0: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริคนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลก โดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
0: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประนามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
0: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน 2-3 เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.นักกีฬาต่อสู้ Big Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง 2-1 เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเทียรรัตกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน 2-0 เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง 2-0 เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย 0-5 เสียงอยู่เส้นทางวันที่รอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทย เอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป 2 เซตรวดและทีม C ชนะไป 2-1 เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาที

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์ทิพิทักษ์นะมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็ท่านใดที่เป็นแฟนรายการประจำหรือเพิ่งมาฟังใหม่นะครับก็บอกกันต่อๆกันไปนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะจากรายการของเรานะครับเป็นรายการเชิงวิเคราะห์นะว่าร่างกายของคนเรานะธรรมชาติสร้างอวัยวะแต่ละอย่างให้ซับซ้อนให้เป็นขบวนการทำงานเหมือนกับโรงงานหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับมีตับมีไตมีหัวใจมีปอดนะแต่ละอวัยวะก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปนั่นอาหารที่เรากินเข้าไปเมื่อถูกย่อยเสร็จไปเก็บไว้ในตับอย่างนี้นะพอตับก็จะปล่อยสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดให้หัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงเซลล์ร่างกายนะร่างกายกินเสร็จสารอาหารที่ไม่ดีก็เอาไปเลี้ยงเซลล์สารอาหารที่เป็นกากเป็นใยก็ถูกส่งไปขับทิ้งทางไตกลายเป็นปัสสาวะกากอาหารก็ถูกส่งเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ถ่ายเป็นอุจจาระออกไปนะเป็นการหมุนเวียนนะและก็ทุกอย่างต้องหมุนเวียนหยุดอยู่กับที่ไม่ได้นะเลือดหยุดอยู่กับที่ก็เป็นความดันอุจจาระหยุดกับที่ก็เป็นโรคท้องผูกนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับนะมาพบกับคุณแดงกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านสวัสดีอาจารย์ปริศด้วยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแหมเมื่อสักครู่นี้ก็มีสายโทรเข้ามาจากเชียงใหม่ค่ะแม่แตง
0: ครับ
1: สั่งผลิตภัณฑ์ดวงตาเพราะเราสั่งก่อนหน้านี้เคยสั่งผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงเกี่ยวกับเรื่องไตนะคะตับอ่อนนะก็แถมดวงตาไปวันนี้ก็สั่งชุดดูแลตามานะคะ
0: แสดงว่า
1: บำรุงสายตา
0: ระบบเลือดเริ่มดีขึ้นถึงจะกินบำรุงสายตาได้นะครับไม่ใช่ว่าคนเป็นเบาหวานแล้วท่านจะกินตัวสายตาตัวไหนจะได้ผลนะครับไม่ได้ผลนะครับต้องปรับเบาหวานให้มันมาอยู่ในใกล้เคียงภาวะปกติก่อนนะถึงจะบำรุงดวงตาเพราะว่าเบาหวานนี่แหละครับเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องสายตากันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้เบาหวานอยู่ๆไปแก้ที่ดวงตาก็ถือว่าไปแก้ที่ปลายเหตุไปแก้ก็ไม่จบนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่บางทีร้านแว่นก็ปวดหัวเหมือนกันถ้าลูกค้าที่มาตัดแว่นเป็นโรคเบาหวานเนี่ยครับโอ้โหปรับกันยากมากเลยนะครับ
1: ค่ะก็สั่งไปนะคะก็งบน้อยก็สั่งทีละน้อยๆค่ะงบมากก็สั่งมากก็จะมีส่วนลดมากขึ้นนะคะก็ได้จัดส่งให้วันพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่เชียงใหม่นะคะตำบลช่อแรอำเภอแม่แตงนะคะเชียงใหม่นะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็โทรมาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นโรคกระเพาะค่ะอยู่ตำบลเสมานะคะคุณคำสอนตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะสั่งผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงนะคะรังเขาเรียกว่ากระเพาะอาหารค่ะอาจารย์คะเป็นน้ำว่านกับคลอโรฟิน่า
0: ครับ
1: นะคะ
0: เป็นกระเพาะต้องใช้สูตรนี้เลยละครับนะใครที่เป็นโรคกระเพาะก็มีถ้าเป็นสูตรโบราณนะเขาเอากล้วยแก่มาหั่นแล้วกินทุกวันกล้วยแก่มากินทุกวันแล้วก็คือคุณสมบัติของกล้วยแก่คือเป็นด่างนะครับการกินด่างเข้าไปก็เป็นการลดกรดข้อเสียของการลดกรดก็คือท่านกินอาหารก็ท้องอืดแล้วครับนะเพราะว่าอาหารมันจะไม่ย่อยท่านสังเกตได้ถ้าท่านวันไหนกินกล้วยแก่แกงกล้วยแก่นะวันนั้นรู้สึกระบบขับถ่ายจะผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยนะถ้าคนที่ถ่ายไม่ดีจะถ่ายไม่ออกเลยแต่ถ้าคนไหนที่พอถ่ายได้บ้างก็จะรู้สึกว่ามันจะยากไปนิดสีอุจจาระจะเริ่มเปลี่ยนบ้างไม่เหลืองเข้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือวิธีหนึ่งก็คือไปลดกรดเพื่อให้มันรักษาตัวมันเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปลดกรดมันก็ส่งผลเสียอย่างอื่นอีกนะครับเราก็เลยคิดสูตรใหม่วิธีใหม่โดยการให้ทานคลอโรฟิน่าคู่กับน้ำว่านแค่วันละ1มื้อเท่านั้นเองนะครับใครที่เป็นโรคกระเพาะก็ลองเอาไปดูนะครับทานต่อเนื่องกันขั้นต่ำก็2เดือนนะครับก็ดีขึ้นกันเยอะแยะเลยนะครับ นะก็โทรกันเข้ามาได้ใครที่เป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบนะถ่ายเป็นเลือดนะมีอาการคลื่นเหียนอาเจียนบ่อยนะครับก็จะส่งผลต่อการที่เป็นโรคพวกแนวนี้ได้นะครับนะโทรมาได้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งค่ะคนลูกค้านะคะเป็นนอนไม่หลับค่ะปัสสาวะก็บ่อยๆนะคะปัสสาวะเยอะมากปัสสาวะบ่อยๆนะคะอยู่ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะอาจารย์คะ
0: เป็นโรคนะครับที่มีทุกวันนะครับเพราะสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้คนเป็นโรคเบาหวานนี่มันเยอะเกินเยอะมากนะครับยิ่งมีร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านมากเท่าไหร่นะเวลาเราเข้าไปมันก็อดไม่ได้นะมีสินค้าตัวนู้นโปรโมทสินค้าตัวนี้มาโชว์ก็อยากจะกินอยากจะลองแต่ล้วนแล้วนะสินค้าเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ใส่น้ำตาลใส่ขาวนะนี่แหละครับที่ทำให้คนทุกวันนี้เป็นโรคนะปัสสาวะบ่อยกลางคืนลุกขึ้นกันหลายๆรอบทั้งที่เราควรจะลุกขึ้นใกล้สว่างทีเดียวตีห้าไปแล้วนะครับลุกขึ้นปัสสาวะนี่ก็แสดงว่าสุขภาพยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าปัสสาวะเร็วกว่านั้นนะก็ถือว่าต้องดูแลกันนะครับถ้าปล่อยนานบางคนนี่ปล่อยหนักจนถึงขั้น 4-5 รอบต่อคืน
1: ค่ะ
0: นะก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วครับทำงานประจำไม่ได้ต้องทำงานอยู่ที่บ้านอย่างเดียวแล้วล่ะครับนะไปทำงานประจำก็ไปหลับในที่ทำงานนะทำงานให้เขาไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นแหละครับนะเกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่พอแล้วก็ทำให้เซลล์ต่างๆทำงานลำบากนะครับเซลล์กระดูกก็ทำไม่ได้ทำให้เป็นโรคกระดูกผุเซลล์กล้ามเนื้อก็ทำไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อเหลวนะครับนะนี่ก็คือคนที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็เป็นโรคติดเชื้อโรคอะไรง่ายหมดนะครับนะเราควรจะนอนหลับสนิทอย่างน้อยๆสัก 5-6 ชั่วโมงสนิทเลยนะครับแบบไม่ตื่นนะครับต้องแต่ถ้าได้สัก7ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหอายุยืนแล้วครับนะแทบจะไม่ต้องมาเป็นโรคอะไรมากมายเลยนะครับใครที่สามารถหลับได้ต่อเนื่องยาวกันถึง7ชั่วโมงนะคือหลับตอน3ทุ่มเนี่ยไปตื่นเอาตี5เนี่ยตี4ตี5นะครับนะโอ้อย่างนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับหายากนะครับ
1: ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งเนาะที่ดูแลสุขภาพกันนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีโทรก่อนเข้ารายการนะคะมีโทรจากตำบลอำเภอหนองเสือปทุมธานีค่ะอาจารย์คะนะคะมีลูกชายกำลังเรียนนะคะอยากจะบำรุงสมองก็สั่งชุดก่อนหน้านี้สั่งคลอโรฟีนาไปแล้วนะคะ4กระปุกแต่ตอนนี้ก็สั่งผมมีอีก2กระปุก
0: แล้วสมองลูกเป็นยังไงบ้างเสียงกรนเสียงอะไรลดลงไปเยอะไหม
1: ค่ะดีขึ้นก่อนหน้านี้นะคะน้องท่านนี้จะเป็นคนที่ถ่ายยากมากอาจารย์นะคะสั่งกินคือเหมือนกับเป็นมีปัญหาเรื่องตับอ่ะนะคะก็ทานล้างตับทีละ4กระปุก4กระปุก4กระปุกเลยนะนะคะอายุ20กว่านะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็น่าจะประมาณเกือบ20อ่ะเพราะว่าเข้ามหาลัยเพิ่งเข้ามหาสอบเข้ามหาลัยได้นะคะก็เลยเขากินแล้วตอนนี้ไม่ต้องกินล้างตับแล้ว
0: ครับมากินคอฟีน่ากับสาหร่ายแดงครับก็ชุดนี้ก็บำรุงเส้นประสาทบำรุงสมองสายตาได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าสมองฝ่อก็อาจจะต้องเพิ่มนะครับสมองฝ่อก็คือสมองไม่เต็มกะโหลกนะครับทำให้เวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเวลากระแทกฝ่าเท้ากับพื้นแรงๆมันกระเทือนไปถึงสมองปวดยุบขึ้นไปในสมองนั่นแสดงว่าเราสมองฝ่อด้วยถ้าสมองฝ่อต้องเติมพวกกลุ่มโอเมก้าเข้าไปตัวนึงนะครับ
1: ค่ะนะคะก็วันนี้ก็สั่งไปเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้รับสินค้านะคะค่ะ
0: ครับก็ดีใจด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังรายการของเรานะครับนะหลายคนที่ไม่มีเวลาที่จะได้เปิดเลยก็จะไม่รู้นะครับก็ช่วยกันบอกต่อๆนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะตัวคลอโรฟีน่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดนะครับจะเหนือกว่าคลอโรฟิลทั่วไปในท้องตลาดที่เป็นน้ำเป็นขวดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะท่านลองเปรียบเทียบได้นะครับถ้าเป็นคลอโรฟิลบริสุทธิ์และคลอโรฟิลที่ไม่ใส่โซเดียมได้และกินแล้วได้ผลชัดเจนนี่ก็ดูท่านบอกกินไปเดือน2เดือนแล้วเสียงกรนลดลงถือว่าถูกต้องนะครับแต่ถ้าเสียงกรนก็ยังเหมือนเดิมถือว่ายังไม่ใช่นะครับนะหันไปกินผักดีกว่านะครับกินผักดิบเอาผักดิบมานั่งเคี้ยว นะถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยท่านไม่ต้องทานกอลฟิน่าเลยนะเอาผักมานั่งเคี้ยววันละครึ่งกิโลนะเช้าถึงสักสองขีดครึ่งเที่ยงสองขีดครึ่งอย่างนี้นั่งเคี้ยวแยกตาหากินเฉพาะน้ำผักอย่างเดียวนะถ้าทำได้แล้วก็ประหยัดกอลฟิน่านะทานต่อเนื่องกันสักหนึ่งปีนะก็เสียงกรดก็ลดลงแต่ถ้าได้ทานคลอโรฟิน่ามันเร็วกว่านั้นนะครับเพราะเป็นสารสกัดเข้มข้นนะพอทานปุ๊บซึมปั๊บเลยนะตัวนี้ซึมเข้าไปสู่ระบบการทำงานของไขกระดูกเลยครับนะก็โทรกันเข้ามาได้ครับนะใครที่สนใจก็โทรครับ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะกับรายการซื้อใช้ใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเราก็มีจำหน่ายหลากหลายแต่คุณผู้ฟังก็บอกอาการที่เป็นนะคะเราขอสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งว่าเป็นอะไรบ้างมีอาการเป็นยังไงบ้างเราจะได้จัดให้ตรงอะไรที่ควรจะกินก่อนอย่างเป็นเบาหวานเนี่ยแต่เป็นโรคกระเพาะด้วยนะคะเราก็อาจจะต้องดูแลเรื่องกระเพาะก่อนนะคะ
0: คือเรียงลำดับนะครับตั้งแต่ปากไปเลยนะโรคเนี่ยต้องเรียงลำดับการบำบัดตั้งแต่ปากกระเพาะลำไส้เล็กตับนะลำไส้เล็กกับตับนี่ทำงานคู่ละสามารถควบคู่กันได้เลยนะครับแต่กระเพาะนี่ไม่ได้ครับเพราะว่ากระเพาะถ้าเราไปกินยาเคลือบมันก็ส่งผลการย่อยในกระเพาะไม่สมบูรณ์พอการย่อยในกระเพาะไม่สมบูรณ์อาหารจะส่งไปที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็จะย่อยไม่ได้เนื่องจากต้องย่อยด้วยกรดก่อนแล้วค่อยย่อยด้วยน้ำด่างที่ลำไส้เล็กนะซึ่งน้ำด่างตัวนี้น้ำย่อยตัวนี้ก็มาจากตับนั่นเองนะครับแต่ทั้งกระเพาะทั้งลำไส้เล็กตับก็เป็นตัวควบคุมการย่อยทั้งหมดนะครับสังเกตวิธีที่เราจะเช็คว่าตับเราในตอบสนองดีไหมนะครับสำหรับคนที่ตับดีอยู่แล้วนะครับหมายถึงไม่ได้เป็นโรคตับนะครับทำอย่างนี้ท่านลองไปเอามะขามเปียกมาทานสักสองฝักนะหรือมะขามหวานก็ได้สักสามสี่ฝักนะครับพอทานปุ๊บปรากฏว่าอีกสี่สามสี่ชั่วโมงข้างหน้าท่านถ่ายดีมากเลยนะถ่ายเป็นก้อนเหลืองเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าตับดีเพราะวิธีหลอกตับให้ตับหลังน้ำย่อยสีเหลืองนี่ง่ายมากครับท่านกินของเปรี้ยวเข้าไปครับกินของเปรี้ยวที่มีความเป็นกรดมาลงไปในกระเพาะพอกระเพาะย่อยด้วยกรดที่มากเนื่องจากเรากินของเปรี้ยวเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยนะครับทำให้อาหารตรงนี้ที่กระเพาะมันมีความเป็นกรดสูงพอมันไหลลงสู่ลำไส้เล็กเท่านั้นนะครับระบบประสาทสั่งการเลยบอกว่านี่น้ำอาหารมากรดเยอะมากเลยช่วยส่งน้ำด่างมาเยอะหน่อยตับก็จะส่งน้ำด่างมาปริมาณมากกว่าเดิมกว่าปกติของทุกวันก็เลยทำให้วันนั้นถ่ายดีนะฮะนั่นแสดงว่าตับท่านดีนั่นเองแต่ถ้าใครกินของเปรี้ยวก็ยังไม่ค่อยออกกินอะไรก็ไม่ค่อยออกตับเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนะตับเริ่มตอบสนองตามการย่อยของกระเพาะไม่ได้นะครับบางคนน้ำย่อยในกระเพาะก็อ่อนด้วยเนี่ยคนพอยิ่งอายุมากน้ำย่อยในกระเพาะก็อ่อนน้ำย่อยในลำไส้เล็กก็อ่อนทีนี้ทุกอย่างอ่อนหมดทำให้อุจจาระที่เราถ่ายมาเนี่ยเป็นอาหารนั้นๆเลยเป็นใบไม้ออกกินผักก็ออกมาเป็นใบผักกินข้าวโพดออกมาเป็นเม็ดข้าวโพดนี่แสดงว่าระบบย่อยทั้งกระเพาะและลำไส้เล็กเริ่มใช้การไม่ได้นะตัวก็จะเย็นพอร่างกายพอขาดสารอาหารเนี่ยพอตับทำงานไม่ดีนี่ตัวจะเย็นห่มผ้าก็ไม่อุ่นนะครับตัวจะเย็นมากนะครับก็จะเริ่มปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวท่อเลือดดำที่พันอยู่ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็สั่งให้ท่อเลือดดำทั่วร่างกายบอกว่านี่ลำไส้ใหญ่ไม่ได้เรื่องเลยนะไม่สามารถที่จะควบคุมการเอาอุจจาระทิ้งได้นะก็สั่งให้ลำไส้ใหญ่มันก็สั่งให้ที่ท่อเลือดดำให้ท่อเลือดดำรีบเล็กลงผิวเลยแห้งหมดนะครับนะคนถ้าท่อเลือดดำรีบท่อเลือดดำเล็กแล้วก็ผิวก็จะแห้งหมดนะครับมันต้องแก้ที่นั่นเข้าไปแก้ที่ตับก่อนเลยวิธีทำให้ท่อเลือดดำใหญ่ขึ้นเนี่ยนะท่อเลือดเทศบาลของเราเนี่ยต้องไปแก้ที่ตับนะนอกนั้นถ้ามันหุบเป็นชั่วคราวนะท่อเลือด

0: จะปิดตัวไม่ยอมให้น้ำมันออกคือต้องการเอาน้ำมันไปสร้างความร้อนในร่างกายนะครับสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็หน้าหนาวนี่ไตก็จะทำงานหนักต้องคอยดึงน้ำทิ้งเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิไว้นะนี่ก็คือการทำงานของร่างกายนะหน้าหนาวใครที่เป็นโรคไตก็หนักหน่อยแล้วครับเพราะว่าไตต้องแบกภาระสารพิษแทนที่จะออกทางผิวหนังได้ก็ออกไม่ได้แล้วนะถูกสั่งให้หยุดชั่วคราวจนกว่าอากาศจะมีการปรับตัวนี่คือความก็เรียกความชันฉลาดนะของร่างกายที่มันมีการปรับดุลนะปรับสมดุลของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่เราก็รู้ว่านี่เพราะอะไรนี่เพราะอะไรจะแก้ยังไงทำไงแต่เอาไว้ว่าภายในจะต้องไม่มีการเสื่อมด้วยนะครับถ้าเสื่อมระบบเหล่านี้ก็จะผิดเพี้ยนนะเพราะผิดเพี้ยนเราจับได้เลยว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรนี่เกิดจากอะไรนะครับนะครับก็โทรมาได้นะครับนะใครที่มีปัญหาสุขภาพเป็นโรคตับโรคไตโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดตีบเส้นเลือดขอดตามขานะมดลูกหย่อนยานทำให้มีกลิ่นทำให้ปวดท้องเมนทำให้มีเนื้องอกมีซีสต์อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างในที่เราจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะครับต้องเอาออกมานะครับ
1: ค่ะโทรมาได้นะคะโทรมาพูดคุยกับเรานะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะโดยเฉพาะสาววัยทองเนาะวัยที่เริ่มมีภาวะริ้วรอยรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวร้อนนอนไม่หลับงดงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมนะคะเรามีสินค้าที่จะดูแลคุณผู้ฟังคุณผู้หญิงนะที่ต้องดูแลทั้งตัวเองดูแลทั้งคุณสามีเพื่อให้ชีวิตนะของเราได้ไม่ต้องทรมานในเรื่องของภายในนะคะถ้าคุณผู้หญิงอายุ 40-50 ปีขึ้นไปนะคะ60ปีเนี่ยนะช่องคลอดมันจะแห้งนะคะถ้าเกิดมีคุณผู้ชายยังอยู่นะคุณผู้ชายก็มีความต้องการนะคะมันก็เป็น
0: สิ่งหนึ่งมันจะเจ็บนะคุณผู้หญิงจะเจ็บ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็คุณผู้ชายก็จะเจ็บทั้งคู่แหละครับถ้ามันช็อกคลอดเลยแห้งขึ้นมานะครับก็นะยังทางวิทยาศาสตร์ยังแก้ไม่ได้นะครับของเหล่านี้นะครับก็ทางสมุนไพรเท่านั้นที่ทำได้นะครับบางใครที่ฟังรายการอาจจะยังไม่เชื่อก็ลองไปทานดูนะครับลองไปทานดูว่ามันปรับสมดุลอย่างที่เราว่าได้จริงไหมนะครับ
1: อย่างน้อยต้องประมาณสักถ้าคุณผู้ฟังอายุสัก60เนี่ยก็กินประมาณ 3-4 ชุดนะคะ
0: ครับ
1: ก็ต้องทานไปอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าทานแล้วชุดเดียวแล้วหยุดเนื้อนะคะ
0: ไม่ทันได้รู้อะไร
1: ใช่ค่ะนะคะมันต้องต่อเนื่องเพราะฉะนั้นใครขออนุญาตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะรายการสมุนไพรค่ะแดงค่ะ
2: ป้าฟังอยู่ป้าเป็นวัยทองอ่ะร้อนมาตั้งแต่เดือนมีนาผ่านมาป้าก็เป็นอยู่เนี่ยมันร้อนพอนั่งนะคะคุณมันร้อนแล้วก็วันก็เหือนจะออกเหือออกอยู่ออกมาดูอยู่ออกเนี่ยไม่เคยหนาวเขาหรอก
1: อายุเท่าไหร่คะ
2: คะ
1: อายุเท่าไหร่คะ
2: อายุ57แล้วเลือดหมด
1: 7ค่ะ
2: เลือดต้าหมด52
1: ค่ะ
2: ไปหาหมอผ่านศึกมา2เดือนและรักษาเขาตรวจจนหาโรคไม่เจอ
0: ครับ
2: ตรวจหัวใจเอ็กซเรย์แต่เขาบอกว่ากระดูกป้าเสื่อม
0: คร
2: ับ แล้วก็อัลตราซาวด์ท้องแบบป้าน่ะไปหาเขาอ่ะท้องมันอืดท้องมันอืดแล้วก็ให้ตรวจภายในแล้วก็อัลตราซาวด์ตอนเนี้ยเขาจะให้นัดป้าไปเดือนหน้าจะไปส่งกล้องแต่ป้าน่ะไม่ปวดนะไม่ปวดพอแบบตอนเย็นกินอะไรไปแล้วท้องมันจะอืดแล้วขับถ่ายมันเหมือนบีบอ่ะ
0: ครับ
2: แล้วป้าน่ะนอนไม่หลับมาตั้งแต่ที่ว่าเป็นตั้งแต่มีนามาป้าแบบ4-5 ทุ่มอ่ะกว่ามันจะหลับอ่ะแล้วก็ไปหาหมอประกันสังคมก็เขาบอกว่าป้าเป็นป้ายประสาทอักเสบตอนนั้นป้ามือชาตีนชาแต่แล้วก็ลุงเขาให้กินอะไรคือไม่รู้ซื้ออะไรมากินก็ค่อยชั่วไปแล้วแล้วก็ช่วงเดือนกันยาป้าก็ไปรักษาที่ผ่านศึกอ่ะป้าก็กินข้าวไม่ได้มา2เดือนน้ำหนักป้าแค่70ตอนนี้เหลือ63ทางโรงพยาบาลเขาก็ผิดสงสัยเขาไม่เชื่อว่าป้า2เดือนทำไมน้ำหนักเยอะบอกว่าป้ากินข้าวไม่ได้กินแต่ข้าวต้ม

0: าดสารอาหารขาดวิตามิน
1: แล้วปัสสาวะเยอะไหมกลางคืนอ่ะ
0: กลางคืนน่ะป้าปัสสาวะถ้าอากาศเย็นๆน่ะป้าปัสสาวะบ่อยมากเลยถ้าตอนเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ขับถ่ายอ่ะน้อยแต่ถ่ายทุกวันแต่ท้อถ่ายไม่เยอะ
1: ครับแล้วมีเวลาแต่ละวันมีของเสียไหลออกทางช่องคลอดไหมมีน้ำไหลออกมาตลอดอยู่ไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีเนาะหน้าท้องกลมมากไหมรู้สึกตัวเองหน้าท้องกลมมากไหม
0: ไม่หน้าท้องป้าไม่กลมนะ
1: บานๆกลมกลมบานออกเป่งออกข้างอย่างเงี้ย
0: ค่ะมันได้แต่ท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมันหงุดหงิดบางทีเนี่ยป้านั่งนะร้อนร้อนที่ก้นร้อนเหมือนวางขาอย่างเงี้ย
1: ครับแผ่นหลัง
0: แล้วเราไปหาหมอเขาก็บอกว่าป้าเป็นปลายประสาทอักเสบเขาก็บอกกับป้าอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้ให้อะไรป้ามากินแล้วตอนนี้ผ่านลุงเขาเป็นผ่านตึกเขาก็พาป้าไปรักษามา2เดือนป้าไปเชื่อไหมป้าไปทุกเดือนไปทุกอาทิตย์นัดไปจนป้าท้อแล้วเนี่ยตอนเนี้ยที่นี่เขาจะส่งกล้องป้าละ
1: ก็เดี๋ยวปรับปัสสาวะให้เป็นปกติก่อนนะให้ปัสสาวะเหลือครั้งเดียวก่อนนะครับแล้วในส่วนของวัยทองที่มีอาการวูบวาบเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทานทีหลังนะครับถึงทานตอนนี้ก็ได้ผลน้อยนะตอนนี้ต้องไปฟื้นโลหิตจางนะฟื้นเลือดจางให้เลือดดีก่อนแล้วก็ฟื้นตับอ่อนให้ตับอ่อนย่อยโปรตีนน้ำตาลได้ก่อนนะครับให้ปัสสาวะเหลือน้อยก่อนนะก็ทานชุดนี้ต่อเนื่องกันสัก2เดือนนะแล้วเดี๋ยวค่อยทานชุดวัยทองนะครับก็น่าจะกลับมาปกติครับนี่คืออาการของวัยทองและมีภาวะเบาหวานอ่อนๆอยู่นะครับ
0: อ๋อมีก็ป้าก็ถามทางนู้นนะเขาตรวจเลือดป้าไปฉีดสลิงถามเขาว่าป้ามีไขมันเบาหวานอะไรมั้ยเขาบอกไม่มีแล้วอยู่ทุกวันเนี่ยเขาโยนไปให้ป้าไปรักษาจิตเวชแล้วเขาบอกว่าน
1: ะคือถ้าปัสสาวะเยอะต้องคุมปัสสาวะให้เป็นปกติให้เหมือนตอนสาวๆก่อนนะให้ปัสสาวะใกล้สว่างทีเดียวนะครับถ้าไม่ทำตรงนี้มันจะไม่ได้มันทีละขั้นตอนนะครับตอนนี้ทำตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ปุ๊บดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรื่องวัยทองเนี่ยผมจะจัดการให้ทีหลังนะ
0: อ๋อก็เมื่อคืนนี่มันไงล่ะคือคุณหมอครับป้าวันไหนป้ารู้นะถ้าป้ากินน้ำเยอะกลางคืนป้าจะฉี่เยอะแต่เมื่อคืนป้าฉี่ตอนเที่ยงครั้งหนึ่งแล้วก็มาตอนตีห้าครั้งหนึ่ง
1: ครับแต่ปัสสาวะสีใสไม่ได้ปัสสาวะต้องสีเหลืองนะก็ต้องทำปัสสาวะให้น้อยให้สีเหลืองก่อนนะครับนะเอาเดี๋ยวให้รายละเอียดไว้แล้วกันนะครับ
0: มันสีเหลืองไม่เกี่ยวกับทานยาเปล่าคะ
1: ส่วนหนึ่งก็มาจากยาก็คือเหลืองปกติโดยทั่วไปที่เราสมัยก่อนที่เราฉี่ต้องเป็นสีแบบเมื่อก่อน
0: นะครับตอนถ้าป้ากินยาป้าจะเขาให้ป้ากินยาลดกรดอยู่ตอนนี้ก็ยาแค่ขึ้นไส
1: ้ครับ
0: แล้วก็ป้าอะไรป้ากินยาคลายเครียดอยู
1: ่ครับ
0: ก็มันก็ตอนแรกตอนเช้าป้าสังเกตว่าป้าจะฉี่สีเหลืองพอสายๆแล้วไม่เหลืองแล้วสีขาวหมดแล้ว
1: ครับนะก็ต้องแก้ให้เป็นเหลืองให้หมดทุกครั้งนะครับ
0: อ๋อ
1: นะก็เราคือเรารู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงตอนนี้นะเดี๋ยวเราจัดให้ตรงกันแล้วกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะ
0: คือตอนเนี้ยป้าจะท้องอืดอยู
1: ่ครับแต่ท้องอืดเพราะกินน้ำเยอะครับน้ำอย่าไปกินเยอะนะกินเท่าที่หิวนะกินเยอะท้องอืดหมดนะครับมันไปลดกรดยกเว้นน้ำส้มถ้าจะกินพวกน้ำส้มคั้นได้ครับแต่ถ้าน้ำปกติเนี่ยอย่ากินเยอะครับนะครับให้รายละเอียดครับคุณแดงไว้นะแป๊บหนึ่งครับครับนะก็การกินน้ำเยอะก็ทำให้ท้องอืดนะครับไปลดกรดในกระเพาะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะมีอวัยวะแต่ละอย่างเนี่ยก็ทำหน้าที่กันไปนะครับไตเนี่ยทำหน้าที่ในการฟอกเอาน้ำเสียจากการกินอาหารของเซลล์พอกินอาหารมันจะคายกรดยูริกออกมานะไตก็จะฟอกกรดยูริกทิ้งนะกระดูกเรามีการผัดเปลี่ยนทุกวันนะครับเป็นผงกระดูกอยู่ในเลือดดำนะไตก็จะฟอกทิ้งเรากินเกลือเข้าไปถ้ามันเค็มเกินไปนะมากเกินไปนะไตก็จะสั่งให้ฟอกเกลือทิ้งนะเรากินหวานเกินไปถ้ามันมากเกินไปหรือร่างกายเอาไปกินไม่ได้มันฟอกทิ้งคืออะไรที่ร่างกายไปกินไม่ได้หรือให้โทษต่อร่างกายที่อยู่ในระบบท่อเลือดดำนะไตก็จะฟอกทิ้งนะครับและไตก็ยังทำหน้าที่ในการควบคุมฮอร์โมนโดยมีต่อมหมวกไตนะคอยจับคอยเช็คไตว่าจะทำงานได้แล้วยังเช่นถ้าท่านนอนน้อยนะเลือดเป็นกรดไตมาฟอกเลือดไม่ทัน คืนท่านกินโปรตีนเข้าไปเนี่ยไตสั่งให้พอกทิ้งเลยครับมันจะไม่ทำงานมันจะไม่เอาไปสร้างหรือกินแคลเซียมเข้าไปนะแต่ว่าท่านนอนน้อยเมื่อคืนสมองก็บอกว่ายังซ่อมไม่ได้เอาทิ้งก่อนแล้วกันคนที่นอนน้อยต่อให้กินโปรตีนต่อให้กินแคลเซียมนะกระดูกก็ผุกล้ามเนื้อก็จะเลวเนื้อจะไม่เหนียวนะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักกีฬาอยากให้เนื้อเหนียวไม่ว่ากีฬาโดยเฉพาะกีฬานักมวยเนี่ยครับต้องนอนเต็มที่นะครับต้องนอนให้ได้อย่างน้อยๆวันละ7ชั่วโมงไม่งั้นการเบิร์นกล้ามเนื้อการสร้างกล้ามเนื้อการสร้างกระดูกเนี่ยสร้างไม่ได้เอาละครับนะสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร
2: ์087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดนะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปิดรับรักษามะเร็งทุกสิทธิ์พร้อมที่พักฟรีสำหรับผู้ยากไร้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความฝากแชร์ประกาศถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลโดยเผยภาพข้อมูลที่ระบุว่าศูนย์โรคมะเร็งของทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีขีดความสามารถในการตรวจรักษาแบบครบวงจรและเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประกาศดังกล่าวเน้นย้ำให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังหาที่รักษาไม่ได้หรือไม่สามารถหาเตียงแอดมิทจากโรงพยาบาลอื่นให้ตรงมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลารอคอยจนโรคลุกลามนอกจากนี้หากผู้ป่วยมีฐานะยากจนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีที่พักในกรุงเทพหรือเดินทางลำบากสามารถติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลมงกุฎเพื่อขอรับบริการห้องพักฟรีและรถรับส่งจากสถานีรถไฟหรือสถานีรถโดยสารได้จบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรฟานจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับวันนี้มาพบกันกับสาระดีๆในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งเช่นเคยผมจิตติกรกาญจนเวคินมาดำเนินรายการคู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่เปิดคลื่นวิทยุรับฟังบนคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับซึ่งออกอากาศไปหลายสถานีนะครับบนวิทยุเครือข่ายเกือบหลายสถานีทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางเชียงใหม่นะครับภาคอีสานจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเฉพาะบนวิทยุของวิทยุของเครือของทหารบกแล้วก็วิทยุทหารเรือวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมก็เช่นเคยเกี่ยวกับสาระในแนวสุขภาพคุณผู้ฟังที่สนใจในแนวสุขภาพการออกกำลังกายการทานอาหารในแนวสุขภาพการพืชผักปลอดสารพิษหรือการท่องเที่ยวในแนวสุขภาพเพื่อความเพลิดเพลินต่อชีวิตสำหรับท่านที่ผู้สูงอายุหรือท่านที่สนใจที่จะรักษาสุขภาพพูดง่ายๆนะครับคือว่าคนที่เลยอายุ40เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือวัยกลางคนที่สนใจในแนวสุขภาพต้องฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าในรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีประโยชน์ในการรับฟังนะครับเช่นเคยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินเนี่ยประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินเนี่ยคืออะไรโทรศัพท์สายด่วนได้นะที่084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินนะครับหลายท่านที่รู้จักนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะรู้จักคาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นอยู่ยาวนานมากว่า10ปีคุณผู้ฟังก็บางท่านก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าใช้กันประจำใช้กันทั้งครอบครัวใช้กันทั้งญาติพี่น้องหมู่เพื่อนฝูงและก็ยังแนะนำนะครับให้กับญาติพี่น้องผมได้รับโทรศัพท์ทุกวันก็ชื่นใจเพราะว่าหลายท่านนอกจากท่านจะใช้คาตามินแล้วท่านก็ยังแนะนำไปยังเพื่อนฝูงอยู่ในหมู่เพื่อนในกลุ่มไลน์ในต่างจังหวัดในอะไรคาตามินก็เลยเกิดกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับเป็นสังคมคาตามินขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับผมมีความภาคภูมิใจที่รับใช้กับรายการจอดลึกสุขภาพมาเราสองคนนั้นเป็นสื่อให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอยู่ที่บ้านนะครับหลายท่านได้นำไปปฏิบัติซึ่งก่อนมาเข้ารายการนะครับอยู่บนถนนรามอินทราเมื่อกี้ผมก็ได้พูดคุยกับลูกค้านะครับที่เราได้ออกอากาศไปก็ขอบคุณมากๆนะครับที่หลายท่านได้มีความสุขและเอาไปทำโดยเฉพาะการออกกำลังกายบางท่านก็โทรมาบอกว่ากำลังเล่นโยคะอยู
1: ่
0: น
1: ะคร ับ
0: โยคะนะครับบางท่านก็เดินออกกำลังกายนะครับคุณสนั่นแถวศูนย์หลวงร.9นะครับอายุ70นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกษียณ
1: อายุเยอะนะคะ
0: ตื่นตีห้าไปออกกำลังกายสวนหลวงร.9
1: ค่ะ
0: คุณทุนติ่งเคยไปไหม
1: เคยค่ะ
0: ไปนะ
1: ค่ะอ
0: ยู่แถวใกล้ๆนี่เองสวนหลวงร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: หรือจะเข้าทางหลังห้างพาราได
1: ส์
0: ศรีนครินทร์นะครับก
1: ็มีหลายเส้นทาง
0: มีหลายประตูนะครับมีหลายประตูเพราะว่าสวนหลวงร.9นั้นจะเป็นปอดแห่งหนึ่งของคนที่ชอบออกกำลังกายและไปเดินดูป่าดูไม้ดูวิวธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้มีที่แห่งใหม่คุณติ่งได้ยินไหมที่จะเป็นสวนธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นสวนสุขภาพนะคร
1: ับ ที่ไหนอีกที่นึงคะ
0: ครับก็คือแถบโรงงานยาสูบนะจะคืนที่ให้กับกรมธนารักษ์จะสร้างนะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะแต่คือเล่
1: า
0: เพราะว่าได้ข่าวมาเป็น 2-3 อาทิตย์นะครับ
1: เห็นมีกั้นรั้ว เหมือนกำลังก่อสร้างอะไรอยู่แต่ไม่ทราบ
0: พ
1: ื้
0: นที
1: ่
0: นี่ประมาณ400ไร่ไม่น้อยนะครับ
1: 400
0: ไร
1: ่
0: ไม่น้อยนะครับก็จะเป็นปอดแห่งใหม่เป็นป่าอนุรักษ์เป็นที่แหล่งเรียนรู
1: ้
0: นะครับเกี่ยวกับการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับป่าธรรมชาตินะครับเป็นปอดแห่งใหม่เพราะว่าในกรุงเทพมหานครนี้เราจะได้ยินแต่สวนจตุจักรสวน
1: สวนล
0: ุ
1: มพ
0: ินีนะครับแล้วก็สวนอื่นๆนะครับสวนเบญจกิตติสวนรถไฟอะไรพวกนี้นะ
1: จ
0: ริ งก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับรวมถึงป่าที่กำลังจะปลูกขึ้นตามแนวสีเขียวของกรุงเทพมหานครนะครับก็ตามหลักจริงๆเนี่ยเราก็ชอบเพราะว่ามันจะได้ดูดซับสารพิษอากาศออกไปนะครับก็จริงๆแล้วคนกรุงเทพก็ไม่มีอะไรหรอกครับกำลังอยู่ในสภาวะรถติดนะ
1: ฝุ่นควันอีกตอนนี
0: ้น้ำท่วมนะเวลาน้ำก็เรียกอะไรนะน้ำขังในถนนน้ำรอระบาย
1: น้ำรอการระบาย
0: ครับเพราะว่าจริงๆก็คือน้ำท่วมถนนนะครับส่วนใหญ่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ในอากาศธรรมชาติทำไมเราถึงไม่แปลกคุณติ่งผมไม่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเคยเดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะนครนายกเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพแค่ไม่กี่สิบกิโลคนนี้อยากไปเที่ยวกรุงอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่อยากไปไกลมากถึงเขาใหญ่ก็ไปนครนายก
1: มีน้ำตกให้เที่ยว
0: มีป่าธรรมชาติ
1: เอ
0: าอย่างนี้ดีกว่ามีป่าธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีที่พักเมืองนครนายกนี่เป็นเมืองที่ได้เรียกว่าเป็นเมืองรีสอร์ท
1: ค่ะเยอะอยู่เหมือนกัน
0: เราจะพบเจอรีสอร์ททุกที่นะครับตามซอยต่างๆมีโฮมสเตย
1: ์
0: นะครับใต้เขื่อนขุนด่านนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยกำลังหวยหาธรรมชาติอย่างพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันคนกรุงเทพไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่างจังหวัด
1: ใช่
0: แต่คนต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะมากรุงเทพ
1: มาที่ได้เที่ยวห้าง
0: กลับมาเที่ยวห้างมาเที่ยวเย็นๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณฟังครับผมจะฝากโปรโมชั่นสำหรับคาตามินสักนิดหนึ่งคุณดิ่งเพราะว่าช่วงนี้อัปเดตมาหลายวันนะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาถามก็ยังไม่เข้าใจว่าซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกนี่ยังไงอ่ะคนเด็กเราพูดนะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของคาตามินก็จะมีถวายไลน์ด้วยนะคะอัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าถวายไลน์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังนะแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนมาได้นะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู่นะครับพักฟังเพลงสักครู่ฮะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อครับ

0: ครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ส่งเสียงโทรเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับผม
2: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
1: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
2: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
1: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
2: ้แล้วทานยังไง
1: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับไปจะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
2: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
2: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
1: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี้
2: ค่ะกระปุกละ30เม็ด
1: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับตัวประเทศครับตัวนี
2: ้
1: ครับ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
1: จ้ะ
2: เอาไหมเอาค่ะ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
2: ราชบุรีค่ะ
1: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
2: อำเภอจำบึงค่ะ
1: จำบึงตำบล
2: แก้มอ้น
1: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
2: หมู่9ค่ะ
1: บ้านเลขที
2: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
1: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
2: ค่ะค่ะ
1: ครับครับเรียบร้อยครับผม
2: ค่ะ
1: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับผมเคยไปในต่างจังหวัดในบางที่นะครับอากาศดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับทำการเกษตรหรืออยู่ที่ตามแถบชายแดนภูเขาพวกนี้นะครับก็อาจจะอากาศดีนะครับผมจะมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการอาหารสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการเกริ่นนะครับอาหารที่คุณผู้ฟังนั้นไม่ควรรับประทานมาฝากนะครับกับทางรายการจอดลึกสุขภาพนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยเราสามารถทานแต่บางอย่างนี่เราไม่สามารถจะทานได
3: ้ค่ะก็คือไม่น่าที่จะควรรับประทานทุกวันนะแต่ว่า
0: ไม่ควรรับประทานทุกวัน
3: ควรจะรับประทานอย่างพอดีเนี่ย
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณติ่ง
3: อาหารกระป๋อง
0: อาหารกระป๋องเนี่ยอันเนี้ยพูดตรงๆว่าอาหารกระป๋องเนี่ยเข้ามามีบทบาทในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋อง
3: อันนี้มีมานานแล้ว
0: ผักผักดองผักกระป๋องทุกอย่างที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับที่เก็บไว้นาน
3: มันอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกมันมีสารเคมีอันตรายเนี่ยที่สามารถจะสร้างความเสียหายได้ให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะในระยะยาวเนื่องจากว่าตัวกระป๋องเนี่ยประกอบไปด้วยสาร BPA นะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้นะคะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันเนี้ยนักโภชนาการแนะนำทานอาหารกระป๋องแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์
3: โอ้จริงๆแทบไม่ได้ไปแตะเลยนะ
0: สำหรับบางคน
3: สำหรับบางคน
0: ครับแต่สำหรับบางคนก็ทานบ่อยนะครับสำหรับพวกอาหารกระป๋องเพราะว่าตอนนี้เขามีทั้งอะไรทูน่ากระป๋องอะไรพวกนี้นะนะครับคุณฟังก็พยายามที่จะทานอาหารสดๆ อันดับต่อมาครับ
3: ค่ะอาหารผักตระกูลกะหล่ำปลี
0: ครับเป็นยังไงครับ
3: ค่ะแม้ว่าผักคะน้าบรอกโคลีแล้วก็กะหล่ำดอกเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารอาหารอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการรับประทานผักเหล่านี้บ่อยเกินไปเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เป็นโรคพร่องไทรอยฮอร์โมนเนี่ยหากว่าคุณขาดผักคะน้าไม่ได้เนี่ยก็ลองนำมาปรุงสุกก่อนนะคะเนื่องจากจะช่วยลดสารที่ทำให้เกิดโรคคอพอกได้นะคะ
0: ครับก็ถ้าเปลี่ยนกันไปไม่ทานได้ทุกวันนะครับสำหรับกลุ่มผักคะน้าพวกกะหล่ำดอกหรือว่าเป็นบรอกโคลีนะครับอันดับต่อมาครับ
3: เป็นปลาทูน่าที่เมื่อกี้คุณกิติกรบอกไป
0: คือทูน่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ก็คือสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งสำหรับทูน่า
3: ค่ะป ลาทูน่าเนี่ยนะคะจะมีสารปลอดที่สูงค่ะซึ่งอาจจะทำลายพัฒนาการของเด็กแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการหัวใจวายในผู้ใหญ่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะหันมารับประทานไลทูน่านะคะแทนเนื่องจากว่ามีระดับสารปลอดต่ำแล้วก็ควรรับประทานเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอนะคะ
0: ครับครับแล้วก็ต่อมาครับ
3: เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนิยมทำแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวัน
0: ครับ
3: แต่ว่าคุณอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายนะว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมีสารก่อมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะจำกัดในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปต่างๆอย่างเช่นพวกเนื้อรมควันนะคะหรือหมักเกลืออะไรพวกนี้เป็นต้น
0: ครับอันนี้ผมขยายความนิดหนึ่งพอดีเมื่อวานเนี่ยคุยกับนักโภชนาการเนื้อสัตว์แปรรูปนี่รวมถึงฮอทดอกคุณเองไส้กรอกพวกนี้นะครับเรื่องกลุ่มไส้กรอกหรือฮอทดอกจะเป็นเนื้อสัตว์แปดรูปฉะนั้นผู้สูงอายุในที่ทานฮอทดอกไส้กรอกท่านไม่ควรทานบ่อยในสัปดาห์นี้จำกัดแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับ
3: ต่อมานะคะเป็นอาหารน้ำผลไม้ปั่นนะคะจริงๆมันดีต่อสุขภาพนะฟังแล้ว
0: แต่ถ้าว่าเป็นน้ำผลไม้ปั่นที่คุณผู้ฟังไปซื้อเหมือนผมไปซื้อเนี่ยคุณเองหวานมาก
3: จริง
0: ครับแล้วก็หวานน้ำตาลหวานน้ำเชื่อมนะครับแต่ถ้าเรามาทำเองก็ดี
3: ครับเขาบอกน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ควรจะเป็นอาหารมื้อพิเศษมากกว่าที่จะเป็นอาหารทดแทนหรือว่าลองลดปริมาณผลไม้แล้วก็เพิ่มผักให้มากขึ้นนะคะจะดีกว่าเนื่องจากว่าจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลลงด้วยนะคะ
0: ครับคือผมนิดหนึ่งคุณผู้ฟังตอนนี
3: ้ค่ะ
0: เรื่องน้ำผลไม้เนี่ยระยะหลังๆเนี่ยเรากำลังมีเทรนด์ดื่มน้ำผลไม้เนี่ยด้วยความสะดวกตามร้านสะดวกซื้อคือผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้กล่องคนเดียวน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องนะครับ
3: สะดวก
0: เขาจะสะดวกแต่จริงๆแล้วนักโภชนาการเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุกล่องเนี่ยบางอย่างเนี่ยหนึ่งน้ำตาลสองการเก็บรักษาที่นานนะครับคือระดับการได้ประโยชน์จะน้อยนะครับสู้เราทำผลไม้ปั่นเอง
3: สด
0: ๆใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งพวกนี้จะดีมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพนะครับต่อมาครับ
3: ต่อไปเป็นแป้งขาวนะคะการรับประทานแป้งสาลีขัดสีมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมานะคะสารอาหารเกือบทั้งหมดเนี่ยจะหายไปในระหว่างการแปรรูปเหลือไว้แต่แคลอรี่ล้วนๆเลยทีเดียวนะคะทำให้คุณนั้นหิวแล้วก็รู้สึกเฉื่อยชาแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ
0: ครับตอนนี้ผมอันนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแป้งขาวเนี่ยเขารวมถึงข้าวนะครับเป็นหลักรวมถึงข้าวในโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรากำลังทานพวกข้าวขาวข้าวเจ้าหอมมะลิพวกนี้นะคุณเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยข้าวเจ้าหอมมะลิที่เราอร่อยแต่พอเราไปทานข้าวกล้องเนี่ยอย่างคุณติ๋งว่าหลายท่านก็ไม่อร่อยนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ชินคุณง่ายๆบางวันเนี่ยที่ทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวดำข้าวอะไรพวกนี้นะก็ไม่อร่อยนะครับแต่ข้าวกล้องนั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะครับมีประโยชน์ทางแร่ธาตุวิตามินมากกว่าข้าวขาวพูดง่ายๆนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็ลองดูนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย อย่างที่ผมบอก
3: ถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดที่จะกินข้าวกล้อง
0: ทานข้าวกล้อง
3: มีวิธีก็คืออย่างละครึ่ง
0: อย่างละครึ่งหรือหุงผสมนั่นเอง
3: ใช่
0: ที่บ้านเนี่ยก็หุงผสมสำหรับตัวผมเองนี่ทานข้าวกล้องในหนึ่งสัปดาห์นี้สองรอบสองครั้งต่อวันนะครับบางท่านก็ทานได้ทุกวันยิ่งดีนะข้าวกล้องนะครับ
3: ได้ทุกมื้อก็โอเคเลย
0: ได้ทุกมื้อก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องทานเยอะทานข้าวกล้องจะอุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับ B1 B6 B12 นะครับเรื่องป้องกันอาการเหน็บชานะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพก็ไม่มีอะไรมาฝากหรอกครับนอกจากเรื่องความปรารถนาดีนะก็ได้ที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราเป็นรายการสุขภาพบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรก็เพียงแต่ให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับบางท่านไม่ได้ไปหรอกครับโทรมาหาผมพูดที่นู่นที่นี่ก็ไปไม่ได้เพราะขานี่เดินไม่ได
3: ้
0: นะสุขภาพไม่ไหว
3: ไม่เป็นไร
0: แต่เขาก็ชอบฟังชอบฟังเราสองคนคุยกันนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีความภูมิใจอยู่อย่างนะครับคุณฟังอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้เรากำลังจะผ่านสถานการณ์โควิดพูดง่ายๆนะครับผู้สูงอายุก็อยู่บ้านออกกำลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอัปเดตสักนิดนึงเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาในช่วงเช้านะครับ ช่วงเช้าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงจะมีสายเยอะตอนนี้เรากำลังเปิดสายให้เป็นหลายสายในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับท่านจะสั่งซื้อพูดถึงเรื่องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินทวายไลท์วีต้าพลัสเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสั่งซื้อได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจะสั่งซื้อคาตามินให้ได้ในหนึ่งวันท่านจะซื้อก่อนเวลาเที่ยงหรือก่อนบ่ายโมง
3: เราจะได้ส่งในช่วงบ่าย
0: เราจะส่งให้ท่านได้ในช่วงบ่ายจนถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังทำได้ทันนะเพราะหน่วยส่งในเรายังเพียงพ
3: อ
0: ส่วนที่เลยบ่าย2บ่าย3ไปแล้วก็ขอนัดเป็นวันถัดไปนะครับ
3: ค
0: ือหลายท่านนี้ไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจสำหรับท่านที่ยังเป็นสมาชิกใหม่หรือท่านยังเพิ่งเข้ามานะครับเป็นสมาชิกของทางรายการนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อกันไปนะครับซึ่งช่วงนี้โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
3: ค่ะช่วงนี้นะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอย่างสุขภาพดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมค่ะรีบโทรเข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์08 4 3 85 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
1: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับกับอาจารย์กิติกรนะครับ
4: ได้ยินคุณประกาศว่ามันอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
1: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะตัวนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
4: ค่ะ
1: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
4: อ๋อ
1: จะถูกต้องจากตัวนั้นนะให้กินแค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
4: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
1: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
4: กินช่วงไหนคะคุณ
1: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
4: อ๋อคร
1: ับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
4: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องเนี่ยปวดเส้นเนี่ยปวดบางทีเดินเหมือนอ่อนแรง
1: อ๋อเดินมันอ่อนแรงเราต้องพักผ่อนหน่อยครับช่วงนี
4: ้อืมแล้วมันยังปวดอยู่นะฮะ
1: ยังปวดอยู่
4: ยังปวดใต้หลังขาค่ะใต้เส้นหัวเข่าค่ะ
1: ทำงานอะไรครับผม
4: งานบ้านนะคะ
1: งานบ้านเนาะต้องลดลงนิดหนึ่งต้องลดลงนะ
4: อ๋อค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้ยังปวดอยู่นะ
4: บางครั้งเดินก็ยังปวดทุกวันนี้กินเช้าเย็นแล้วค
1: ่
4: ะก
1: ิน
4: วันละเม็ด
1: เอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
4: ค่ะค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ครับครับ
0: ท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสั่งซื้อนะครับ
3: ค่ะ
0: พักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
5: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักผังสิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านกันไปก็มาคุยกันต่อนะครับ คุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับช่วงที่เราปรับปรุงสถานีวันก่อน ก็คุณผู้ฟังก็โทรกันมาว่าผมเนี่ย
3: หายกันไปไหน
0: หายกันไปไหน หรือว่าไม่ได้รับปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ ก็ยังปรึกษาเหมือนเดิมนะครับ คุณผู้ฟังเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าท่านจะมีเกี่ยวกับน้ำตาลความดันโลหิตโดยเฉพาะที่ปรึกษามากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกข้อเข่าเราก็จะมีคำแนะนำดีๆไปให้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังหนาแน่นยังมีแฟนประจำยังมีสมาชิกยังหนาแน่นนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราก็จะผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันรอสายท่านอยู่นะครับรีบโทรมาอ่ะ
3: โทรกันได้ทุกวันค่ะเรื่องของอาหารที่ทานได้เนี่ยแต่ว่าไม่ควรจะทานทุกวันเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมด้วยก็ดีนะคะ
0: ครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงเมื่อกี้เรื่องข้าวคุณติ๋งคนเขาถามผมนะครับว่าข้าวเนี่ยที่เสนอข้าวกล้องเนี่ยนะครับหรือเกี่ยวกับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวหลายๆข้าวตอนนี้ซึ่งมีอยู่ในโกลเด้นเพจหรืออยู่ในเลนมอนฟาร์มนะครับซึ่งศูนย์สุขภาพตอนนี้ก็จะมีหลายที่นะคือไม่จำกัดตอนนี้พวกที่เกี่ยวกับข้าวนะครับแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในส่วนใหญ่เนี่ยอย่างโกลเด้นเพรสโครงการหลวงหรือลิมอนฟาร์มเนี่ยจะเน้นในเรื่องปลอดสารพิษคุณติ๋งเพราะตอนนี้เรากำลังมีข้าวเขาเรียกข้าวอินทรีย์นะคุณติ๋งจะมีแปลงที่เขาปลูกนะปลูกอินทรีย์จริงๆว่างั้นเถอะครับบางคนเขาก็ถามว่าปลูกอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีในกลุ่มมีกลุ่มที่ปลูกอินทรีย์ไม่ใช่ว่าแปลงปลูกอินทรีย์ข้างๆเนี้ยเป็นใช้ยาฆ่าแมลงพวกเนี้ยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรวมกลุ่ม
3: ทำเป็นแปลงใหญ
0: ่ทำเป็นแปลงใหญ่แต่ว่าหลายเจ้า
3: ใช่ค่ะจะก็อยู่ไล่ๆกันบริเวณเดียวกัน
0: เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย
3: ์ค่ะ
0: ปลูกข้าวนะครับ
3: ค่ะ
0: ซึ่งวันก่อนเนี่ยผมไปที่คลองหลวงก็มี
3: ค่ะ
0: เลยวัดธรรมกายไปนะครับก็จะมีกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งเป็นข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะครับซึ่งก็ส่งหลายที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยินดีมากคุณเด่งมีคนทานแล้วดีหมายความว่าข้าวอินทรีย์น
3: ะ
0: นะครับเกี่ยวกับข้าวก้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้เป็นทานเป็นประจำจะดีมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ที่รักสุขภาพนะครับบางท่านก็ไม่สูงหรอกฟังรายการ
3: จริงค
0: ่ะบางท่านก็ไม่สูงอายุนะครับอย่างพวกเราก็ยังไม่สูง
3: บางคนไม่แสดงตัว
0: ครับก็ไปฟังก็ไปซื้อหากันนะครับเกี่ยวกับสุขภาพดีมากสำหรับท่านที่ทานนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ทานเป็นประจำเกี่ยวกับข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับพวกนี้จะดีมากนะครับ
3: ค่ะ
0: เครื่องปรุงรสคุณติ๋งต่อเลยครับ
3: เครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะอาจจะดูว่าเหมือนมันไม่อันตรายเนี่ยแต่หากว่าคุณรับประทานเป็นประจำเนี่ยผลกระทบจากส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นในร่างกายนะคะส่วนผสมที่มีปัญหาอย่างเช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงค่ะ
0: ครับ
3: ผงชูรสนะคะรวมถึงกรดไขมันโอเมก้า6นะคะซึ่งหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบความผิดปกติของสมองมีอาการเฉื่อยชานะคะปัญหาหัวใจและก็หลอดเลือดแล้วก็ความไม่สมดุลทางอารมณ์ท่ามกลางภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับผมขยายความนิดหนึ่งเครื่องปรุงเนี่ยคุณติ๋งสิ่งที่บ้านเนี่ยหรือครอบครัวนี่สามสี่ครอบครัวที่อยู่ติดกันเนี่ยของผมเนี่ยไม่ทานก็คือผงชูรสผมเคยรณรงค์น
3: ะ
0: เคยรณรงค์คนไม่ทานผงชูรสเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมีข้อแปลกอยู่อย่างคือไปทานอาหารข้างนอกที่ไปโดนมากๆไม่ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยลิ้นชาลิ้นชาจะลิ้นชานิดหนึ่งแล้วก็กระหายน้ำ
3: ใช
0: ่คุณติ๋งเคยเป็นนะ
3: กระหายน้ำไม่มีบางที
0: บางร้านนี่โดนเต็มๆเลยนะครับคือดื่มน้ำเป็นขวดนะครับ
3: เป็นลิตร
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ไม่ทานได้ก็ดีคือผงชูรสนะครับ
3: ค
0: ือบางท่านก็อาจจะเอ๊ะผมพูดนี่จะรณรงค์อะไรหรือเปล่า
3: คือใส่เล็กน้อยพอได้นะแต่บางร้านนี่ใส่เป็นช้อนเลยโอ้โห
0: คือว่าบางร้านนี่ใส่เยอะถ้าเราทานอาหารที่บ้านผงชูรสพวกน้ำบัดลมน้ำตาลทรายขาวแป้งพวกแป้งขาว อย่างเช่นพวกข้าวขาวอะไรพวกนี้นะ
3: ค
0: นหนึ่งก็พยายามลดลงนะครับคือมาทานอาหารสุขภาพเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องปรุงเหล่านี
3: ้
0: ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลเสียมีผลเสียต่อร่างกายนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ต้องลึกต้องในอะครับไม่ต้องมีแบบอะไรมากคือบอกกันแบบให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพทราบว่าผมรณรงค์มาตลอด เกี่ยวกับการทานน้ำ
3: อ
0: ัดลมผงชูรสหรือพวกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านมาทานน้ำตาลทรายแดงนะครับคือบางท่านจะทานมาเป็นน้ำผึ้งที่เกี่ยวกับการทานกาแฟหรือว่าการใส่กะทิของหวานเยอะๆเนี่ยก็งดนะครับคือทานได้นิดๆหน่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือคุณเต่งพูดไปเรื่องซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่ก็ทานได้สัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับสำหรับพวกที่ซอสปรุงรสเพราะว่าพวกนี้จะเป็นของแปรรูป
3: บางคนนี่ติดเหมือนกันนะ
0: ติดอะไรติดน้ำปลา
3: อะไรพวกซอสแบบปรุงรสอ่ะส
0: ี
3: ดำๆอะไรอย่างเงี้ย
0: โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าบางทีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาในสำหรับผู้สูงอายุนี่ท่านทานน้อยหน่อยเพราะว่าความเค็
3: ม
0: จะมีผลต่อไตนะครับอย่างคนติ่งรู้นะครับเกลือพวกนี
3: ้
0: คือทานให้แต่พอดีคือไม่ทานรสจัดนะพูดง่ายๆไม่ทานความเค็มมากนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับรายการของเราสำหรับผมประชาสัมพันธ์มีคนพูดน้อยใจเมื่อวานก็คือไม่เห็นพูดถึงทวายไลท์ไม่เห็นพูดถึงเกี่ยวกับวีต้าพลัสนะครับอิมโมนาพวกนี้นะครับยังจำหน่ายอยู่ไหมยัง
3: จำหน่ายอยู่ค่ะ
0: ครับยังจำหน่ายโดยเฉพาะวีต้าพลัสตอนนี้เราจำหน่ายขายดีไปในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแถบภาคอีสานภาคเหนือนะครับที่ใช้วีต้าพลัสกล่องชมพูนะครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้คาตามินเนี่ยเรายังนำโด่งนะครับในเรื่องของการจัดส่งไปทั่วประเทศเพราะว่าคาตามินตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเป็น10ปีคาตามินก็ยังขายเยอ
3: ะ
0: เพราะว่าพี่น้องในต่างจังหวัดพี่น้องในกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าคาตามินไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่แบบมาเปิดรายการใหม
3: ่
0: เอ๊ะพูดถึงคาตามินเป็นอย่างไรนะครับโทรเบอร์เข้ามา0843856644นะครับ0843856644นะครับซึ่งเบอร์เนี้ยใช้มาเป็นเบอร์เดียวเบอร์ประจำเบอร์ตลอดการไม่เคยเปลี่ยน
3: โทรได้ทุกวัน
0: โทรได้ทุกวัน
3: ไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดแล้วก็เราก็ส่งให้ทุกวันไม่มีวันหยุดอีกซึ่งต่างจังหวัดคุณเองเดี๋ยวนี้เราเพิ่มบริการส่งทั้งวันอาทิตย์ในต่างจังหวัดนะอย่างเคอรี่หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ส่งทั้งวันอาทิตย์นะครับ คือว่าเป็นการแข่งขันนะครับ ในตัวเพื่อว่าให้ถึงเร็วนะครับ คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้าน นะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็ว สำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับ ตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับ อย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ย

0: ถึงในวันเดียวนะครับ
1: okay.
0: ส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน
1: ์ อ
0: ันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะ
1: oh.
0: เคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับ
1: okay.
0: คุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดนึงนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
1: อยากเจอตัวจริง
0: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งแม่ลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญเมลอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
1: ่
0: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
1: โอ้
0: นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายส
1: ิ
0: บหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน์อันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดนึงนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
1: อยากเจอตัวจริง
0: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งแม่ลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
1: ่
0: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
1: โอ้
0: นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายส
1: ิ
0: บหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644

0: 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพต้องขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการเดียวที่คุณผู้ฟังให้เกียรติติดตามรับฟังเราสองคนพี่น้องอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเอ่ยจังหวัดไม่หมดนะครับที
0: ่
1: ส่วนใหญ่นี่ผมเดินทางไปผมจะเดินทางไปมากกว่าคนติงนะครับเดินทางไปจริงไปเองไปเยี่ยมในสมัยก่อนนะครับซึ่งระยะหลังๆเน้นด้วยความที่เวลาลัดตัวการทำรายการผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับแต่ถ้ามีเวลาที่เหมาะเหตุที่ต้องเดินทางไปหรือท่านต้องการที่จะให้ไปผมก็จะไปนะครับเมื่อก่อนนี่ไปถึงแม่กลองสมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรสาครนะไปถึงสมุทรสงครามเลยนะครับคือไปเพื่อร่วมงานนะครับช่วงสมัยก่อนโควิดเขาจะมีงานประทูซึ่งหลังช่วงนี้เขายกเลิกงานประทูของดีแม่กลองพวกนี้นะครับ
0: งอคอหัก
1: ผมก็เดินทางไปนะครับเดินทางไปส่วนที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับเรามีลูกค้านี่เยอะมากคุณเด้งถ้าเข้าไปอยู่ในที่บริษัทเนี่ยเราจะมีลูกค้าเยอะมากที่มาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีนี่จะจำได้จำได้เลยทุกเกือบทุกอำเภอน่
0: ะ
1: บ้านลาดบ้านแหลมนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเยอะมากทั้งจนไปถึงหัวหินนะครับ
0: หัวหิน
1: น
0: ี่
1: หัวหินนี่จะมีเกือบทุกอำเภอทุกตำบลนะครับทุกตำบลในจังหวัดประจวบนะครับไม่ว่าจะเป็นจนถึงบางสะพาน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นนี่ผมพูดไม่หมดนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศจากใจนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ตอนนี้สปป.ลาวนะครับซึ่งออกอากาศไปก็บางครั้งอาจจะขึ้นก็ยังไม่ไปถึงแต่ว่าสั่งผิดพันคาตามินที่มี2หน่วยตอนนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ต้องพูดแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับนครหลวงเวียงจันทน์และก็จำปาสักและอีกที่หนึ่งก็คือเมืองสวรรณเขตนะครับสวรรณเขตนี้ที่ผมเคยเดินทางไปนะครับจากการได้รับเชิญก็เป็นเมืองท่าเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่ตรงข้ามมุกดาหารคุณเด้งส่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไม่ต้องอธิบายเยอะเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะได้รับการพัฒนาม ีรถไฟฟ้า
0: โอ
1: ้มีรถไฟฟ้านะ
0: เที่ยวนี้เราจะไปข้ามไปก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าแล้ว
1: มีจริงมีจังนะครับซึ่งน่าจะเปิดในปีหน้า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าของลาวเนี่ยทำเชื่อมมาจากคุณหมิงคุณเด็กนะครับหลวงพระบาง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจาะทะลุภูเขาจะมาเชื่อมเวียงจันทน์แล้วก็มาต่อที่ด่านหนองคาย
0: ก็คือเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเลย
1: ครับเข้าสู่ประเทศไทยและประเทศไทยนี้เป็นยังไงนะครับก็ประเทศไทยตอนเนี้ยเรากำลังทำไปรับจากชุมชนสถานีรถไฟจีระที่นครราชสีมาเป็นรางคู
0: ่
1: วิ่งไปถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็วิ่งกันหนองคายแต่เป็นรางคู
0: ่
1: นะครับซึ่งตัวนี้กำลังทำนะครับก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยเราก็จะได้ใช้แต่ส่วนที่สปป.ลาวเนี่ยจีนเป็นการลงทุนลงทุนสร้างรถไฟฟ้ามาจากคุณหมิงแล้ววิ่งเข้ามา
0: เชื่อมต่อกัน
1: ใช่ครับเป็นการตกลงสมผลประโยชน์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเชื่อมต่อทางสังคมกันได้มากขึ้นนะครับ
0: เส้นทางท่องเที่ยวอีก
1: เส้นทางท่องเที่ยวคือการสะดวกอย่างที่รถไฟนะในเส้นทางรถไฟเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่อยู่สปป.ลาวก็ตอนนี้ด้วยความสะดวกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถจะโทรได้ก็โทรมาทาง LINE นะครับมาสั่งผลิตภัณฑ์เราไปนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นพูดตรงว่ามีคนใช้เยอะทั่วประเทศอยู่แล้วเรามีสมาชิกนี่เป็นแสนนะครับซึ่งคุณผู้ฟังบางครั้งในพูดเนี่ยเหมือนแบบว่าเรานี่ทำไมเราอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ใช้นะครับ
0: และบอกต่อ
1: และบอกต่อพูดง่ายๆนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นเป็นรายการที่พูดถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพอย่างที่ผมคุณติ่งพูดไปในรายการก็คือการทานอาหารเราเป็นห่วงท่าน อาหารที่ไม่ควรทานอย่างเช่นเราอธิบายในเรื่องอาหารกระป๋องนะครับผมก็ย้ำเพราะว่าอาหารกระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยเหมือนกับคนรุ่นใหม่นะครับอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องทูน่ากระป๋องท่านควรทานน้อยลงข้าวกล้องก็เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนพวกผักที่เป็นคะน้าพวกอะไรท่านจะลวกสักนิดหนึ่งหรือทานสัปดาห์ละครั้งสองครั้งคือหมุนเวียนกันไปสำหรับผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นก็จะทำให้ท่านนี้ดีขึ้น
0: มีสุขภาพที่ดี
1: สุขภาพที่ดีควรทานอาหารหลากหลายไม่ควรที่จะจำเจอยู่ในทุกๆวัน
0: คือถ้าชอบอะไรแล้วทานอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หลากหลาย
1: ครับสำหรับเครื่องปรุงก็เช่นเคยที่ผมลดน้ำลงก็คือผงชูรสน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาว
0: ลดลงนะคะ
1: ลดลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเจอไม่ทานเยอะที่แฟนรายการนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แฟนรายการอย่างคุณทรีเนี่ยนะครับที่อ่อนนุชเนี่ย
0: ค
1: ือไม่ทานผงชูรสนะครับไม่ทานครอบทั้งครอบครัวนะครับ
0: ค
1: ือบางท่านเนี่ยถ้าท่านเลิกใหม่ๆเนี่ยไม่ทานผงชูรสเขาบอกไม่อร่อย
0: ต้องปรับตัวนะ
1: ต้องปรับตัวอย่างผมนี่คือธรรมดานะครับคือธรรมดานะครับเพราะว่าคนที่ไม่ทานเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะทราบว่าหนึ่งเราได้สุขภาพนะครับสองก็คือรสชาติมันก็จะคุ้นเคยนะครับจะคุ้นเคยในเมื่อเราไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอร่อยนะคุณติ๋งบางครั้งมันจะรู้สึกได้เลยว่าผงชูรสเยอะนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ทานหวานทานโซเดียมอย่างผิดพันพูดง่ายๆว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
0: โอ้โหตอนนี้มีของเกาหลีนี่คือเข้ามาเยอะมาก
1: พวกเกาหลีที่เป็นถ้วยใหญ่ๆอะไรพวกนี้น
0: ะ
1: ผมก็เห็นอยู่นะครับคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยขอให้ท่านลดลงนะครับเพราะว่างานวิจัยนี่โซเดียมสูงนะครับฉะนั้นการทานบ่อยๆเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพท่านควรมาทานพวกข้าวต้มปลาผักปลาพวกนี้นะครับคุณฟังครับอัปเดตกับโปรโมชั่นนะครับผมก็พูดโปรโมชั่นบางหลายคนบอกว่ามันยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโปรโมชั่นคาตามินตอนนี้โปร3กระปุกก็ยังเหมือนเดิมก็คือแถมกล่องเล็ก1กล่องส่วนโปร6กระปุกนี่เป็นที่ฮือฮากันมากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ6กระปุกแล้วแถม2กระปุกนะครับ
0: เป็น8กระปุก
1: เป็น8กระปุกให้คุณผู้ฟัง
0: โทรเข้าม
1: าราคาเดิมให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับสำหรับท่านที่จะซื้อหรือว่าจะหุ้นกันเพราะว่าตอนนี้เขาหุ้นกันหุ้นกันก็คือว่าซื้อ2คนแล้วจะได้ของ
0: คนละครึ่ง
1: แบ่งของแถมกันนะครับแบ่งของแถมจะได้ลงตัวนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปหลายท่านบอกโหหลายท่านชอบใจนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็นโหลนะครับเป็นโหลก็ถูกมากตอนนี้เราแถม3กระปุกนะครับคุณผู้ฟังก็ไปบอกที่บ้านไปบอกญาติพี่น้องของท่านนะครับ
0: มารวมตัวกันซื้อ
1: มารวมตัวกันซื้อหรือท่านจะซื้อไปเก็บไว้คนเดียว
0: ก็ได้เหมือนก
1: ัน ก็ได้เหมือนกันเพราะอายุตัวเนี้ยอายุกว่าจะหมดอายุนี่2ปีแล้วคาตามินนี่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือผลิตต่อเดือนไม่เหมือนสินค้าตัวอื่น
0: ค่ะเราไม่มีแบบอะไรนะ
1: ไม่ค้างสต
0: ็
1: อกไม่ค้างสต็อกผลิตต่อเดือนนะครับผลิตต่อเดือนนะครับผลิตเดือนต่อเดือนคือว่าเดือนก็หมดเดือนก็หมดเดือนก็หมดนะครับซึ่งจะทำให้ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับรับใช้ท่านเวลาตัวนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามขอให้ท่านสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับอยู่ที่บ้านก็คิดถึงผมกับคุณติ่งคิดถึงผมกิตติกรคุณฟังโทรเข้ามานะครับ
0: ค่ะ
1: มาแจ้งข่าวๆกันอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆคุณฟังโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายพูดคุยไม่เจอผมก็บอกไว้เดี๋ยวผมจะโทรกลับทันทีคุณติ่งเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับอยากจะคุยกับผมไม่ยากหรอกครับ คุยได้สะดวกผมเป็นลูกเป็นหลานของท่านปรึกษาท่านได้ตลอดเวลานะครับ ไม่มีการเล่นตัวไม่มีอะไรนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
3: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188 2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

พระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดี

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: เขาไม่ใช่คนที่นี่เขามาจากกรุงเทพเขาอาจจะมีลูกมีเมียอยู่ทางโน้นแล้วก็ได้มัดไม่คิดบ้างเหรอลูก
2: คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะ
1: เขาบอกลูกเหรอจ๊ะ
2: เปล่าค่ะมันไม่เคยถามเขาถ้าเขามีลูกมีเมียแล้วเขาจะขอแต่งงานกับมัดเหรอคะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่มัดเถอะลูก
2: ทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างมัดกับหมอเล็กมันจะได้สิ้นสุดลงสักที
1: แล้วถ้ามัดแต่งงานกับคุณบรรพตแล้วมัดจะลืมหมอเล็กเขาได้เหรอลูก
2: มัดลืมหมอเล็กไม่ได้แล้วค่ะแต่จะเป็นภรรยาที่ดีที่สุดของคุณบรรพต
1: แม่หวังว่าเมื่อมัดเลือกทางเดินอย่างนี้แล้วคงจะเป็นทางสายใหม่ที่ดีที่สุดของมัดนะลูกนะ

0: ลับมาแล้วเหรอคะกวี
1: ครับ
0: ผลการสอบเป็นยังไงคะ
1: ผ่านไปได้อย่างหวิดเต็มทีฮะ
0: เหรอคะวันนี้ดีใจจังเลยค่ะถึงคุณจะผ่านไปอย่างหวุดหวิดก็เรียกว่าผ่านไปได้อีกปีหนึ่งแล้วทีนี้ก็เป็นอินเทอร์แล้วสินะคะปีสุดท้ายแล้ว
1: ครับปีสุดท้ายแล้ววันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง
0: หมายถึงลูกในท้องเหรอคะ
1: ครับ
0: มะรืนนี้ก็ครบวันที่หมอกำหนดให้แล้วล่ะค่ะ
1: วันคลอด
0: ค่ะ
1: จริงสินะผมก็ลืมไปพรุ่งนี้ผมจะต้องไปติดต่อห้องพิเศษอีกทีนึงถ้าว่างก็ย้ายไปนอนที่โรงพยาบาลเลยตกลงไหม
0: ค่ะคุณพ่อท่านก็ติดต่อไว้เหมือนกันค่ะ
1: ก็คงได้ห้องไม่ยากแต่ก็ว่าไม่ได้นะห้องพิเศษไม่เคยว่างกับเขาหรอกคุณดีใจที่ผมสอบผ่านผมก็ดีใจเหมือนกันนะ
0: ดีใจยังไงคะ
1: ดีใจที่ที่จะมีลูกกับเขามั่ง
0: คุณหม
1: อมองหน้าผมอย่างนั้นทำไมอ่ะจริงอยู่แม้ว่าลูกจะไม่ใช่สายเลือดแต่ผมก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อของแกนะครับ
0: คุณหมอคุณหมอไม่รังเกียจแกเหรอคะ
1: ผมรักแกเหมือนที่ผมรักคุณ
0: คุณหมอคะว่าวันนี้มีความตั้งใจใหม่แล้วล่ะค่ะ
1: ตั้งใจว่าไงครับ
0: วันนี้จะคืนอิสระให้แก่คุณค่ะ
1: วันนี
0: ้หลังคลอดแล้วเราจะหย่ากันค่ะ
1: วันนี้ผม
0: เราเดินทางสายเดียวกันไม่ได้หรอกค่ะคุณหมอ
1: ทั้งที่เรารักกันอย่างนี้เหรอครับ
0: ค่ะ
1: คุณนึกยังไงขึ้นมา
0: ก็เพื่อความสุขของคุณหมอไงคะ
1: แต่ผมจะไม่ยอมให้คุณหย่าผมตกลงกับพัฒนาแล้วตัวตกลงกันได้โดยทำไมเราต้องแยกทางกันด้วย
0: แยกทางกันเถอะค่ะคุณหมอทุกวันนี้เราก็เป็นแต่เพียงสามีภรรยากันเพียงในนามเท่านั้นไม่ใช่เหรอคะ
1: วานี่ผมต้องการให้คุณเป็นภรรยาจริงๆของผมแล้วนะหลังจากคืนนั้นผมพยายามแล้วแต่คุณไม่ยอมให้เราเป็นสามีภรรยากันโดยพฤตินัยผม
0: วันนี้ยอมคุณไม่ได้หรอกค่ะถึงจะต้องการยังไงก็ยอมไม่ได
1: ้โธ่ที่มันอะไรกันน่ะเป็นตายยังไงผมก็ไม่ยอมให้คุณหย่า
0: เอาเถอะค่ะแล้วเราก็พูดกันอีกครั้งเมื่อวันนี้คลอดแล้วนะคะ
1: นี่ผมควรจะทำยังไงดีผมควรจะทำยังไงดี

0: อย่าเป็นคนอ่อนแอสิคะคุณหมอเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอคะคุณมัทนากับวานีแม้จะมีอะไรหลายอย่างเหมือนกันอย่างที่คุณเคยบอกแต่เราก็อยู่ในฐานะที่แตกต่างกันหลายอย่างคุณมัทนาอยู่ในฐานะที่ต้องพึ่งคุณเธอรักและบูชาคุณยังกับอะไรดีอย่าทำให้เธอผิดหวังสิคะการที่เธอได้ข่าวว่าคุณแต่งงานกับวานีเธอก็เสียขวัญพออยู่แล้วและคงสิ้นความหวังในตัวคุณหมอหมดทุกอย่างเห็นใจเธอให้มากกว่าวานีเถอะค่ะเวลานี้วานีก็พ้นข้อติฉินนินทาเพราะความกรุณาของคุณหมอแล้วอย่ายืดเวลาออกไปจนกระทั่งคุณหมอเรียนจบเลยนะคะเชื่อวานีเถอะค่ะวานีรักคุณหมอรักมากค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่คุณหมอรักวานีก็รักด้วยเข้าใจที่วานีพูดไหมคะ
1: มีลูกผู้ชายสักกี่คนที่ตกอยู่ในภาวะอย่างผมนะ
0: อย่านึกถึงคนอื่นสิคะนึกถึงตัวเราเองดีกว่าค่ะการกระทำของเราในสายตาของคนอื่นอาจจะไม่ถูกต้องแต่ในความรู้สึกของเรามันอาจจะถูกต้องที่สุดก็ได้นะคะคุณหมอเพราะมันเป็นปัญหาของเราเป็นสิ่งที่เราต้องแก้เองตัดสินใจแล้วก็เลือกเดินทางเอาเอง
1: เอาล่ะครับวานีแล้วเราไปพูดกันอีกครั้งหนึ่งให้เวลานั้นมาถึงซะก่อน
0: อย่าทำหน้าเศร้าอย่างนั้นสิคะคุณหมอควรจะดีใจนะคะที่จะได้อิสระกลับไปหาคนที่คุณหมอรัก
1: แต่ผม
0: วานีทราบค่ะว่าคุณหมอก็รักวานีแต่วานีก็บอกคุณหมอแล้วว่าสภาพฐานะและทุกสิ่งทุกอย่างของวานีและคุณมัทนาไม่เหมือนกันที่เราต้องแต่งงานกันก็เพราะความจำเป็นของวานีอย่างเดียวเท่านั้นคุณหมอเองก็ช่วยกู้หน้าคุณพ่อเอาไว้เรามีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำอย่างนั้นนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันผ่านพ้นมาแล้วเราก็ควรกลับคืนสู่สภาพเดิม
1: ผมขอตัวอาบน้ำก่อนละครับแล้วเราอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้กันเลย
0: ค่ะแต่ขอให้ใคร่ครวญดูให้ดีนะคะว่าระหว่างวานีและคุณมัทนาใครจะน่าสงสารและน่าเห็นใจมากกว่ากันคุณเดินหน้าเศร้าเข้าไปข้างในวานีทราบค่ะคุณหมอว่าคุณรู้สึกยังไงเรื่องหน้าเศร้ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นในระหว่างเราสามคนเลยถ้าอิทธิไม่ทำกับวานีคืนนั้นและถ้าวานีไม่มีท้องทุกอย่างมันน่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีมันไม่ควรจะมีปัญหาให้ต้องขบคิดต้องคอยแก้กันอยู่อย่างนี้ตัดสินใจจะเถอะวานีให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นลงไปสักทีมันจะลงเอยยังไงก็ให้มันเป็นไปตามทางใดทางหนึ่งเราไม่ควรพบกันแม้

0: ่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

0: น้อยทำกันบ้านเสร็จแล้วล่ะฮะคุณครูหมอฮะคุณครูหมอฮะ
1: เออครับอ๋อทำกันบ้านเสร็จแล้วหรอครับคุณน้อย
0: ฮะคุณครูหมอนั่งซึมใช่ฮะคุณครูหมอไม่เห็นดีใจเลยฮะที่สอบผ่านแล้วก็เหลืออีกปีเดียว
1: ดีใจสิครับทำไมจะไม่ดีใจ
0: แล้วเห็นคุณครูหมอนั่งซึมคนดีใจเนี่ยต้องนั่งซึมอย่างนี้เหรอฮะ
1: เอาล่ะครับจัดตารางสอนวันพรุ่งนี้ใส่กระเป๋าเรียนได้แล้วแล้วไปอาบน้ำเข้านอนซะพรุ่งนี้จะได้ไปโรงเรียนแต่เช้าฮะ
0: ฮะคุณครูหมอฮะ
1: ครับ
0: เมื่อไหร่พี่วาคลอดฮะเห็นท้องแก่เต็มทีละ
1: วันสองวันนี่แหละครับ
0: ถ้ามีหลานเป็นผู้ชายก็เด็ดสิฮะ

0: อ้าวแต่ยังไม่หลับอีกเหรอครับ
1: ยังค่ะวันนี้นอนอ่านตำราเลี้ยงทารกค่ะระยะแรกๆเนี่ยคงทำอะไรไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะคะ
0: อ่านตำราฝรั่งจะได้เรื่องอะไรผมว่าวิธีเลี้ยงเด็กแบบไทยของเรานี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับ
1: ก็เพียงแต่ให้รู้ๆเอาไว้เท่านั้นแหละค่ะ
0: คืนนี้ผมอยากนอนแต่หัวค่ำ
1: ก็ดีแล้วนี่ค่ะควรพักผ่อนให้เต็มที่สักพักนึง
0: รบกวนไหมฮะถ้าผมจะฟังเป็นเสียงสักหน่อย
1: ไม่หรอกค่ะทำไมถึงเปิดเพลงนี้คะคุณหมอ
0: ก็ผมอยากฟังเพลงนี้นี่ครับวันนี
1: ้ค่ะ
0: คืนนี้ขออนุญาตนะขอนอนหลับให้เป็นสุขที่นี่ข้างๆคุณแน
1: ่ค่ะ
0: อย่ากลัวไปเลยท้องแก่อย่างเงี้ยผมไม่ทำอะไรคุณหรอก
1: วันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนี่ค่ะเชิญสิค่ะ
0: เป็นคืนแรกที่ผมนอนข้างภรรยานอนฟังเพลงแสนหวานผมจะมีโอกาสนอนกอดภรรยาตัวเองอย่างนี้เพียงไม่กี่คืนความสุขครั้งสุดท้ายของเราก่อนที่เราจะจากกัน
1: คุณหมอตัดสินใจแล้วหรือคะ
0: มันเป็นความต้องการคุณไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะ
0: เสียที่คุณตอบผมดูยากเย็นเหลือเกิน
1: เมื่อถึงเวลาจริงๆมันคงไม่ยากเย็นอะไรนักหนานะคะ
0: ไม่รู้สิว่าเราจะทำใจได้ยังไงเวลานี้ผมอยากจะมองอะไรในแง่ขบขันไปหมดแล้วปีสุดท้ายเนี่ยผมต้องไปนอนที่โรงพยาบาลนานๆถึงจะกลับมานอนที่บ้านสักครั้งหนึ่งแต่ผมคิดว่าจะไม่พยายามกลับมานอกจากมาเยี่ยมคุณอาหรือคุณเท่านั้น
1: ค่ะ
0: คุณซุกหน้ากับอกผมเหมือนคืนนั้นเลยรู้ไหม
1: คืนไหนคะ
0: คืนที่เราเต้นรำกันไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมรักคุณนั่นคุณนอนร้องไห้กับอกผมเหรอเนี่ย
1: ค่ะ
0: ร้องไห้ทำไม
1: มันบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะ
0: เขาว่ากันว่าชีวิตก็คือนิยายและนิยายก็มักจะเอามาจากชีวิตจริงนี่ที่เรื่องราวของเราเป็นนิยายสักเรื่องหนึ่งคนแต่งก็คงแต่งให้คุณเป็นตัวอิจฉาแต่ชีวิตจริงมันไม่ยากกับเป็นอย่างนั้นคุณแสนดีความดีงามของคุณนะยิ่งทำให้จิตใจของผมผูกพันอยู่กับคุณมากขึ้นและที่เรื่องของเราเป็นนิยายมันก็คงเป็นนิยายที่ไม่ได้ความที่สุดไม่มีผู้ร้ายไม่มีตัวอิจฉาไม่มีอุปสรรคนอกจากปัญหาชีวิตที่ต้องแก้และตัดสินใจและสำหรับตัวผมในความรู้สึกของคนอื่นก็เป็นตัวละครที่เลวที่สุดไม่ได้ความที่สุดรักพี่เสียดายน้องปากบอกว่ารักผู้หญิงคนหนึ่งอย่างฝังจิตฝังใจแล้วยังมารักผู้หญิงคนหนึ่งเขาจนได้อ
1: ย่าเอาไปเปรียบเทียบอย่างนั้นสิคะสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือชีวิตจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด
0: ครับเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องราวของเราคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆและยังไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงหลับเถอะครับวานีหลับเถอะ

0: ผมรบกวนคุณมัทนามากแล้วคืนนี้จะต้องขอตัวกลับสักทีแล้วครับ
1: จะกลับแล้วคะ
0: ครับ3 ทุ่มกว่าแล้วนี่ครับคุณจะได้หลับนอนพักผ่อนผมไปละ
1: คุณเป็นพอดค่ะ
0: ครับมีอะไรเหรอครับ
1: ดิฉันคุณบรรพตยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่หรือเปล่าคะ
0: เรื่องไหนครับ
1: เรื่องการแต่งงานค่ะ
0: คุณหมายถึงการแต่งงานแต่งงานกับคุณใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผมพร้อมเสมอจะแต่งงานกับคุณถ้าคุณไม่รังเกียจผมมัทนาคุณกำลังจะใช่ผมหมายความว่าคุณพร้อมที่จะแต่งงานกับผมใช่ไหมครับ
1: ค่ะถ้าคุณบรรพตไม่รังเกียจที่ดิฉัน
0: ไม่เลยครับผมไม่เคยรังเกียจคุณเลยผมรักคุณรักอย่างเดียวเท่านั้นเอง
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณตัดสินใจจะแต่งงานกับผมแล้วเหรอครับ

0: พรรณสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาณ์ชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตหนองเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

พระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราส
1: แล้วนั่นหน้าตาพี่ชายไปโดนอะไรมาถึงได้เละขนาดนั้นนะฮะ
2: ไม่มีเลยเจ้าจะเป็นอะไรสักหน่อยไม่มี
1: ไม่เป็นไรได้ไงอ่ะหน้าเละขนาดเนี้ยอ๋อรู้แล้วที่แท้ก็กลัวป้ากิ่งแก้วเห็นใช่ไหมถึงได้แกล้งบอกว่าจะนอนบ้านเพื่อนน่ะเพื่อจะได้อย่างเนี้ยต้องรีบบอกป้ากิ่งแก้วใหญ่เลย
2: เดี๋ยวๆๆขอร้องนะจะไม่บอกป้าแกตอนนี้เลยเดี๋ยวจะแตกตื่นทั้งบ้านไม่ได้หลับได้นอนกันพอดีนะเอางี้ฉันไม่โกรธเธอก็ได้ที่เธอเครื่องวุ่นวายในห้องเรย์เพื่อแลกกับการที่เธอจะไม่ปลุกป้ากิ่งแก้วในตอนนี้ไง
1: ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องพารันไปเที่ยวด้วย
2: นี่เธอได้คืบจอศอกเลยเหรอ
1: ป้า
2: ตกร้องตะโกนทำไมจะพาเธอไปเที่ยวก็ได้พอใจหรือยัง
1: ดีมากพี่ชายพูดง่ายๆจะได้โตไวๆถ้าอย่างนั้นรันไปนะ
2: อ
1: ีกทีนึงพี่ชายอ่ะรีบเข้าไปนอนได้แล้วนะเดี๋ยวจะนอนดึกพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบาย
3: ป้ากิ่งแก้วจ๋าพี่ชายหน้าเละไม่รู้ไปฟัดกับหมาเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้ไปฟัดกับใครที่ไหนมาก็ไม่รู
2: ้พี่เด็กบ้าดิแต่บอกจะไม่บอกป้ากิ่งแก้วตอนนี้ไงเฮ้ย

0: โอ้ยปากิ่งแก้วครับเบาๆผมเจ็บนะฮะ
1: ถามก็ไม่ยอมบอกว่าไปมีเรื่องกับใครมา
2: หรือจะเป็นไอ้พวกที่เคยดักทำร้ายคุณทัศน์เมื่อคราวที่แล้วอ่ะ
3: ฝ่าไปกอดไอ้เด็กบ้าวันพระมันมีหนเดียวแกนี่ต้องชำระหน้าน
4: ี่พี่ชายไม่ต้องมองด้วยสายตาที่เครียดแค้นขนาดนั้นก็ได้นะรันยังไม่ทำอะไร

0: แม่แท้น่าจะปล่อยให้เป็นหมาทะยักตายไปก็ดีมีนอนนี้กว่าม
1: ีอะไรขันนักหนาฮะพี่ทดแทนขำอะไร
2: ที่คุณหนูรันพูดก็ถูกนะคะ
1: ครับครับเดี๋ยวนี้คุณหนูรันเด็กบ้านั่นอ่ะพูดอะไรมันก็ถูกไปหมดแล้วนะ
2: ทำไมคุณทัศน์ไปเรียกคุณหนูรันอย่างนั้นล่ะคะไม่น่ารักเลยรู้ไหมคะ
1: โอ้ยป้ากินแก้วเบาๆนะฮะอย่าแสบรม
3: ผมว่าต่อไปบ้านเราคงไม่เหงาแล้วล่ะครับเพราะแต่ละวันน่ะจะมีอะไรสนุกสนุกให้ฟังทุกวันเห็นที่คุณทัศน์จะได้คู่กับเอ้ยไม่ใช่ครับคู่เปรียบแล้วล่ะครับแรกๆก็ทะเลาะกันพอนานๆก็ไปก็กลายเป็นคนรักกันนะครับ
1: พี่รถแทนดูหนังมากไปหรือเปล่าอ่ะให้ผมรักเด็กบ้านั่นอ่ะพอไปบวชดีกว่าเด็กบ้าอะไรก็ไม่รู้คุยกับตุ๊กตาก็รู้เรื่องด้วย
0: พูดมากนักนี่เอาหมอนไปกิน
1: โอ้ยปามาได้แม่หรือยังไงฉันทายาอยู่เนี่ย
3: แม่นซะด้วยนะครับเต็มๆหน้าเลย
2: อย่างเนี้ยต้องเรียกว่าสมน้ำหน้าดันไปว่าคุณรันเธอก่อนทำไม
1: ฝันไปก่อนเธอเด็กบ้าอย่าถึงที่ฉันบ้างกันแล้วกัน

0: นี่ครีมเธอเป็นอะไรของเธออะตั้งแต่มาถึงไม่พูดไม่จาสักคำเอาแต่นิ่งเงียบอยู่ได
1: ้เปล่านะฉันแค่คิดอะไรเพลินๆน่ะว่าแต่เมื่อไหร่ยายเจนจะมาสักที
0: นู่นเดินเข้าประตูมาโน่นแล้วตายยากจริงๆเลยพูดถึงก็มาน
2: ึกว่าลืมฉันไปซะแล้วอีก
0: เธอมากกว่าที่ลืมพวกเราเวลาให้เพื่อนไม่ค่อยมีเห็นเกาะอยู่กับไนโก้นั่นแหละ
2: ก็คนเขาเป็นแฟนกันนี่จ๊ะจะไม่ให้อยู่ด้วยกันได้ยังไงอ่ะว่าแต่ฉันเห็นจับกันเป็นคู่ๆในทัดเอ่ยในพันเอ่ย
0: ยังเหลือกระเพราอยู่อีกคนเธอสนใจไหมล่ะ
2: แหวะไอหมูตอนนั่นน่ะเหรอฝันไปเถอะขาอ่อนฉันน่ะก็ไม่มีทางได้เห็นหรอกชาติเนี้ย
0: ระวังเธอเกลียดอะไรอ่ะมักจะได้อย่างนั้นนะ
2: นี่เปลี่ยนเรื่องคุยได้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเธอพอจะรู้ไหมว่าเคนน่ะมีแผนที่จะทำอะไรต่อไปที่จะทำร้ายทัพเทพ
2: ที่ชวนฉันมาในวันนี้ไม่ใช่อยากเจอฉันใช่ไหมแค่อยากจะหลอกถามเรื่องที่เคนจะทำอะไรในกระจกอุ๊ยฉันพูดอะไรออกไปไม่ใช่สิพ่อยอดคนแสนดีในทัดเทพใช่ไหมฉันบอกเธอไม่ได้หรอก
1: ทำไมอ่ะทำไมเธอถึงบอกฉันไม่ได้เธอเห็นคนอื่นดีกว่าเพื่อนอย่างนั้นเหรอ
2: ที่ฉันบอกเธอไม่ได้เพราะว่าฉันไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จริงๆเห็นว่าคราวที่แล้วต้องเข้าโรงพยาบาลคราวเนี้ยฉันก็เลยสงสารเลยบอกให้ยายฟ้ารู้ไม่อย่างนั้นนะในทัดของเธอกลายเป็นผีไปแล้ว
1: เธอหมายความว่ายังไงว่าคราวที่แล้ว
2: ตายล่ะเราเผลอหลุดปากพูดไปจนได้เปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกฉันหมายถึงที่ในทัดของเธอเพิ่งโดนตีหัวมาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่เท่าไรก็ไม่อยากให้ต้องโดนเคนเล่นงานกลับเข้าโรงพยาบาลอีก
1: เรากับฟ้ามองตากันเหมือนกับจะรู้ว่าเจนต้องปกปิดอะไรบางอย่างกับเราถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอขอบใจเธอด้วยที่ช่วยโทรมาบอกให้รู้ตัวก่อนไม่อย่างนั้นน่ะทัพต้องแย่แน่ๆ
2: นึกว่าจะไม่ขอบคุณซะแล้วเห็นระดมถามคำถามฉันน่ะเป็นชุดอย่างกับปืนใหญ
0: ่ในเมื่อมากันพร้อมแล้วอ่ะเราก็ลุยกันเลยดีกว่าไหม
2: นี่ขอฉันกินอะไรก่อนสิไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวฉันไม่มีแรงเดินช้อปปิ้งนะ
0: โทษทีโทษทีฉันลืมไปน่ะดีใจที่พวกเราได้อยู่กันพร้อมหน้าน่ะ
1: อืมใช่เอาหน้าอย่าคิดมากเลยเพราะยายเจนถ้าถึงได้รอดมาได้ครั้งหนึ่งยายเจนเนี่ยคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยังบอกไม่ได้ตอนนี้เมื่อถึงเวลายายเจนคงจะบอกเราเองนั่นแหละเพราะเจนเนี่ยเก็บความลับอะไรไม่เคยอยู่แล้ว

0: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกรดทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: เอ๊ะวันนี้คุณพ่ออยู่บ้านแล้วเนี่ย
3: นี่ก็ไม่เห็นหรอกว่าฉันนั่งอยู
2: ่เห็นครับเห็นว่าคุณพ่อนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ผมก็เลยไม่อยากรบกวน
3: แล้วรถแกไปโดนอะไรมาถึงได้ยับเยินขนาดนั้นแล้วดูสิหน้าตาดูไม่ได้เลยอ่ะไปมีเรื่องมาอีกแล้วใช่ไหม
2: ผมขอตัวก่อนนะครับผมมีธุระจะรีบไป
3: ทำไมแกจะไปหาเรื่องก่อยตีใครอีกฮะถึงแกจะเป็นลูกฉันแต่ถ้าแกทำผิดฉันเอาแกไว้หน้า
4: พ่อลูกเอะอะไรกันคะ
3: ก็เธอคนเดียวอ่ะตามจนมันเสียคน
4: นี่คุณพี่คะดิฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีๆก็มาแขวะใส่ดิฉันแล้วคุณพี่ล่ะคะวันๆเอาแต่ทำงานเอะอะอะไรก็อยู่ที่กระทรวงทั้งกินทั้งนอนอยู่ที่นั่นสักวันเถอะดิฉันจะไปดูซิว่ามีอะไรดีนักหนา
2: คุณพ่อคุณแม่ฮะเลิกทะเลาะกันเถอะครับผมน่าเบื่อนะ
3: เดี๋ยวก่อนฉันจะมีเรื่องจะพูดกับแกว่ายังไงเรื่องที่ฉันจะให้แกมั่นกับลูกสาวท่านรัฐมนตรี
2: ไม่ผมจะไม่มั่นกับใครทั้งนั้นนอกจากครีมผมขอตัวนะครับ
3: เดี๋ยวก่อนฉันยังพูดกับแกไม่จบ
4: แล้วทำไมคุณพี่จะต้องบังคับลูกด้วยนุครีมไม่ดีตรงไหนหน้าตาก็ดีชาติตระกูลก็ดีดิฉันรู้นะที่คุณจะให้ลูกมั่นกับลูกสาวรัฐมนตรีก็เพื่อตัวคุณพี่เองเพื่อปูทางในเรื่องการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณพี่เองทั้งนั้น
3: เธออย่ามาทำรู้ดีไปหน่อยเลยถ้าจะจริงแล้วจะทำไมมันเป็นลูกฉันฉันสั่งมันทำอะไรก็ต้องทำไม่ฉะนั้นสมบัติฉันแม้แต่สตางค์แดงเดียวฉันก็จะไม่ให้มันจำไปด้วย
4: แล้วนั่นคุณพี่จะไปไหนคะ
3: แล้วเธอคิดว่าฉันจะไปไหนล่ะ
4: สักวันเถอะดิฉันนี่แหละจะเป็นคนเผ่าพรรคของคุณพี่เองดูสิว่าจะมีที่ให้ไปอีกไหม

0: มีธุระอะไรอ่ะถึงได้มาหาฉันแต่เช้าเลยฮะไอ้หมูตอน
1: สวัสดีพันทิพย์เราเป็นคนชวนกระเพรามาเองแหละ
2: ใช่ในเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยฉันก็ขอลาแล้วกันเรียกกลับบ้านไปนอนต่ออ่ะ
1: เดี๋ยวก่อนสิครับเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อน
0: วันนี้ยายตาฉันเดียวมันมาแปลกฮะปกติจะโบกเวกโวยวายแต่วันนี้กลับมานิ่งๆเรียบร้อยพูดจาไพเราะ
2: นี่ยายเธอเป็นอะไรของเธอกินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่าทำไมวันนี้ดูแปลกไปอ่ะปกติป่านี้ไม่เกิน2ประโยคเธอเป็นต้องได้กัดกับพันทิพย์มาแล้วไหนดูสิหัวไปโดนอะไรมาหรือเปล่าฮะ
1: เราไม่ใช่สุนัขนะถึงจะกัดกันได้อีกอย่างนายเอามือออกจากหัวเราเถอะปกติดีไม่ได้เป็นอะไรขอบใจที่เป็นห่วง
0: มีอะไรก็ว่ามาอย่าตาชั้นเดียว
1: ถึงแม้เราจะตาชั้นเดียวแต่เราก็น่ารักนะจะบอกให้พอดีเราจะมาคุยกับนายเรื่องงานที่เราคู่กันน่ะถือดียังไงมาเรียกฉันอย่างนั้น
0: ยังไม่มีอารมณ์ทำวันเนี้ยเอาวันอื่นก็แล้วกันพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวโทรไปบอกเอง
2: เอาละเจอชุดนี้เข้าไปวินแตกแน
1: ่นายชักจะมากไปแล้วนะใจเย็นไว้อดทนไว้ยุบหนอพองหนอไม่เป็นไรถ้านายไม่ว่างวันไหนว่างก็โทรบอกแล้วกัน
2: เฮ้ยอะไรวะเจอชุดนี้เข้าไปอ่ะยังทนได้อีก
0: ท่าทางไงเนี่ยคงสมองกลับจริงๆซะด้วยวันนี้เธอว่างใช่ไหม
1: ใช่เราว่างทำไมเหรอ
0: ว่าจะชวนไปดูอะไรหน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้สิเรายินดี
2: ถ้าอย่างนั้นก็เชิญตามสบายฉันกลับบ้านก่อนนะ
1: เดี๋ยวก่อนสิว่าไม่ทันซะละไอ้หมูตอนนี่ใช้ไม่ได้เลย
0: ปล่อยไอ้กระเพรากลับไปเถอะ
1: ก็ได้ดีเหมือนกันไม่ได้ไปไหนมาไหนกับนายสองคนนานแล้ว
0: บอกกันเลยนะว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะใจดีกับเธออย่าเข้าใจผิดล่ะ
1: นายต่างหากล่ะที่สำคัญตัวผิดไปละมั้งเรารู้แล้วเราเข้าใจ
0: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเถอะอ่ะรับกุญแจเธอขับรถนะฉันเกลียดขี้เกียจขับอ่ะ
1: นี่นายชักจะมากไปจริงแล้วนะฉันไม่ใช่พนักงานขับรถนะฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะได้สิเดี๋ยวเราขับให้

0: โธ่นึกว่าจะพาไปที่ไหนที่แท้ก็พามาดูสวนดอกไม้นี่เอง
1: ตอนนี้รีสอร์ทของพ่อฉันใกล้เสร็จแล้วเหลือแต่ตกแต่งพื้นที่บางส่วนเท่านั้นน่ะฉันก็เลยว่าจะเอาดอกไม้ไปลงอีกที่เพื่อให้พื้นที่เหลือๆที่เหลือๆน่ะไม่ว่างเปล่าและโดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติไม่ต้องก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมให้เสียทัศนียภาพเอาดอกนี้ฉันให้เธอก็แล้วกัน
0: พันทิพย์ยื่นดอกไม้ให้เราทำไมเรารู้สึกปลื้มและดีใจขนาดนี้ด้วยนะ
1: นี่ให้แค่นี้ไม่ต้องหน้าแดงก็ได้ฉันไม่ได้จะให้เพื่อขอความรักจากเธอนะ
0: ไม่ทันไรปากเสียอีกแล้วเขาเป็นผู้ชายที่สามารถทำให้เรารู้สึกดีใจและเสียใจได้ในเวลาเดียวกันเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเราถึงชอบเขาแล้วนายให้เราในโอกาสอะไรล่ะ
1: ก็ที่เธอขับรถให้ฉันไงอ๋อไม่ใช่สิเป็นการขอโทษที่ฉันพูดกับเธอแรงไปเมื่อวันนั้นน่ะต้องขอโทษนะ
0: เขาขอโทษเราแค่คำพูดสั้นๆแค่นี้เราหายโกรธเขาแล้วต่อให้เขาทำให้เราต้องเสียใจมากกว่านี้เราก็ไม่แคร์ไม่เป็นไรเราไม่ใส่ใจแล้วล่ะ
1: สรุปว่าจะเอาไหมดอกไม้อ่ะ
0: เอาสิไม่เอาได้ไง
1: ลุงครับถ้าอย่างนั้นน่ะลุงช่วยจัดของตามนี้นะครับแล้วไปส่งตามที่อยู่ใต้กระดาษนี้อ้อยังมีดอกไม้ที่นี่อีกดอกหนึ่งผมยังไม่ได้จ่ายเงินคนละบินกันนะฮะยังไงก็มาเก็บที่เพื่อนผมโทนี่ก็แล้วกันนะครับ
0: นี่นายจะทุเรศเกินไปแล้วนะให้ดอกไม้ผู้หญิงแทนที่จะซื้อให้กลับให้ฉันต้องจ่ายเงินเอง
1: ถ้าฉันพูดผิดตรงไหนอะ

0: ปรอะเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชั่วเจ้าของเดียวกับยาดนตรีไปเลย
2: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นตัวของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นตัวของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดง

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสามจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสู่ภาพก็หมุนเวียนมาเจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะครับในจากการออกอากาศไปหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็รับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพเรามีเรื่องสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะลึกสุขภาพวันนี้ผมเช่นเคยครับผมกิติกรกัญญนาเวคินมาพูดคุยภาษาสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับติ่ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพตอนนี้เราออกอากาศไปหลายสถานีบางครั้งคุณดิ่งผมเดินทางไปภาคอีสานวันก่อนนะครับก็ในหลายสถานีได้ข้ามไปถึงประเทศลาวนะครับสามารถรับฟังได้นะครับโดยเฉพาะในสถานีที่ออกอากาศไปในช่วงของขอนแก่นคุณดิ่งซึ่งหลายสถานีที่ออกไปในช่วงขอนแก่นเนี่ยระบบ AM เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะดังไกลดังไกลน
1: ะ
0: สมัยเราอยู่คือมีลมดังไปจะฟังได้นะครับก็คุณฟังครับก็มีคนที่อยู่ในประเทศลาวได้โทรเข้ามาพี่น้องสปป.ลาวโทรเข้ามาสอบถาม
1: ค
0: นดิ่งสอบถามแล้วก็ทีนี้พอสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยบริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินไปน
1: ะ
0: แต่ว่าไม่ให้ส่งไปที่สปป.ลาวพอดีเขามีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพหลายท่าน
1: อ๋อให้ส่งผ่านญาติ
0: ให้ส่งผ่านญาติแล้วญาติเนี่ยจะเอากลับช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรเนี่ยนะครับหรือบริการตอนนี้ผมก็ถามเขาว่ายุ่งยากไหมกับการเอาไปเขาบอกไม่ยุ่งยากเพราะตอนนี้เนี่ยบริการทั้งเคอรี
1: ่นะขนส่ง
0: แฟตเอ็กซ์เพรสเนี่ยไปถึงไปถึงด่านนะคุณเองพอไปถึงด่านเสร็จแล้วก็ข้ามด่านมารับเอาซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้แล้วนะครับ
1: ก็สะดวก
0: ก็สะดวกนะครับคุณฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินเราก็จัดโปรโมชั่นอย่างที่เคยบอกไปนะครับตอนนี้โปรที่ฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกคุณดิ่ง
1: ใช่
0: นะครับในราคาเดิมแล้วก็เปิดบริการส่งตรงถึงบ้าน
1: นะ
0: ก็ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีวันหยุดอีกต่างหากนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังรู้สึกที่ผมเจอมาก็จะมีบริษัทเดียวก็คือบริษัทคาตามินที่บริการจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็มีคนทำงานสำหรับท่านนะครับขอให้ท่านได้บอกความประสงค์ความต้องการของท่านจะรับชุดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็มีคนตำหนิมานะครับลูกค้าตำหนิมาว่าเราพูดแต่เรื่องครึ่งโหล3กระปุกนะครับ อยากจะให้พูดถึงเรื่องชุดเริ่มต้นคือชุดทดลองก็ยังมีบริการทุกวันแต่อาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับไม่ซื้อครึ่งโหลนะครับท่านก็ซื้อชุดทดลองไป
1: ทดลองแทน
0: ราคา1,000 กว่าบาทนะครับชุดทดลองก็ใช้ได้นานอยู่เดือน2เดือนนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรมาสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเรารับทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกับเรานะครับแล้วก็รายการของเราก็ยินดีทุกๆท่านไม่ว่าจะต่างฐานะต่างอยู่ที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องต่างจังหวัดตอนนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนติ่งของเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดบริการโกลาหลเคอรี่ก็ของเยอะแฟตก็ของเยอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะในช่วงนี้นะครับ
1: จริงๆนะเห็นผ่านร้านนะแบบสะดวกไม่ใช่สะดวก
0: อาจจะล่าช้าเป็น1วัน
1: ของเขาเยอะจริงๆ
0: อาจจะล่าช้าไป1วันบางท้องที่คุณผู้ฟังก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าก็บอกว่าได้รับของช้าไป1วันปกติต้องข้ามวันในบางท้องที่นะจริงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เราส่งไปชลบุรีจังหวัดระยองน
1: ะ
0: จะช้าไป1วันนะครับบางท้องที่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าออนไลน์หรือว่าอะไรของเยอะจริงๆนะครับของเต็มโกดังเขาว่างั้นนะครับฉะนั้นก็อาจจะช้าไปแค่วันหนึ่งก็คุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเราพยายามที่จะเตรียมจัดส่งให้ท่านนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตรวจสอบได้นะคะ
0: ครับโอเคคุณดิ่งเรามาทบทวนนาฬิกาชีวิตคือตารางการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับวันก่อนซึ่งเสนอไปวันนี้เป็นการทบทวนให้คุณติ่งทบทวนเป็นย่อๆแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะคือเรื่องของนาฬิกาชีวิตนี่นะคะเราก็บอกไปว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะเราอวัยวะนะแต่ละส่วนนะทำงานช่วงเวลาไหนเต็มที่กันบ้างนะคะ
0: ก็คือ
1: มันเป็นวงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นะที่มีหน้าที่ที่จะควบคุมนะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบภูมิต้านทานโรคนะคะ
0: ครับจริงๆเป็นอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาเนี่ย คุณดิงคือเขาบอกว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีกลไกที่ฝังอยู่ใต้สมอง
1: ใช่
0: ก็คือช่วงที่รับรู้ของร่างกายแต่คนเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่ตรงกับเวลาที่ต้องการเช่นเวลานอนแล้วเราไม่นอน
1: ใช
0: ่ข้อหนึ่งนะเวลาจากเวลาที่เขาอยากกินแล้วเราไม่ให้เขากินก็จะเป็นโรคกระเพาะเวลานอนแล้วเราไม่นอนอันนี้เนี่ย
1: เครียดก็มี
0: เกิดโรคเยอะคือว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอตับก็ทำงานหนักนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะสังเกตเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยได้นอนคือพักผ่อนน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเยอะมากคือผิดนาฬิกาชีวิตนะครับงั้นคุณติ่งพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าในร่างกายนั้นมีนาฬิกาชีวภาพอันหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับซึ่งนายแพทย์ไพศิษฐ์ตระกูลก้องสมุทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยน
1: ะ
0: ได้พูดถึงว่าวงจรระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นั้นมีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายเช่นการตื่นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมระบบภูมิต้านทานโรคหากเราใช้ชีวิตสวนทางสวนทางอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราช่วงนอนเนี่ยช่วงที่นอนที่ดีก็คือประมาณไม่อยากเกินสี่ทุ่ม
1: ใช่
0: นะแต่ว่าหลายท่านนะสี่ทุ่มยังไม่นอนไปนอนเอาตีหนึ่งตื่นเอาตีสาม
1: ร่างกายก็จะเกิดอาการแปรปรวนละ
0: ครับคือว่ารวนภาษาเขาเรียกรวนนะครับก็จะเกิดภัยไข้เจ็บตามมาอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งนาฬิกาเนี่ยที่หลักๆนะคุณดิงมีอยู่สองตำแหน่งคือ
1: ค่ะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งcentral brain clock นะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่ส่วนสมองนะ
0: ครับ
1: SCN นะคะของสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งที่เขาจะกระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะได้แก่พวกกล้ามเนื้อเซลล์ไขมันตับอ่อนทางเดินอาหารนะคะซึ่งก็จะได้รับสัญญาณมาจากตำแหน่งที่1 นะคะผ่านระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนมานั่นเองนะคะ
0: ครับคือเราจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาเนี่ยบางคนบอกว่าท้องจะร้องในช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าหลังจากที่เราขับถ่ายนั่นคือเขาจะเตือนกลไกของเข
1: า
0: จะเตือนให้เรารับรู้ว่ารู้สึกหิวพอสายๆมาคนติ่ง9โมงเนี่ยเรายังไม่ทานอาหารก็จะรู้สึกหิวรู้สึกหิวคือว่านั่นคือผิดเวลาบางท่านเนี่ยเขาเคยได้ยินคนเขาบอกว่าช่วงนี้ทานข้าวผิดเวลานะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยพอเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจากนาฬิกาชีวิตท่านก็อาจจะมีป่วยในเรื่องของตับป่วยในเรื่องของโรคกระเพาะตามมาเนื่องจากว่าในเราไม่ได้ทำตามกลไกของนาฬิกาชีวิตนะครับเรื่องนี้ผมมาทบทวนเพียงแต่ว่าวันก่อนที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีให้ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิตคือว่าการตื่นการนอนให้เป็นเวลาการทานอาหารให้ตรงถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ไม่มากบางท่านนี้ ไม่ได้ทานตามที่นาฬิกาชีวิตเนี่ยคุณติงกับผมนี่เคยเป็น
1: ใช่
0: อย่างเช่นเดินทางนะหรือ2วันที่ทำงานเยอะ
1: ๆ
0: นะครับทานอาหารนี่บางทีเนี่ย
1: ผิดเวลา
0: ผิดเวลาอย่างเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาว่าไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: จริงค
0: ่ะไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: เพราะว่าจะหมดเวลาไปกับการเดินทางซะมากกว่า
0: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มาทบทวนนะครับก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเราก็มาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วทุกๆเรื่องที่เราเสนอไปท่านจะเป็นเหตุผลดีที่ท่านชื่นชอบแล้วนำไปปฏิบัติก็รายการของเราก็ได้เกิดอานิสงส์นะครับเนื่องจากว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านผมสองคนก็นำมาเล่าในรายการนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเป็นสุขภาพเป็นเหตุผลที่ท่านต้องนำไปปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการปลูกผักตอนนี
1: ้
0: ผมได้รับข้อมูลมาใหม่วันก่อนคุณติงจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตามตลาดนะผมไม่ระบุนะครับตลาดเนี่ยมีหลายแห่งมากนะครับในกรุงเทพมหานครตอนแรกผมนึกว่าหลักร้อยหลายร้อยตลาดคุณติงหลายร้อยตลาดน
1: ะ
0: ประมาณ 5-600 ตลาดนับไม่หมดนะครับก็ปรากฏว่าสารปนเปื้อนนะครับที่อยู่ในผักสารที่สามารถทำอันตรายให้กับคนในระยะยาวจากคือเรียกว่าสารพิษกันแล้วกันนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในผักเนี่ย
1: เยอะมาก
0: มีเยอะมากเยอะมากถึงขนาด 60-70%
1: โอ้เกินครึ่งเลย
0: และทีนี้ก็มีอยู่ในผักผลไม้ก็คืออยู่ในผลไม้บางส่วนนะครับบางส่วนที่อยู่ในผลไม้เนี่ยก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะนำเสนอว่าคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: ควรจะนำมาล้างให้อย่างดีนะครับอย่างน้อยก็ให้เหลือน้อยมาก
1: นะครับ
0: นะครับถ้าท่านอยากจะปลอดภัยท่านหาแหล่งที่ซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับมีทุกที่หลายแห่งนะครับมาบริโภคสองเป็นเหตุผลที่ดีที่เราควรปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
1: อ
0: ันนี้ไม่เสียเงิน
1: อันนี้ชัวร์เลยว่าฝีมือเรา
0: ใช่นะครับท่านก็ได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยชีวภาพอยู่ที่บ้านนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือพวกกะเพราบ้างนะ
1: พริกขี้หนู
0: พวกอะไรเล็กน้อยนะครับ อย่างละ 3-4 ต้นที่ผมเคยพูดไปคุณฟังอาจจะชอบบางท่านวันก่อนมีคุณป้าสายบัวแกบอกว่าดีเลยที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพมีทาวน์เฮาส์เขาเรียกแปลงมุมนะมีที่เหลืออยู
1: ่
0: มีพื้นเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดกว่านะครับปกตินี้ใช้ตากผ้าไป2เม็ดแล
1: ้
0: วเหลืออยู่หลังบ้านนิดนึงก็ปลูกผักผมก็เลยถามว่าคุณป้าปลูกผักอะไรปรากฏว่าสิ่งที่ชอบแกไปปลูกชะอม
1: โอ้
0: ชะอมนะชะอมปลูกง่ายมันมาเป็นกิ่งมาชำลงแล้วก็แตกยอดออกมา
1: ทำเป็นรั้วได้เลยนะคะเนี่ย
0: ชะอมนะครับแล้วก็มีผักหวานป่าเดี๋ยวนี้เขาขายอยู่แถวบางใหญ
1: ่
0: นะปลูกผักหวานป่าเป็นรั้วนะครับมีใบมะกรูดมีอะไรผสมกันไปนะครับ 4-5-6 อย่าง
1: คือปกติแล้วก็จะกะเพราโหระพาพริก
0: ก็เป็นความสุขนะครับก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นความสุขสำหรับท่านที่ต้องการป ลูกผักไว้ทานเองนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพเช่นเคยผมเป็นห่วงคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพถึงนำมาเล่าในรายการนะครับไม่หวังสิ่งใดขอให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีกันละกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะครับให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีเนื่องจากว่าเราก็ขอให้ทานอาหารพืชผักผลไม้ไม่มีสารพิษทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับ
1: ค่ะเราจะได้สุขภาพแข็งแรง
0: ครับก็รายการก็ฝากโฆษณาเกี่ยวกับคาตามินโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณลิงครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตกันนะคะส่งมอบความสุขกับสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรขายดีตลอดกาลนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งถึงประตูหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843858664อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้บริการรับสายท่านในทุกๆวันนะครับผมกิติกรเองก็รับสายท่านนะครับบางช่วงที่ท่านต้องการอยากจะพูดคุยก็สามารถพูดคุยกับผมได้ในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมโฆษณาไว้สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะพูดคุย
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ฮัลโหล
3: ครับ
4: คาตามิน
3: ครับคาตามินครับผม
4: หนูอยู่จำแนนแมนซอย3จ้ะ
3: ชุดหนึ่งสองกระปุกจ้ะแม่
4: ถ้าเราเอามันเอากระปุกเดียวได้ไหม
3: ครับกระปุกเดียวนะ
4: อยู่ซอยนี้จ้ะ
3: จ้าแม่เอาสองกระปุกล่ะได้ถูกกว่ากันเยอะจ้า
4: โอ
3: ้เงินไม่ถึง
4: ม
3: ัน
4: ไม่มีตังค์พอดิกระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้ะ
3: 30จ้าจะเอา
4: สองกระปุกสองกระปุกกินได้กี่เวลาจ้ะ
3: 2เดือนจ้าแม
4: ่ครับครับเอามาเลย2กระปุกเอามา2อันเลยค่ะ
3: ครับมีซอย3เข้าไปลึกไหมครับ
4: กำนันแม้ซอย3นี่จ้ะ
3: ครับเข้าไป
4: นะตรงมาก้านสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารตามสั่งจ้ะจ้ะ
3: ข้ามสะพานนะ
4: จ้ะ
3: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
4: ข้ามสะพานกำนันแม้ซอย1ซอย3นี่จ้ะตรงตลาดพิบูลน่ะจ้ะ
3: ครับ
4: มาถามตรงร้านขายอาหารน้ำตังนะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: จ้ะจ้ะ
3: ครับขอบคุณมากครับผม
4: ค่ะ
0: ในทุกๆวันคุณติ่งจะเกิดขึ้นก็หลายสายมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี้ยอยากจะคุยโดยตรงกับเรานะครับก็ไม่ขัดข้องนะครับสามารถพูดคุยได้นะครับผมยินดีที่จะให้บริการท่านถ้าเกิดว่าท่านต้องการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ความสบายใจของคุณผู้ฟังนั้นเกิดขึ้นได้ผมยินดีนะครับเพราะว่าหลายๆวันมาเนี่ยก็มีสายอยากจะคุยกับผมกิติกรในทุกๆวันนะครับก็วันละหลายสายอย่างเมื่อเช้าหรือว่าตอนใกล้เย็นนี่ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์ที่บอกไป0843856644นะครับเบอร์เดียว0843856644บางท่านจำไว้นะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะว่า
1: เราบอกบ่อยนะ
0: บอกบ่อยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีมาเป็น10ปีนะครับท่านจะอยู่ที่บ้านตอนนี้คาตามินขยายไปทั้งหมด70กว่าจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดจะมีคาตามินให้บริการนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการวิทยุเราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามา
3: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับคาตามินนะครับ
5: ค่ะ
3: ครับครับ
5: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
3: ผมกิตติกร
5: อ๋อคุณกิตติกรนะคะ
3: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
5: ค่ะ
3: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
5: ใช่ค่ะ
3: ครับครับ
5: จะสั่งนะคะ
3: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
5: ค่ะ
3: ครับ
5: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
3: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึงกระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
5: คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
3: นะอายุเท่าไหร่ปีนี้
5: 71ค่ะ
3: โอ้ไม่เห็นมีลายขึ้นมีลายไหมเล่นลายหรือเปล่า
5: คะ
3: มีลายไหมที่ว่างั้น
5: ไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค่ะ
3: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
5: ค่ะ
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับ
5: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
3: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
5: ขอบพระคุณนะคะ
3: ครับครับครับครับครับยินด
5: ีอย่าลืมของแถมด้วย
3: ครับครับครับครับ
5: ค่ะค่ะสวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับครับครับ
0: หลายท่านถามผมนะว่าคาตามินจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับ
1: โอ้
0: คาตามินก็ยังให้บริการท่านนะครับในตลอดระยะเวลา10ปีในทุกสถานการณ์กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราจัดหน่วยส่งให้ท่านเหมือนเดิม
1: ภายในหนึ่งวัน
0: ในภายในหนึ่งวันตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงนครชัยศรีนะครับก็บริการจะจัดส่งให้ท่านทุกวันนะครับทุกวันคือสั่งตอนเช้าได้ตอนบ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถึงจะล่าช้าก็ไม่เกิน2วันสำหรับตอนนี้นะครับแจ้งให้ท่านทราบแล้วก็บริการของเรานั้นไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดไม่เสียค่าจัดส่งนะครับเนื่องจากว่าเรายึดถือนโยบายนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระให้สำหรับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำหน่ายขายแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รู้เพราะช่วงนี้คาตามินคนติ่งช่วงครึ่งโหลเนี่ยเราจะขายดีเพราะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อไปไว้หรือซื้อหาร2นะครับ
1: หุ้นกันมา
0: หุ้นกันมาสำหรับ2ท่านนะครับสำหรับ2ท่านที่ซื้อครึ่งโหลนะครับก็จะได้คนละ4กระปุกก็คือ6กระปุกแถม2ได้8กระปุกนะครับ
1: ในราคาเดิม
0: ได้ราคาเดิมสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็น1โหลนะครับก็ซื้อไปแบ่งสรรปันส่วนสำหรับท่านที่มีสมาชิกเยอะมีญาติพี่น้องเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะท่านก็ซื้อเป็นครั้งละ1โหล
1: อ
0: ันนี้ก็เยอะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบนั้นก็ในราคาพิเศษนะครับก็โทรกันเข้ามาคนติ่งที่เบอร์
1: นะคะ0 8 4 3 8 5 6 644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 44ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆสำหรับท่านในแนวสุขภาพในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเนื่องจากว่าหลายท่านก็ถามผ
1: ม
0: เช่นเคยว่ายังปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าก็ยังพูดคุยคำแนะนำให้ท่านได้ในทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะครับ
1: คร
0: ับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่วันนี้เวลาหมดนะครับก็ผมคุณติ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการจอลึกสุขภาพก็มาเจอกันใหม่นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพฟังรายการแล้วจดเบอร์โทรแดงไว้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในรายการหรือว่าก่อนเข้ารายการหรือหลังรายการก็สามารถคุยกันได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054 ย้ำค่ะ087-06-07-054 นะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการค่ะคุณผู้ฟังมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะนะเป็นโรคกระเพาะนะถึงขั้นกระเพาะอักเสบนะคืออย่างนี้ถ้ากรณีที่คนที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบแล้วท่านก็บอกว่าท่านมีปัญหาเรื่องของพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโลหิตจางด้วยนะคะเพราะนั้นในโรคกับโรคต่างๆในหลายโรคนะคะคุณผู้ฟังมันจะมีปัญหาเรื่องของโลหิตจางเข้ามาเกี่ยวข้องกันหลายโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะความดันหรือแม้กระทั่งโรคกระเพาะอาหารเคสนี้คุณป้าบอกว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วมีโลหิตจางนะเพราะโรคกระเพาะอาหารนะโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยมันคือเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านในของกระเพาะเนี่ยมันเกิดการระคายเคืองหรือว่าเกิดการอักเสบก็เลยทำให้มีอาการปวดนะแล้วก็บางคนอาจจะแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่ส่วนใหญ่บางที่ปวดเนี่ยปวดมันจะแบบเสียดๆปื้อๆนะคะนะหรือว่าแน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่นั่นแหละนะแล้วก็มีอาการแสบกลางอกนะหรือว่าอาจจะมีการปวดนะคะปวดท้องมันจะเกี่ยวกับมื้ออาหารด้วยนะโดยเฉพาะมื้ออาหารที่เราหิวนะกินหิวอิ่มจัดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันจะมีอาการแน่นท้องมันจะอืดท้องจะเฟ้อนะเรอก็จะบ่อยหรือว่าเกิดอาการแน่นนะคะมีข้อความเข้ามากันเยอะนะเดี๋ยวสักครู่นึงขออนุญาต นะเพราะนั้นเรื่องของกระเพาะอาหารนะเกิดการอักเสบเกิดการมีปัญหาอันมากพอสมควรตอนนี้นะอาจจะมาจากเรื่องของอาจจะมาจากเรื่องของเกี่ยวกับบางคนอาจจะมีนะคะรู้สึกว่าบางคนปวดท้องเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะว่าเราเกิดโรคนะคะอะไรบ้างในส่วนของการเวลาเราปวดท้องนะคะคุณผู้ฟังนะเวลาเราปวดท้องเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้ใส่ใจพอปวดท้องปุ๊บ ก็ไปซื้อยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาอะไรมากินมันก็เลยทำให้ร่างกายอะค่ะคุณผู้ฟังเรายังไม่รู้เลยนะหลายคนก็บอกว่าไม่อยากจะไปโรงพยาบาลไงหาซื้อยาใกล้บ้านนะซื้อยาใกล้บ้านแล้วก็กินกันนะคะเพราะนั้นการที่จะนะดูแลเรื่องของโรคนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะก็เป็นปัญหาอย่างนึงนะหลายๆคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพแต่ไม่ค่อยได้รู้จนกระทั่งมันเป็นระยะ1แล้วระยะ2แล้วระยะ3แล้วบางคนมาเห็นอีกทีก็คือระยะ4ระยะ5นะคะหรือว่าบางโรคบางชนิดมีแค่ระยะ4แล้วโรคบางชนิดอาจจะไปถึงระยะ5นั่นแหละค่ะคือการที่เราไม่รู้นะคะมันก็จะกลายเป็นเรื่องของเกิดการโรคมันเกิดการอักเสบเกิดการแพร่เชื้อการติดเชื้อนะโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าเรื่องของกระเพาะอาหารนี่แหละนะคะเพราะว่ามันอาจจะมาจากเรื่องของสาเหตุหลักอาจจะมาจากการติดเชื้อนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะเชื้อแบคทีเรียหรือว่าจะเป็นเชื้อไวรัสนะคะการใช้ยาบางชนิดนะอย่างเช่นพวกยาแก้ปวดนะต่างๆนะมันก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินอาหารกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่ากินอาหารแบบรสจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอะไรพวกนี้
นะมันก็ไประคายเคืองในกระเพาะอาหารเราหรือแม้กระทั่งความเครียดคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมีหลายคนนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดเครียดลงกระเพาะก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะแล้วก็แถมยังพักผ่อนไม่เพียงพอนะบางคนอาจจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยิ่งนะทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารเนี่ยมีปัญหานะเรื่องของแม้กระทั่งการสูบบุหรี่ก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองคือการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาทุกมื้อแล้วก็เลือกอาหารที่แบบมันย่อยง่ายๆนะคะที่เราจะต้องทานแบบย่อยง่ายนะบางคนอาจจะทานอาหารที่มันย่อยยากเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอมันไม่ย่อยเมื่อท้องอืดท้องเฟ้อท้องแน่นท้องจุกเสียดนะแล้วก็ถ่ายไม่ออกนะเพราะอาหารมันไม่ค่อยย่อยมันก็จะอยู่ในกระเพาะลำไส้ของเราค่อนข้างนานนะก็ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นนะแล้วก็พยายามที่จะต้องหลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะของมันของทอดหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือว่ามีแอลกอฮอล์พวกนี้ก็ถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเราต้องหลีกเลี่ยงนะโดยเฉพาะงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการซื้อยาแก้ปวดในมารับประทานเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะเพราะนั้นเพราะพวกยาพวกนี้มันก็ต่อมีผลต่อร่างกายของเรานะสิ่งที่สำคัญคือพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็จัดการในเรื่องของความเครียดนะความเครียดอาจจะพักผ่อนนะฟังเพลงนั่งสมาธินะไปทำบุญนะหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราทำแล้วมันทำให้เราไม่เครียดอ่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ลองดูนะเพราะแม้กระทั่งว่าคนที่บางคนนี่ออกกำลังกายเดินในบ้านบางคนมีความสุขกับการปลูกผักนะปลูกผักสวนครัวตอนนี้คนจะมีอายุยืนเนี่ยนะคุณผู้ฟังปลูกเรามีกระถางปลูกใส่กระถางผักสวนครัวนี่แหละค่ะที่เราต้องกินนะโดยการที่เราปลูกไว้ที่บ้านเป็นกะเพราหุ่นละพาใบแมงลักหรือต้นหอมนะผักชีต่างๆเนี่ยเราสามารถปลูกเองได้นะยิ่งพอหน้าฝนเนี่ยโหนะแป๊บเดียวนะ เราไม่ต้องรดน้ำอะไรมากมายนะแล้วก็เราได้ผักนะที่สมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องฉีดนะไม่ต้องฉีดพวกยาฆ่าแมลงไม่ต้องไปรับเกี่ยวกับเรื่องของการแช่ฟอร์มาลีนเพราะผักบางชนิดคุณฟังแช่ฟอร์มาลีนมาถึงเราเนี่ย3วันยังไม่เหี่ยวเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับสารพิษสารเคมีกันไปเยอะๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างนึงเหมือนกันในส่วนของการมีกระถางต้นไม้รอบบ้านเลยต้นไม้กระถางนะคะไว้ปลูกผักนะง่ายๆนะปลูกนะต้นหอมกระเทียมนะง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังที่เราสามารถทำเองได้กระเทียมอาจจะใช้เวลานะต้นหอมเอ้ยนะใบผักชีเรื่อยผักชีฝรั่งไงเราสามารถปลูกทานกันเองได้นะคะเอาบางทีเนี่ยเราซื้อมามัดหนึ่ง10 บาทเนี่ยแป๊บเดียวก็เหี่ยวละนะแป๊บเดียวเหี่ยวนี่ก็ปลอดภัยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะได้กินได้นานๆเนี่ยเดงพอเดงซื้อมาเนี่ยเดงก็เอาที่เหลือนะปลูกเสียบลงดินเลยนะก็กินได้ต่อยาวๆนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนี่คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราอายุยืนนะถ้าเรามีผักนะที่เราปลูกเองแบบมีความสุขในการดูแลสุขภาพนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะเป็นโรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบหรือกรดไหลย้อนนะเอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานทานคู่กับคลอโรฟีนาค่ะคุณผู้ฟังคลอโรฟีนาบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะก็ทำให้เราไม่เป็นโลหิตจางนะอย่างน้อยเนี่ยคนที่เป็นโลหิตจางเนี่ยกินคลอโรฟีนาต้องกินให้ได้4 เดือนเป็นอย่างน้อยนะคุณผู้ฟังกระปุกนึงทานได้1 เดือนนะ4 กระปุกก็ได้4 เดือนแล้วก็มีโปรโมชั่นให้นี่นะคะสนใจก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะเมื่อกี้มีหลายเด้งเข้ามาถามว่าถ้าเกิดเป็นโรคกระเพาะต้องกินอาหารอะไรหลีกเลี่ยงอะไรค่ะ
เมื่อกี้แบบบอกไปบางส่วนแล้วเนาะก็อาหารที่คงจะหลีกเลี่ยงคืออาหารรสจัดคุณผู้ฟังนะส้มตำใส่พริกเยอะๆอย่างเงี้ยนะแกงส้มแบบรสจัดๆหรือแม้กระทั่งต้มยำรสจัดหรือว่าอาหารที่เผ็ดมากๆหรือเปรี้ยวเค็มจัดพวกเนี้ยมันจะทําให้เยื่อบุอะเพาะอาหารเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองนะแล้วก็อาหารพวกที่มีไขมันสูงไก่ทอดหมูกรอบของมันๆทั้งหลายนี่แหละค่ะอาหารที่ใส่กะทิหรือแม้กระทั่งชีสเยอะๆนะปริมาณมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้อาหารมันย่อยยากแล้วก็อยู่ในกระเพาะเรานานขึ้นนั่นเองนะสําหรับพวกที่มีไขมันเยอะๆหรือแม้แต่เครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มคือกระตุ้นพวกเกี่ยวกับกาแฟชาโกโก้น้ำมัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะควรหลีกเลี่ยงเพราะมันมีกรดที่ไปกระตุ้นนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารหมักดองนะของแปรรูปปลาล่าปลาผักดองกิมจิไส้กรอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะหรือแม้ผลไม้รสจัดก็แล้วแต่นะส้มเอ่ยมะนาวเอ่ยนะคะหรือว่าสับปะรดเอ่ยพวกนี้มันมีรสจัดรสเปรี้ยวจัดนะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะอันนี้บอกคร่าวๆนะเอาละค่ะส่วนใครที่อยากจะดูแลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะแล้วเมื่อกี้นะคะก็มีส่วนของเรื่องของโรคโลหิตจางที่คุณผู้ฟังถามเมื่อสักครู่นะคะโลหิตจางนี่ก็เป็นโรคหนึ่งที่เกิดจากร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีปริมาณเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะหรือว่าฮีโมโกลบินเนี่ยมันน้อยกว่าปกตินะคะคือมันเกิดจากการสร้างเม็ดเลือดการสร้างเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมันลดลงก็เลยมันมาจากเรื่องอะไรของคือขาดสารอาหารนั่นเองค่ะคุณฟังขาดธาตุเหล็กขาดวิตามิน B12 ขาดกรดโฟลิกนะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะพวกสารอาหารต่างๆเนี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะมีโรคค่ะโรคเรื้อรังเช่นเป็นโรคไตเรื้อรังเป็นมะเร็งนะคะหรือว่าโรคไขข้ออักเสบนะพวกรูมาตอยมันก็จะส่งผลกระทบต่อเขาเรียกว่าฮอร์โมนหรือการสร้างเม็ดเลือดของผู้ป่วยเองนะคะแล้วก็ความผิดปกติของไขกระดูกนี่แหละค่ะบางคนอาจจะมีภาวะของไขกระดูกฝ่อนะอย่าลืมนะไขกระดูกเนี่ยมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดนะคะถ้าเราเป็นไขกระดูกฝ่อหรือว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดแต่ขาวเนี่ยมันก็จะทำให้ไขกระดูกไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดได้ตามปกติเพราะนั้นคนเป็นโลหิตจางก็ต้องทานคลอโรฟีน่านะคนต้องทานนะเดือนละกระปุกอ่ะอย่างน้อยไม่เดือนละกระปุกนะสมัยตอนเด็กเป็นโลหิตจางใหม่ๆเด็กกินเดือนหนึ่งสองกระปุกเลยนะคะนะเช้าสองเม็ดเที่ยงสองเม็ดกันเลยนะพอกินไปในได้ในระยะหนึ่งนะสักปีหนึ่งนะหรือสักหกเดือนถึงปีหนึ่งก็ลดปริมาณลงนะเหลือกับเดือนละกระปุกอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆลดลงนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียเลือดในร่างกายของเรานะเพราะนั้นคนที่เป็นโลหิตจางเนี่ยบางคนเสียเลือดแบบเรื้อรังนะเป็นประจำเดือนมามากกว่าปกติอันก็เสียเลือดแบบเรื้อรังเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ามีเลือดออกนะทางเดินอาหารแม้กระทั่งโรคลิ้นสีดวงทวารพวกนี้ก็จะมีการเสียเลือดก็จะทำให้เกิดโลหิตจางหรือแม้กระทั่งเสียเลือดแบบเฉียบพลันบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุการรับการผ่าตัดใหญ่ๆหรือว่าเกิดการตกเลือดพวกนี้จะเสียเลือดแบบเฉียบพลันนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการทำลายเม็ดเลือดแดงที่มันมากกว่าปกตินะเพราะว่าโรคทางพันธุกรรมมันอาจจะเป็นทางพันธุกรรมเช่นพวกคนป่วยมีภาวะโรคเขาเรียกว่าโรคธาลัสซีเมียซึ่งทำให้เม็ดเลือดแดงมันเปราะแล้วมันแตกง่ายกว่าปกติอันนี้นะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับโรคที่ผิดปกติของภูมิคุ้มกันนะหรือว่าพวกเอนไซม์ต่างๆเป็นโรคขาดเอนไซม์ผ
ภาวะภูมิคุ้มกันมันทำลายเม็ดเลือดแดงของตัวเราเองนี่แหละค่ะนะภูมิคุ้มกันเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องนี่แหละนะก็ต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรากับคุณผู้ฟังคุณต้องทานแล้วล่ะนะอย่าปล่อยให้ป่วยอย่าปล่อยให้มีปัญหามากจนกระทั่งเราเอาไม่อยู่นะเราต้องบำรุงที่ไขกระ

ทานคู่กับคลอโรฟิลล่าจะดีมากเลยนะคะหลายคนก็ทานคู่กันนะมาโดยตลอดนะก็เป็นลูกค้าประจำของเรามีลูกค้าเล็งรูนครชัยศรีนะคะคุณลุงสัมพันธ์เนาะ86หรือ87นะประมาณเนี้ยอายุนะก็ทานได้มาเกือบ10ปีแล้วนะหลายปีมากๆเลยนะก็ท่านก็ทานคู่กันบางทีก็แต่ที่ขาดไม่ได้ท่านทานคลอโรฟิลล่ากับสาหร่ายแดงพรหมทุกข์นะตลอดแล้วก็ยังมีตัวน้ำว่านหางจระเข้นะที่ทานบางเดือนก็จะทานน้ำว่านหางจระเข้ได้แต่ทุกเดือนเนี่ยท่านจะทานคลอโรฟิลล่ากับสาหร่ายแดงพรหมิเป็นลูกค้าที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากๆเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นนะแล้วก็ยังมีคุณสมชายนะคุณสมชายอยู่สุวินทวงศ์นะคุณสมชายเนี่ยก็สั่งคลอโรฟิลล่าสาหร่ายแดงมานะ2เดือน3เดือนแล้วนะนะก็ยังทานกับเราอยู่อันนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะพูดถึงแล้วนี่ก็ยังไม่ได้เจอป้าบางออนเนี่ยถึงเดือนหรือยังพี่คุณป้านะคะป้าบางออนอยู่ที่เขาย้อยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีวันก่อนนี้ก็มีคุณประยงนะคุณประยงนี่ก็สั่งทุกเดือนค่ะบางเดือนสั่งสองครั้งนะก็อยู่ที่บ้านลาดนะก็ยังมีลูกค้าเป็นประจำอยู่ที่ทานกับเรามาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็นะสั่งผลิตภัณฑ์กับเราไปดูแลนะคะป้องกันการที่มันจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าป่วยแล้วมารักษามันยากค่ะมันนานมันใช้เงินเยอะเพราะนั้นคนที่ไม่อยากป่วยก็ต้องป้องกันไว้นะที่เขาบอกป้องกันดีกว่าแก้นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะพอเวลามันแย่แล้วมันแก้ไม่ทันมันเอาไม่อยู่มันก็ทำให้เราต้องใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นต้องเสียเวลานะไปโรงพยาบาลเข้าคิวรอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหานะสุขภาพน้ำว่านหางจระเข้ใครไม่ป่วยก็ทานได้นะคุณผู้ฟังน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยนะเป็นคือใครที่มีอาการนั่นถ้าป่วยแล้วนะถ้าไม่ป่วยก็กินป้องกันไงแต่ถ้าป่วยแล้วเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นอาการแน่นท้องอึดอัดนะถ่ายไม่สุดถ่ายเหมือนคนถ่ายไม่สุดหรือว่ามีหลายวันกว่าจะขับถ่ายได้เนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายตัวหรือว่าไม่สดชื่นตลอดทั้งวันถึงเวลาเริ่มดูแลระบบการขับถ่ายภายในของเราแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าในน้ำว่านหางจระเข้นะมีเนื้อว่านอยู่ 99.57% มีส่วนที่จะช่วยให้อุจจาระของเรานี่มันนุ่มขับถ่ายคล่องขึ้นนะช่วยลดความอึดอัดจากการขับถ่ายไม่สะดวกนะแถมยังมีการสนับสนุนการขับถ่ายให้แบบสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่วันถ่ายวันเว้นวันถ่ายวันเว้น2วันอันนั้นไม่ได้เลยนะคะคือเนื้อว่านเนี่ยมันบดละเอียดนะเป็นกลิ่นลิ้นจี่ดื่มง่ายแล้วก็สดชื่นสำหรับคนที่มีปัญหานะท้องผูกถ่ายยากอุจจาระแข็งนะจะมองข้ามนะเรื่องของระบบการขับถ่ายในชีวิตประจำวันของเรานะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยนะรู้สึกอึดอัดนะไม่ดีนะโดยเฉพาะส่วนของคนที่อาหารถ้าเวลาทานอาหารที่มีไขมันสูงมักจะใช้เวลาย่อยนานนะทำให้อาหารในกระเพาะเนี่ยมันนานขึ้นนั่นเองนานพออาหารอยู่ในกระเพาะนานขึ้นก็จะเกิดความแน่นนะความแน่นแล้วก็เพิ่มแรงผลักดันในกระเพาะอาหารนะจึงอาจจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาได้มากกว่าเดิมอีกเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากเรามีอาการที่ตามมาหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสบร้อนกลางอกแน่นท้องจุกนะลิ้นปี่ท้องอืดนะเลอบ่อยๆนะเลอเปรี้ยวหรือว่าขมนะมีกลิ่นมีรสขมเนี่ยอะไรพวกนี้นะหรือแม้กระทั่งปวดแสบกระเพาะอาหารหรือว่าคลื่นไส้น้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสนะคะที่มีความเข้มข้นของเนื้อว่าน 99.57% นะคะเนื้อว่านนี้บดละเอียดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ากลิ่นลิ้นจี่ดื่มง่ายเหมาะสำหรับคนที่มองหาเครื่องดื่มว่านหางจระ

0: ที่ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจก็จดเบอร์โทรดังไว้นะเรามีโปรโมชั่น2ขวด4ขวด6ขวดที่จะสั่งยกลังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะสำหรับเนื้อว่านหางจระเข้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกเวลามีคุณผู้ฟังถามเหมือนกันนะคะว่าเวลากินนี่ต้องผสมน้ำไหมไม่ต้องผสมน้ำนะคะมันเป็นเนื้อว่านแท้ๆเนื้อว่านทั้งหมดเลยนะเราไม่มีน้ำผสมที่เราเห็นเป็นน้ำเนี่ยเป็นเนื้อว่านทั้งหมดนะคะที่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องผสมค่ะมีความเข้มข้นนะสำหรับถ้าเกิดใครที่กินบำรุงนะคะกินวันละแก้วก่อนนอนก็ได้จะทำให้เราหลับง่ายขึ้นหรือบางคนอาจจะกินเช้าแก้วก่อนนอนแก้วก็ได้แต่ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพหนักแล้วมีโรคกระเพาะกรดไหลย้อนลำไส้อักเสบหรืออาการที่มันจุกเสียดแน่นท้องถ่ายไม่ออกหลายวันเนี่ยอาจจะต้องกินเช้า2แก้วก่อนนอน2แก้วนะหรือบางคนอาจจะกินกลางวันแก้วนึงก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูที่ว่าเราเป็นมากหรือเป็นน้อยนะคะพอเราได้น้ำว่านหางจระเข้ไปแล้วคุณผู้ฟังขวดไหนที่ยังไม่เปิดนะคะเอาไว้นอกว่านหางจระเข้เนี่ยไปใส่ในตู้เย็นคุณต้องเปิดฝาขวดก่อนไม่งั้นมันจะแน่นเอาเข้าไปไว้แล้วมันแน่นมันเปิดยากมากๆนะเพราะเขาก็เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้านั่นเองพอเปิดแล้วเนี่ยนะเราออกใส่ตู้เย็นไว้เปิดฝาเสร็จหมุนกลับนะคะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นเวลากินนะใครที่ไม่ชอบกินแบบเย็นๆนะคะก็เทใส่แก้วไว้ก่อนนะแล้วมีแก้วเล็กๆค่ะเป็นแก้วประมาณแก้วเป๊กนะคะเป็นแก้วเล็กๆเอาไว้ให้เราเทใส่นะคะเกือบๆเต็มแก้วละนะแก้วนึงประมาณ40ซีซีบางคนอาจจะกินสักเทไม่ต้องเต็ม30ซีซีก็ได้แล้วเพื่อให้เทแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งค่อยกินให้ความเย็นมันหายไปก่อนนะคะหรือว่ากินให้มันเย็นนิดเดียวนะหรือบางคนอาจจะไม่ชอบกินเย็นก็ตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดื่มนะก็นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีแผลนะคะมีแผลหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเราอาจจะใช้น้ำว่านที่เหลือในแก้วเป๊กเหล่านี้แหละแก้วเล็กๆนะคะทาบริเวณที่เป็นแผลได้นะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาก็จดเบอร์โทรดังไว้นะคะหลายคนจดไม่ทันแต่ก็ต้องกราบขออภัยบางทีก็ลืมตัวค่ะอาจจะพูดเร็วไปนะพูดเร็วเกินไปก็อาจจะทำให้จดไม่ทันเข้าใจค่ะบางคนบอกว่าโหกว่าจะจดได้นี่หลายวันกันเลยทีเดียวนะแต่ก็จะพยายามบอกบ่อยๆแล้วก็บอกนะให้เตรียมกับปากกากระดาษดินสอนะก็หรือว่าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดตามเบอร์ที่แดงบอกนะคะเช่นเราก็จะได้โทรออกแล้วก็เมมเบอร์ไว้นะคะแล้วก็โทรเข้ามาเอาค่ะนะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้ค่ะนะแต่อีกโรคหนึ่งที่คนเป็นกันเยอะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อต้องปิดวิทยุก่อนนะคะถึงจะคุยได้นะคะต้องปิดวิทยุก่อนค่ะถึงจะคุยได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเสียงมันจะสะท้อนต้องปิดวิทยุก่อนนะคะ
1: ขอบคุณคุณแดงด้วยนะ
0: ค ค่ะแดงกำลังพูดอยู่ค่ะ
1: คุยตอนไหนได
0: ้คุยตอนไหนได้ก็หลังสิบ
1: ไม่ได้หลังทุกอย่างจะขอปรึกษาอะไรหน่อย
0: ค่ะหลังสิบเอ็ดโมงครึ่งไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็สามารถคุยกับแดงได้นะคะ
1: อยากจะถามหมอว่ามันเป็นโรคอะไรนะท้องผูกกินยาก็ตายกินยาไม่กินก็ไม่ตาย
0: อ๋อเป็นมานานหรือยังคะ
1: เป็นนานแล้วเป็นมาหลายปีแล้วถึงมากินยาถ่ายเลยมาขำแก่ได้ประจำเลย
0: เป็น
1: กินถ่ายเมื่อวานนี่เมื่อคืนเนี่ยถ่ายเมื่อวานกินยาถ่ายแล้วไม่ถ่ายถ
0: ่
1: ายเมื่อคืนสองสามชั่วโมงเลย
0: ค่ะ
1: ถ่ายออกมาแล้วกินทั้งตัวอีกชุดก็ยังไม่ถ่ายเนี่ยยังไม่ถ่ายนอนอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: อยากจะปรึกษาว่าจะกินยังไงมันเล่นไม่ทราบมันจะซื้อยาแล้วมันกินแน่นตาแน่นกินแล้วหันตายไม่กินยาจะตาย
0: ค่ะถ้าไม่กินยาถ่ายยาระบายก็ไม่ถ่ายแล้วกินยาระบายมากี่ปีแล้วคะ
1: กินยาระบายอะไรมันก็ไม่ถ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ที่กินยาระบายมาค่ะที่กินยาระบายมาทั้งหมดได้กินมากี่นานกี่ปีแล้วคะ
1: กินยาอะไร
0: ยาระบายที่กินอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ทราบว่ากินมานานหรือยังคะกินมากี่ปีแล้วคะ
1: โอ้ยมาคิดมาอยู่นี่4-5 ปีแล้วกินประจำเลยเมื่อก่อนอยู่เมื่อเงินที่อยู่ที่นอนอยู่ที่สุพรรณเนาะเมื่อก่อนก็กินประจำแต่ว่าไม่ในทีนี่เว้นวันกินเว้นวันกินเว้นไม่ได้เว้นเราเสพจะใช้แข็งเลย
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันระบบของร่างกายมันเริ่มรวนนะคะจากการที่เรากินยาถ่ายยาระบายไปบล็อกไว้มันก็เลยทำเองถ้าไม่พึ่งยาถ่ายยาระบายนะคะ
1: ไม่กินยาถ่ายหรือไม่ถ่ายหรอก
0: ค่ะ
1: มันก็คุ้มใจมันจะหาแต่ยามากินที่แม่ถ้ากินไม่กินด้านแม่แม่อันถ่ายอันถ่ายแล้วอันถ่ายเอง
0: ค่ะ
1: ไม่มียาอะไรอยากจะปรึกษาหมอดูว่าจะทำยังไงเป็นเจอหมอดูไม่ทราบว่ากินยาว่าทางที่โอเคจะได้ไหมหรือจะกินได้ไหม
0: ต้องกิน
1: บ
0: ้านค่ะ
1: ซื้อลงแตงมันแพงด้วยยาก็แพงด้วย
0: ค่ะต้องกินว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะแล้วก็กินอาจจะต้องล้างตับด้วยนะเพราะตับเราเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะตับเรามีปัญหามันทำให้ท้องผูกท้องอืดท้องฟื้อนะถ่ายไม่ออกนอนไม่หลับ
1: ท้องไม่อืดแต่ว่าผูกอย่างเดียวท้องผูกอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ค่ะท้องผูกท้องอืดนี่แหละค่ะอันที่ทำให้เราถ่ายไม่ได้เนี่ยค่ะนะคะ
1: ไม่อืดท้องไม่อืด
0: ถ้าท้องไม่อืดต้องถ่ายเองได้ทุกวันค่ะโดยที่เราไม่ต้องกินยาถ่ายนะ
1: เมื่อไม่ถ่ายสิ
0: ค่ะก็ไม่กินยาถ่ายก็ไม่ถ่ายทั้งนั้นก็มีปัญหาเรื่องระบบท้องผูกท้องอืดท้องมันไม่ย่อยอาหารไม่ย่อย
1: เออวันสามวันถ้าไม่กินนะ3-4 วันจะประทานไม่ออกเลย
0: อ่าค่ะนั่นแหละค่ะ
1: ตายพอกินยาถ่ายไปท้องแข็ง
0: นั่นแหละค่ะ
1: ค
0: ือท้องอืดค่ะตอนนี้นะคะ
1: ต้องเคลียร์กันแหละต้องเคลียร์ก
0: ัน
1: ออก
0: ใช่ค่ะใช่นะ
1: คะกุ้งใจนอนอยู่ยังไม่รู้ทำยังไงกระตังก็มีจะซื้อกินนะตอนนี้เพราะก็เยี่ยวเยอะก็เยี่ยวคือวันหนึ่งสองวันไอ้วันหนึ่งบางทีก็5 อันบางทีก็3 อันไม่รู้ทำยังไง
0: ไม่ถือ
1: จะซื้อจะไม่มีตังค์จะซื้อเลยซื้อผ้าใหม่ไม่มีตังค์จะซื้อเลยไม่ได้ทำยังไงตอนนี้ไม่มีใครมาหาโทรหาทำไมก็ไม่ให้มาว่าจะมาหาก็เห็นมาเลยเอายาให้ก็ไม่มา
0: ใครคะ
1: อันทำไมที
0: ่
1: ตำบล
0: เนี่ยอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: อันทำไมตำบลเนี่ยอยู่นนทบุรีเนี่ยอยู่บางรักน้อยเนี่ย
0: บางรักน้อยค่ะ
1: เติมตังค์ตามเติมไม่มีตังค์จะเติมไหม
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี
1: ้ฮะ
0: อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี
1: ้อายุเลย
0: ค่ะคุณป้าอายุเท่าไหร่
1: 89ยังไม่เต็ม
0: อ่ะ89อยู่กับใครคะลูกหลานไหม
1: อยู่อาศัยก็อยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: อาศัยก็อยู่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะแต่ว่าเขาก็ให้กินแต่ว่ามันนั่งเดี๋ยวนี้ก็กินอยู่อย่างนั้นธรรมดาแล้วแ
0: หละค่ะ
1: วันก็มีกับข้าวกินเดี๋ยววันก็ไม่ได้กินเ
0: ลยแล้วลูกหลานไปไหนหมดคะเนี่ยลูกหลาน
1: ไม่มี
0: จ้ะไม่มีลูกหลานแล้วอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอคะเนี่ย
1: อยู่กับคนเดียวตลอด
0: ครอบครัวไ ไม่เป็นไรคุณป้า
1: พี่ก็เลิกกันไปแล้วไม่เขาไม่สนใจแล้ว
0: เดี๋ยวนางจัดรายการเสร็จแล้วนางโทรกลับนะคะคุณป้าชื่ออะไรนะพวกชื่อเล่นก็ได้
1: ป้าพรป้าพรจ้ะ
0: ป้าพรเนาะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนางโทรกลับทีหลังนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณป้าพรค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าปล่อยไว้นะคะก่อนที่มันจะเป็นโรคอื่นๆตามมามากมายนะคะระบบการเผาผลาญระบบการขับถ่ายมันจะมีปัญหาหนักขึ้นเอานะเพราะนั้นใครที่มีปัญหาก็จดเบอร์โทรดังไว้ค่ะแล้วโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะคะช่วงนี้มาพักกันสักครู่ค่ะ

0: ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่มีปัญหานะคะเรื่องของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกเลยที่พูดกันอยู่ส่วนใหญ่จะเกิดกับคนสูงวัยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคนสูงวัยบางทีท้องถ่ายไม่ออกบ้างท้องผูกนะตลอดเลยนะคะนี่ก็คือปัญหาหลักๆเพราะนั้นเราต้องหาแก้หาสาเหตุที่จะต้องแก้แล้วล่ะว่าเราจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพยังไงนะคะว่าการกินอาหารเนี่ยมันก็มีหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้นะช่วยในเรื่องของภูมิเพิ่มภูมินะแล้วก็คุมน้ำตาลไขมันนะเรื่องของอาการท้องผูกนี่นะคะนะเพราะว่าลำไส้มันเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะคะสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นพวกไบโอติกหรือหลายร้อยชนิดที่จะช่วยเรื่องของกำจัดเชื้อโรคต่างๆนะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะแม้กระทั่งเรื่องของโรคนะคะนะมีคนฟังก็ถามนะมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ของเจ๊จูเก๊กเพิ่งก็เมื่อวันก่อนนะเพิ่งจะโทรเข้ามาถามว่าโพไวพีไบโอติกเนี่ยนะคะคืออะไรอย่างเงี้ยนะสามารถได้สามารถถามมาได้นะเพราะนั้นเรื่องของใยอาหารนะคุณผู้ฟังเราจะกินใยอาหารอย่างเดียวก็ไม่พอนะต้องกินให้สมดุลครบ5หมู่นะเพราะสุขภาพเราจะแข็งแรงต้องกินให้สมดุลแล้วก็ใยอาหารก็เป็นเพียง1ในอาหาร5หมู่ที่เราต้องกินให้เพียงพอนะในแต่ละวันนะเช่นมีโปรตีนต้องกินเพื่อต้องกินเพียงพอในทุกๆวันเพื่อสร้างแล้วก็คงสภาพกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะสำคัญกับการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะในส่วนของการที่นะเพราะว่ามันสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวถ้าเกิดเรากินโปรตีนให้เพียงพอและยิ่งได้รับโปรตีนที่ดีมันก็สึกดูดซึมนะได้ดีเหมือนกันนะจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อได้ดีในจากการที่เราได้รับไขมันชนิดดีจากไขมันเขาเรียกว่าไขมันดีมันก็จะไปช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดเพราะตอนนี้ไขมันอุดตันในเลือดนะคะคุณผู้ฟังมันจะทำให้คนนี่เป็นโรคสโตรกกันเยอะเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอคนที่มีไขมันในเลือดสูงโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกสูงมากคนที่มีความดันสูงบ่อยๆโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองนี่สูงมากนะคะหรือแม้แต่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้นะก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายมันจะเริ่มค่อยๆแย่ลงทีละนิดคุณฟังจนวันนึงเนี่ยเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะหรือว่าเส้นเลือดเราเนี่ยอาจจะมีเลือดข้นเลือดหนืดเลือดเหนียวนะซึ่งทำให้เลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกนะคะเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็ฟุบลงนะคะแล้วบางคนอาจจะเป็นคาเทกเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราอย่างเงี้ยนะจากการที่เลือดเนี่ยมาไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะหัวหลอดหัวใจขาดเลือดก็มีนะสมองขาดเลือดแบบเฉียบพลันนะคะก็ทำให้แค่เกิน4นาทีค่ะคุณผู้ฟังไม่ถึงโรงพยาบาลก็จบละนะสมองขาดเลือดก็จะมีชีวิตอยู่ได้นะแต่จะอยู่แบบไม่นะอยู่แบบติดเตียงอ่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ต้องระวังนะคะมันทำยังไงให้สมองของเราเนี่ยมีเลือดไหลเวียนตลอดเวลานะเราก็เริ่มการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพตั้งแต่เรื่องอาหารการกินตั้งแต่การออกกำลังกายการพักผ่อนนะนอนหลับให้ได้วันละ6-8ชั่วโมงนะหรือ7-9ชั่วโมงก็ได้เพราะนั้นเท่านี้ในส่วนของการที่เราจะต้องเริ่มมาดูแลสุขภาพนะประจำวันของเรานี่แหละค่ะนะคะการที่จะทำให้บางคนนี่อาจจะมีปัญหานะหลายคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับนอนไม่หลับ นะนอนไม่หลับเพราะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับปวดหัวมึนหัวนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการวางมือถือไว้บนหัวเรานี่แหละนะมันทำให้คลื่นในมือถือมันไปรบกวนสมองของเราอาจจะทำให้เราสมองเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราไม่รู้หรอกพอเรานอนเราอาจจะบางคนอาจจะมองว่าตัวเองฝันบ่อยฝันมากหรือบางคนอาจจะนอนตื่นมาไม่มึนหัวเวียนหัวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สมองของเราเนี่ยได้รับเรื่องของการกระทบกระเทือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมองเรามึนนะสมองมึนนะสมองตื้อนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบำรุงสมองด้วยสาหร่ายแดงภูมิเซนทีนบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกด้วยคลอโรฟินานะคะก็ทานคู่กัน2 อย่างนี้แต่ถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบกรดไหลย้อนหรือถ่ายยากถ้าถ่ายยากแดงจะให้แนะนำให้เป็นน้ำว่านหางจระเข้ก่อนนะแต่ถ้าเป็นโรคกระเพาะด้วยเนี่ยมันจะต้องทานคู่กันกับคลอโรฟินานะคะโรคกระเพาะหรือแม้กระทั่งใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องเป็น AMC พาร์ทคู่กับคลอโรฟินาเพราะเบาหวานเนี่ยมีโอกาสที่หลายคนเป็นโลหิตจางไปพร้อมๆกันนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งนะเพราะการเป็นมะเร็งไม่ได้เป็นปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวนะคุณฟังมันสะสมมาเรื่อยๆนะเมื่อสุขภาพร่างกายของเราอวัยวะต่างๆที่มันย่ำแย่ตรงไหนมันก็เกิดเซลล์มะเร็งตรงนั้นได้เหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนอย่างเพื่อนแดงนี่เป็นเขาเรียกว่าโลหิตจางเนาะเป็นโลหิตจางแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเป็นไทรอยด์ด้วยนะคะเป็นทั้งไทรอยด์เป็นทั้งโลหิตจางมันก็พัฒนานะพัฒนาขึ้นมาเป็นไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์เป็นพิษต้องเป็นโลหิตจางด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขึ้นมาก้อนโตก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเวลาเขาใส่เสื้อผ้าเขาต้องใส่คอตั้งนะคะที่มันเป็นเสื้อแบบสมมุติถ้าเป็นเสื้อยืดก็ต้องมีคอตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็หรือบางทีอาจจะต้องใส่เสื้อที่มันปิดด้านข้างๆที่ตรงคอที่มันเป็นก้อนนะนั่นแหละค่ะพอมันใหญ่ขึ้นก็ต้องไปผ่าตัดออกนะคะไปผ่าตัดออกไปผ่ามะเร็งไทรอยเป็นไทรอยพอผ่าเสร็จนะก็นึกว่าดีขึ้นละนะคะแต่ว่าเป็นโลหิตจางเหมือนเดิมนะเนื่องจากว่าบางคนเขาชอบดื่มน้ำอัดลมเขาขาดน้ำอัดลมไม่ได้คุณหวังคือน้ำอัดลมเนี่ยกับมะเร็งไทรอยเนี่ยเป็นไทรอยด้วยเป็นโลหิตจางด้วยมันยิ่งไปเสริมกันมากขึ้นพอเขาผ่าไปก้อนนึงเขาก็จะเหลืออีกก้อนขึ้นมาใหม่อีกก้อนนึงมาพอเขาไปผ่าก้อนที่สองออกมาผ่าก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองออกมาต้องนอนโรงพยาบาลนานมากนะเนื่องจากว่าร่างกายเขาจะเป็นโลหิตจางได้แล้วนะมาเป็นไทรอยเป็นมะเร็งไทรอยก็คือเป็นหนักเข้าไปอีกนะเพราะเม็ดเลือดเขาโลหิตจางเม็ดเลือดมันแตกง่ายไงนะก็นี่แหละค่ะก็ทำให้สุขภาพเขาก็ย่ำแย่เป็นผู้ป่วยที่ต้องอยู่กับหมอตลอดชีวิตนะคะอยู่กับหมอตลอดชีวิตเดือนหนึ่งไปหาหมอหลายครั้งนะคะแต่ถ้าเราบางครั้งเนี่ยถึงขั้นต้องไปเอกชนบ้างบางครั้งก็ต้องไปโรงพยาบาลที่ตัวเองต้องดูแลคือเป็นโรงพยาบาลประจำนะที่เขาจะต้องดูแลระบบนะระบบเพราะว่าการที่เราเป็นโลหิตจางการที่เราเป็นมะเร็งการที่เรามีปัญหานะคะที่จะต้องกินยาตลอดชีวิตเขาเป็นภูมิแพ้เป็น SLE ด้วยต้องกินยาอกดภูมิตลอดชีวิตก็ยาพวกนี้แหละค่ะที่มันทำให้สุขภาพมันย่ำแย่ก็คือมันไปสัมพันธ์กับไตนะก็ทำให้เกิดเป็นโรคไตอีกนะคะคนกินยาเบาหวานไปนานๆค่ะสุดท้ายก็คือเป็นโรคไตคนกินยาความดันไปนานๆสุดท้ายเป็นโรคไตคนกินยาเกี่ยวกับภูมิแพ้ยากดภูมิไปนานๆก็มีภาวะเป็นโรคไตเพราะนั้นโรคไตเนี่ยถ้าไตไม่ทำงานนี่คือจบแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะดูแลสุขภาพของเรายังไงนะคะเพราะนั้นเวลาเพื่อนไปกับแดงเนี่ยแดงจะมองหน้าเขาทันทีเวลาที่เขาจะสั่งน้ำมะตูมนะเขาบอกเขาขอสั่งขวดเล็กได้ไหม แต่เขาจะกินนิดเดียวคือคนมันติดน้ำอัดลมอ่ะคุณผู้ฟังเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเราก็ได้แต่พูดเราก็ได้แต่บอกเราก็ได้แต่เตือนนะคะว่าโอเคคุณกินได้กินแค่นิดเดียวพอให้รู้ว่านี่คือน้ำอัดลมนะนิดเดียวนะคะบางทีอยากให้กินแก้วเป๊กอะเป๊กเดียวอะนะคะแต่เขาไม่สามารถที่กินแก้วเป๊กเดียวได้แล้วคนที่เป็นโรคไตเขาห้ามกินน้ำเย็นเขานี่น้ำอัดลมต้องใส่น้ำแข็งนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่หายเขาบอกไม่เป็นไรเขาก็ไปหาหมอเขามีเงินเนี่ยหาหมอได้นะแต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังเวลามันเป็นขึ้นมาหนักเป็นขึ้นมามากนะเพราะเป็นมากเป็นหนักเขาเนี่ยมันทรมานถึงขั้นต้องฟอกไตไงทรมานถึงขั้นต้องโอ้เวลาฟอกไตไม่ได้ฟอกแค่วันเดียวจบนะคุณผู้ฟังบางคนเป็นมากต้องฟอกจันทร์พุธศุกร์เลยนะบางคนก็อาทิตย์ละครั้งบางคนก็อาทิตย์ละสองครั้งอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากมานั่งฟอกไตนอนฟอกไตที่โรงพยาบาลทบฟอกทีก็4-5ชั่วโมงนะอยู่ในโรงพยาบาลนู่นแขนนี่โอ้โหเป็นแผลไปหมดเลยนะคะเวลาฟอกไตทั้งทีนะถ้าเกิดเรามีตังค์เราเปลี่ยนไตได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไตตรงไหนมาเข้ากับตัวสุขภาพเราได้เข้ากับตัวเราได้อีกมันก็เป็นปัญหาทุกเรื่องเลยนะเพราะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้มากค่ะคุณผู้ฟังการกินยามากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นปัญหาต่อไตเรามากเท่านั้นบางคนถึงขั้นเท้าเนี่ยบวมเลยนะคะเท้าบวมตัวบวมนะบางคนกินยามาตั้งแต่สมัยยังทำงานนะพอเวลาเกิดอาการปวดหัวหน่อยกินยาแก้ปวดปวดขาหน่อยกินยาแก้ปวดนะปวดกล้ามเนื้อไปซื้อยาแก้ปวดมากินอย่างเงี้ยนะคือยาแก้ปวดมันกินได้นะคะคุณผู้ฟังแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรากินบ่อยๆเราไปกินไปนานๆเนี่ยตับไตเราพังหมดนะคะคุณผู้ฟังต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในส่วนของคนที่อยากจะดูแลสุขภาพเดี๋ยวขอบอกตัวอีกแล้วบางคนอาจจะจดไม่ทันนะคะจดไม่ทันเดี๋ยวแดงบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะคะนี่สายเข้ามาสวัสดีค่ะ
1: ถาม หน่อยที่คุณแบงค์พูดแชร์ไหมคะ
0: เดี๋ยวนะคะต้องปิดวิทยุก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุยไม่ได้
1: ป
0: ิ
1: ด
0: คร
1: ับจะจ่า
0: ค่ะ
1: อยากถามก็ว่าจะสั่งอยากจะสั่งบ้านเมื่อไ
0: หร่ค่ะ
1: เนี่ยท้องผูกค่ะ
0: ท้องผูกกี่วันถ่ายครั้งคะ
1: ฮะ
0: กี่วันถ่ายครั้ง
1: เมื่อกี้ก็ฟังคนแก่ว่ากินฟูชุกฟังแล้วปีนชาติแต่ไม่ได้ท้อง
0: ค่ะ
1: ท้องไม่กินยาระบายที่ประชากินยาเป็นมาหามแขกไปก็ถ่ายแล้วค่ะ
0: ค่ะไม่อยากจะให้กินบ่อยๆนะพวกยาถ่ายยาระบายนะคะเพราะมันจะไปบล็อกที่ตับ
1: ฟังทุกวันนี้อยากจะสั่งว่า
0: ค่ะฟังอยู่แถวไหนคะ
1: อยู่ไซน้อยค่ะ
0: ไซน้อยนะคะเมื่อกี้อยู่ไซน้อยนี่ก็บางบัวทองมาไซน้อยแถวนนทบุรีเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อกี้อยู่ตรงไหนเมื่อกี้ก็ฟังอยู่
0: เมื่อกี้อยู่บางรักน้อยบางบัวทองไซน้อยฝั่งเดียวกันเลยนะคะ
1: จ้ะจะอยู่ไซน้อยมาทางเนี้ยเนี่ย
0: อ๋อค่ะถ้าต้องกิน
1: วัดใหญ่มาสองรูด
0: อ๋อท้องผูกของผูกก็กินยา
1: ท้องนานนะจ้ะท้องผูกนานเนี่ย
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นไตนิดหน่อยอยู่ขั้นสามเป
0: ็
1: น
0: มา
1: 20ป
0: ี
1: แล้ว
0: เป็นไตระยะสาม
1: ขั้นสาม
0: ค่ะ
1: อยู่20ปีแล้วเป็นมา20ปีแล้ว
0: ค่ะดีนะที่ดูแลสุขภาพเองได
1: ้แต่ไม่ค่อยไม่ทานอะไรจ้ะ
0: จ้ะ
1: ว่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: การเรียนหกเครื่องแล้วไม่เคยกินนั้นเลย
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่ดีค่ะอยากจะฟังทุกวันก็อยากจะสั่งวัน
0: ค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะ2ขวด4ขวด6ขวดหรือสั่งยกลังก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวแดงให้เดี๋ยวด้านชื่อคุณป้าอะไรคะ
1: ชื่อสุนันท์จินนวลจ้ะ
0: คุณ คุณป้าสุนันท์แล้วเดี๋ยวดังให้คุยกับเจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะในเรื่องของราคานะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะค่ะในส่วนของการที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะคนท้องผูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะต้องทานนะเพื่อนแดงเนี่ยมีน้องคนหนึ่งนะที่เขาน่ะกินยาคือกินมะขามแขกเนี่ยตลอดเลยคุณผู้ฟังถ้าเขาไม่กินเขาไม่ถ่ายอายุยังน้อยอยู่เลยนะนะอายุยังน้อยอยู่นะนะหลายคนเนี่ยที่คุณป้ากับทั้งหลายท่านเนี่ยนะรับอายุ80กว่า90นะเกือบ90ก็มีนะ60ไป60 70ไปแล้วก็มีแต่บางคนเนี่ยค่ะเป็นวัยรุ่นน่ะเป็นวัยวัยใกล้ๆเกษียณนะ50อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเริ่มเป็นแล้วค่ะเริ่มเป็นก็คือเริ่มเป็นเรื่องของอาการของผูกนะคะแต่น้องคนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโรคนะตอนแรกเขาไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไม่อยากอ้วนไม่อยากอ้วนอยากจะผอมตลอดเวลากินอะไรไปมันจะไปกินอะไรก็แล้วแต่เยอะๆขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ฟังพอกินเสร็จมันก็อืดนะบางทีไปกินบุฟเฟ่มาเนี่ยแล้วมันก็อืดเขาก็จะกินยาระบายกลางคืนแล้วตอนเช้ามันก็จะถ่ายนะคะแล้วเขาก็จะกินยาระบายแล้วเขาก็จะถ่ายอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่อ้วนหรอกค่ะแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าการที่ทำแบบนี้นะคะการที่ทำแบบนี้มันจะทำให้ระบบในร่างกายของเรามันรวนถ้าคุณต้องการแบบไม่อยากอ้วนคุณแค่งดอาหารเย็นนะคะเช้าคุณกินเต็มที่เลยเที่ยงคุณกินลดลงมาหน่อยเย็นคุณอาจจะกินผลไม้เล็กนิดนึงหรือว่าเย็นเนี่ยไม่กินก็ได้ถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงแต่น้องคนนี้ไม่นะเพราะเช้าถึงเย็นเนี่ยเขาทำงานนะเพราะตกตอนเย็นมาเขาจะต้องหิวเนี่ยนะก็ต้องไปกินแบบบุฟเฟ่บ้างต้องไปกินแบบอาหารตอนเย็นบ้างนะเพราะกินเสร็จมันก็จะเริ่มอืดเริ่มแน่นก็จะกินยาถ่ายกินยาระบายกินมะขามแขกกินมาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังถึงขั้นไปหาหมอก็บอกว่าหนูถ่ายไม่ค่อยได้แล้วก็ไปกินยากินมะขามแขกมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้น้องคนนี้เป็นโรคไตเพราะว่าร่างกายมันเริ่มรวนนะร่างกายเริ่มมีปัญหาในส่วนของการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังเราต้องดูแลเขานะไม่ใช่ทำลายเขาเสร็จแล้วก็จะมาให้มันกลับมาดีมันลำบากนะนะคุณกินมะขามแขกทุกวันนะกินทุกวันมาไหนไม่กินก็คือไม่ถ่ายน้องคนนี้ก็เหมือนกันน้องผู้หญิงคนนี้นะคะที่เขาอยู่บางใหญ่นะคะอยู่ที่แถวบางใหญ่เขาก็จะกินยาระบายนะคะกินยาระบายทุกคืนนะคะกินยาระบายทุกคืนแล้วเขาก็นะเป็นแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งตอนนี้ได้ต้องรักษาเกี่ยวกับไตอายุยังไม่50กว่าเองนะคะอายุแค่50กว่าเองนะสวัสดีค่ะ
2: แต่มีพัสดุไปส่ง198บาทคร
0: ับ ฮัลโหลนะคะก็ฉะนั้นในส่วนของการดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะก็สนใจก็โทรมาได้นะคะปรึกษาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้พูดคุยได้ปรึกษากันได้เรามีสินค้าครบวงจรน้ำมันหางจระเข้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้หลายๆท่านนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะปลอดโรคปลอดภัยแข็งแรงนะต้องทานด้วยนะให้ดูแลเรื่องของร่างกายของเราระบบภายในร่างกายของเรานะคะอย่าให้มันรวนเพราะบางคนเนี่ยจะมีระบบภายในอ่ะจะเริ่มรวนนะเริ่มรวนเริ่มมีปัญหา เนื่องจากว่าเราใช้เขาผิดประเภทเราใช้เขาผิดวิธีนะคุณกินกินกินกินกินอ่ะแล้วคุณก็แน่นท้องคุณก็ไปกินยาถ่ายไปกินยาระบายมันไม่ใช่ละนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างนี้แดงก็เป็นห่วงนะน้องคนนี้น้องผู้หญิงที่อยู่บางใหญ่เนี่ยนั่นก็เป็นห่วงเขาเพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการขับถ่ายเขารวนหมดแล้วนะคะรวนหมดแล้วต้องทุกวันเนี้ยนะคะพอเรากินยาถ่ายยาระบายมาบ่อยๆตอนนี้เขาเริ่มมีปัญหาคือเขาไปหาหมอต้องให้บางทีก็ต้องให้น้ำเกลือบางทีก็ต้องนอนโรงพยาบาลกินยาจนกระทั่งตอนนี้คือน้ำหนักตัวเขาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าอาหารการกินที่เขากินมันก็เริ่มรวนนะระบบภายในร่างกายก็เริ่มรวนบางทีเนี่ยอืดนะคะอืด มันก็พูดยากนะพูดลำบากนะเราเองเราก็ไม่อยากจะให้เขามีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไม่เชื่อเราก็ต้องปล่อยค่ะก็ได้ทำแค่เป็นห่วงอยู่ห่างๆนะคะนะก็ต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่เราคุณผู้ฟังนะแค่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่อยากกินอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอยากกินอะไรที่มันย่อยยากถ้าอายุมากขึ้นนะอายุมากขึ้นกินปลาค่ะคุณผู้ฟังนะคะอายุมากขึ้นให้กินปลาสวัสดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะคะสุขภาพดีเนี่ยมีใครที่มีปัญหาก็มาดูแลกันนะคะอยากให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพของเราสุขภาพของเราเนี่ยนะคะสุขภาพดีเราก็มีความสุขนะคะนอนหลับดีตื่นมาแล้วสดชื่นสดชื่นร่างกายสดชื่นแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะใส่ใจสุขภาพกันนะเพราะนั้นเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยค่ะไม่มีใครมาดูแลเราได้เราต้องเป็นหมอให้กับตัวเองนะรู้ว่ามันจะต้องดูแลตรงไหนบ้างเรารู้ละท้องอืดท้องผูกเราต้องทำยังไงคุณจะกินยาถ่ายยาระบายตลอดชีวิตมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะคุณต้องการที่คุณนอนไม่หลับมันจะสังเกตดูซิว่ามือถือคุณวางไว้ตรงไหนถ้าวางไว้ใกล้ศีรษะไว้ตรงหัวเตียงเนี่ยนะในคุณนอนไม่หลับตลอดทั้งชีวิตแหละนะหรือว่าคุณไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอนะหลับตื่นจากการป่วยไหมเป็นโรคหรือเปล่าเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานไหมเพราะเบาหวานมันทำให้เราต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะทั้งคืนนะหรือว่าเราเป็นโรคผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตไหมต่อมลูกหมากอักเสบไหมนะมันจะลามไปถึงต่อมมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่าเราก็ต้องมาเริ่มสังเกตตัวเองนะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าปล่อยไว้อย่านิ่งนอนใจนะคะคุณก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054วันนี้เวลาหมดเดนคอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนมีขนมหวานทุกอันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: ร่วมกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกบำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057167และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
1: ่สวัสดีครับมาแล้วครับยิงให้ตรงเป้ารายการที่มีคนแก่คนชราคนพิการและท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังมากเพราะว่าถึงเวลา 11:30 นท่านก็จะได้สดับการสนทนาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับข่าวสารบันเทิงแล้วก็ข่าวอะไรต่างๆที่มีประโยชน์สร้างความเข้าใจกับท่านผู้ฟังหลายๆเรื่องบางท่านไม่ค่อยรู้เรื่องความเป็นไปของการเมืองไม่ค่อยรู้เรื่องของบันเทิงดารานักแสดงเท่าไหร่ติดตามฟังกันไปฟังกันไปอันไหนดีอันไหนสนุกอันไหนมันเรื่องพระเรื่องเจ้าอะไรก็ฟังกันไปเรื่อยๆประเทืองปัญญาบ้างลบรอยความไม่ค่อยดีของศาสนาบ้างก็ว่ากันไปสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือบ้านเมืองของเราเวลานี้มันมีแต่ข่าวแล้วก็มันสดับลำบากฟังลำบากประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ต่อโยงใหญ่ลำบากเพราะว่าท่านผู้ฟังถ้าได้ฟังวิทยุได้ดูโทรทัศ ได้มีหนังสือพิมพ์เหมือนแต่ก่อนเราก็จะเห็นชัดเจนว่าสาเหตุตรงไหนเกิดตรงไหนทำไมถึงเกิดใครเป็นคนทำให้เกิดแล้วจะแก้ยังไงเรารู้แต่ทุกวันนี้เราไม่รู้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองมันถูกช่อฉนความชัดเจนถูกปิดบังความเที่ยงธรรมไม่มีบ้านเมืองกำลังระส่ำระสายทั้งอากาศเป็นพิษฝนตกหนักอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าชาวต่างชาติมันลุกเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันมากเกินกว่าเหตุซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนวันนี้มีข่าวใหญ่เยอะนะครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตศรัทธาต่างๆที่มันเกิดขึ้น

นั้นทำให้รัฐบาลอ่อนแอองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมต่างๆมันล้มเหลวข้าราชการนักการเมืองมันคดโกงมากต่างชาติกำลังเข้ามายึดครองประชาชนก็จะหมดไร้ที่พึ่งโดยเฉพาะจีนเอาทุกอย่างเข้ามาหมดจนกระทั่งอินโดนีเซียเขาคว้าปลามันไปแล้วโรงงานโตโยต้าซึ่งมีมานานพัดลมอะไรต่างๆเขาเอาไปที่เวียดนามหมดแล้วก็บอกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยแล้วเห็นไหมเขาทำมาตั้งนานเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยงอกงามงอกเงยใช้ดิบใช้ดีของจีนเนี่ยไม่ว่ารถไม่ว่าอาหารการกินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอปรีจังไรเกือบทั้งนั้นแต่มันก็เข้ามาเผยแพร่ค้าขายทำลายคุณงามความดีของเราซึ่งเราทำเข้ามาตั้งนานหมดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คนไทยจะต้องคิดทำอย่างไรเราถึงจะร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในเมื่อรัฐบาลอ่อนแอและมันหมาตัวไหนล่ะที่นำขยะอันตรายเข้ามาในบ้านเราเนี่ยหมาตัวไหนเอามาทิ้งฝังกบในบ้านเรานี่เยอะมากโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกระยองชลบุรีสระแก้วพวกเนี้ยหมาตัวไหนมันเอาขยะอันตรายมาทิ้งฝังกบในบ้านเราคนเจ็บคนป่วยคนตายกันมากมายก่ายกองทุกวันนี้เพราะโรคไปไข้เจ็บมันมาไม่บอกกล่าวล่วงหน้าคนไทยป่วยคนไทยเจ็บคนไทยตายคนไทยทรมานจนพิการเยอะแยะเพราะว่าสารพิษสารเคมีที่มันอยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละหมาตัวไหนมันสั่งให้นำเข้าเข้ามาแล้วมันอนุญาตให้เข้ามาได้ยังไงแล้วอีกจังหวัดอีกหลายจังหวัดที่มีคนต่างชาติเข้ามายึดเกาะมายึดจังหวัดภูเก็ตมายึดเกาะพังงานมายึดเกาะเต่ามายึดที่ปลายเชียงรายเกาะแม่ฮ่องสอนอะไรพวกนี้ข่าวใหญ่ทั้งนั้นครับแล้วก็เดือดร้อนประชาชนคนไทยทั้งนั้นครับแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้รับรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขกันยังไงก็อยู่ไปวันๆหนึ่งรอวันเจ็บรอวันตุยรอวันตายตุยไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละครับที่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการที่ผมจัดขึ้นมายิงให้ตรงเป้าเนี่ยโดยเฉพาะคนสูงวัยอย่างธรรมศักดิ์สุริยนต์อายุ80กว่าจะอยู่เฉยได้อย่างไรในเมื่อบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้โอ้ข่าวของป๋อนี่ก็ไม่ธรรมดาครับป๋อรัฐวุฒิสกิจใจโดนคนบ้านโดนคนนู่นคนนี่มีปัญหากลิ่นไม่ค่อยดีเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนต่างๆเนี่ยประมาณ300กว่าล้านมากมายเยอะไหมเป็นพระเอกเป็นดาราตอนนี้งานก็ไม่มีแล้วแล้วเมื่อข่าวอย่างเงี้ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับรถหรูปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียนมันมาจากไหนยาเสพติดเกี่ยวข้องไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านทั้งหลายต้องติดตามข่าวกันไว้ให้มันดีพระเอกดารานะครับมันจะมาจบตอนยังไงก็เราไม่รู้เยอะแยะมากมายช้าคิดแย้มนามก่อนป่วยเจ็บนะครับป่วยเจ็บโรคประจำตัวอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่น่าเห็นใจและน่าสงสารที่สุดก็คือว่าท่านอ๋องนายแพทย์จักรีวัชรวงศ์น่ะตอนนี้ก็ป่วยด้วยโรคร้ายนะครับรู้สึกจะยังรักษาอยู่ต่างประเทศแต่ว่าตัวท่านเองจบแพทย์จบหมอจบอะไรอย่างสูงอย่างเก่งแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหารักษาตัวเองได้ต้องให้คนอื่นเพื่อนฝูงหมอแพทย์ต่างๆมาดูแลร่างกายเพราะว่ามันเกิดสิ่งที่มันไม่น่าเป็นในสมองหลายชั้นแล้วก็ป่วยหนักมีอาการสั่นมีอาการป่วยอย่างรักษายากก็ตอนนี้ก็อยากจะกลับมารักษาในประเทศไทยไม่รู้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะทำให้ท่านอ๋องนะครับก็หนึ่งในทายาทของเบื้องสูงของบ้านเราก็เป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องน่าเห็นใจเพราะว่าป่วยเจ็บอยู่เมืองนอกเงินก็จะหมดจะล่อยล้อไปทุกวันโรคมันก็ไม่หายพอไปอยู่ต่างประเทศมันก็เหมือนอยู่ประเทศไทยดังนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าท่านจะได้มีโอกาสได้กลับเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยหรือไม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับฝนตกตลอดเห็นไหมครับน้ำท่วมฟ้าร้องฟ้าใส
ตกมาตกไปตรงนั้นเสียตรงนี้ท่วมตรงนี้มีปัญหาสารพัดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมามากมายเศรษฐกิจตกต่ำนักการเมืองพยองนะครับจะทำนั่นจะทำนี่กู้อย่างเดียวสร้างหนี้สร้างสินให้ประเทศไทยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านแล้วพอเขาไปแล้วคนใหม่เข้ามาจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแต่เหตุที่มันเกิดมันพอกมาตั้งแต่รัฐบาลไหนท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเหลือเชื่อจริงว่าบ้านเราเนี่ยจะโดนฝรั่งจะโดนจีนจะโดนชนชาติอื่นขมือประเทศเสียแล้วถ้าเรายังอยู่กันอย่างนี้เรายังทะเลาะกันอย่างนี้แย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้ขัดแย้งกันอย่างนี้ความเป็นธรรมไม่มีความยุติธรรมไม่มีเดี๋ยวก็โดนปลดเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นอัยการศาลอะไรต่างๆเนี่ยถูกปลดถูกถอดอะไรต่างๆมากมายซึ่งเอาไม่อยู่แล้วครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็หมดศาสนาก็บวมหมองหมดทำยังไงกันดีพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายดูแลตัวเองกันนะครับผมเองก็ในฐานะที่ประชาชนคนไทยเลือดไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นดารานักแสดงตัวประกอบกระจกกระจกไม่สามารถที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้เยอะเพื่อจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราจากประสบการณ์ที่เราอยู่ในวงการบันเทิงมา 5-60 ปีอายุตอนนี้80กว่าแล้วเมื่อวันซืนก็ล้มลงไปก็เกือบแย่นะครับดีว่าก้นมันก็ไปกระแทกพื้นรองรับเอาไว้ก็คนอื่นเขาเส้นสมองแตกติดเตียงป่วยเจ็บกันเยอะแยะมากมายก็มีคนใกล้ตัวเป็นห่วงลูกสาวเป็นห่วงบ้างอะไรโทรมาถามกันมากมายไก่กองแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็แต่ก็ปวดเมื่อยทั้งตัวเหมือนกันครับเพราะว่าฝนมันตกมันลื่นไอ้เราก็มาเช็ดน้ำเช็ดอะไรตัวนั้นลื่นถลายลงไปก้นจำเบ้าไปกับพื้นก็แทบแย่เหมือนกันตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการปวดเมื่อยก็ใช้ว่านดังๆที่เราทำอยู่นี่แหละนะถูทาไปทั้งขาทั้งก้นที่อะไรต่างๆก็ค่อยยังชั่วขึ้นเยอะก็ไม่ต้องไปหาหมอครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าก็อยากกราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าป่วยเจ็บท่านอย่าดูดายอย่าถูกจิตจู้จี้ป่วยเจ็บท่านต้องเข้าใจครับน้องสะใภ้ของอดีตภรรยาผมนั่นน่ะล้มลงไปนิดเดียวกระดูกแตกตอนนี้เกือบทุพพลภาพไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเขาเรียกค่าทำ300,000เห็นไหมครับล้มลงไปเหมือนกันล้มลงไปเหมือนกันครับกระดูกแตกนี่แหละครับฉะนั้นท่านที่เป็นคนเข้าสู่วัยชราอย่าล้มอย่าเดินไปในที่เปียกแฉะหรือว่าจะเตะขาตัวเองนะนี่น้องสะพายนี่สะดุดขาตัวเองล้มมันไม่เป็นท่าเลยอย่างผมนี่ล้มแล้วมันมีที่ไปที่มาเพราะว่าพื้นมันเป็นหินอ่อนเราก็เหยียบเข้าไปก็พอดีตูดมันลงก่อนก้นมันลงก่อนก็เลยปลอดภัยไปครับท่านผู้ฟังครับก็ทุกวันนี้ก็พยายามประคองตัวเองนะให้มันผ่านแต่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งมันรอไม่ได้เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันรอไม่ได้แล้วเงินก็ไม่มีบางคนลำบากคนพิการเยอะมากคนแก่คนเฒ่าตามองไม่เห็นเงินไม่มีรักษาขอเงินคนแก่ของรัฐบาลไปสักคนละพันคนละ3,000มันก็ไม่ให้แต่มันกู้เงินมาละเลงเล่นนะนักการเมืองพกปืนได้20กระบอก10กระบอก5กระบอกแต่ว่าโจรปล้นทองมันบอกมีปัญหาไอ้นู่นไอ้นี่จะไม่ให้คนพกปืนโจรก็เลยมีปืนกันเยอะแยะก่อนเนี่ยแล้วเราจะอยู่กันยังไงครับในเมื่อบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับมีคนดีก็มีคนอับปีในบ้านเมืองของเราเช่นเดียวกันเราไม่ช่วยกันไม่ได้ครับเป็นหูเป็นตานะครับท่านผู้ฟังครับเห็นบ้านสูงๆพวกชาวต่างชาติมันมาปลูกแถวๆอมตะนครแถวๆชลบุรีหรือว่าจะเป็นบางบ่อบางพลีบางประกงอะไรต่างๆท่านต้องดูแลกันบ้างนะครับมีโทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายเอาไว้บ้างครับรถมันวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยมันตึกสูงๆเรามองไม่เห็นเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของจีนมันก็จะเอาแต่คนจีนทั้งนั้นแล้วก็มีแต่พม่าแล้วก็จะมีแต่คนจีนเข้ามาในโรงงานต่างๆไม่มีคนไทยเลยพอเขากลัวว่าความลับจะแตกเดี๋ยวนี้มันไปนู่นแล้วครับโรจนะเหนืออยุธยาก็เริ่มมาแล้วครับไปทั่วแล้วเมืองเก่าของเราจะเดือดเป็นร้อนแต่บอกให้อยุธยานี่ตอนนี้มีแต่เรื่องเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องพระเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆเมืองเก่าของเรานี่นะครับเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มากมายไปด้วยสิ่งที่มันเกิดมาโดยเฉพาะเรื่องศาสนานี่เยอะมาก
เห็นไหมครับ

ยังมีโอกาสไอ้อย่างผมอายุมากแล้วนะมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ค่อยจะได้สนใจกับมันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วกินยาสมุนไพรอย่างเดียวไม่ต้องกินยาไปหาหมอไม่ต้องนัดหมอนัดตัวเองตลอดว่าวันนี้เราเป็นอะไรอายุเท่าไหร่เราจะทำยังไงกับตัวเราได้บ้างวันนี้ก็มีเพื่อนเก่านะครับไม่ใช่เพื่อนนะครับแฟนคลับก็แล้วกันเนาะแฟนคลับคุณปรีชาหมื่นลบเนี่ยอยู่แถวบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสงสาครนะอันนี้ก็วันนี้สั่งยาต่อมลูกหมากฉี่มากไปหน่อย นี่หายไปนานหายไป 3-4 ปีเคยกินยามาแล้วแล้วก็หายไปเพราะว่าร่างกายปกติดีแล้วแต่ตอนนี้เกิดมาเฉยๆอยู่เฉยๆก็เกิดฉี่มากเยี่ยวมากเอาไม่อยู่วันหนึ่งลุกขึ้นหลายเที่ยวหลายหนก็เลยมาโทรศัพท์มาภรรยาก็ดูแลกันอย่างดีนะครับขอบคุณภรรยาด้วยนะคุณปีชาหมื่นลบอายุ70กว่าปีเป็นแฟนคลับของรายการนี้มาเคยกินยามาแล้วหลายครั้งนะครับก็ให้กำลังใจผมแล้วก็ดูแลตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ส่งไปให้แล้วเลือกหลายหลายหลังหลายหลายอย่างหลายหลายคนนะครับใครที่ยังไม่ได้รับอะไรต่างร่างกายมันไม่ใช่เหล็กไหลมันถึงเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยเราก็จะลำบากต่อไปนี่เดี๋ยวผมจะพยายามที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับการดำเนินรายการของผมด้วยผมจะไปสัมภาษณ์ผมจะไปคุยแล้วก็เอาประสบการณ์ของแต่ละท่านที่มีความรู้สึกต่อสังคมตอนนี้อย่างไรกับความเป็นอยู่เศรษฐกิจเป็นนี้เป็นอย่างไรและท่านทำอะไรอยู่เจ็บปวดยังไงรักษายังไงกินยาเคมีหรือกินยาสมุนไพรอย่างไรให้ท่านได้มีโอกาสได้แสดงออกเหมือนอย่างที่ผมกำลังพูดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มทำตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็ให้ท่านนะครับมาร่วมกันให้ท่านได้มีส่วนเพราะว่าเราไปอาศัยสื่อเราไปอาศัยฟังฟาร์มข้าวเดียวเราไปอาศัยนักการเมืองเราไปอาศัยรัฐบาลเนี่ยคงไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเราบ้านเมืองเราล่มสลายแน่เหมือนอยุธยาแตกไม่มีผิดโดนพม่าเอาไปกินขิดยุคพระเจ้าตากก็โดนฆ่าเห็นไหมครับบ้านเมืองวินาศสันตโลฉะนั้นคนดีๆเนี่ยบางครั้งก็ถูกเขาป้ายสีเยอะมากเหมือนกันท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความยากความจนเนี่ยมันน่ากลัวเจ็บขึ้นมาแล้วไม่มียารักษาอย่าไปดื้อป่วยขึ้นมาเดินไม่ได้ติดเตียงมันทุกข์มันทรมานโดยเฉพาะตอนที่เราจนฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าก็จะต้องมากระแทะมาเตือนมาหยิกมาให้ท่านให้ได้รู้บ้างว่าสังคมทุกวันนี้มันไม่ปลอดภัยโรคโควิดกำลังมานะครับตัวเก่านี่เริ่มมาแล้วหลายจังหวัดนะทั้งกรุงเทพทั้งชลบุรีทั้งนนทบุรีทั้งระยอง 5-6-7 จังหวัดเนี่ยมาแล้วนะครับผมบอกให้อยุธยานี่ก็เยอะนะครับมา 5-6 จังหวัดเนี่ยติดกับกรุงเทพทั้งนั้นแหละปทุมธานีเห็นไหมครับโอ้ตำรวจกับตำรวจจับตำรวจโอ้โหเหลือเชื่อมันไปกันใหญ่แล้วครับบ้านเมืองนี้นะแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นทำลายลูกศิษย์ทำลายหมอทำลายแพทย์มันไปกันใหญ่ไม่รู้จะไปทางไหนงั้นใครป่วยเป็นอะไรก็ยังไม่ถึงทางตันก็ขอให้รายการยิงให้ตรงเป้าเป็นที่ปรึกษาของท่านในบางก็โทรศัพท์มาที่หมายเลขนี้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับผมจะไปพบกันกับท่านจังหวัดสมุทรปราการนะเคยไปบ่อยแต่ก่อนเนี้ยหลังๆนี่ก็ห่างเหินไปแต่ว่าก็มีคนเยอะมากแถวพระประแดงก็ดีอำเภอเมืองสมุทรปราการก็ดีก็มีตอนนี้ก็มีคนไข้เยอะอยู่แต่ว่าวันอาทิตย์นี้นะครับท่านคอยฟังว่าหรือวันเสาร์ยังไงนะครับผมจะไปพบกับท่านอย่างพี่เล็กเนี่ยเคยตามไปซื้อกาแฟถึงชลบุรีเนี่ยแต่หลายครั้งหลายหนนั่งรถไปนั่งรถมาซื้อกาแฟมาทีละ 4,000 หน้า 1,000 เอามาถวายพระเอามาแจกพระบ้างก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้หรือเสาร์นี้พี่ไม่ต้องไม่ต้องตามไปชลบุรีนะแวะไปที่อะไรเขาเรียกสกายวอล์กติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งนู้นเป็นพระประแดงฝั่งนี้ก็เป็นสมุทรปราการนะครับก็ไปตั้งแต่เช้าหรือยังไงเดี๋ยวก็ท่านก็ติดตามผมไปอีกทีเพราะว่าผมมีข้าวอร่อยๆไปแจกวันนี้ก็ไปหลายที่เมื่อวานนี้ก็เอาไปแจก

แม่ยุพลบุญเตี้ยนะครับอันนี้ก็อายุมากแล้วนะครับอยู่คนเดียวลูกหลานปล่อยสไตล์ไปเลยกินยาสมุนไพรของรายการยิงให้ตรงเป้ามา10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็ยังสดใสไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็คุณพี่ถนอมนันทนาคารก็อยู่แถวๆท่าแล้งกับบางเขนนะครับไปหากันถึงบ้านคราวที่แล้วก็ให้ฝากมาลูกเบลอเวลาก็ซื้อยาไปเยอะนะครับแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นทีละหน่อยเพราะท่านก็มองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดอายุมากแล้วอดีตไปสนีเก่านึกถึงตลอดเวลาพี่ประจวบพรอมๆอยู่จังหวัดแถวบางคาฉะเชิงเทราเยอะมากครับฉะเชิงเทราหลายท่านนะครับแล้วก็พี่สละเจริญผลอยู่ปราจีนบุรีหรืออยู่ฉะเชิงเทราเนี่ยเนาะแล้วก็นี่ก็คือคนเหล่านี้เนี่ยกินสมุนไพรแล้วก็ไม่ยอมกินยาหลวงหรอกครับแต่ผมก็จะนำชื่อของท่านขออนุญาตท่านให้ได้มาคุยบ้างไม่งั้นการโฆษณาต่างๆที่มันวิทยุกันไปไม่ถึงท่านก็จะไม่รู้ความเคลื่อนไหวว่าผมมีสมุนไพรอะไรบ้างรักษาโรคไหนได้บ้างเพราะบางคนลูกเต้าไม่ให้กินสมุนไพรแล้วลูกเต้าบางคนลูกหลานก็อวดดีพูดจาไม่เพราะมีปัญหาเยอะเนี่ยห้ามพ่อแม่ไม่ให้กินสมุนไพรแต่เงินก็ไม่ให้ให้ไปกินแต่ยาเคมีก็เยอะฉะนั้นจะบอกลูกจะเป็นอะไรก็ต้องบางคนเกรงใจลูกต้องขออนุญาตลูกไม่รู้ว่าชาติก่อนมันเป็นพ่อเป็นแม่เราหรือเปล่าก็กราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าไปฟังลูกฟังหลานมากทุกวันนี้ข้าวเราไม่มีอย่างเลี้ยงลูกมาพึ่งมันไม่ได้อย่าให้มันมาเป็นเจ้าของชีวิตเราเจ้าของชีวิตเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพระเป็นบุญมีสติสตังอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นฉะนั้นก็กราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเป็นตัวของตัวเองบางคนลูกไปหมดแล้วแม่ไปหมดแล้วไปอยู่ที่อื่นไปมีผัวไปมีเมียทิ้งให้พ่อให้แม่อยู่คนเดียวบางคนพ่อก็ไม่มีเมียตายแล้วบางคนแม่ก็ไม่มีผัวไม่มีผัวตายแล้วอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเยอะมากโทรมาหาผมวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบคนอยู่คนเดียวเงินไม่มีตังค์ไม่มีจะให้ผมช่วยยังไงผมไม่ใช่นายกอนุทินนี่แต่ผมเป็นนะเห็นไหมก็ว่ากันไปเอามาเปรียบเทียบเฉยๆครับคนมีโอกาสคนมีศักยภาพเขามีอำนาจเขาก็ไม่ทำแล้วไอ้คนเก่งตะปากก็เยอะนะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยตอนนี้มันหวังพึ่งอะไรไม่ได้มีแต่โกงกินบ้านเมืองทำให้ประชาชนเดือดร้อนสารพัดเรื่องสารพัดอย่างข้าวของแพงค่าแรงถูกแล้วยังนำให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในบ้านเราอีกเยอะแยะมากมายบางคนมีบัตรประชาชนบางคนมาสวมสิทธิ์แล้วก็ไอ้อบต.สจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรต่างทุกอย่างพวกนี้ทำอปรีจังไรกันแทบทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลโกงไม่พอยังดึงคนอื่นมาโกงอีกเอาคนจีนเข้ามาเห็นไหม30ปีจับมันไม่ได้เพิ่งมันจะมาจับได้เนี่ยมันอยู่จนมันมีเมียเป็นคนไทยมันมีเมียเป็นกะเหรี่ยงมีเมียเป็นคนไทยใหญ่อะไรต่างๆแล้วมันก็ปลอมแปลงอะไรต่างๆมาขอบคุณคุณแม่ทองเหลืองครับคุณแม่ทองเหลืองอันนี้ก็ผมเคยไปหาถึงแก่งกระจานนู่นนะเข้าไปในหมู่บ้านบางกรอยดูเลยผมไปอ่ะที่ดูดิขับรถผ่าดงไปเพราะว่าแกฟังรายการผมตลอดนี่เป็นกะเหรี่ยงนะครับเป็นกะเหรี่ยงคุณแม่ทองเหลืองนะครับตอนนี้ก็อายุ90กว่าแล้วมั้งผมไปมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ววันก่อนโทรมาหาคิดถึงแล้วก็บอกว่าอยากจะทำย่ามกะเหรี่ยงให้หน่อย ส่งมาเรียบร้อยแล้วสวยเลยครับย่ามเอาไว้ใส่อะไรขอบพระคุณมากอุตส่าห์ให้หลานแล้วก็ลูกหลานไลน์มาแต่เดี๋ยวนี้กะเหรี่ยงก็ไม่ธรรมดานะกะเหรี่ยงกะหลางเนี่ยนะไม่ธรรมดาที่ทุเรียนเยอะบอกที่ทุเรียนเยอะอยากจะให้ผมไปนะว่าที่บ้านปลูกทุเรียนเยอะแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้พวกกะเหรี่ยงเขาก็อยู่ติดแม่น้ำติดอะไรต่างๆติดเขาติดอะไรพวกนี้อากาศดีแล้วก็ทุเรียนต่างๆก็ยังไม่มีสารเคมีไม่ถูกจีนมาล่มสลายเหมือนที่จันทบุรีฉะนั้นใครที่ไปซื้อทุเรียนทางใต้หรืออะไรแบบเนื้อพวกนี้นะครับก็จะได้กินทุเรียนดีๆปีนี้ผมกินทุเรียนมากที่สุดในชีวิตก็สมใจที่เกิดมาแล้วเล็กๆไม่ได้กินได้แต่มองเหมือนหมาเห็นเครื่องบินเพราะความยากจนของพ่อของแม่ของเราด้วยดิ้นรนมาลำบากมาตอนนี้เรามีแล้วมีบุญมีวาสนาสำเร็จตอนอายุมากทำอะไรก็ดีเจริญงอกงามทุกเรื่องแล้วก็ทำให้คนอื่นดีด้วยถูกโกงไปเยอะถูกอะไรไปเยอะนะถูกปล้นไปเยอะทั้งเงินในกระเป๋าเราแล้วก็เงินจากเราเก็บไว้อะไรต่างๆก็ช่างมันเถอะมันก็เป็นของที่หาได้ใหม่ผมก็ปลงได้ปลงตกตั้งสติได้หาใหม่นี่แหละครับสมุนไพรที่ผมมีนี่แหละครับมันช่วยทำให้ผมมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความรัดกุมแล้วก็อ
ได้ช่วยคนที่เขาลำบากด้วยคนยากคนจนคนแก่คนชราอะไรต่างๆผมก็ช่วยได้เท่าที่ผมไหวแต่ถ้าผมไม่ไหวผมก็จะบอกกันตรงๆว่ามันไม่ไหวนะยา 2,000 3,000 จะซื้อ500จะซื้อเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันไม่ไหวจริงๆให้ฟรีก็คือให้ไปบางคนก็กวนใจผมเยอะให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกไม่รู้จะเกรงใจนะครับก็มีบ้างครับบางคนมาขอยืมเงินก็มีลูกค้าเนี่ยแถวๆวัดห้วยบางคนนั่นนะครับมาซื้อยาซื้อไปยืมมาลำบากไม่มีตังค์ขอยืมเงินไปหมื่นหนึ่งว่าเดือนเดียวให้นี่จะ3ปีแล้วยังมันก็ไม่ให้นะครับก็ไม่อยากจะเอาชื่อนามสกุลเข้ามาอยู่ติดกับวัดห้วยมงคลแถวปราณบุรีนี่แหละแถวหัวหินชะอำนี่แหละเนี่ยดูที่มาซื้อยาเราก็ไว้ใจมาซื้อเดินมาซื้อวิ่งมาซื้อขี่มอเตอร์ไซค์มาเราก็ให้ไปว่าไว้ใจกันก็ยืมตังค์ก่อนเอาไปหมื่นหนึ่งทุกวันนี้ยังไม่จ่ายไม่เป็นไรครับแต่ผมนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเฉยๆแล้วมันไปเอ่ยชื่อเขาหรอกไม่เป็นไรเขาก็รู้ดูตัวดีว่าเขาโกงเราไปเรื่องคุณจัญญามณีรัตน์มณีรัตน์จัญญานี่แหละเจ้าของวังมนัสรีสอร์ทนี่แหละโกงผมไปหลายหมื่นเยอะอันนี้ก็ไม่มีเงินค่าไฟไม่มีเขาจะมาตัดไฟค่าน้ำค่าน้ำตอนนี้ปิดไปหมดแล้วครับผมเคยไปกินข้าวเคยไปพักไปผ่อนแล้วก็เพื่อนรุ่นน้องเป็นนักการพนันรู้จักกันยายนี่ก็ไปได้ผัวเด็กวัยรุ่นมันหลอกหมดเนื้อหมดตัวที่ดินเป็น10ล้าน20ล้านขายหมดแล้วเกลี้ยงเลยวังสวนวังมนัสครัววังมนัสตรงคลองโคนตอนนี้ก็ปิดนะครับถูกยึดถูกอะไรยึดไปหมดแล้วดูที่คนมีตังค์แท้ๆ30กว่าล้านเกลี้ยงเลยลูกเต้าห้ามไม่เชื่อมีผัวเด็กอีสานมันมาหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็หายไปหมดแล้วเงินผมก็ไม่ได้คืนนี่เล่าสู่คนฟังครับอันนี้ก็ว่ากันไปประสบการณ์ผมมีเยอะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับยังไงก็ตามก็แล้วแต่ยังไงผมก็ยังชื่อไอ้ธรรมคนเดิมธรรมศักดิ์สุริยนต์คนเดิมนะครับแล้วก็มันมีแฟซผมเปิดมาใหม่อันนึงชื่อสถิตธรรมยุติธรรมสถิตธรรมนะครับอีกเครื่องนึงใช้2เครื่องเพราะว่าเราเล่นแฟซเล่นอะไรไม่ค่อยคล่องไม่ใช่คนในโลกโซเชียลผิดบ้างถูกบ้างกดผิดกดถูกกลัวมากคือสแกมเมอร์พลาดทั้งเข้าไปเงินเราหายนะครับเงินอยู่ดีๆหายได้ดังนั้นท่านอย่าไปฟังใครทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะครับคนมันหากินแบบไม่กลัวบาปกลัวกรรมคนไทยก็มีคนจีนก็มีคนต่างชาติก็มีเยอะไปหมดอ่ะมันเข้ามาในมันขอลงรูปเอารูปมาที่ที่เอามาโชว์หาผัวหาเมียกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้รูปจริงทั้งนั้นแหละรูป AI รูปแต่งขึ้นทั้งนั้นของผมนี่ผมลงรูปไหนก็คือรูปนั้นถ่ายเองใช้กล้องโทรศัพท์นี่แหละจะโฆษณาอะไรตลาดผมทำเองแล้วก็ผมก็ให้คนอื่นช่วยแต่งบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับใช้ของจริงทั้งนั้นนะครับไม่มีมาหลอกประชาชนไม่เอาเราไม่ช้าก็ตายแล้วอยู่อีกไม่นานเท่าไหร่เราก็ตายแล้วนะครับฉะนั้นไอ้ความดีนะมันคงทนความจนอาจจะหมดไปแล้วพอตอนนี้เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าสินค้าขายได้ทุกวันกาแฟขายดีมากเดี๋ยวกาแฟก็ตัวใหม่นี่รอแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวได้กินแล้วครับกาแฟบารากินอกกับข้าวหอมมะลิแล้วก็เรามีสวนของเราเองไม่ใช่ของผมนะครับของคนอื่นเขามาจากร้อยเอ็ดตอนนี้ข้าวนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องข้าวนี่น่าสนใจมากถ้าใครอยากมีชีวิตยืนยาวไม่ต้องไปกินข้าวปลอมนะครับท่านลองอยากลองเอาถ้าอยากได้อยากลองแล้วก็ผมจะให้แจกฟรีครับนะแต่ที่มันหนักก็คือครึ่งกิโลนี่ก็โอ้โหค่าส่งเป็นร้อยแล้วทีนี้จะทำยังไงเวลาผมไปผมให้ฟรีเลยไม่ต้องขายแต่ผมซื้อมา45บาทตอนนี้ก็กินแล้วชื่นใจกินแล้วมีความอบอุ่นมันอร่อยนะครับมันผสมอะไรก็ได้ข้าวอะไรก็ได้หมดฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเห็นข้าวปลอมไม่อยากกินมะม่วงมันเขาเรียกบางอย่างมันปลอมปูอัดมันปลอมข้าวสารเดี๋ยวนี้ก็มีปลอมนะครับปูอัดปลอมหมูเห็ดเป็ดไก่มีปลอมดังนั้นท่านต้องระวังมากเรื่องอาหารการกินมะม่วงหิมพานต์เนี่ยโอ้โหตอนนี้นะครับกิโลนึงเป็นพันตอนนี้มันเอาเนื้อปลาเน่าๆหรือเนื้อสัตว์เละๆมาผสมผสานปั่นไปปั่นมามันก็ทำเป็นปูอัดขายงั้นใครจะกินของที่มันอยู่พวกนี้ท่านต้องระวังมากๆนะครับเช่นหมูจุ่มหมูกระทะอะไรต่างๆที่ชอบไปกินหมูปูอัดต่างๆเนี่ยอันตรายข้าวสารก็ปลอม
ไข่ก็ปลอมมาจากจีนทั้งนั้นอัปรีจังไรครับไข่ก็ปลอมดังนั้นผมก็เลยจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านไม่ระวังชีวิตท่านก็จะป่วยจะเจ็บเพราะว่าทุกวันนี้อาหารการกินเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นมีโอกาสก็หุงข้าวกินเองนะครับไปเอาข้าวจากคนอีสานบ้างหรือคนที่เขามีเรามีญาติเป็นคนทางโน้นก็ให้เขาเอามาให้เรามาฝากเราอย่าไปซื้อกินเองครับโดยเฉพาะไม่ใช่ในห้างไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อร้านโชว์หวยแบบถูกๆนะท่านอย่าไปซื้อน้ำปงน้ำปลามันเอาน้ำทะเลมาทำนะครับแม้กระทั่งน้ำผึ้งต้องระวังให้มากนะครับคุยไปคุยมาเราต่อราคาแม่ค้าดันเปิดเผยตัวเองว่าขอลดหน่อยไม่ได้แล้วขวดนึง300ขอลดสักหน่อยไม่ได้โอ้ลดไม่ได้หรอกค่ะน้ำตาลมันแพงแม่ค้าแม่ค้าก็เลยลงพูดความจริงขึ้นมาว่าเอาน้ำตาลมาทำแท้ๆเดี๋ยวนี้มันหลอกกันหมดคนแก่คนชราก็บางครั้งก็หากินแบบนี้แม่ค้าฉันไว้วางใจกันไม่ได้ฉันท่านผู้ฟังที่เคารพครับอยู่กันยังไงให้ปลอดภัยอยู่กันยังไงให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยหรือป่วยเจ็บแล้วรู้สึกกินยาสมุนไพรรายการยิงให้ตรงเป้าเนี่ยครับเป็นเบาหวานความดันไขมันผมบอกแล้วว่า3เดือน6เดือนมันตอบโจทย์ท่านเชื่อเถอะครับนะเราไม่ต้องมาหลอกมาลวงกันใครเป็นความดันใครเป็นไขมันไอ้2ตัวเนี่ยมันอันตรายมันกั้นได้มันคุมได้แต่เราไม่กินต่อไปมันก็จะเป็นสโตรกต่อไปก็จะเป็นสมองตีบสมองตันล้มลงไปก็อย่างว่ามีปัญหาสมองแตกต้องเล่นขี้เล่นเยี่ยวเห็นมั้ยบางคนเนี่ยเนี่ยเพราะความดันและไขมันนะใครที่เป็นก็จําไว้เพราะทุกวันนี้มันต้องแยกเบาหวานก็เหมือนกันบางทีมันมาทีเดียว3อย่างนะครับ3อย่างก็ให้ท่านได้ระวังไว้ว่าอาหารการกินแล้วก็ยารักษาโรคอากาศเป็นพิษมันเกิดจากการกระทำของมนุษย์คนทั้งนั้นครับฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ท่านปล่อยชีวิตไปแล้ววันหนึ่งท่านเจ็บท่านป่วยท่านก็มานึกได้มันสายเสร็จแล้วเงินก็ไม่มีเจ็บก็เจ็บจนก็จนโรคก็หลายโรคจะไปตั้งต้นไม่ได้แล้วท่านก็อยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าหมดเวลาแล้วนะครับก็ระวังให้ดีมีฝนตกอีกแล้วครับเริ่มมาแล้วหมายเลขโทรศัพท์จดไว้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ0890571670นะครับ0890571670อีกเบอร์หนึ่งก็0622588478อีกวัน2วันนี้ฝนจะมามากน้ำอาจจะท่วมบ้านของท่านที่อยู่ริมทางริมคลองอะไรต่างๆให้ระวังไว้ปั๊บนี่ตกเยอะกับเริ่มมามากแล้วนะครับก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจคงจะรู้เรื่องว่าต้องป้องกันอย่างไรเอาละครับมันมากันใหญ่แล้วฝนอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

าสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: พลียสุดตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังรายการนี้คุณฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิตร สาทรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นนะครับครอบครัวไหมสุขภาพร่างกายหรือเปล่านะครับหรือว่าหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องรับผิดชอบการค้าการขายเนี่ยคุณฟังครับวันนี้มีโอกาสนุนจิตชูใจแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันรวมถึงการที่เราจะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วยนะครับเบอร์นี้นะคุณผู้ฟังครับให้กันเอาไว้นะครับ0865269688 0865269688นะครับแล้วก็เบอร์ของสำนักงานสำรองไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าหากเบอร์มือถือของเราโทรไม่ติดหรือว่าสายไม่ว่างยังไงนะครับก็จะได้โทรอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สำนักงานคุณผู้ฟังครับ02-391-3181 02-391-3181นะครับแล้วก็จากเบอร์มือถือคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับรวมถึงช่องทางของจดหมายประสิบัติที่คุณผู้ฟังจะเขียนกันเข้ามาเยี่ยมเยียนเรานะครับเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บส่งหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร086-522-9688 086-522-9688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามคุณฟังครับถ้าหากใครถามก็จะตอบได้นะครับหรือว่าคำถามที่อยู่ในใจของเรามาตลอดเนี่ยคุณฟังครับก็จะมีคำตอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอย่างว่านะครับเรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจและก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนนี่นะครับสมัครเรียนกันเข้ามาได้นะครับมีทั้งหมด18บทนะครับจบบทที่18ปุ๊บคุณฟังครับรับไปเลยเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้นะครับถ้าหากพูดถึงเดือนนี้ที่ก่อนที่จะถึงคริสต์มาสคุณผู้ฟังครับโอ้นะก็รู้สึกว่าอีกหลายเดือนเนาะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับมีเวลาเตรียมไม่เยอะเลยนะครับดังนั้น FEBC Christian Media นะครับร่วมกับอีกหลายองค์กรเลยคุณผู้ฟังครับเราจัดแคมเปญนี้ขึ้นนะครับนั่นก็คือคริสต์มาสให้ด้วยรักนะครับที่เราเชิญชวนให้คริสตจักรหลากหลายคริสตจักรเลยนะครับในประเทศไทยนะครับที่จะมีการจัดการคริสต์มาสนอกโบสถ์นะครับเพื่อที่จะจัดงานคริสต์มาสให้กับคนในชุมชนนะครับโดยเฉพาะเด็กๆคุณผู้ฟังครับที่เราคิดถึงพวกเขานะครับที่เขาอาจจะไม่เคยได้รับของขวัญคริสต์มาสเลยนะครับดังนั้นแคมเปญนี้จึงเกิดขึ้นนะครับคริสต์มาสให้ด้วยรักนะครับขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านหรือว่าท่านไหนที่มีภาระใจนะครับที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับในเรื่องของขวัญชิ้นแรกที่จะให้กับเด็กๆนะครับซึ่งทางโครงการคุณผู้ฟังครับย้ำด้วยว่าต้องเป็นของเล่นมือหนึ่งเท่านั้นนะมือสองนี่ไม่เอานะครับจะให้ทั้งทีให้มือหนึ่งไปเลยเนาะสำหรับคริสต์มาสให้ด้วยรักนะครับดังนั้นขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันอย่างว่านะครับในการจัดงานคริสต์มาสให้ด้วยรักนะครับปีล่าสุดกี่ชิ้นนะครับของขวัญของเรานะครับโอ้โหนะหลายหมื่นชิ้นคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีคริสตจักรที่เข้าร่วมนะครับแล้วก็ที่จัดงานคริสต์มาสให้ด้วยรักเนี่ยประมาณ600แห่งนะครับ600ที่คุณผู้ฟังครับในการจัดงานคริสต์มาสนี่นะครับดังนั้นปีนี้เราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่นะครับ 1,000 แห่งนะครับที่เราจะจัดงานคริสต์มาสให้ด้วยรักสำหรับเด็กๆนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีภาระใจนะครับติดต่อที่หลังไมค์นะครับเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าหากคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะครับ0865229688 0865229688 ก็บอกกับทีมงานว่าขอสอบถามเกี่ยวกับแคมเปญคริสต์มาสให้ด้วยรักนะครับว่าเราจะสนับสนุนโครงการหรือว่าแคมเปญนี้ได้ยังไงนะครับ

จากกิจกรรมล่าสุดคุณผู้ฟังครับในช่วงของเดือนกันยายนนะครับที่เราเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะครับร่วมสนุกกันเข้ามาด้วยการแบ่งปันเรื่องราวดีๆสักหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังครับที่อยากจะทำเพื่อสังคมนะครับหลายท่านนะครับที่ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับรายชื่อต่อไปนี้คุณผู้ฟังครับที่อยู่ในมือผมนี่นะครับจะเป็นรายชื่อของผู้ที่จะได้รับกระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ที่พูดถึงเนี่ยคุณผู้ฟังครับโอ้นะก็คงจะไม่ใช่แค่สีดำสีขาวเท่านั้นนะแต่ละคนก็อาจจะได้หลากสีนะครับรายชื่อของคุณผู้ฟัง11ท่านเนาะอีกหนึ่งท่านเข้ามาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับ11ท่านต่อไปนี้นะครับสำหรับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับที่ร่วมสนุกกันเข้ามาในช่วงของเดือนกันยายนนะครับ ที่ให้คุณฟังร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆที่อยากจะทำเพื่อสังคมนะครับอาจจะเป็นความคิดของเราหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านแรกนะครับคุณนิตยาที่สมุทรปราการนะครับท่านที่สองนะครับคุณณฤมลชลบุรีนะครับท่านที่สามนะครับคุณประภัสสรฉะเชิงเทรานะครับท่านที่4นะครับคุณกมลพันธ์ฉะเชิงเทราท่านที่5นะครับคุณจิตติมานครศรีธรรมราชนะครับท่านที่6นะครับคุณยุพินสมุทรสงครามนะครับท่านที่7นะครับคุณดำรุ่งชลบุรีท่านที่8นะครับคุณรสคนที่สมุทรปราการท่านที่9นะครับคุณศรีพลกรุงเทพมหานครท่านที่10นะครับคุณชโลมพิษณุโลกนะครับและก็ท่านสุดท้ายท่านที่11นะครับคุณสุรชัยที่นครนายกนะครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง11ท่านนะครับสำหรับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบที่ร่วมสนุกกันเข้ามาจากกิจกรรมล่าสุดเลยทีเดียวนะครับถ้าหากคุณฟังท่านไหนพลาดสำหรับกิจกรรมนี้คุณฟังครับต้องรอกิจกรรมหน้านะครับต้องติดตามรับฟังกันในรายการนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับนะก็อยู่ในช่วงของหน้าฝนเนาะช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมนี่นะครับนะโดยประมาณเนาะก็จะมีฝนนะครับเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนคุณผู้ฟังครับช่วงของเดือนกันยายนนะครับซึ่งหลายแห่งก็เจอกับพายุฝนนะครับต้องระมัดระวังกันนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยของเรานะครับเรื่องของเสื้อผ้าเป็นไงครับรองเท้านะครับสิ่งที่เราต้องย้ำเตือนกันเป็นประจำทุกปีคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือต้องเคาะต้องสะบัดกันแหละนะคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะสวมใส่นะครับเสื้อผ้าที่ตากไว้ที่ราวตากผ้านะครับนะอย่าชะล่าใจอย่าประมาทไปคุณผู้ฟังครับนะอาจจะมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่มีพิษเนี่ยคุณผู้ฟังครับเช่นตะขาบแมงป่องนะครับนะมาอาศัยอยู่นะครับนะเพราะว่าอันนี้นะฮะมาเนี่ยนะครับโอ้นะหรือว่าเป็นมดอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับต้องสะบัดต้องตรวจสอบก่อนที่จะสวมใส่เรื่องของเสื้อผ้านะครับโดยเฉพาะกางเกงเนี่ยคุณผู้ฟังครับใครมีประสบการณ์บ้างครับสวมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเพราะว่าเรียบนะครับนะปรากฏว่ามีอะไรมุดอยู่นะครับโอ้โหนะถอดแทบไม่ทันหรือว่ารองเท้าเนี่ยคุณผู้ฟังครับโอ้นะเรื่องของตะขาบแมงป่องงูด้วยเช่นเดียวกันนะครับรองเท้านะครับเคาะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับลูกหลานที่จะไปโรงเรียนนะครับปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาที่เตรียมเอารองเท้าให้นะครับหรือว่าเด็กบางคนก็เตรียมของตัวเองเองนะครับนะต้องเคาะต้องสอดส่องดูหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าหยิบมาปุ๊บสวมปั๊บเนี่ยคุณผู้ฟังครับโอ้โหนะอาจจะเจอกับสิ่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับว่าจะเป็นแมงป่องตะขาบหรือว่างูนะครับแล้วก็รวมถึงคางคกด้วยนะคุณผู้ฟังครับโอ้โหนะนิ่มๆซะด้วยเนี่ยคางคกตัวใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเนาะแต่ว่าถ้าหากเป็นตัวเล็กทีนี้นะครับโอ้นะต้องเคาะต้องตรวจสอบกันหน่อยยังว่านะครับด้วยรักเรื่องใหญ่กับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ

มีคนเขาบอกว่าอย่าคิดว่าทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วจะเก่งกว่านะครับซึ่งสมองเราเนี่ยคุณฟังครับไม่ได้ทำหลายงานพร้อมกันจริงๆนะครับแต่ว่ามันแค่สลับโฟกัสไปมานะครับจนเสียเวลาคุณฟังครับเหนื่อยกว่าเดิมอีกนะครับและก็พลาดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายคุณฟังครับทำทีละอย่างกับเสร็จไวกว่านะครับนะอย่าคิดว่าทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วจะเก่งกว่านะครับซึ่งถ้าหากเราทำงานยากๆคุณฟังครับต้องให้สมาธิกับมันเต็มที่นะครับยิ่งงานต้องใช้ความคิดมากเนี่ยคุณฟังครับยิ่งไม่ควรให้สิ่งอื่นมาดึงความสนใจนะครับลองปิดมือถือปิดแจ้งเตือนแล้วก็โฟกัสแต่เรื่องเดียวนะครับเราจะทำงานได้ลื่นไหลและก็เร็วกว่าที่คิดเอาไว้นะครับซึ่งการที่เรายุ่งทั้งวันเนี่ยคุณฟังครับไม่ได้แปลว่ามีประสิทธิภาพนะครับบางคนเนี่ยเช็คลิสต์เนี่ยแน่นทั้งวันนะครับแต่แทบไม่ได้ขยับชีวิตไปไหนเลยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่ทำให้เยอะที่สุดคุณฟังครับแต่คือเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดต่างหากนะครับซึ่งประสิทธิภาพที่แท้จริงคุณฟังครับคือการใช้พลังงานอย่างมีสตินะครับไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้เสร็จพร้อมกันนะครับแค่เลือกโฟกัสสิ่งที่สำคัญทีละเรื่องนะครับแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีขีดจำกัดนะครับชีวิตจะเบาขึ้นและก็งานก็จะมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับอย่าเอาความสำเร็จในงานไปแลกกับการหมดแรงในชีวิตนะครับซึ่งจะทำงานเก่งแค่ไหนก็ไม่มีความหมายคุณฟังครับถ้าหากกลับบ้านแล้วไม่มีแรงใช้ชีวิตไม่มีเวลาพักหรือว่าไม่มีพลังให้กับคนที่เรารักความสำเร็จที่ดีเนี่ยคุณฟังครับควรที่จะเหลือแรงไว้ใช้ชีวิตด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าเรื่องงานจัดเต็มนะครับเรื่องอื่นเนี่ยโอ้โหนะไม่มีแรงที่จะทำเลยนะครับครอบครัวที่ดีนะคุณฟังครับควรที่จะช่วยกันนะครับไม่ใช่แค่คนเดียวแบกทุกอย่างนะครับการเลี้ยงลูกการดูแลงานบ้านเนี่ยไม่ควรเป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเมื่อทุกคนช่วยกันรับผิดชอบคุณฟังครับทั้งงานที่มองเห็นและก็งานเบื้องหลังนะครับทุกคนก็จะมีเวลาพักและก็เติบโตไปด้วยกันนะครับดูแลซึ่งกันและกันคุณฟังครับครอบครัวที่ดีคือการช่วยกันไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนใดแบกทุกอย่างนะครับและการที่พ่อแม่เนี่ยช่วยลูกทุกเรื่องคุณฟังครับอาจทำให้ลูกเนี่ยโตช้ากว่าที่คิดนะครับแม่ถ้าหากพ่อแม่คอยจัดการปัญหาให้ตลอดเนี่ยคุณฟังครับลูกก็อาจจะไม่มีโอกาสฝึกตัดสินใจนะครับฝึกตัดสินใจฝึกรับผิดชอบฝึกการเรียนรู้เนี่ยคุณฟังครับนะที่จะลุกขึ้นใหม่ด้วยตัวเองนะครับดังนั้นคุณฟังครับถ้าหากเราช่วยลูกทุกเรื่องนะครับทำให้ลูกของเราเนี่ยโตช้ากว่าที่คิดนะครับนะดังนั้นต้องให้เขารับผิดชอบบ้างนะครับพ่อแม่ที่ดีนะคุณฟังครับไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างแทนลูกนะครับสิ่งที่ลูกต้องการคือความรักคำแนะนำและพื้นที่ปลอดภัยนะครับแต่ต้องมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกด้วยนะครับเพราะอะไรคุณฟังครับเพราะว่าบทเรียนที่มีค่าที่สุดมักมาจากประสบการณ์จริงและก็ต้องเป็นคนที่ทำเองด้วยคือทุกฝั่งครับไม่ใช่ว่าจะรอแต่จากประสบการณ์ของคนอื่นเท่านั้นนะครับนะดังนั้นคือทุกฝั่งครับพ่อแม่ที่ดีนะคือทุกฝั่งครับต้องไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างแทนลูกนะครับอย่าหมกมุ่นกับการเพิ่มประสิทธิภาพจนลืมใช้ชีวิตคือทุกฝั่งครับแหมแล้วบางคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตารางเวลาแอปหรือว่าto-do list เนี่ยคุณฟังครับเป็นแค่เครื่องมือนะคุณฟังครับไม่ใช่เป้าหมายนะครับก่อนทำอะไรลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้สำคัญกับชีวิตเราจริงไหมนะครับนะอย่าหมกมุ่นกับการเพิ่มประสิทธิภาพจนลืมใช้ชีวิตนะครับการพักเนี่ยคุณฟังครับไม่ใช่ความขี้เกียจนะครับการได้คุยกับเพื่อนเดินเล่นหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยคุณฟังครับคือการชาร์จพลังให้กับสมองและก็หัวใจนะครับดีกว่าฝืนตอบอีเมลหรือว่าไถโซเชียลไปทั้งวันโดยที่ไม่หยุดพักเนี่ยคุณฟังครับการพักไม่ใช่ความขี้เกียจนะครับต้องพักบ้างนะครับพักให้เพียงพอนะครับและก็อย่าเอาคุณค่าของตัวเองไปวัดจากจำนวนงานที่ทำเสร็จนะครับชีวิตที่ดีเนี่ยคุณฟังครับไม่ใช่การติ๊กถูกทุกช่องใน to-do list นะครับแต่คือการรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรที่จะปล่อยไปและก็อะไรคือสิ่งที่ควรให้เวลากับมันจริงๆนะครับนะอย่าเอาคุณค่าของชีวิตไปวัดจากจำนวนงานที่ทำเสร็จนี่นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้จากหนังสือที่มีชื่อว่าพลังของการอยู่เฉยๆนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับถ้าหากพูดถึงทางเดินของชีวิตที่เราต้องเลือกนี่คุณฟังครับในขณะที่เรายังเลือกได้อยู่คุณฟังครับต้องเลือกให้ดีนะครับนะเพื่อที่จะไม่ต้องมาเสียใจหรือว่าเสียดายทีหลังคุณฟังครับว่าโอ้นะฉันไม่น่าเลือกทางนี้เลยนะครับโอ้นะในขณะที่ยังมีโอกาสในการเลือกคุณผู้ฟังครับเลือกทางเดินของชีวิตให้ดีนะครับถ้าหากพูดถึงทางเดินชีวิตเนี่ยคุณผู้ฟังครับคิดถึงพระธรรมตอนนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับขอนำพระธรรมตอนนี้มาหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6นะครับเป็นคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับยอห์นบทที่14ข้อที่6ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับยอห์นบทที่14ข้อที่6นะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนำมนุษย์จิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวแล้วก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับถ้าหากถามว่าทางไหนล่ะที่จะเป็นทางแห่งสันติสุขทางแห่งความจริงทางที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังครับพระเยซูบอกกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นนะครับแนวทางที่เราแสวงหานั่นแหละนะครับทางที่เราแสวงหามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยคุณฟังครับพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงนะครับนะไม่ใช่การหลอกลวงนะครับเป็นความจริงในสังคมทุกวันนี้ที่มีการหลอกลวงเยอะเนาะนู่นนั่นนี่ก็บอกว่าฉันของจริงนะฉันของแท้นะพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะครับไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราไม่มีผู้ใดไปถึงสวรรค์เบื้องบนได้นอกจากจะมาทางพระองค์นะครับอยากจะให้คุณฟังเห็นภาพแบบนี้คุณฟังครับในยุคเริ่มแรกของมนุษยชาตินะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยดีมากนะครับแต่ด้วยการไม่เชื่อฟังของมนุษย์เราจึงถูกแยกออกจากพระเจ้านะครับซึ่งเรียกว่าความบาปคุณฟังครับความบาปนี่แยกเราออกจากพระเจ้านะครับและก็มนุษย์พยายามที่จะหลุดพ้นจากบาปที่พูดถึงเนี่ยคุณฟังครับพยายามที่จะก้าวข้ามบาปให้ได้นะครับเพื่อที่จะกลับคืนสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับพระเจ้านะครับแต่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยคุณฟังครับด้วยความสามารถด้วยความพยายามของมนุษย์นะครับเราไปไม่ถึงฝั่งนั้นที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับแต่ว่าด้วยความรักของพระเจ้านะครับพระเจ้าส่งพระเยซูลงมาเกิดในโลกใบนี้นะครับพระเยซูไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะสอนเราในทางที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับแต่ว่าพระองค์ทรงตายเพื่อเรานะครับเพื่อที่จะเป็นค่าไถ่สำหรับชีวิตของเรานะครับพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดนะครับพระองค์คือพระผู้ไถ่ให้รอดนะครับซึ่งพระเยซูเปรียบเสมือนสะพานคุณผู้ฟังสะพานที่เชื่อมระหว่างเรากับพระเจ้านะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับต้องมาทางนี้เท่านั้นนะครับทางอื่นไม่มีเลยคุณผู้ฟังครับพระเยซูบอกกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดเลยที่มาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางพระองค์นะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับทางนี้แหละนะครับที่เราจะกลับคืนสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับพระเจ้าได้นะครับความดีที่ทำนู่นนั่นนี่ที่พยายามแล้วพยายามอีกนะครับไม่สามารถที่จะส่งเราไปถึงสวรรค์ไปถึงพระเจ้าได้นะครับมีแต่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับนี่คือข่าวดีที่มาถึงเราทุกคนในวันนี้นะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและก็เป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานะครับถ้าหากพูดถึงในเรื่องของทางเลือกของชีวิตเนี่ยคุณผู้ฟังครับเลือกให้ดีวันนี้นะครับในขณะที่ยังเลือกได้อยู่นะครับเลือกทางเดินชีวิตให้ดีซึ่งเราเองที่เป็นคนเลือกนะครับฝากคำตอนนี้ไว้ในใจของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเนื่องจากเวลาหมดและก็หมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับสัญญากันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกการติดต่อทุกการรับฟังของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันอย่างทั่วหน้าลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการรักษาสุขภาพโดยการใช้สมุนไพร
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: ปัจจุบันพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะค่อนข้างจะรีบเร่งสำหรับคนในยุคดิจิตอลนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและยังพบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนด้วยเช่นกันนะคะสาเหตุของความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรบ้างคะเรามีวิธีการดูแลโรคนี้นะคะด้วยสมุนไพรอย่างไรคะเชิญคุณหมอลินค่ะ
4: ความดันสูงหลายสาเหตุเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็เกิดจากคนที่สูงอายุแล้วนะคะอย่างอายุสัก30อัพขึ้นแล้วนี่นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของความดันสูงแต่บางท่านก็เป็นกรรมพันธุ์ก็มีนะคะบางท่านก็เกิดจากมีปัญหาเรื่องของไตนะคะบางคนก็เป็นเบาหวานพอเป็นเบาหวานก็ทานยาแผนปัจจุบันหรือว่าทานยารักษาเบาหวานไปนานๆนะคะก็จะทำให้ไตทำงานหนักพอไปทำงานหนักปุ๊บก็จะเป็นปัญหาเรื่องไตพอมีปัญหาเรื่องไตปุ๊บนะคะก็ความดันก็ตามมาอีกนะคะเพราะนั้นก็คือวิธีการดูแลก็จะมีแบบทางอ้อมและก็แบบโดยตรงเลยก็มีนะคะคือทางอ้อมคือหมายความว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเราดูแลตัวนั้นต้นเหตุนั้นให้หายก่อนแล้วก็ความดันก็จะลดลงเองแต่ในลักษณะเดียวกันก็คือวิธีทางตรงก็คือก็รับประทานสมุนไพรหรือว่ายาที่ลดความดันโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้นเหตุนะคะสาเหตุหรือต้นเหตุยังไม่ดีขึ้นไหนนะคะเราก็ต้องกินยาแล้วก็ควบคุมเช่นนั้นตลอดไปนะคะแต่ถ้าต้นเหตุดีขึ้นนะคะอย่างสมมติว่าเกิดจากโรคไตนะคะถ้าโรคไตเราดีขึ้นแล้วความดันก็จะลดลงแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็ไม่ต้องทานยาตลอดไปนะคะก็จะมีตัวสมุนไพรที่สามารถลดความดันได้ด้วยลดไขมันในเลือดแล้วก็บำรุงไตด้วยนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของถังเช่าถังเช่านี้มีคุณสมบัติเยอะนิดหนึ่งเลยนะคะก็คือเนื่องจากเป็นสมุนไพรที่นอกจากคนนิยมแล้วนะคะก็เป็นสมุนไพรที่เขาใช้กันมานานแล้วก็ให้สรรพคุณเห็นผลนะคะอย่างเช่นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้เนี่ยถ้าคนไหนที่ตื่นเช้ามามักจะจามแล้วก็มีน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็รู้สึกมีอาการหอบหืดทานตัวถังเช่านี้สักประมาณ 2-3 วันก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะอาการจามก็จะลดลงแล้วก็เรื่องของความดันด้วยนะคะความดันนี่คือแนะนำให้ทานสักประมาณ1สัปดาห์ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็จะไม่เห็นผลทันทีแต่ถ้าเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะไขมันในเลือดสูงนี่ทานไปสักหนึ่งกระปุกขึ้นหนึ่งกระปุกก็ประมาณ1เดือนนะคะก็จะ
5: ค่อยๆดีขึ้นนะคะ
4: คุณผู้หญิงนี่ก็จะเป็นการบำรุงร่างกายสำหรับคุณป้าคุณยายนะคะคุณแม่ที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะมักจะอ่อนเพลียกำลังน้อยพวกนี้นะคะทานสมุนไพรตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายของท่านนั้นแข็งแรงขึ้นมาได้นะคะก็ทานไปสัก 2-3 วันนะคะรู้สึกว่าจะกระฉับกระเฉงขึ้นทันทีเลยนะคะ
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: สวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
7: เชื่อนงค่ะ
5: อนงแต่เตียวอายุ61ค่ะอยู่บ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะ
7: ค่ะพี่อนงประสบปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะ
5: นอนไม่หลับค่ะ
7: อาการนอนไม่หลับเป็นยังไงบ้างคะ
5: กลางคืนน่ะตีหนึ่งตีสองตอนสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยมันนอนไม่ได้เลยมันนอนไม่หลับต้องสั่งยามากิน
7: พี่อนงคะเป็นอยู่นานแล้วยังคะ
5: เนี่ยเป็นตอนเลือดฝอยแตก
7: อ๋ออาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นตอนที่เส้นเลือดฝอยแตก
5: จ้ะนั่งดูข่าวเฉยๆนั่งไปนั่งมามันปวดหัวตึ๊บๆ
7: อ
5: ่าปวดไปปวดมามันล้มลงมาเฉยๆง่ายมันนอนแดะลงเฉย
7: เส้นเลือดฝอยบริเวณไหนคะที่แตก
5: ตรงข้างซ้ายข้างซ้ายตรงหัว
7: เส้นเลือดฝอยบริเวณศีรษะ
5: จ้ะ
7: แล้วทำไมถึงทราบว่าเส้นเลือดฝอยเราแตกเราไปพบแพทย์ใช่ไหมคะ
5: ไปก็ส่งมือชน
7: ก็คือเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็คือทางบ้านก็เลยเอาพี่อนงอ่ะไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
5: ทีนี้มันนอนไม่หลับกลับมาแล้วไงมันนอนไม่หลับแล้วก็มาพวกข้าวพวกอะไรมันกินได้นะกินได้แต่มันนอนไม่หลับอย่างเดียว
7: ค่ะ
5: เพราะแต่ก่อนแม่มันปวดตรงหัวปวดหัวแล้วก็นั่งอยู่ดีๆดูไอ้ข่าวนั่งดูข่าวดีๆแล้วมันจะแตกไปเลยมันจะล้มแผลลงไปเลยนั่งล้มนั่งอยู่นะ
7: ไม่ได้สติเลยใช่ไหมคะ
5: มันได้สตินะแต่มันหมดแรงไปเฉยๆมันอ่อนไปเฉยๆงั้นแหละทีนี้เขาบอกว่ามันดีขึ้นก็ให้กลับบ้าน
7: ค่ะ
5: ให้กลับมาบ้านแล้วมันแบบว่ามันนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับเขาบอกเป็นเส้นเลือดอะไรก็ไม่รู
7: ้พี่อนงทราบไหมว่าการที่เราเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไร
5: มันไม่รู้มันปวดหัวอยู่ดีๆมันก็ปวดแต่หัวน่ะ
7: คือพี่อนงก่อนหน้าที่จะเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยนะคะมีอาการความดันโลหิตสูงไหมคะ
5: เขาบอกว่าหมอที่อนามัยไปอนามัยเขาบอกความดันมันสูง
7: ค่ะก็คือปุ๊บจะบอกพี่อนงนะคะว่าก่อนที่เราจะมาเป็นเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยอาการเริ่มแรกก็คือความดันโลหิตสูงนั่นเองนะคะ
5: จ้ะ
7: ลักษณะที่พี่อนงเป็นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเฉียบพลันเหมือนล้มลงไปเลยใช่ไหมคะแต่ก็คือยังมีสติอยู
5: ่นั่งตะแคง
7: ปวดศีรษะตอนแรกก็คือพี่อนงจะปวดศีรษะมีอาเจียนด้วยไหมคะ
5: ไม่มี
7: ปวดศีรษะแขนขาอ่อนแรงใช่ไหมคะ
5: อ่อนไปหมดเลยเหมือนกับคนเป็นอัมพาตเนี่ย
7: จะมีอาการชาบริเวณไหนคะครึ่งตัวหรือว่าทั้งตัวเลย
5: ตอนนี้มันกระชาอยู่ข้างซ้ายข้างเดียวนะออกร้อนมาตอนนี้ก็ห้าหกเดือนแล้วมันร้อนไปที่หนึ่งร้อนถึงลูกตาเนี่ยข้างซ้ายตรงไอ้มีแตกเป็นเลือดฝอยแตก
7: แต่ในระหว่างที่เป็นเนี่ยพี่อนงยังสามารถพูดจาได้อยู่ใช่ไหม
5: ได้ค่ะ
7: อันนี้ยังดีนะที่ยังออกไปโรงพยาบาลทันนะพี่อนงนะ
5: จ้ะ
7: นะถ้าเกิดเอาส่งโรงพยาบาลไม่ทัน
5: อา
7: จทำให้เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะ
5: ใช
7: ่โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าที่พี่อนงบอกว่าเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยนะคะมันก็คือเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นอีกเช่นไขมันในเลือดสูงพี่นงเป็นไหม
5: ไม่ทำแต่งานนะตอนนั้นไม่เคยเดี๋ยวไปตรวจเลยมันเพิ่งมาเป็นนี
7: ้คือจะเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงก่อนนะคะหรือว่าไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วมีอาการของโรคเบาหวานด้วยไหม
5: เบาหวานก็เป็น
7: นั่นแหละค่ะที่ปุ๊บอกไปเหล่านี้นะคะมันเป็นสาเหตุให้เส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะคะก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็เบาหวานเหล่านี้นะคะคือสาเหตุที่ทำให้พี่อนงวันนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลที่ปุ๊บอกมานะคะพี่อนงแล้วหลังจากนั้นมาพี่อนงก็มีอาการนอนไม่หลับหลังจากที่เกิดภาวะนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะ
5: แต่
7: ตรงนี้อาการของพี่อนงนะที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คืออาการของความดันโลหิตสูงกับเบาหวานที่จะต้องควบคุมให้ดีนะคะส่วนเรื่องอาการนอนไม่หลับก็ตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะคะนอนหลับดีขึ้นนะคะ
5: จ้าปกติแล้วจ้าจ้าจ้าร
7: ักษาสุขภาพไปควบคู่กับการทำงานที่เรารักด้วยเช่นกันนะพี่อนงนะ
5: จ้า
7: ขอบพระคุณพี่อนงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อนงค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ฟังที่เคารพคะโรคหลอดเลือดในสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะเนื่องจากหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตัน
8: หรือว่าหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายการทำงานของสมองก็หยุดชะงักค่ะปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันค่ะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้และปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้นะคะมักจะมีสาเหตุมาจากสุขภาพโดยรวมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้นะคะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะหลอดเลือดก็เสื่อมตามไปด้วยโดยผิวชั้นในของหลอดเลือดจะหนานะคะแล้วก็แข็งขึ้นจากการที่มีไขมันแล้วก็หินปูนมาเกาะรูที่เลือดไหลผ่านก็จะแคบลงเรื่อยๆเพศชายนะคะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมองสูงกว่าเพศหญิงค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้นะคะความดันโลหิตสูงนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดในสมองค่ะผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองได้มากกว่าคนปกติค่ะเบาหวานก็เป็นอีกสาเหตุนึงนะคะที่ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกายหากเกิดที่สมองจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกติไขมันในเลือดสูงนะคะก็เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะคือภาวะไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดทำให้กีดขวางการลำเลียงเลือดนะคะโรคหัวใจก็เช่นกันค่ะเช่นโรคลิ้นหัวใจผิดปกติหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือดถ้าลิ่มเลือดนะคะไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองก็จะทำให้สมองขาดเลือดได้ค่ะการสูบบุหรี่นะคะสารนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงและเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวค่ะในผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองสูงเช่นกันค่ะการขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองค่ะดังนั้นหากมี

0: ึกนะคะคุณผู้ฟังคะโรคหลอดเลือดในสมองไม่มีวิธีการรักษาที่ดีไปกว่าการป้องกันและดูแลตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะและหมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะอีกทั้งต้องลดการรับประทานอาหารเค็มหวานมันเพิ่มผักผลไม้นะคะ
1: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
3: คือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะฉะนั้นก็คือองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นั้นก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะธาตุต่างๆโดยธาตุแต่ละธาตุนะคะก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายนะคะดังนั้นจุดประสงค์ในการที่หมอจะแนะนำเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็จะรู้ว่านะคะร่างกายของมนุษย์เรานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าแพทย์แผนไทยเขาก็จะเรียกว่าธาตุทั้ง4นะคะดินน้ำลมไฟส่วนประกอบเหล่านี้นะคะก็จะนำมาประกอบในการที่จะหาสมุนไพรนั้นมาบำบัดร่างกายนะคะว่าร่างกายช่วงจังหวะหนึ่งๆหรือว่าช่วงที่มีอาการป่วยไข้นั้นอะไรเป็นตัวที่กำเริบหรืออะไรตัวเป็นตัวขาดนะคะถ้าช่วงไหนตัวร้อนเขาก็เรียกว่าธาตุไฟกำเริบนะคะถ้าช่วงไหนนะคะเจ็บป่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกพวกนี้นะคะก็จะเรียกว่าธาตุดินเสียไปหรือว่าพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนะคะนั่นนี่คือเป็นหน้าที่ในแนวหลักๆของแพทย์แผนไทยในการที่จะนำอาการต่างๆของคนไข้นั้นมาวินิจฉัยโรคแล้วก็จัดยาให้ถูกต้องกับอาการของคนไข้นะคะ
4: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังริดสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึ

0: จของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณไพศาลนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับท่านแล้วก็ให้ท่านพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของท่านดีกว่านะคะค่ะช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
2: นายไพศาลสุขใจครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 72ครับ
1: พักอยู่ที่ไหนคะตอนนี
2: ้อยู่ที่หนองสวงเนี่ยมีหันแดง
1: มีหันแดงสระบุรีใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ประกอบอาชีพอะไรนะคะ
2: ก็สมัยก่อนนี่ก็การค้าขายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วลูกเขาไม่ให้ทำแล้วเขาอยู่เฉย
1: ๆอ๋อลูกเต้าโตหมดแล้วเนาะ
2: ครับอยู่สองตายาย
1: ตอนนี้ประสบปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะคุณไพศาล
2: ก็เรื่องเบาหวานน่ะครั้งแรกไปโรงพยาบาลคือว่าปี59นี่น้ำตาลไม่มีลงเลย
1: ตอนนั้นน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่

0: มันจะอยู่150 180 150 180ทีนี้มาต่อมา200 242
1: ค่ะ
0: คือโรงพยาบาลนี่แหละเขาจะมีใบเขียวใบเหลืองใบแดงนะผมจะได้รับใบเหลืองตลอดทั้งปีแต่ไม่ได้ใบเขียวเลยใบเขียวจะได้เข้าตรวจก่อนไง
1: ใบเหลืองกับใบเขียวความหมายเป็นยังไงบ้างคะคือยังไงคะ
0: ก็ใบเขียวปกติไงจะได้เข้าตรวจก่อน
1: อ๋อถ้าใบเขียวปกติจะได้เข้าตรวจก่อน
0: ใบเหลืองเข้าที่สองถ้าใบแดงสุดท้ายเลยพอเข้าไปตรวจไปรับยาต้องเข้าไปหาโภชนาการอีกต้องไปคุยเป็นโอ้โห242
1: นี่หมอเขาบอกว่าม
0: ันจะได้ฉีดยาแล้วเขาบอกว่าต้องครั้งหน้ามาถ้าไม่ลงก็ต้องฉีดยา
1: ค่ะ
0: นี่ผมก็จะทำยังไงจะให้น้ำตาลมันลดพอดีบังเอิญวันนั้นไม่รู้เวลาเท่าไหร่ฐานีไหนก็ไม่รู้เปิดไปเปิดมาไปเจอแล้วอาจารย์สุภัตราเนี่ยสุภัตราฟังพอว่าเรื่องไอ้เกี่ยวกับตับอ่อนมันก็จริงๆแหละตับอ่อนมันต้องเสื่อมก่อนจะเป็นเบาหวานน่ะทีนี้ก็ตอนบอกเบอร์ผมก็เลยจดไว้ไง
1: ค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะที่จะโทรมาสั่งซื้อ
0: ก็เย็นตอนเย็นวันนั้นแหละที่ให้แม่บ้านก็โทรไปปรึกษาไงติดโทรไปที่นี่บอกทีนี้วันรุ่งขึ้นไม่รู้ช่วงไหนที่ไอ้คือนั่งเขียวสุดใจเนี่ยนะครับแม่ยายตายายสองคนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: บ้านเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ก็ให้เขาสั่งให้เขาไปรับที่ไปชนีครับ
1: แล้วอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างไหมคะที่คุณประสานประสบมา
0: ก็มีความดันแล้วก็มีมันค่าของไตเนี่ยที่ปีต้นปี59นี่ค่าของไตมันก็จะเสื่อมมันจะพังแล้ว
1: อ๋อค่าของไตอยู่ในระดับเท่าไหร่ล่ะคะจำได้ไหมคะ
0: เขาบอกว่าระดับ3ไงเนี่ย
1: ยังไงก็ต้องดูแลไตด้วยนะคะ
0: ครับแต่คิดแล้วผมว่าเป็นมาตั้งแต่2547เพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันนะล้มหายตายจากไปเป็น10แล้วรุ่นเดียวกันเหลือผมเนี่ย
1: ท้ายนี้คุณไปสารมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองไหมคะ
0: ครับผมผู้เป็นเบาหวานเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองดูคุมอาหารหน่อยดีที่สุดอย่ากินเค็มอาจจะกินหวานมากคือกินพอให้อิ่ม
1: ค่ะท้ายนี้นะคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพร่างกายของคุณเพศานะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเราเชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะทำให้เราได้ทำงานที่เรารักนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและเพื่อครอบครัวของเราคนที่รักเราตลอดไปค่ะคุณวิสารคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
0: โมทนาสาธุสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นเร็วค่ะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างการทานสมุนไพรนะคะไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามนะคะควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
2: สำหรับคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและมีความต้องการที่จะใช้สมุนไพรทางเลือกในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยเวชกรรมแผนไทยคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามา![ สอบถามได้ที่หมายเลข
4: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
5: จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะท่านผู้ฟังเตรียมปากกาดินสอเอาไว้นะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการแล้วก็จะมีการบอกเบอร์กันอีกครั้งค่ะสำหรับตอนนี้เข้าสู่เรื่องสุขภาพกันต่อนะคะ
2: สายตาเสื่อมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้นนั่นหมายความว่าไม่มีทางรักษาใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะดวงตาของเราก็เช่นเดียวกับผิวนะคะที่ต้องพึ่งกลไกวิธีการชะลอความเสื่อมค่ะในบรรดาอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนะคะตาถือเป็นอวัยวะที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกอนุมูลอิสระทำร้ายมากที่สุดอนุมูลอิสระก็คือตัวร้ายค่ะที่อยู่ในร่างกายนะคะก่อให้เกิดความเสื่อมและโรคภัยไข้เจ็บแต่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับสายตาเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้อหินต้อกระจกสายตาสั้นยาวนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ช่วยชะลอการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกันค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ครับมาโนชครับ
6: คุณมาโนชอยู่จังหวัดไหนคะ
7: ผมอยู่ยะโสธรครับ
6: อ๋ออยู่ยะโสธรแต่ว่ามาทำงานที
7: ่ที่ระยองนี่ครับ
6: ที่ระยองนะคะ
7: ครับผม
6: ค่ะคุณปาโมททานตัวไหนคะสมุนไพรของเรา
7: ไอ้ตาครับสายตา
6: สายตาคุณมาโนทมีปัญหาเป็นอะไรคะ
7: ตาเป็นต้อลมครับจังหวะผมเป็นทีแรกเป็นมาหลายปีแล้วจังหวะผมฟังแล้วมันเกี่ยวกับตาเราแน่เพราะงี้แล้วสั่งมาครับมันก็ดีขึ้นครับดีขึ้นมากเลย
6: ครับค่ะคุณมาโนทสั่งไปหลายกล่องเหมือนกันเนอะเฉลี่ยแล้วก็คือทานเดือนละกล่องเดือนละมากกว่า1กล่องนะใช่ไหมคะ
7: คือว่าผมทานเดือนละ2กล่องแล้ว
6: เดือนละ
7: 2กล่องอ่ะ
6: ค่ะ
7: เช้ามาเม็ดนึงแล้วก็เย็นเม็ดนึง
6: ค่ะ
7: ทุกวันครับผมนะครับทุกวันนะฮะ
6: ทานทุกวันเลยแล้วก็คุณมาโนทอ่ะเป็นต้อลมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะ
7: โอ้ยเป็นหลายปีแล้วครับ
6: แล้วก็พอมาทานสมุนไพรนานแค่ไหนคะ
7: มันก็กล่องแรกมันก็ตามมาแจ่มขึ้นนะ
6: ค่ะตอนนี้คุณมาโนทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: 63แล้วครับครับผม
6: แล้ว
7: ไม่หรอครับผมทานไอ้บอระเพ็ดด้วยครับบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งทุกวันนะ
6: อ๋อทานบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งด้วยไปได้สูตรมาจากไหนคะคุณมาโนท
7: ไม่หรอครับตัวคนผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา
6: ค่ะ
7: ครับผม
6: แล้วยังทำงานยังประกอบอาชีพอยู่เลยนะตอนนี้นะทำงานที่ระยอง
7: ครับผมครับผมแล้วจะว่าผมต้องขับรถด้วยขับรถขับลาด้วยผมนะผมทุกอย่างนะ
6: ขับรถก็คือต้องใช้สายตาแล้วก็ทำงานกลางแจ้งก็ต้องใช้สายตานะคะ
7: ครับผมถ้าเมื่อก่อนนั้นก็เมื่อก่อนขับรถกลางคืนนะผมขับไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะขับรถกลางคืนขับได้สีแดงมันต้องใส่เบอร์ง่ายผมนะแม่ไม่ต้องใส่เบอร์กลางคืนนะ
6: ค่ะ
7: ครับ
6: อ๋อเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
7: ครับผม
6: เริ่มไม่ต้องใส่แว่นขับรถกลางคืนได้ตอนที่ทานสมุนไพรเนี่ยเหรอคะ
7: ครับ
6: แสดงว่าสายตาคุณมาโนทแข็งแรงขึ้นนะ
7: ครับผม
6: เดี๋ยวท้ายนี้ให้คุณมาโนทฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณมาโนท
7: ครับผมใครทานยาที่ขอให้ตาแข็งแรงแบบผมนะครับ
6: ค่ะ
7: ครับขอบคุณมากครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนท
7: ครับครับ
8: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไข่ผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาแซลมอน อะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
9: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
4: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
2: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ฉันสุภัทราแจ่มจิต
11: สวัสดีค่ะ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนิโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ิสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงนึงนะครับเนื่องจากว่ารายการของเรานั้นไปค้นหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการทานอาหารการออกกำลังกายการท่องเที่ยวนะครับทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะครับสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพจะร่วมกันไปค้นหานะครับเช่นเคยนะครับผมกิตติกรกาญจนะเวคินอยู่กับคุณติ่งวัฒนรินสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: ครับคุณติ่งและผมก็ไปค้นหาสาระดีๆนำมาเล่ามาคุยในรายการนะครับเช่นเคยครับผลิตภัณฑ์คาตามินผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วยดีตลอดมากับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคาตามินนั้นนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเป็น10ปีผลิตภัณฑ์คาตามินคุณผู้ฟังรู้จักกันดีนะครับรู้จักและยังไม่พอแนะนำให้กับเพื่อนญาติพี่น้องของท่านใช้กันเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศคาตามินอยู่ได้ด้วยการอุดหนุนร่วมแรงส่งแรงใจจากคุณผู้ฟังพี่น้องทั่วประเทศทุกจังหวัดที่ใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินก็เช่นเคยนะครับยังสนับสนุนรายการด้วยดีตลอดมาคาตามินเป็นครอบครัวใหญ่คาตามินนั้นยังส่งตรงถึงบ้านท่านไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดที่เบอร์คุณติ่ง
4: ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
3: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับคาตามินในทุกๆวันคาตามินตอนนี้เปิดหลายสายแต่ว่าเป็นเบอร์เดียวคุณติ่งสามารถรับสายซ้อนได้นะครับ มีทั้งโอเปอเรเตอร์แต่ที่สำคัญเมื่อวานผมได้รับการพูดคุยก็คือว่าหลายท่านอยากจะคุยกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถพูดคุยได้นะครับ
4: ได้ค่ะได
3: ้นอกจากเวลาทำรายการคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ
4: okay.
3: นอกจากเราจัดรายการเสร็จแล้วในแต่ละวันเนี่ยคุณผู้ฟังจะปรึกษากับผมโดยตรง
4: ได้นะคะ
3: ได้ในทุกๆเรื่องนะครับ
4: okay.
3: ปรึกษาได้เลยเพราะว่าหลายท่านดีอกดีใจอยากจะพูดคุยกับผมบางครั้งเนี่ยเราจัดรายการอยู่คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาบอกให้ผมโทรกลับ
4: ได้อะ
3: ก็ได้นะครับหรือบางท่านผมทานอาหารอยู่ก็จะบอกให้ผมโทรกลับก็ได้หรือจะคุยตอนนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจริงใจตลอดระยะเวลา10ปีคุณเด้งนะครับก็ลูกค้าเนี่ยก็เห็นว่าเราเนี่ยสามารถพูดคุยได้ทั้งปัญหาต่างๆนะครับปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี
4: ้
3: ที่คุณผู้ฟังอยากจะคุยกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถพูดคุยได้ในทุกๆวันไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าหลายท่านเมื่อก่อนได้เกรงใจพอได้รู้จักกันแล้วบางท่านขอเบอร์ส่วนตัวเพื่อไปพูดคุยในระยะเวลาที่รวดเร็วก็สามารถพูดคุยได้นะครับวันนี้วันหนึ่ง
4: ท่
3: านเรามีเหตุผลดีๆที่เคยแนะนำไปว
4: ่
3: าทำไมเราถึงปลูกผักกินเอง
4: นะ
3: เราควรที่บ้าน
4: ใช่เนี่ยเราควรจะปลูกผักเอาไว้กินเองเนี่ย
3: ครับ
4: ปลูกผักกินเองเนี่ยปลูกความมั่นคงทางอาหารในรู้ของเราเนี่ยแหละนะคะโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด19เนี่ยแหละนะคะเรามักจะได้ยินคำว่าเงินทองของมายาข้าวปลาสิของจริงเนี่ยนะก็ลองฟังเหตุผลดูนะคะว่าเหตุผลดีๆอันนั้นเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะ
3: ครับเหตุผลเป็นยังไงครับเหตุผลคือจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกผักเนี่ยท่านเองเนี่ย เราก็จะมีมาบอกเหตุผลเพื่อเป็นประโยชน์เป็นแรงจูงใจสำหรับท่านว่าท่านอยากจะปลูกไหมนะครับปลูกเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นจากอย่าง2 อย่างไปจนถึง 4-5 อย่างนะครับ
4: อย่างแรกเลยที่เราได้ก็คือเรื่องของความอร่อยเนี่ย
3: โอ้อันนี้ของจริงนะคร
4: ับ ข้อดีข้อนี้เนี่ยคือยากที่จะห้ามใจมากนะไม่จริงเลยที่ผักทุกต้นผลไม้ทุกลูกจะมีรสชาติที่มันเหมือนกันเนี่ยลองปลูกผักสักต้นดูเนี่ยแล้วก็เก็บเกี่ยวมารับประทานเนี่ยเมื่อถึงเวลาของเขาเนี่ยถ้าลองกัดกินสดๆดูเนี่ยนะคะคุณจะสัมผัสได้เนี่ยถึงน้ำที่มันชุ่มฉ่ำจากเนื้อเยื่อของผักที่เราปลูกด้วยมือของเราเองเนี่ยแหละนะคะแล้วก็รสชาติที่มันหลากหลายวิจิตรชื่นนะคะก็เป็นเพราะว่าสารอาหารดีๆจากดินจากแสงแดดแล้วก็จากความเอาใจใส่ของคุณในการปลูกนั่นเองอร่อยแน่นอน
3: ครับวันก่อนก็มีคนโทรมาถามผมเรื่องปลูกนี่แหละที่เราแนะนำกันไปนะครับว่าที่ผมพูดว่าอยู่ตามแถวบางใหญ่นะแถวนนทบุรีแถวข้างทางแถวอะไรเนี่ยนะครับก็คุณผู้ฟังมาซื้อเข้ามานอกจากซื้อต้นกล้าพวกมะเขือพวกมะเขือเทศเนี่ย
4: ค
3: นหนึ่งเขาก็จะมีดินขายนึกออกไหมดินเป็นถุงๆนี่นะบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดินตัวนั้นมันจะเป็นดินมีปุ๋ยด้วย
4: uh-huh.
3: ที่อยู่ในดินเป็นปุ๋ยหมักในตัว
4: okay.
3: คุณผู้ฟังก็เอามาผสมกับที่บ้าน
4: uh-huh.
3: แต่ช่วงแรกเนี่ย okay. เขาจะแนะนำว่าช่วงที่เป็นต้นกล้าเนี่ยมาในคนเดิง
4: uh-huh.
3: เดี๋ยวเพิ่งเอามาลงทีเดียวเอามารดน้ำก่อน
4: oh.
3: มาชำไว้ก่อน
4: okay.
3: ให้ต้นมันโตสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังก็เอามาลงดิน
4: uh-huh.
3: ซึ่งวันก่อนเนี่ยมีพี่สาวเนี่ยเขาซื้อมะเขือ
4: okay.
3: เทศมาอะไรมาคือลูกนี่ดกมากนะครับแล้วก็ได้รดน้ำนะครับได้ใส่ปุ๋ยออร์แกนิกพวกเนี้ยก็อร่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมั่นใจมั่นใจเพราะเราปลูกเองก็เอามาปรุงอาหารมาอะไรนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ
4: อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยแน่ว่า
3: แน่นอน
4: ไม่มีสารเคมีแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการปนเปื้อนของแบคทีเรียเนี่ยก็ไม่มีนะคะพืชที่พืชผักที่เราปลูกเองเนี่ยนะคะเด็ดกินเองเราเองเนี่ยย่อมต้องปลูกโดยที่เราแน่ใจแหละนะว่าปลอดภัยกินได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยสารเคมีไม่ใช่เรื่องที่เรานั้นจะต้องไปกังวลนะคะส่วนอีกภัยนึงที่เรามองไม่เห็นเช่นเดียวกันก็คือกับสารเคมีก็คือเรื่องของการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่มันดื้อยาเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมีที่มาจากการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่ใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นนะคะแล้วก็อาจจะปนเปื้อนไปสู่ผักที่เราซื้อกินได้นะคะเคยมีเหตุของการปนเปื้อนเชื้อชนิดนึงเนี่ยแหละนะคะก็กรณีดังกล่าวนี้ก็มีการเรียกคืนผักจากประเทศหนึ่งออสเตรเลียเนี่ยแหละนะคะเนื่องจากว่าพบเชื้อสมอเนล่าเนี่ยแหละเนี่ยในผักเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้แน่นอน
3: ครับก็เราเพียงแต่รณรงค์สักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ปลูกนะครับหลายท่านอาจจะอยู่ที่คอนโดอยู่ตามที่สูงนะครับหรืออยู่บ้านไม่ค่อยมีพื้นที่หรือบางท่านนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้มีโอกาสไม่ได้ทำนะครับบางท่านก็เดินไม่ได้ที่ฟังรายการอยู
4: ่
3: บางท่านก็ไม่สะดวกนะพูดง่ายๆท่านก็ไปหาพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษทานเอง
4: ได้เหมือนกัน
3: ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราบอกว่าการปลูกเนี่ยเพียงแต่เป็นแรงจูงใจสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้าน
4: ใช่
3: เพราะตอนนี้คนทำเยอะคนทำเยอะนะครับคนทำเยอะมากบางครั้งนี่มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เรานี่พอได้ปลูกได้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีความสุขในแต่ละวันนะครับช่วงตกเย็นมาหลังจากออกกำลังกายการเดินนิดๆหน่อยแล้วก็มารดแปลงผักที่มีอยู่แค่ 4-5 อย่างนะครับก็จะมีความสุขนะครับให้ท่านได้ลุ้นพูดง่ายๆนะครับให้ท่านได้ลุ้นนะครับอ่ะตอนนี้บอกโปรสักนิดหนึ่งสำหรับคาตามินคุณเด่งตอนนี้อัปเดตโปรคาตามินทวายไลท์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคร
4: ับ ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยนะคะช่วงนี้นี่ก็มีการอัปเดตนะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 0 8 4 3 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
3: ครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เราเตรียมสายไว้รอท่านจะพูดคุยปรึกษากับผมโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
4: ค่ะ
3: พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับก็มาพูดคุยกันต่อฟังเพลงกันไปนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลดีๆและมีความสุขเป็นข้อมูลที่แปลกใหม่เป็นข้อมูลที่ทำให้ท่านนั้นเกิดแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาเพื่อให้สุขภาพดีนะครับท่านที่อยู่บ้านที่ผมบอกว่ากับคุณติ่งว่าการปลูกผักทานเองที่บ้านก็มีแรงจูงใจอย่างไรนะครับ อย่างเช่นการปลูกผักที่บ้านเนี่ยที่คุณเด้งบอกไปก็คืออย่างแรกเลยก็คืออร่อย
2: ใช่
1: ความอร่อยที่เราได้ปลูกเองได้ใส่สารอาหารที่ดีอย่างสองก็คือปลอดภัยแน่นอนสำหรับท่านที่ปลูกเองนะครับอย่างสามคืออ
2: ุดมไปด้วยสารอาหารนั่นเองนี่ค่ะผักและผลไม้เนี่ยก็คือแหล่งวิตามินและก็แร่ธาตุนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะแต่จากการสำรวจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะก็แล้วก็องค์การอนามัยโลกด้วยนะคะก็ระบุว่าอาหารการกินของคนในเมืองนั้นเนี่ยจะอุดมไปด้วยไขมันและก็น้ำตาลซึ่งก็ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวเกินนั่นเองนะคะผักผลไม้ที่เราปลูกเองแล้วก็สุกเก็บกินในระยะเวลานั้นเวลาไม่นานเนี่ยนะคะก็จะมีแร่ธาตุและก็วิตามินครบถ้วนกว่าผักที่เราซื้อมานะคะระยะเวลาจากการขนส่งและก็การเก็บบ่มนั้นเนี่ยทำให้สารอาหารดีๆอาจจะลดลงไปตามการเวลากับระยะที่ขนส่งได้นะคะก็คือไม่เพียงแค่รสชาติการปลูกจากมือเราจะดีกว่าเท่านั้นยังมีสารอาหารที่สูงกว่าด้วยนั่นเองเนี่ย
1: ครับก็จริงๆแล้วที่สรุปรวมความก็คือว่าเราได้ปลูกแล้วเราได้ทานสดๆไม่ต้องเหี่ยว
2: ไม่ต้องผ่านตู้เย็นนะ
1: ครับไม่ต้องผ่านความเย็นมากเพราะว่าบางผักเนี้ยอยู่หลายวัน
2: จริงค่ะ
1: กว่าจะมาถึงเรานะครับมาอยู่หลายวันมาอยู่ตามห้างมาอยู่ตามรถขนส่งนะครับฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มีความสุขสำหรับท่านที่ทำหรือท่านไม่ได้ทำท่านก็ฟังรายการเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าท่านจะปลูกหรือไม่ปลูกนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าท่านบางท่านไม่สะดวกนะครับก็โทรมาคุยกับผมแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับหลายท่านก็เป็นสมาชิกของเราอยู่นะครับก็บอกไม่สะดวกนะครับหรือบางท่านก็ทำไปเยอะทำเป็นประจำทำเป็นแบบว่ามีความสุขนะครับอยู่หลังบ้านอยู่บนสวนท่านที่มีที่น
2: ะ
1: มีที่มีทางก็ให้ลูกหลานทำเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สำหรับตัวท่านนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสุขนะครับมีทั้งเพลงมีทั้งสาระมีทั้งเรื่องแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมานะครับสำหรับการออกกำลังกายผมประชาสัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะปรึกษาผมเรื่องปัญหากระดูกข้อเข่านะครับเรื่องปัญหากระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมนะครับเรื่องตัวท่านหรือตัวบุคคลที่ท่านรักเคารพอย่างคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับมีปัญหาเรื่องตามข้อพวกนี้นะครับก็ยังปรึกษาขอคำแนะนำกันได้เช่นเดียวกันที่เบอร์084-385-6644นะครับขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็หลายท่านก็เห็นว่าฟังรายการเราหลายสถานีนะครับก็อยากจะปรึกษากับผมโดยตรงนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับไม่ได้หนีห่างไปไหนนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับบางท่านนี่เกรงใจผมหลายปีนะครับโทรมาที่โอเปอเรเตอร์นะครับ มาพูดคุยนะครับอยากจะพูดคุยกันโดยตรงก็บางครั้งผมทำรายการอยู
2: ่
1: ก็บอกให้ผมโทรกลับนะครับ
2: ได้เช่นกัน
1: ได้เช่นเดียวกันอ่ะต่อสักนิดหนึ่งคุณเด่งครับ
2: ค่ะเรื่องเหตุผลที่เราจะต้องปลูกผักเอาไว้ทานเองเนี่ยค่ะก็เมื่อกี้บอกไปในเรื่องของการที่ปลูกแล้วมันจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะคะทีนี้มาถึงอีกเหตุผลนึงก็คือผักแข็งแรงคุณก็แข็งแรงเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะแน่นอนว่ากว่าที่ผักจะโตขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่นั่งๆนอนๆแล้วก็ได้ผักมาแน่นอนนะคะจะต้องมีการปรุงดินนะคะหวานเมล็ดรดน้ำพรวนดินดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอมันมีขั้นตอนของมันนะคะกิจกรรมที่ต้องออกแรงแล้วก็สัมผัสแสงแดดสายลมแบบนี้เนี่ยนะคะเหมาะอย่างยิ่งนะสำหรับช่วงที่เราต้องอยู่บ้านแล้วก็ขยับตัวน้อยลงนะคะแม้ว่ามันบางทีอาจจะเป็นกระถางเล็กๆกระบะเล็กๆนะคะไม่ว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องออกแรงขยับแขนขานิ้วมือนะคะก็มีงานวิจัยนะโดยสถาบันโรคหัวใจปอดแล้วก็โลหิตวิทยาแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาเปิดเผยว่าการทำสวนระยะเวลา45นาทีเนี่ยโอ้โหเทียบเท่ากับการวิ่งระยะเวลาระยะทางสัก 1.5 ไมล์หรือ 2กิโล4ประมาณเนี่ย
1: 2กิโลเมตร 2.4 กิโลเมตรนะครับ2กิโลกับ400เมตรไม่ธรรมดานะครับ
2: ในเวลา15นาทีเนี่ย
1: คืออันนี้พูดง่ายๆว่าเป็นการออกกำลังกายในตัวนะครับการออกกำลังกายในตัวบางท่านนี่อาจจะไปทำสวนครัวบ้างนะครับการรดน้ำพรวนดินหรือปลูกเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ท่านได้ขยับร่างกายเป็นการเผาผลาญไปในตัวนะครับผมต่อสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือผักสวนครัวที่ท่านปลูกง่ายปลูกง่ายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยหลายท่านก็จะเริ่มต้นจากอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำเรื่องผักปุ้งจีน อันนี้ง่ายมากจริงแค่หวานๆลงไปเกิดแน่นอนนะครับผักปุ้งจีนเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับคนที่เริ่มปลูกผักน
2: ะ
1: เนื่องจากปลูกทานง่ายสำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานผักสดใหญ่ยังทานผักบุ้งไฟแดงนะครับเราเอามายกแปลงผักบุ้งปลูกกระบะก็ได
2: ้
1: ปลูกเป็นกระบะนะครับแล้วก็หวานเมล็ดลงไปรดเช้าเย็นอายุประมาณ 20-25 วันบางตัว40วันที่ไม่ใช่ผักบุ้งนะก็ได้กินนะครับก็ใช้ใบมีดโกนตัดนะถอนออกมาเหมือนผักบุ้งที่นำมาขายทั่วไปก็ได้หรือทำผักบุ้งแตกยอด
2: ก็ได้
1: คือตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็แตกยอดขึ้นมาใช้ได้อีกประมาณ 2-3 ครั้งนะครับ
2: ผลผลิตได้หลายรอบ
1: ครับอาจจะไม่สวยเท่ากับตัวที่อื่นแต่ว่าเราปลอดภัยแน่นอนนะครับ
2: เราปลูกกินเอง
1: เราปลูกกินเองนะครับคุณฟังครับก็ตอนนี้อัปเดตโปรโมชั่นคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกคุณติ่งอธิบายนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินเนี่ยก็ซื้อครึ่งโหลนะแถมเลย2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะหรือจะเป็นโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะโทรศัพท์มาได้นะคะที่เบอร์084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรกันเข้ามาตอนนี้สายกำลังเยอะคึกคักกันทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังสถานการณ์โควิดหลายท่านก็มาฟังรายการของเรานะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ครับ
3: ค่ะค่ะพอดีฟังรายการอยู่ทีนี้คุณลุงอยากจะสั่งอะค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนส่งที่อยู่ใหม่ได้ไหมคะ
1: ได้ที่ไหนครับผม
3: มาส่งที่ถนนกรุงธนบุรีเนี่ยค่ะบ้านเลขที่ที่160นะคะ
1: ครับ160
3: 160ถนนกรุงธนบุรีซอยกรุงธนบุรี4นะคะ
1: ครับกรุงธนบุรี4ใกล้กับรถไฟฟ้านะ
3: ค่ะค่ะแยก3ต่อขี้เข้าต่อขี้เข้าแยก3ค่ะ
1: ครับ
3: กรุงเทพนะคะ100 600ค่ะ
1: ครับครับ
3: ตอนนี้มีโปรไหมคะ
1: ตอนนี้เรามีโปร6ค่ะโปร6ก็มี
3: แต่เอาเหมือนเดิม
1: แล้วนะเอา3เนาะ
3: ค่ะอันนี้มาเก็บเงินปลายทางนะคะ
4: เก็บเงินปลายทาง
3: อยู่บ้านไม่เป็นไร
4: พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รับสายหน่อยนะเดี๋ยวให้เข้าไป
3: ได้ค่ะเดี๋ยวรับสายก็มี2เบอร์นะคะเบอร์บ้านก็มีนะคะ
4: คือเบอร์นี้นะครับ
3: ค่ะคุณหมอก็เอามาส่งแล้วกันนะคะ
4: คร
3: ับอันนี้จะมาส่งที่นี่ตลอดนะคะ
4: ครับ
3: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
4: ครับ
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอหลนิดนึงค
4: ่
3: ะทานตอนไหนบ้างคะทานตอนไหนบ้างคะ
4: ทานส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ทานเช้าเดียวหรือเย็นเดียวก็ได้ครับแต่ถ้านี่ก็ทานเช้าเย็นก็ไม่มีปัญหาครับ
3: กี่เม็ดคะ
4: เม็ดเดียว
3: ครั้งมือละ1เม็ดนะคะ
4: ครับ
3: พอดีคุณลุงก็96แล้วฟังรายการทุกวันก็ไม่ยอมจะให้สั่งสั่งก็สั่งที่เพนบอกกำลังพูดอยู
4: ่
3: โอเคนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยากจะใช้โปรโมชั่นของคาตามินนะครับ6กระปุกตอนนี้ได้8กระปุกซ
2: ึ่
1: งเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่คาตามินที่คืนกำไรให้กับท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้จะซื้ออะไรก็ต้องเกิดความคุ้มค่า
2: ใช
1: ่ไม่ว่าจะเป็นของใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่อยู่ตามห้างตอนนี้ก็ช่วยค่าของชีพนะคุณเด้ง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ช่วยค่าของชีพให้กับคนทั่วไปเราก็ยังช่วยเหลือลูกค้าพูดง่ายๆนะครับโดยการที่ท่านให้เกิดความคุ้มค่าบางท่านก็อย่างที่ผมบอกก็เป็นหุ้นส่วนกันซื้อครั้งละครึ่งโหลเอามาแบ่งกัน
2: แบ่งกัน
1: ก็จะได
2: ้
1: ราคาที่ดีอันนี้แนะนำเลยนะครับแนะนำสนับสนุนเลยนะครับถ้าท่านทำได้อย่างนี้นะครับก็ซื้อทีละครึ่งโหลนะครับบางท่านที่ไม่ได้ซื้อครึ่งโหลเป็นสมาชิกใหม่ของรายการก็เอาสักชุดทดลองชุดทดลองก็ได้หลักพันนะครับหลักพันท่านก็ซื้อชุดทดลองไปใช้เดือน2เดือนอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามาที่0843856644นะครับ0843856644ตอนนี้เรารอสายท่านอยู่อ่ะ
4: สวัสดีครับคาตามินครับผม
5: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
4: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
5: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
4: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
5: ้แล้วทานยังไง
4: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับจะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
5: ค่ะ
4: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
5: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
4: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี
5: ้ค่ะกระปุกละ30เม็ด
4: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดหนึ่งนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับ
5: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
4: จ้ะ
5: เอาไหมเอาค่ะ
4: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
5: ราชบุรีค่ะ
4: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
5: อำเภอจอมบึงค่ะ
4: จอมบึงตำบล
5: แก้มอ้น
4: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
5: หมู่9ค่ะ
4: บ้านเลขที
5: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
4: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
5: ค่ะ
4: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
5: ค่ะค่ะ
4: ครับครับเรียบร้อยครับผม
5: ค่ะ
4: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพก็มาพบกันอีกนะครับหลังจากที่พักสิ่งที่น่าสนใจฟักพังเพลงนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังอากาศที่ต่างจังหวัดช่วยรายงานมาพูดคุยนะครับหลายท่านที่รู้จักกันลูกค้าเนี่ยหลายพันคนคุณเด้งหลายหมื่นทั่วประเทศนะครับก็โทรมาในทุกๆวันตอนนี้เราได้รับไลน์มากนะครับในสภาวะอากาศดีบางท่านก็สั่งพรีพันธ์แคตามีนบางท่านก็สั่งทั้งแคตามีนทั้งทวายไลท์รวมกันบางท่านเป็นลูกค้าทวายไลท์อยู่บางท่านเป็นลูกค้าแคตามีนทั้งทวายไลท์ทั้งวีต้าพลัสคุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรมาพูดคุยกับเราได้ในทุกวันนะครับเพราะว่าหลายท่านนี่มั่นใจว่าแคตามีนนี้อยู่ได้นานนะครับ
1: ไม่หนีไปไหนแน่
0: ไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับ เราผ่านสถานการณ์มาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้ง หรือแม้แต่สถานการณ์โควิดนะครับ ช่วงนั้นต้องบอกตรงว่าโลกหยุดหมุน
1: จริ ง
0: สถานการณ์โควิดช่วงนั้นก็โหล็อกดาวน์กันไป
1: หลายประเทศเลยทีเดียว
0: หลายประเทศเราก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับช่วงนั้นก็พยายามทำใจว่าขอให้สิ่งนั้นผ่านนะครับ ก็ผ่านมาได้นะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมร่วมส่งแรงใจเราต้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับแม้ว่าแฟนๆรายการพี่น้องทั่วประเทศที่ฟังรายการนะครับโดยเฉพาะของเรานั้นเราต้องส่งแรงใจไปให้กับคุณผู้ฟังว่าขอให้ท่านนั้นปลอดภัยนะครับปลอดภัยและสุขภาพดีทำไมต้องปลอดภัยและสุขภาพดีเพราะท่านนั้นคือเป็นผู้มีบุญคุณต่อลูกหลานเป็นบุญคุณต่อรายการจอดรถสุขภาพเพราะบางท่านเนี่ยอุดหนุนมาเป็น10ปีคุณเด้ง
1: โอ้
0: จริงๆไม่ได้หนีไปไหนเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นอุดหนุนเป็นลูกค้าของจอดรถสุขภาพมาเป็น10ปีนะครับแล้วก็เหนียวแน่นมากนะครับและยังไม่พอไปแนะนำญาติพี่น้อง
1: มาเป็นสมาชิก
0: มาเป็นสมาชิกด้วยนะคร
1: ับ
0: เป็นสมาชิกของเราเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีตลอดชีพมีแต่ความสุขมีแต่สาระดีๆนะครับสำหรับท่านนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มมาฟังรายการแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วก็มีความสุขโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยได้ลดผงชูรสลงในครอบครัวเลย
1: ดีค่ะเพื่อสุขภาพตัวเองด้วย
0: ค
1: ุ
0: ณติ
1: ๋
0: งก็ไปบอกหลายๆท่านด้วยนะที
1: ่อ
0: ยู่สำนักงานให้พยายามกินผงชูรสน้อยๆหน่อยนะครับ เพราะว่าโซเดียมโมโนกลูตาเมตเนี่ยมีผลในระยะยาวนะครับสำหรับท่านที่รักสุขภาพส่วนแต่งอื่นเป็นน้ำตาลทรายขาวอย่างท่านชอบทานของหวานนะครับข้าวเหนียวมะม่วงพวกข้าวเหนียวทุเรียน
1: ปรับเปลี่ยนซะ
0: ปรับเปลี่ยนซะทานได้น้อยลงนิดนึงท่านจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับทานนิดๆหน่อยๆนะครับน้ำอัดลมพวกนี้เหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ในส่วนใหญ่จะผู้สูงอายุจะไม่ค่อยมีนะครับ
1: หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยง
0: หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่า
1: ไม่ดีต่อสุขภาพ
0: ไม่ดีต่อสุขภาพท่านก็ยังรักษาสุขภาพของท่านอยู่นะครับจากนั้นเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่บอกเล่า90กันไปนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะตอนนี้รายการของเราเปิดสายให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับท่านที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพท่านเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพท่านต้องการคำแนะนำแบบไหนนะครับบางท่านนี่ก็มีปัญหาสุขภาพก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการเพราะรายการของเรานี้เปิดสายรอท่านในทุกๆวันทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับท่านรีบโทรเข้ามาขอสักอีกเหตุผลหนึ่งครับคุณหนึ่ง
1: ค่ะเหตุผลที่เราควรจะปลูกผักทานเองนะคะนั่นก็คือเราจะมีกินได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะ
0: คร
1: ับ เหตุผลหลักเลยนะอันนี
0: ้ครับ
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรผักเล็กๆน้อยๆผักบุ้งคะน้าตำลึงอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็ปลูกเอาไว้เนี่ยมันก็มีแต่จะยิ่งงอกงามนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดในเรื่องของค่าอาหารได้เล็กๆน้อยๆแต่ตลอดทั้งปีนะคะเมล็ดที่ได้เนี่ยก็มาจากพืชที่ปลูกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะหมุนเวียนปลูกต่อยอดไปได้เรื่อยๆหรือว่าแบ่งปันต่อไปยังเพื่อนบ้านก็ได้เช่นกันนะคะเศษผักบางชนิดอย่างเช่นหอมกระเทียมแครอทบีทรูทสับปะรดก้านผักกาดผักสลัดอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถปักลงดินแล้วก็เติบโตต่อได้เช่นกันนะคะไม่มีอะไรที่มันเหลือทิ้งได้เลยนะคะเศษอาหารนี่ก็กลับมานำเป็นปุ๋ยใช้ต่อได้ด้วยนะคะนี่ก็คือความมั่นคงนะทางอาหารจากกระถางริมรั้วของเรานั่นเองนะคะ
0: คือไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านอันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ ผมไปเจอเมล็ดพันธุ์คุณติ่งที่เป็นซองๆนะ
1: อ๋อค่ะ
0: เยอะคุณติ่งเคยเจอใช่ไหม
1: ใช่จริงค่ะ
0: ตอนนี้เรามีอยู่ตามแมคโครโลตัสเลยนะเป็นซองๆท่านชอบอันไหนก็ซื้อมาส่วนใหญ่แล้วดีนะของเขาที่มาหวานมาอะไรจะดีเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะได้รับการคัดสรรมาแล้วนะครับได้รับการคัดสรรมาแล้วท่านชอบอันไหนก็ซื้อมาปลูกผมแนะนำอาหารที่ไม่ควรทานมากเกินไปนะครับก็คือสำหรับผู้สูงอายุก็คือปลาท้องโกนะครับ
1: โอ้นี่ของโปรดเลยนะคะเนี่ย
0: ของโปรดจะทานทุกวันนะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งมีปลาท้องโกกำลังยอดฮิตหลายบริษัทเลยนะครับปลาท้องโกนะครับสำหรับผู้สูงอายุนี่ช่วงเช้านี่หลายท่านก็ทานปลาท้องโกกับโอวัลตินพวกเหล่านี้นะครับ
1: จริงค่ะ
0: ผมแนะนำว่าปลาท้องโกนั้นท่านทานไม่อย่าทานบ่อย
1: ค่ะนะเขาบอกว่ามันจะเขาจะเหมือนกับใช้สารส้มแล้วก็มีตะกั่วนะคะเป็นพิษต่อเซลล์สมองนะคะความจำเสื่อมคอแห้งเจ็บคอโอ้โหดิเหตุผลอะไร
0: ซึ่งจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วจะมีผลในระยะยาวนะครับ
1: คือไม่ควรกินมากเกินไป
0: ไม่ควรกินมากเกินไปนะครับบางท่านนี่ผมไม่แนะนำให้ทานทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะเนื่องจากว่าปลาท้องโกนั้นเป็นของทอดพูดง่ายๆคุณเด็กที่เราเคยคุยไปนะเป็นของทอดอย่างอีกอย่างก็คือเนื้อสัตว์นะ
1: เนื้อสัตว์ย่างเนี่ย
0: พวกปิ้งย่างปิ้งย่างพวกเนี้ยเช้าๆเนี่ยคุณเด็กเนี่ยไปเจอหมูย่างข้าวเหนียวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช
0: ่หมูปิ้ง
1: อร่อยทั้งนั้น
0: ดังนั้นผู้สูงอายุนะที่ฟังรายการอยู่ท่านก็หลีกเลี่ยงหรือกินได้กินน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพเมื่อท่านไม่ต้องทานของเหล่านี้ท่านควรทานของที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายนะครับโดยเฉพาะปลาท้องโกนะครับ
1: มีเนื้อย่างมีผักดองผักโขมมะหม
0: ี่ผักดองนี่ถ้าเลี่ยงได้นี่ไม่ค่อยกินนะผักดองน
1: ะคร ับ
0: ผักดองพวกที่เกี่ยวกับผักกระป๋องถ้าไม่ใช่ผักกระป๋องนี่ก็เป็นพวกผักดองนะครับผักดองที่เขาเป็นเกี๊ยมฉ่ายหรือเป็นผักดองที่เอามา
1: หน่อไม้กระป๋อง
0: ต้มจืดอะไรพวกนี้นะนะครับใส่เขาเรียกผักดองใส่อะไรนะใส่กระดูกหมูพวกเนี้ยที่เป็นแกงนะครับต้มจืดพวกเนี้ยนะครับจะมีรสเปรี้ยวๆสักนิดหนึ่งนะครับคือทานได้ก็ทานน้อยหน่อยนะครับสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าตัวไนเตรตในฐานดองเนี่ยพวกเนี้ยในระยะยาวนะท่านทานจะมีผลต่อไตนะครับในระยะยาวนะครับคุณผู้ฟังครับอัปเดตโปรโมชั่นคุณติ่งสักนิดหนึ่งเราคุยเพลินนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับคาตามินหลายท่านนี่รอซื้อ

0: การโควิดเพราะว่าเรามีโปรเด็ดโปรดีโปรดังก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกนะครับ
1: ราคาเดิมนะคะ
0: ราคาเดิมนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมสำหรับโปร1โหลที่ท่านชื่นชอบก็แถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลอง
1: ก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ก็ได้เช่นเดียวกันก็หลักพันส่วนโปรที่ยอดฮิตก็คือ3กระปุกแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมสำหรับท่านที่ซื้อในราคาที่ท่านพอไหวในราคาที่ท่านสะดวกเอาง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อเป็นครึ่งโหลท่านจะหุ้นกับคนอื่นหรือว่าร่วมกันซื้อเพื่อจะได้ราคาดีราคาถูก
1: ได้ของแถมหมดเลย
0: ได้ของแถมก็แล้วแต่ท่านนะครับก็โทรเข้ามาเรายินดีพูดคุยทุกเงื่อนไขพูดง่ายๆนะครับก็ที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644ทุกวันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: คุณฟังครับอัปเดตโปรโมชั่นคุณติ่งสักนิดนึงเราคุยเพลินนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับคาตามินหลายท่านนี่รอซื้อกันอยู่และตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโอ้โหแพ็คหลายแพ็คกันทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังพนักงานกำลังแพ็คส่งท่านอยู่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีและอบอุ่นอย่างมากนะครับหลังสถานการณ์โควิดเพราะว่าเรามีโปรเด็ดโปรดีโปรดังก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกนะครับ
1: ราคาเดิมนะคะ
0: ราคาเดิมนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมสำหรับโปร1โหลที่ท่านชื่นชอบก็แถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลอง
1: ก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ก็ได้เช่นเดียวกันก็หลักพันส่วนโปรที่ยอดฮิตก็คือ3กระปุกแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมสำหรับท่านที่ซื้อในราคาที่ท่านพอไหวในราคาที่ท่านสะดวกเอาง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อเป็นครึ่งโหลท่านจะหุ้นกับคนอื่นหรือว่าร่วมกันซื้อเพื่อจะได้ราคาดีราคาถูก
1: ได้ของแถมหมดเลย
0: ได้ของแถมก็แล้วแต่ท่านนะครับก็โทรเข้ามาเรายินดีพูดคุยทุกเงื่อนไขพูดง่ายๆนะครับก็ที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644ทุกวันนะครับก็รายการเจาะลึกสุขภาพก็นำสาระดีๆนำมาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ท่านต้องการจะปลูกหรือท่านจะไม่ปลูกก็ไปหาซื้อหาเอา
1: ให้เป็นเกษตรอินทรีย
0: ์ให้เป็นเกษตรอินทรีย์เพราะเราเน้นนะครับที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านได้ทานสักมื้อถ้าจริงๆแล้วท่านหาซื้อยากก็ผมแนะนำข้าวกล้องก็จะเป็นอาหารที่ดีตัวหนึ่งข้าวกล้องก็คือข้าวไม่ขัดสีนะเด็กก็มาทำเป็นข้าวต้มหรือข้าวหงทานสำหรับผู้สูงอายุก็จะได้วิตามินครบในเรื่องของวิตามิน B หรือแร่ธาตุนะครับ
1: ย่อยง่ายด้วยนะ
0: ย่อยง่ายแล้วก็มีผลดีต่อผู้สูงอายุนะครับส่วนผักผลไม้นะครับขอให้เป็นสะอาดหรือท่านจะนำมาล้างนะครับจะเอาไว้ทานมาเพื่อมาปรุงอาหารก็ยินดีนะครับผมอัปเดตสถานการณ์ท่านนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับก็หลายท่านก็โทรมาถามที่รายการว่าผมนี่ยังปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าอยู่นะครับเพราะว่าหลายท่านก็เห็นห่างหายกันไปสักช่วงหนึ่งที่ปรับปรุงรายการนะก็ตอนนี้คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับขอคำแนะนำกันเพื่อเป็นเพื่อนกำลังใจกับทางรายการก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับคันเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมพวกนี้เป็นตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องของท่านก็ยัง

0: ุยแนะนำกันได้ในทุกๆวันหรือบางท่านก็มีเบาหวานความดันไขมันมีปัญหาสุขภาพประจำตัวก็มาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้ในทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์084-385-6644นะครับในทุกๆวันนะครับ คุณผู้ฟังครับผมต่อสักนิดหนึ่งในเรื่องของกระดูกข้อเข่าเสื่อมนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าอาการมันเป็นอย่างไรนะครับกระดูกข้อเข่าเสื่อมก็คือว่าเมื่อเคลื่อนไหวบางครั้งก็จะมีเสียงดังนะครับมีอาการเจ็บเมื่อเวลาเดินหรือเดินเมื่อยล้าเข่าอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับเช่นอาการเจ็บข้อเข่าฝืดรวมถึงเป็นปัญหาข้างต้นเนี่ยนะครับท่านก็ไปปรึกษาแพทย์หรือหาทางรักษากับทางโรงพยาบาลหรือหากท่านจะมาขอคำแนะนำเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือบางท่านก็อาจจะกลัวเมื่อมีอาการผ่าตัดเหล่านี้นะครับก็โทรมาพูดคุยที่เบอร์084-385-6644นะครับขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์084-385-6644อ่ะต่อคุณดิ่ง
1: ค่ะเรื่องของอาหารที่เรานะคะไม่อยากจะให้ทานมากจนเกินไป
0: เมื่อกี้ปลาท่องโกไปแล้ว
1: ปลาท่องโกไปแล้วแล้วก
0: ็ผักดองแล
1: ้
0: ว
1: เนื้อสัตว์ย่างผักดองไปแล้วนะคะผักโขมค่ะ
0: ครับเป็นยังไงครับ
1: จริงๆผักโขมนี่ให้เราดู
0: เป็นที่โปรดปราน
1: เนี่ยผักปวยแล้งอะไรต่างๆเนี่ยคือมีกรดออกซาเลตมากเนี่ยทำให้การขับสังกะสีเนี่ยแล้วก็แคลเซียมเนี่ยออกจากร่างกายมากเกินเนี่ยจนเกิดภาวะขาดแคลนได
0: ้ครับฉะนั้นท่านควรทานน้อยๆ
1: น้อย
0: ครับคือว่า1วันต่อสัปดาห์นะครับเหมือนสับปะรดสับปะรดเนี่ยน้ำสับปะรดเนี่ยทานทุกวันไม่ได้คุณติงกระเพาะบาง
1: จริง
0: เพราะมันเป็นกรด
1: ส่วนมากเขาจะใช้เวลาหมักเนื้อจะใช้น้ำสับปะรดไปหมัก
0: ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะบางท่านชอบทานน้ำสับปะรดทุกวันเลย
1: เขาเผื่ออะไรเพื่อให้มัน
0: ย่อยย่อยอาหารนะครับแล้วก็ผักปวยเล้งหรือผักโขมพวกนี้ท่านทาน1-2 วันต่อสัปดาห
1: ์
0: ก็ได้แล้วก็เขาแนะนำนักโภชนาการควรมาทานสุกคุณเองคือผัดน้ำมันหอยสักนิดหนึ่งหรือผัดใส่น้ำสักนิดหนึ่ง
1: เป็นสุก
0: ให้มันเป็นสุกนะครับสารพวกนี้เอสเลตพวกนี้ก็จะลดลงนะครับเหมือนคณะคณะเลยอันเดียวกัน
1: ใช่ครับนะฮะไปที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: โอ้โหตัวนี้
1: นะทำให้ขาดสารอาหารนะฮะเกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายในยาทานมาก
0: ครับแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุหรือว่าแฟนรายการจดลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่ผมรู้จักมานะครับ แต่บางท่านก็อาจจะมีเล็กน้อยบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวซะส่วนใหญ่ จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยจั๊บพวกนี้นะครับ หรือเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บพวกผัดซีอิ๊วพวกนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเส้นสดนะพูดง่ายๆนะเป็นเส้นที่จากแป้งนะครับแต่ว่าคุณท่านจะทานก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเนี่ยนักโภชนาการแนะนำควรจะทานมื้อเที่ยงคุณเองเพราะว่าช่วงมื้อเที่ยงเนี่ยร่างกายนี่จะย่อยเรื่องแป้งหรือการได้รับพลังงานจะมากกว่าไม่ควรทานก่อนนอนนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
1: มาที่เมล็ดทานตะวันกันบ้างเนี่ยเมล็ดทานตะวันเนี่ยมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะกินมากเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสะสมนะไขมันที่ตับได้นะคะอันนี้ก็คือใครที่ชอบกินมากมาเนี่ยสงสัยจะต้องบอกต่อๆนะว่าให้น้อยลงนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้มาที่เต้าหู้หมักเต้าหู้ยี้กันบ้างค่ะ
0: เต้าหู้หมัก
1: การหมักในมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคนะแล้วก็มีสารย่อยโปรตีนนะไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยอันนี้ก็คือทานให้น้อยลงนะ
0: ครับก็คือทานให้น้อยลงสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับเป็นการรณรงค์สำหรับตัวท่านนะครับสำหรับตัวท่านเพื่อสุขภาพของท่านเองนะครับ ที่ผมพูดไปก็หวังว่านะครับจะเป็นเกร็ดหรือท่านนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับสุขภาพ สำหรับรายการจอดลึกสุขภาพของเรานะครับตอนนี้นะครับท้ายรายการผมประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการซื้อคาตามินผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทไวไลท์นะครับผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสผลิตภัณฑ์อิโมนานะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คาตามินเนี่ยตอนนี้เราให้ซื้อรวมราคาเดียวกับทไวไลท์นะครับราคาเดียวกันนะครับท่านจะซื้อครึ่งโหลแถม2 กระปุกโดยเฉพาะบางท่านที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ซื้อคาตามีนครึ่งโหลตัวแถม2กระปุกจะเอาเป็นทวายไลท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านจะซื้อแบบไหนจะค่ากันก็ได้สำหรับวีต้าพลัสเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้วีต้าพลัสกล่องชมพูนะครับตัวท่านเองนะครับอยู่ที่บ้านท่านรักสุขภาพให้ท่านอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับโดยเฉพาะเราเปิดสายรอท่านทุกวัน
1: ค่ะไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดผมก็จะทำรายการมาตลอดเนี่ย10ปียังไม่มีวันหยุดนะครับยังพูดคุยกับท่านในทุกๆวันท่านมีเรื่องเกี่ยวกับความไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะครับก็โทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำได้ที่เบอร์0843856644นะครับเบอร์โทร0843856644นะครับรายการของเรานั้นยินดีที่จะพูดคุยหรือจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็เบอร์นี้เบอร์เดียวท่านบอกจะพูดคุยกับผมกิตติกร
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมเป็นเหมือนลูกหลานของท่านรับใช้ท่านมาตลอด10ปีนะครับเราสามารถพูดคุยกันได้ไม่มีการเล่นตัวนะครับไม่มีหนีห่างไปไหนนะครับ ยังอยู่คู่กับคุณผู้ฟังเราปรึกษาในเรื่องของสุขภาพกันตลอด10ปีเรามีบริการจัดส่ง สินค้าให้ท่านอย่าง
1: ปลายทาง
0: ไปทางอย่างมีความรวดเร็วและก็อย่างเป็นธรรมนะครับ สิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องเล็กน้อยท่านก็โทรมาตำหนิที่ผมได้นะครับสำหรับพนักงานที่ออกไปบริการของท่านตรงไหนที่ท่านยังไม่ได้ยังไม่พ
1: อ
0: หรือยังขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ท่านต้องการก็โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยบางท่านนี้เราไปส่งคนเองไปส่งผลิตภัณฑ์คาตามินเพราะว่าเราจะใส่โบชัวไปในทุกอย่างเลยไปอยากได้สินค้าตัว
1: ไหน
0: ตัวไหนที่ท่านชื่นชอบนะครับพอไปอ่านดูแล้วในรายละเอียดในโบชัวที่ท่านชอบก็โทรเข้ามาซื้อได้ไม่จำเป็นต้องซื้อคาตามินอย่างเดียวหรือท่านจะซื้อรวมเพราะตอนนี้เราใส่ไปทุกอันท่านจะซื้อตัวเดียวก็ใส่ไปทุกอันเพราะท่านจะได้อ่านท่านจะได้อ่านว่าตัวไหนนี่เหมาะสำหรับตัวท่านหรือคนในครอบครัวของท่านนะครับ
1: มีข้อมูลนะ
0: มีข้อมูลสำหรับคนที่ฟังรายการอยู่นะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับผมย้ำเบอร์0843856644นะครับ0843856644ในทุกวันผมรอท่านอยู่นะครับจะคุยกับท่านให้บริการท่านอย่างไม่มีความเหน็ดเหนื่อยผมสัญญาว่าตลอดระยะเวลา10ปีเราให้บริการท่านดุจญาติมิตรด้วยดีตลอดมานะครับอ่ะเวลาหมดนะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ประโยชน์และได้ความสุขแล้วก็สัปดาห์หน้าหรือว่าวันข้างหน้านะครับเรามาพูดคุยกันใหม่มาพูดคุยกันต่อในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับรอสายท่านอยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับขอให้ท่านมีความสุขจากการฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับในเรื่องการออกกำลังกายการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ผมคุณติ่งหวังว่ารายการจดหรือสุภาพจะเป็นสื่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านและสังคมไทยนะครับขอให้มีความสุขนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: กับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอหรือสุขภาพมาพบกับผมกิตติกรกาญจนเวคินอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาพูดคุยผู้ร่วมรายการก็คือคุณติ่งวัฒนรินทร์อีกเช่นเคยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับพี่น้องทั่วไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศเกี่ยวกับที่อยู่ทางบ้านส่งเสียงโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับรายการจอดลึกสุขภาพเช่นเคยนะครับผู้สอบสวนรายการอย่างเป็นทางการตลอดด้วยดีตลอดมาก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตคาตามินนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายของคนทั่วไปนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามินซีคอลลาเจนชนิด2นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่รู้จักคาตามินแล้วก็ที่ท่านที่ฟังมาใหม่ว่าอยากรู้ว่าคาตามินคืออะไรก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับ
1: okay.
0: เปิดสายคาตามินรอท่านอยู่นะครับ
1: okay.
0: เช่นเคยครับรายการอยู่ลึกสุขภาพก็นำเรื่องสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาพูดคุยไม่ให้จำเจกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านก็อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับวันนี้ผมเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไว้ให้ท่านได้บางท่านอาจจะไม่ได้ไปก็ฟังเราอยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: คนจะนิยมไปเที่ยวสูดดมอากาศดีๆนะครับไปเที่ยวเพื่อได้ชาร์จพลังงานไปเที่ยวเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับ
1: okay.
0: คุณผู้ฟังครับบางท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปอยู่ไกลอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพไปเที่ยวตากอากาศใกล้ๆนะครับอย่างตากอากาศบางปูจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจะไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรนะ
1: okay.
0: หรือจังหวัดชลบุรีบางแสนเหล่านี้ก็ถือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งที่ท่านอยู่ที่บ้านนะครับอย่าลืมทานอาหารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องลดเรื่องผงชูรสน้ำตาลทรายขาวลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำอัดลมสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่ก็ลดลงไปนะครับเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะครับจะไม่เป็นประโยชน์มากสำหรับตัวท่านส่วนข้าวกล้องเนี่ยผมรณรงค์นะครับข้าวกล้องเกี่ยวกับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะให้ท่านนั้นมีสุขภาพดีนะครับคุณฟังครับเรื่องอยู่ที่บ้านนะครับการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการท่องเที่ยวนี้หลายรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนนะครับคุณผู้ฟังเปิดใจก็ลองไปเที่ยวบ้างไม่ได้ไปไกล
1: ค่ะใกล
0: ้ๆก็ไปใกล้ๆไปนครปฐมไปนนท์ไปนี่บางท่านก็ให้ลูกหลานพาไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ติดรถกับเขาไปเที่ยววัน2วันก็กลับมานะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เที่ยวยอดฮิตวันนี้นะครับผมคุณติ่งพูดคุยที่คนนิยมไปมาก
1: อันนี้
0: ผมไปหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าไปด้วยความจำเป็นหรือไปยังไงก็ไม่รู
1: ้นะ
0: ก็คือ
1: ภูทับเบิกเนี่ย
0: พูดถึงภูทับเบิกเนี่ยผมไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคุณเองตั้งแต่ยังไม่ค่อยเจริญ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เขาเจริญมานี่ไม่ค่อยได้ไป
1: โอ้โหรถติดแน่นมาก
0: ที่เขารื้อรีสอร์ทรีอะไรกันนี่ไม่ยังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าไปถึงนี่โอ้โหอากาศแบบหนาวเย็นจริงๆนะครับบางช่วงเนี่ยที่เป็นฤดูร้อนก็ยังอากาศเย็นนะครับเพราะว่ามันสูงมากบางทีสูงมากเนี่ยขึ้นไปบนภูจริงๆเนี่ยหูอื้อคุณติ่งหูอื้อนะในภูทับเบิกนะครับคือมองลงมา
1: สูงจริง
0: ๆสูงนะครับการผมแนะนำอยู่อย่างหนึ่งคุณติ่งไปภูทับเบิกเนี่ยเตือนลูกหลานหรือท่านที่เดินทางไปเนี่ยพยายามที่จะขับรถคุณติ่งขับรถ
1: เพราะว่าม
0: ันชันเพราะมีเคยมีเหตุการณ์ในเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย
1: รถไหล
0: รายเดือนเลย
1: ร
0: ายเดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าเป็นภูสูงชันและการทำถนนนี่วนขึ้นนะครับแล้วก็บางส่วนใหญ่เหตุการณ์ก็คือที่จะเป็นก็คือรถติดพอรถติดปุ๊บเนี่ยจะทั้งเบรกทั้งอะไรก็พยายามมันเป็นเหตุการณ์ก็คือรถไหลรถไหลลงมาข้างหลัง
1: แล้วถ้าโอ้โหข้างหลังนะก็ถอยไม่ได้อีก
0: ก็ถอยไม่ได้พอรถไหลมาปุ๊บบางทีก็เกี่ยวกันลงเลยก็มีเป็นรถยนต์นะครับฉะนั้นท่านจะไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับถ้าไม่สูงมากก็อยู่ติดกันก็คือเขาค้อเพชรบูรณ
1: ์
0: ไปผาซ่อนแก้วหรือท่านจะไปเที่ยวสูดดมอากาศ ไปดูศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมหรือจะไปดูแปลงเกษตรปลอดสารพิษนะครับในเขาขอเพชรบูรณ์หรือจะไปซื้อมะขามหวานก็
1: มะขามหวานยังขึ้นชื่ออยู่
0: ยังขึ้นชื่อครับตอนนี้ก็ยังมีหลายบริษัทที่ปลูกมะขามหวานหรือท่านจะไปทานอาหารนะครับโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องคนนิยมไปเที่ยวนะครับเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยที่เราแนะนำก็คือเรื่องอากาศนะครับที่ท่านไปเที่ยวก็ไปได้สูดดมอากาศนะครับแหล่งที่สองคนหนึ่ง
1: เขาใหญ่เนี่ย
0: พูดถึงเขาใหญ่เนี่ย
1: ใช่เราจะพูดถึงบ่อยเนี่ยสำหรับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นมีอากาศดีนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับได้อยู่ต่างประเทศเพราะจริงๆนะบางทีขับรถไปใกล้ๆบางที่พักบางสถานที่เนี่ยนะคะก็ตกแต่งสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนต่างประเทศจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: นะก็เดินทางไปได้แบบชิลๆไม่เสียเวลานะคะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่เขาใหญ่เนี่ยค่ะถ่ายรูปสวยให้เช็คอินเอ่ยอะไรเอ่ยนะเรียกว่าแบบแอดเวนเจอร์ก็มีชิลก็มีเนี่ย
0: ครับ
1: แบบมันๆฟินๆอะไรพวกเนี้ยมีหมดเลย
0: ครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพเขาใหญ่ก็ยังมีแนวอาหารสุขภาพนะครับสำหรับท่านแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปคนติ่งก็จะเป็นในเรื่องของแนวสุขภาพคือไปสูดดมอากาศนะครับเพราะว่าเขาใหญ่จะเป็นเมืองภูเขาบางท่านก็ยังไม่ไปถึงเขาใหญ่ก็ไปถึงสระบุรี
1: อ๋อใกล้ๆเนี่ย
0: ครับเลยสระบุรีแถบแก่งคอยแถบปักช่องนะครับก็ยังมีคนไปพักนะครับในแถบใกล้ฟาร์มโชคชัยนะเป็นหนึ่งที่ติดถนนนี่น
1: ะ
0: ฟาร์มโชคชัยที่โคราชนะครับก็คนก็นิยมไปเที่ยวนะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ผมเล่าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็ฟังรายการของเรานะครับ
1: ก็เหมือนไปด้วยกันละ
0: การท่องเที่ยวนี้มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งพักผ่อนหย่อนใจบางท่านไปแล้วก็ยังไปอีกก็มีเยอะอย่างคุณติ่งเคยไปครั้งหนึ่งแล้วยังไปครั้งที่สองนะครับ
1: ไปซ้ำก็มี
0: ก็ไปหลายรอบก็มีนะครับบางท่านก็ไม่เคยไปก็เยอะนะครับฉะนั้นผมเล่าให้ท่านมีความสุขเท่านั้นเองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราได้ไปเที่ยวได้ทานอาหารที่ดีมีความสุขก็เหมือนการได้ต่อชีวิตนะครับ
1: ค
0: ุณฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังรายการของเรานะครับคุณฟังครับตอนนี้ผมมีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นของคาตามิน
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็คืออัปเดตช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะต้องรีบเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านค่ะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกันทุกวันกับคาตามินนะครับยินดีรับสายท่านตอนนี้สายกำลังแน่นนะครับขอให้ท่านรีบโทรเข้ามานะครับพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่พักฟังเพลงกันไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามานะครับเพราะว่าผมเองนั้นไม่รู้ว่าท่านชอบแบบไหนอย่างไรนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้ก็อย่างเหมือนเดิมนะครับให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งไปให้ท่านหลายที่มากนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเคยนะครับเราจัดส่งให้ได้เร็วนะครับคุณผู้ฟังที่ท่านที่ฟังรายการใหม่นะครับยังไม่ทราบผลิตภัณฑ์ว่าคาตามินนี้เป็นอย่างไรนะครับคาตามินนี่เราจำหน่ายมาเป็น10ปีที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับหลายท่านที่ยังไม่รู้จักว่าคาตามินนั้นเป็นอย่างไรก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับการส่งผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็ไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเราไม่เก็บค่าขนส่งสำหรับท่านเราบริการให้ท่านส่งถึงบ้านนะครับท่านไม่สะดวกโอนเงินนะครับ
2: ก็เก็บเงินปลายทาง
1: เก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านนะครับท่านเห็นของเห็นผลิตภัณฑ์ก็ค่อยจ่ายเงินนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่เป็นหน่วยส่งของบริษัทเองนะครับซึ่งเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านที่ใช้บริการอยู่บางท่านรู้จักหน่วยส่งทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำเราจะทำให้หน่วยส่งเนี่ยรับผิดชอบในส่วนที่เขาเป็นลูกค้าอยู่นะครับท่านก็จะได้ทราบหน่วยส่งนี่ประจำนะครับส่วนใหญ่นี่จะอยู่กับเราเป็น 5-6 ปีแต่ละคนนะครับจะอยู่กับเรามาตลอดเป็นคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับท่านที่ฟังคาตามินอยู่เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านด้วยดีตลอดมาเป็น10ปีนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
4: จำได้ไหมคะ
3: จำได้ประชาอุทิศครับผม
4: ค่ะเมื่อจะโทรวันนี้ลืม
3: อ๋อค่ะ
4: ว่าจะโทรก็พอดีญาติเขาทำงานเขาไปผสมปูนเขาอายุ70แล้วอ่ะไปผสมปูนแล้วก็เขาเงยยืดหลังไม่ขึ้นจะทานได้ไหมคะอาจารย
3: ์ได้ทานได
4: ้ได้ไหมคะ
3: ทานได้
4: ก็เลยจะสั่งแม่ก็ทานพอดีหมดพอดีด้วย
3: คร
4: ับ เอาไปให้เขาทานลองทานดู
3: ครับครับ
4: เพราะเดินยืดหลังไม่ขึ้น
3: ครับ
4: แม่ก็แอบลูกหลานไปทำคนเดียวผสมปูนเทปูนอะไรของเขาก็ไม่รู
3: ้อยู่ที่ไหน
4: ยืดหลังไม่ขึ้นฮะ
3: อยู่ที่หลังตลาดนะ
4: คะเขาอยู่ที่ในซอย72ค่ะเลยนี่ไปหน่อย
3: เลย
4: ตลาดไปหน่อย
3: ครับ
4: ค่ะก็จะมาได้ตอนไหนไม่รู้นะคะคุณนี
3: ้ก็พรุ่งนี้จะมาได้เที่ยงนะครับ
4: เที่ยงเลยเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าสัก10โมง
3: ครับเที่ยงนะ
4: อ๋อเที่ยงเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าจะไวนิดนึงเหรอ
3: ครับเดี๋ยวพยายามจะเร่งให้เนาะ
4: ค่ะครับเร่งได้หน่อยดีเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกชายหยุดงานเนี่ยเที่ยงเดี๋ยวก็จะได้เอาไปให
3: ้ครับครับครับ
4: ค่ะค่ะอาจารย
3: ์ครับ
4: เท่าไหร่นะเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ครับครับเหมือนเดิมครับ
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ค
4: ่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันเพราะตอนนี้เรามีช่วงโปร6กระปุกแถม2กระปุกฟรีนะครับฟรี2กระปุกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเราเห็นใจท่านบางท่านนี้ต้องซื้อเพื่อเก็บไว้บางท่านนี้จะซื้อหุ้นกัน จะซื้อรวมกันได้หลายคนเพื่อจะได้ราคาที่ดีนะครับราคาที่คุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ที่ท่านรักก็คาตามินเราก็จัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกรีบโทรเข้ามานะครับได้รวมแล้ว8กระปุกนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เบอร์เดิมเบอร์เดียวตลอดการนะครับขอให้ท่านไว้วางใจแล้วก็โทรเข้ามานะครับไปเที่ยวกันต่ออีกสักนิดหนึ่งครับนอกจากเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่นี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยระยะหลังการเดินทางเนี่ยคุณผู้ฟังจะชอบไปสูดอากาศนอกจากเขาใหญ่แล้วมีที่ไหนครับคุณติงครับ
2: ค่ะมีที่เชียงคานจังหวัดเลย
1: โอ้อันนี้ไปไกลเลย
2: ขึ้นไปสักนิดหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: ที่อำเภอเชียงคานเนี่ยเป็นที่เที่ยวที่ยอดฮิตนะนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบที่จะไปแต่ละที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเนี่ยแล้วก็ชอบพากันไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะมีความวุ่นวายจากในเมืองกรุงนี่แหละเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะคะ
1: ค
2: ือช้าๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชอบดื่มด่ำกับบรรยากาศนะอันเงียบสงบของบ้านเรือนเก่าๆเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยก็เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านเนี่ยเป็นมนต์เสน่ห์อันน่าค้นหาเป็นที่สุดนะคะยิ่งใครที่ได้ที่พักนะคะติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งฟินไปกับวิวสวยๆแล้วก็บรรยากาศแสนสดชื่นที่สร้างความสุขเกินที่จะบรรยายกันเลยทีเดียวเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วเชียงคานเนี่ยเลยที่เพชรบูรณ์ไปนะครับเป็นรอยต่อของเพชรบูรณ์เราใช้เส้นทางก็คือเส้นทางลมสักภูเรือนะครับซึ่งผมเคยเดินทางไปคุณติ่งกว่าจะไปถึงภูเรือนี
2: ้นาน
1: มียากอยู่อย่างเดียวถ้าคุณผู้ฟังเคยไปจากตากไปแม่สอดจะคล้ายๆกัน
2: ค
1: ือระยะทางแค่ประมาณ60โลเนี่ยใช้ระยะเวลาวิ่งหลายชั่วโมง
2: มันหลายเลี้ยวหรือว่าม
1: ันหลายเลี้ยว
2: โอ้โห
1: เหมือนแถวเงาคุณติ่งแถวเงาลำปางอะไรพวกนี
2: ้คือ
1: ทางมันคดโค้งเลี้ยวตามภูเขานะครับก็จะถึงด่านซ้ายไปถึงภูเรือก็ดีภูเรือนี้ก่อนถึงจังหวัดเลยนี่จะเป็นอำเภอที่ปลูกดอกไม้ประดับขึ้นชื่อของประเทศเลย
2: ค
1: ือเป็นดอกไม้ประดับส่งออกคือปลูกเป็นกระถางแล้วข้างทางนี่จะมีคนไปถ่ายรูปเพราะจะมีสวนที่ปลูกดอกดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แบบต่างประเทศดอกไม้ในต่างแบบต่างประเทศตั้งแต่เบญจมาศเป็นฟอร์เกตมีน็อตสีเหลืองสีแดงมีอะไรต่างๆและเขาก็เป็นอำเภอที่มีความหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
2: ค่ะอิจฉานะ
1: เป็นดอกไม้เมืองหนาว
2: ค่ะ
1: ส่งเข้ามาขายในกรุงเทพส่งเข้ามาขายในกรุงเทพนะครับเรือก็เป็นแหล่งปลูกองุ่นชั้นดีที่บนสูงพื้นกว่าระดับน้ำทะเลนะครับก็คือดอกไม้นะครับเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภูเรือภูเรือจะเป็นที่แหล่งปลูกดอกไม้เมืองหนาวชั้นดีส่วนเชียงคานนั้นก่อนจะไปถึงเชียงคานนั้นก็จะไปผ่านที่ตัวจังหวัดเลยเข้าไปเชียงคานเชียงคานจะเป็นเมืองสงบครับเป็นมีทั้งภูเขาติดแม่น้ำโขงคนก็จะไปเที่ยวส่วนใหญ่ไปเที่ยวแหล่งวัฒนธรร
2: ม
1: เป็นเรือนไม้พื้นบ้านเก่าที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งหลายท่านก็ถามผมว่าจังหวัดเลยเนี่ยโดยเฉพาะภูเรือเนี่ย คนจะนิยมไปดูอากาศหนาวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนเข้าใจว่าที่ดอยอินทนนท์เนี่ยจะหนาวกว่าภูเรือแต่จริงๆภูเรือนี่หนาวที่สุด
2: หนาวกว่า
1: เขาเรียกว่าภูเรือมีคำขวัญว่าภูเรือหนาวสุดในสยามนะครับตอนปีนั้นที่ผมไปอุณหภูมิติดลบ3องศา
2: โอ้โหนี่เหมือนต่างประเทศเลยนะ
1: แม่กระนิ้งเลยเป็นแม่กระนิ้งเกาะอยู่ตามประตูโรงแรมนะครับ
2: ซึ่ง
1: หนาวหนาวหนาวมากหนาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนภูเรือก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับที่จังหวัดเลยนะครับท่านบางท่านที่ฟังรายการอยู่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไกลๆเนี่ยภูเรือก็ผมแนะนำนะอย่าไปแค่วันสองวันท่านต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
2: สามวัน
1: สามวันสี่วันนะ
2: เพราะมันต้องเดินทางด้วย
1: เพราะว่าเป็นเมืองภูเขาส่วนภูเรือนี้ก็จะมาเชื่อมที่พิษณุโลกเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่คนจะนิยมก็คือจากภูเรือบางท่านอาจจะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะครับ ก็จะเป็นเส้นทางผ่านอำเภอนครไทยนะครับจากด่านซ้ายขึ้นมาพิษณุโลกนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่คนจะนิยมใช้ไปท่องเที่ยวนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับฟังรายการเพียงแต่ผมเล่าให้ฟังว่าหลังจากสถานการณ์โควิดลูกหลานของท่าน
2: อาจจะวางโปรแกรมเที่ยวว
1: างโปรแกรมไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนไกลก็เที่ยวในกรุงเทพนี่ครับหลังจากในกรุงเทพแล้วท่านก็ไปนครนายกไปสุพรรณบุรีไกลสุดก็ไม่ต้องไปถึงโพเรือก็ไปจังหวัดกาญ
2: จน์อ๋อใกล้กว่าด้วย
1: จังหวัดกาญจนบุรีของเรานี่เองนะครับเพราะว่าคุณติ่งผมเคยเดินทางไปนะครับการก็เที่ยวดีนะครับไม่ว่าจะท่านไปที่อะไรล่ะสังขาบุรีก็แล้วกันนะหลวงพ่ออุตมะหรือไปหมู่บ้านมอญพวกนี้อากาศดีมากๆสังขาบุรีนะเป็นเมืองป่าเป็นเมืองอากาศดีนะครับเป็นเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเขื่อนที่กาญนะนั่นเองคนจะนิยมไปนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับคุณฟังครับ
2: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลด้วยกันและก็อีก1โปรนะที่เป็นขวัญใจเนี่ยก็คือซื้อครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งไปอย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับตอนนี้รีบโทรกันเข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้เราเปิดเสียงเปิดสายรอท่านอยู่นะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ครับอ๋องกองครับ
3: คุณที่บางเกลือนะครับ
5: ครับ
3: บางเกลือนี่ที่ไหนบางปะกงนะ
5: บางปะกง
3: ครับครับเป็นยังไงครับอากาศสบายดีไหมตอนนี
5: ้
3: ครับปวด
5: ท
3: ้
5: อง
3: ครับ
5: ก็ขวัญชั่วเดินกันล่องกันนี่หน่อย
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับที่บางเกลือบางปะกงฉะเชิงเทรานะครับ
5: ครับหมู่ห้า
3: หมู่ห้านะครับครับครับครับครับเรียบร้อยครับผม
5: สองวันนี้นะ
3: ก็วันสองวันนี่แหละเดี๋ยวดูให้ครับนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกนะ
5: มันจะหมดอ่ะ
3: ครับครับครับรีบเลยเนาะครับครับครับขอบคุณครับ
5: อยู่สองอยู่สองไหม
3: ครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับ
1: ท่านที่อยู่ที่บ้านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะตอนนี้รายการของเราเปิดสายให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับท่านที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้คนกำลังโทรเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับพักฟังเพลงแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟัง

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจบลึกสู่ภาพนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการเราสองคนที่ออกอากาศไปบนคลื่นวิทยุทั่วประเทศนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณฟังชื่นชอบแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสาระแนะนำเรื่องเกี่ยวกับเพลงกันเข้ามาได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าสิ่งไหนที่ท่านชื่นชอบอยากให้เราพูดเล่าเรื่องใดนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับคุณฟังครับเช่นเคยนะครับผมติกรก็ยังปรึกษาแนะนำกับท่านในเรื่องกระดูกข้อเข่าเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้หนีห่างหายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังก็สอบถามกันเข้ามาตัวของท่านญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องข้อก็แนะนำกันเข้ามานะครับก็อย่างที่เบอร์0843856644นะครับผมจะคอยแนะนำท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาบางท่านมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะครับเพราะว่าเป็นโรคยอดฮิตนะครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเบาหวานความดันไขมันหรือบางท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตาสมองเหล่านี้นะครับก
1: ็
0: โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยผมก็จะคอยคำแนะนำให้ท่านในทุกๆวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644อ่ะเรามาเที่ยวกันต่ออีกสักโปรแกรมหนึ่งครับ
1: นะ
0: อ่ะเรื่อง
1: ของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่แหละ
0: จังหวัดกาญผ่านจังหวัดกาญไปแล้วไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนไกลมากนะครับ
1: โอ้โหขึ้นไป
0: ครับกว่าจะถึงแม่ฮ่องสอนก็อีกละทางนะครับทางคดเคี้ยวเลี้ยวจริงๆแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ก็ยอมรับอากาศดีที่ผมพูดไปในทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเพลิดเพลินสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เดินทางไปไหนไกลไปไหนไม่ได้ในกรุงเทพก็ไปเที่ยวบางปูนะครับ
1: อ๋อใกล้ๆนะคะ
0: สถานตากอากาศบางปูช่วงฤดูมีนกมีอาหารทานไปเต้นลีลาดนะครับไปเที่ยวดูอากาศนะครับไปป่าไม้หรือนครนายกนะครับไม่ไปนครนายกท่านก็ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ใกล้เหมือนกัน
0: ครับหรือไปเที่ยวที่ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งคนเด่นจ
1: ัง
0: หวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1: โอ้ตอนนี้มีวัดนะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเยอะเลยทีเดียวเนี่ย
0: ผมไปหลายวัดมากนะไปหลายวัดเพราะว่าอยากจะเห็นวัฒนธรรมเก่า
1: ๆ
0: เป็นวัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไปเที่ยวกรุงเก่ากรุงศรีอยุธยานะครับก็ไปไหว้พระไปทานอาหารนะครับโดยเฉพาะวัดใหญ่วัดสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งคนจะนิยมมากในแต่ละวันช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปแล้วก็ไปกลับได้ท่านจะไม่พักเดี๋ยวในกรุงเทพก็ไปกลับได้นะครับพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวอยุธยาไปตลาดกุ้งไปตลาดกุ้งที่อยุธยาตอนนี้คนก็เริ่มเยอะนะครับหรือท่านจะไปดูการท่องเที่ยวแปลงเกษตรต่างๆนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมฟังรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: ไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าท่านบางท่านเนี่ยไม่ได้ไปไหนนานนะครับก็ไปเที่ยวไปทำบุญซะบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลบางท่านก็จะได้ไปเที่ยวก็จนกว่าจะได้ไปช่วงเทศกาลนะครับไปกฐินไปผ้าป่า
1: ก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาบางท่านก็ไม่ได้เดินทางเลยนะ
0: ครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางก็หาโอกาสไปเที่ยวนะครับไปทานอาหารหรือท่านจะไปไหว้พระนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นเพื่อนรายการเราไปในตลอดระยะเวลา10ปีหลายท่านเป็นสมาชิกนะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็ฝากบอกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสมัครสมาชิกอันนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกเราเยอะมากเป
1: ็
0: นสมาชิกของคาตามินนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เรายินดีที่จะรับสายพูดคุยกับท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะกันต่ออีกเรื่องนึงคุณเด่งเรื่องเกี่ยวกับอาหาร
1: อ
0: าหารที่ไม่ควรกินก่อนนอน
1: ส
0: ักเรื่องนึง
1: นะบางคนนี่หิวอ่ะก่อนนอนเนี่ยก็ใช่ว่าจะแบบไม่หาอะไรกินบางคนก็นอนท้องร้องก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยของทอดค่ะนะฮะ กลิ่นของน้ำมันหอมๆเนี่ยทำให้ของทอดเนี่ยอาจจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเนี่ยเพราะมันอร่อยจริงๆเนี่ยแต่คงต้องบอกว่าอาหารเนี่ยมันย่องจริงๆอ่ะเต็มไปด้วยไขมันนี่แหละเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่างกายช้ากว่าโปรตีนแล้วก็แป้งเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยทำงานหนักเกินไปในขณะที่คุณกำลังจะหลับเนี่ยหรือไม่ก็คุณหลับไปแล้วเนี่ยแหละนี่ค่ะซึ่งหากว่าคุณไม่ต้องการให้ระบบทางเดินอาหารยังต้องทำงานหนักในขณะที่ร่างกายกำลังพักผ่อนนอนหลับเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะกินของทอดก่อนนอนนะคะ
0: ครับแต่ว่าของทอดนี่จะมีเยอะแยะมากมายที่หลายคนโปรดปรานนะครับของทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไม่ว่าจะเป็นเนื้อทอดลูกชิ้นทอด
1: ซึ่
0: งต
1: อ
0: นนี้ในหลายที่กำลังได้รับความนิยมนะครับบางอย่างที่ทอดนี่มีคนยืนต่อแถวเยอะนะครับก็ไม่ควรทานก่อนนอนและถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพก็ของทอดก็น้อยๆหน่อยนะครับต่อมาครับ
1: อาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะคะ
0: ครับโอ้โหตัวนี้หนักเลยผมไม่ได้เลยอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะครับ
1: นะเหตุผลที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดก่อนนอนนั่นก็คืออาหารเผ็ดๆเนี่ยมันสามารถทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการเสียดท้องได้นะคะซึ่งทำให้คุณนั้นหลับยากมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็คือยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารฮิสตามีนออกมานะคะซึ่งเป็นสารที่ส่งเสริมให้ร่างกายนั้นตื่นตัวนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยหลับยากขึ้นไปด้วยอีกต่างหาก
0: ค
1: ่ะ
0: คือของทอดของเผ็ดนะของทอดของเผ็ดเนี่ยคุณผู้ฟังผู้สูงอายุนี้ควรจะงดไปเลยนะครับในช่วงวัยในช่วงก่อนนอนนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับสำหรับท่านที่เกี่ยวกับการทานอาหารเนี่ยเรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวเรื่องหวานเร
1: ื่อง
0: เ
1: ค็
0: ม
1: จาน
0: เรื่องเค็มก็ลดลงไปนะครับคือทานอาหารลดจืดนะครับลดจืดและถ้าจะใส่เกลือก็ใส่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นรสชาตินะครับเพราะว่าการไม่มีเลยก็ไม่ดีนักโภชนาการว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเผ็ดได้สักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผ็ดมากก็จะไม่เป็นผลดีต่อกระเพาะอาหารนะครับฉะนั้นคุณฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับตอนนี้ผมแนะนำโปรคาตามินทไวไลท์วีต้าพลัสนะครับเพราะว่าหลายท่านนี้จะทราบคาตามินจะเป็นกล่องสีส้
1: ม
0: ทไวไลท์จะเป็นกล่องสีเหลืองวีต้าพลัสจะเป็นกล่องสีชมพูอิโมนาจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับซึ่งท่านที่ฟังรายการอยู่ก็จะทราบนะครับก็จะทราบตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคาตามินที่ซื้อรวมกับทไวไลท์เด้ง
1: ค่ะทไวไลท์เนี่ยแล้วก็คาตามินเนี่ยก็ซื้อรวมกันนะคะ3กระปุกเนี่ยก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะเบอร์โทรนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: โอเคครับก็โทรเข้ามาพอตอนนี้เสียงสายของเรากำลังโทรกันมากทีเดียวนะครับรีบโทรเข้ามานะครับคาตามินก็เปิดสายรอท่านสวัสดีครับคาตามินครับ
2: อาจารย์คะ
0: ครับครับ
2: จะเอาไอ้นั่นล่ะไอ
0: ้คาตามิน
2: อะไรกระดูกอ
0: ่
2: ะ
0: ได้ได
2: ้แล้วก็เอาตาชุดหนึ่ง
0: อ๋อ
2: แล้วไอ้อย่างกระดูกเนี่ยค่ะแล้วเอา3ขวดเนี่ยแล้วเราเอาไอ้นั่นได้ขวดหนึ่งได้มั้ยคะ
0: เอาตัวไหนครับ
2: ไอ้กระดูกนะ
0: คะ
2: ชั่วสามขวดแล้วให้ขวดหนึ่ง
0: ได
2: ้แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาอีกขวดหนึ่ง
2: ปลาว่าไอ้กระดูกเนี่ยเราเอาสามขวดใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
2: แล้วทีนี้เราขออีกขวดหนึ่ง
0: ได้
2: แล้วก็แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาให้
2: มารวมกัน
0: ก็ได
2: ้มารวมกันได้ไหมคะ
0: ได้เอาอย่างละสี่แล้วกันเนาะคิดราคาเดิมนะ
2: แล้วไม่ให้อาจารย์ไม่ให้ลดหน่อยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมแถมให้เลยอย่างเอาแบบนี้ก็ได้เอาตา3แล้วก็เอากระดูก5ก็ได้ผมให้อย่างนี้เลย
2: แล้ว
3: จ้ะ
2: แล้วมาวันนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ได้เทียนทะเล23นะ
2: ค่ะเทียนทะเล23
3: เก่าๆเจ้าเดิมได้ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้นะพิเศษนะครับชื่ออะไรนะตอนนั้นบอกผมตอนนั้นชื่อป้าอะไรนะ
2: ป้าแต๋วก็ได้ค่ะ
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
2: ก็ลูกสาวเขาก็มากินด้วยกันเลยจากนี้มันก็ต้องซื้อเร็วเลย
3: ครับครับเดี๋ยวชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให้เอาชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให
2: ้ไอ้อะไรกระดูกเนี่ยอาจารย์ให้มา5ขวดใช่ไหม
3: ครับครับครับ
2: จ้ะค่ะแล้วรักษา
3: ตา
2: ก็ให้มา3กล่อง
3: ครับครับครับ
2: แหมให้4กล่องไม่ได
3: ้3กล่องพอจ้ะน
2: ะ
3: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
2: แล้วมาค่ะก็มาส่งวันนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับครับครับ
2: ค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรับสายคุณผู้ฟังโอ้โหโทรกันมาเยอะทีเดียวนะครับ ซึ่งช่วงนี้เราเตรียมผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสผลิตภัณฑ์ดิโมนาเตรียมส่งให้ท่านนะครับในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เราเตรียมส่งกันอย่างมากมายนะครับ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับ เราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเปิดเป็น10ปีนะครับเรามีการต้อนรับอย่างมากมายอยู่ในสังคมไทยนะครับคาตามินเดินทางไปทุกคนทุกแห่งที่ไกลสุดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสแม่ฮ่องสอนนะครับเหนือสุดก็คือเชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งออกอากาศอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูนะครับภาคอีสานอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นะครับส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราส่งให้ได้เร็วมากส่งภายได้ภายในวันเดียวเพราะว่านี้เราใช้หน่วยส่งของบริษัทเราเองนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ในทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดซึ่งช่วงนี้ก็ฝากโปร6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับ
1: ค
0: ือโปรครึ่งโหลท่านจะรู้ว่าครึ่งโหลนะครับบางท่านก็มาครึ่งโหลบางท่านนี่มาเป็น1โหลเลยนะครับ
1: ได
0: ้เพราะว่าโปร1โหลเนี่ยเราก็ขายดีนะครับเป็นโปรที่ถูกพิเศษนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อไปแจกจ่ายสำหรับญาติพี่น้องของท่านบางท่านไม่เอาถึง1โหลเอาแค่ครึ่งโหล
1: ก็ได
0: ้ก็แถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นราคาดีทีเดียวบางท่านไม่ถึงครึ่งโหลจะเอา3กระปุกเราก็ยังมีแถมส
1: ่
0: วนท่านเอาทดลองเอาทดลองดีกว่านะครับฟังรายการใหม่อยากจะทดลองก็ทดลองได
1: ้
0: สำหรับคาตามินชุดทดลองก็ตอนนี้เยอะทีเดียวสำหรับชุดทดลองที่สมาชิกเพิ่งฟังรายการอยากจะทดลองนะครับก็โทรเข้ามานะครับคุณเต่งต่อครับ
1: เรื่องของอาหาร
0: อาหารที่ไม่ควรทาน
1: ก่อนนอน
0: ก่อนนอน
1: นะคะก็คืออันนี้เนี่ยถ้าคนเที่ยวกลางคืนเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการที่จะ

0: ของคุณเนี่ยจะกำลังทำงานอย่างหนักในการพยายามที่จะกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายเนี่ยค่ะทั้งนี้ก็เนื่องจากตับแล้วก็หัวใจเนี่ยมีความ เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องขอบอกเอาไว้นะว่างดได้ก็งดเนี่ยค
1: ่ะจริงๆแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสำหรับแฟนรายการเจาะลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยมีติ่งเพราะว่าหลายท่านจะไม่ทานพวกสุราเบียร์พวกนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ไม่ทานโดยเฉพาะไวน์เนี่ยนานๆทีจะทานสักนิดหน่อยนะครับเมื่อมีงานเลี้ยงหรือว่าญาติพี่น้องมาสักนิดหน่อยนะครับก็ทานได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้นะครับจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเครื่องดื่มเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์หลายท่านไม่ค่อยทานนะครับแฟนๆรายการเราก็ไม่ค่อยทานเพราะว่าเป็นรายการที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ออกกำลังกายอยู่หลายท่านก็พยายามทานข้าวกล้อง
0: uh-huh.
1: บางท่านก็ทานพวกผักปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษอยู่ก็ไม่ค่อยได้ทานนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปครับ
0: ช็อกโกแลตนะคะก็ต้องขอบอกว่าเรื่องของกาแฟเนี่ยคือไม่ใช่แหล่งคาเฟอีนอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นแหล่งคาเฟอีนอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะโดยช็อกโกแลต1ออนเนี่ยจะมีคาเฟอีนประมาณ23มิลลิกรัมนะคะซึ่งเท่ากับ1ใน4ของกาแฟ1ถ้วยเลยทีเดียวเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตนี่ผมก็จะพูดถึงกาแฟด้วยนะครับกาแฟนี่เราเคยพูดในรายการว่าท่านทานเนี่ยวันละ1แก้วคนนึง
0: ค่ะ
1: นะวันละ1แก้วเล็กๆนะครับเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งในช่วงเช้านะครับแต่ถ้าท่านไม่ทานเลยยิ่งดีนะครับก็ไม่เป็นไรท่านไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะครับหลายท่านก็ไม่ทานที่โทรมาคุยกับผมในทุกวันโอ้สายเราเยอะนะครับในแต่ละวันท่านไม่ค่อยได้ทานกาแฟบางท่านที่ทานประจำอยู่ช่วงบ่ายเนี่ยไม่ควรทานเพราะว่าจะส่งผลให้ท่านนอนหลับไม่ดีนะครับเพราะว่าคาเฟอีนนี่จะไปรบกวนการขัดขวางการทำงานของสมองหรือระบบประสาทนะครับ
0: หลับยากอีก
1: หลับยากแล้วก็มีผลต่อไตในเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับทำให้ท่านลุกเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดตรงว่าทานน้ำเยอะก็ไม่ได้
0: จริง
1: อ่ะต่อไปครับ
0: ค่ะน้ำเปล่า
1: โอ้น้ำดื่ม
0: ไม่น่าเชื่อ
1: น้ำดื่มนี่ท่านไม่ควรทานก่อนนอนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องยกนิ้วนะให้กับคนที่ดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยจนได้หรือว่าเกินกับที่ปริมาณร่างกายเนี่ยต้องการเนี่ยแต่คงไม่ใช่กับคนที่ดื่มน้ำปริมาณมากๆก่อนนอนเนี่ยเพราะว่าการดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยจะทำให้ร่างกายต้องการขับของเหลวออกนั่นเองนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณนั้นต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วก็ทำให้การหลับเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะดื่มเนี่ยให้เพียงพอในระหว่างวันนะไปจนถึงก่อนนอนนั่นเองนะคะ
1: ครับการดื่มน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าผู้สูงอายุนะครับไม่ควรดื่มน้ำเยอะก่อนนอนท่านเขียนจะจิบเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยท่านดื่มได้นะครับดื่มได้คือน้ำดื่มที่ผมเคยบอกว่าค่อยๆดื่
0: ม
1: ไม่ดื่มเยอะเพียงครั้งเดียวนะครับคือค่อยๆดื่มเพราะร่างกายต้องการของเหลวเพื่อไปเป็นพลังงานนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอเป็นที่ถูกอกถูกใจหรือเปล่าท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับยังเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอคำแนะนำเรื่องเข่าเสื่อมขอคำแนะนำในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันหรือภาวะเรื่องไตก็เรามีข้อมูลที่จะแนะนำท่านนะครับหรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาทุกข์ใจในเรื่องของสุขภาพนะครับบางท่านนี่เป็นกระดูกทับเส้นบางท่านนี่ญาติพี่น้องของท่านหรือตัวท่านเองเป็นกระดูกคอเสื่อมพวกเหล่านี้มาขอคำแนะนำเราได้ที่เบอร์0843856644นะครับเราแนะนำข้อมูลดีๆให้สำหรับท่านทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับคุณฟังครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวนะครับที่ท้ายรายการของเราที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าท่านไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ที่บ้านท่านควรออกกำลังกายนะครับ
0: okay.
1: อยู่ที่บ้านอย่าลืมหาต้นกล้าพวกผักผลไม
0: ้
1: นะครับหรือว่าเป็นต้นกล้าพวกผักสวนครัว
0: okay.
1: มาปลูก

0: ไว้นะครับ
1: แล้วก็
0: ท
1: ่านเกษตรอินทรีย
0: ์ท่านก็รดน้ำในทุกๆวันนะครับรดน้ำในทุกๆวันเป็นผักเล็กๆน้อยๆอย่างไม่ได้ก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนมาหว่านไว้นะครับให้ท่านได้มีความสุขนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบำรุงใจให้ท่านเห็นทุกวันท่านไม่ได้ใช้มากก็ใช้น้อยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอยู่ที่บ้านทานข้าวกล้องนะครับทานข้าวกล้องอาหารปลอดสารพิษบ้างนะครับแล้วกำลังกายและที่สำคัญก็คือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอการนอนพักผ่อนเพียงพอสำหรับท่านก็คือว่าช่วงกลางคืนท่านนอนหลับได้ไม่เยอะกลางวันท่านควรจะนอนมีบ้างนะครับตอนนี้บอกโปรสักนิดหนึ่งสำหรับคาตามินคุณเด่งตอนนี้อัปเดตโปรคาตามินทวายไลท์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยนะคะช่วงนี้นี่ก็มีการอัปเดตนะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับผมเราสองคนก็อวยพรให้ท่านที่ฟังรายการอยู
1: ่
0: มีสุขภาพดีนะครับอารมณ์แจ่มใสออกกำลังกายเดินทางก็ขอให้มั่นระวังหรืออยู่ที่บ้านท่านก็ขอให้สุขภาพดีนะครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปิดรับรักษามะเร็งทุกสิทธิ์พร้อมที่พักฟรีสำหรับผู้ยากไร้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความฝากแชร์ประกาศถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลโดยเผยภาพข้อมูลที่ระบุว่าศูนย์โรคมะเร็งของทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีขีดความสามารถในการตรวจรักษาแบบครบวงจรและเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประกาศดังกล่าวเน้นย้ำให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังหาที่รักษาไม่ได้หรือไม่สามารถหาเตียงแอดมิทจากโรงพยาบาลอื่นให้ตรงมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลารอคอยจนโรคลุกลามนอกจากนี้หากผู้ป่วยมีฐานะยากจนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีที่พักในกรุงเทพหรือเดินทางลำบากสามารถติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลมงกุฎเมื่อขอรับบริการห้องพักฟรีและรถรับส่งจากสถานีรถไฟหรือสถานีรถโดยสารได้จบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: บ่วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: แต่ต้องไม่ใช่ที่นี่เชิญคุณออกจากห้องฉันได้แล้วเชิญ
1: นี่ดาจ๋าไม่เอาหน้าเราคุยกันดีๆนะผมขอโทษที่ทำกับคุณแบบนั้นผมรู้ว่าคุณโกรธที่ผมผิดสัญญาก็ผมเมาอ่ะ
0: เขาไม่ได้ตั้งใจเขาทำไปเพราะความเมาเพราะฉะนั้นลูกที่เกิดมาก็ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเขาถูกต้องแล้วที่เราจะไม่บอกเขาลูกของเราเราจะเลี้ยงเขาคนเดียว
1: ดาอย่าโกรธผมเลยนะ
0: ฉันไม่ได้โกรธแต่ว่าฉันเกลียด
1: แต่ผมเราเดินเข้าไปกอดเธอจากด้านหลังโดยที่ชนิดาไม่ทันระวังตัวนี่คุณเกลียดผมจริงเหรอฮะ
0: นี่ปล่อยนะ
1: ไม่ปล่อย
0: ปล่อยใช่
1: คืนนี้จะขอนอนกอดเมียสักคืนนะอันนี้ผมเจ็บนะคุณ
0: ถ้าเจ็บมันก็ปล่อยฉันสิ
1: ไม่ปล่อยเขายิ่งทุบเขายิ่งจูบเอาสิเอามา

0: ือร้อนจริงๆเลยกินไอศกรีมดีกว่าได้ของมาเยอะเลย
1: รับอะไรดีครับ
0: ขอช็อกโกแลตร็อกกี้โรสที่หนึ่งค่ะ
1: ครับผม
2: ในร้านไอศกรีมนั่นเราจำได้ว่าเป็นแม่ก้านยาวเพื่อนของคุณดานี่ง่าหลบร้อนมาอยู่ที่นี่เองแบบนี้ต้องทักทายกันหน่อยแล้วล่ะ
0: นี่รองเท้าคู่นี้สวยมากอยากได้มานานแล้วนี่แกดูสินี่เสื้อนี่ยดายดาก็ต้องชอบแน่เลย
2: สวัสดีครับคุณนางแบบ
0: อุ้ยนี่นาย
2: นายปัญญาวรดิลกครับไม่ใช่ปัญญานิรันดร์กุล
0: ทำไมนะเราต้องมาเจอกันในบ้าคนนี้ด้วยเกลียดที่หน้านะกรุงเทพออกจากกว้างทำไมต้องมาเจอด้วย
2: ขอผมนั่งด้วยคนนะครับ
0: ฉันไม่ใช่เจ้าของร้านจะนั่งที่ไหนก็เรื่องของคุณ
2: ถ้างั้นผมก็นั่งที่นี่แล้วกันเนาะ
0: หน้าด้าน
2: อะไรนะครับ
0: เบื่ออ
2: ๋อเบื่อผมแล้วครับคุณดาล่ะไม่ได้มาด้วยเหรอครับ
0: มาก็เจอสิ
2: จริงสินะแม้คุณนี่พูดถูกตลอดเลยนะ
1: ไอศกรีมมาแล้วครับคุณผู้ชายรับอะไรอีกครับ
2: ผมขอน้ำมะงุ่นนะครับ
1: ครับผม
2: ชอบเลยคุณ
0: ฉันไม่ชอบฉันจะมากินเหร
2: อผู้หญิงเปรี้ยวอย่างคุณทานไอศกรีมโอ้ยมันขัดตาจังเลยอ่ะ
0: นี่นายอย่าให้ฉันหมดความอดทนนะ
2: ผมล้อเย็นผมอยากจะรู้ว่าคุณดาอยู่ไหนเราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วฝากบอกเธอด้วยนะครับว่าผมคิดถึง
0: ผู้คิดถึงเมียชาวบ้านนี่คุณฉันจะบอกให้นะอย่าหวังลมๆแหลงๆเขามีสามีเป็นตัวเป็นตนเลยอ่ะและสามีเขาก็เป็นเพื่อนคุณเลิกหวังสักทีเถอะ
2: แหมก็คนมันรักนี่คุณ
0: ประสาท
2: รู้ว่าผมจะรักคุณดีนะ นี่อิ่มแล้วเหรอโอ้เหลือตั้งครึ่งถ้วยกว่าทำไมอิ่มเร็วจังอ่ะ
0: นี่นายอย่ามากวนประสาทฉันได้ไหมจะไปไหนก็ไปเลยเชิญ
2: คุณนี่งอนเหรอนี่ใจเย็นนะคุณก้านยาวคิดว่าจะกรี๊ดซะอีกไม่ได้นะเสียภาพลักษณ์แย่เลยอดกลั้นเอาไว
0: ้ยังจะมายั่วประสาทฉันทำไมนี่คนบ้า
2: คุณก้านยาวจ๋าเรามาเป็นมิตรกันได้ไหมจ๊ะผมเหนื่อยเจอคุณทีไรอ่ะต้องมาทะเลาะกันทุกที
0: แล้วคุณล่ะเคยพูดดีๆกับฉันบ้างไหมกัดฉันตลอด
2: ผมไม่ใช่ฮามานะจะได้กัดคุณได้อ่ะ
0: นี่คุณยังไม่ทันไรก็เริ่มแล้วนะ
2: ผมขอโทษมันเคยปาก
0: แล้วก็จำไว้ด้วยนะฉันชื่ออังคณาไม่ใช่ก้านย
2: าโอเคครับคุณอังเราเป็นเพื่อนกันนะครับ
0: โอเค
2: ดีมื้อนี้ผมขอเป็นเจ้าภาพนะครับ
0: เนื่องในโอกาสไรมิซ่าก
2: ระชับความสัมพันธ์ของเราสองคนนะสิ
0: ก็โอเค

0: ถึงบริษัทคุณละเชิญ
1: นี่คุณผมขอโทรไปคุยกันบ้างได้ไหม
0: ก็ลองโทรมาถ้าฉันรับก็คุยกันไปแล้วนะ
1: จ้าไอ้นี่สาวที่ไหนมาส่งแกเนี่ยฉันเห็นนะ
2: อ๋อถ่ายสิเพื่อนถ่ายเลย
1: นั่นจะรู้ได้ไงแล้วแกอย่าบอกก็บอกมาไม่อยากบอกก็ต้องบอกก็ได
2: ้นี่เป็นอะไรอ่ะอารมณ์บ่จ้อยเลย
1: เรื่องของฉันน่ะ
2: พระท่านว่ามีทุกข์ไม่บอกใครอกจะแตกตายนะเพื่อน
1: นี่พระบอกแล้วว่าแกบอกกันแน่ฮะ
2: มีอะไรวะ
1: นี่คุณดาสิถ้าโกรธฉันยังไม่หายเลยง้อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมคืนดีด้วยฉันจะทำไงดีวะเนี่ยหัวเราะอีกหัวเราะหาอะไรแก
2: เอ้าไม่ได้หาอะไรก็ไหนแต่ก่อนแต่ไรแกบอกว่าไม่ได้สนใจหรือว่ารักใครเขาไงเขาไปก็น่าจะดีแล้วนี
1: ่นี่แกไม่ช่วยก็ไปคนเลยปะไปเลย
2: เฮ้ยโถเรื่องผัวเมียคนนอกจะมาช่วยได้ไงช่วยตัวเองเด้สมองนะมีไหมคิดสิแค่ผู้หญิงคนเดียวจะยากอะไรตื้อเข้าไว้เดี๋ยวก็ใจอ่อน

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
4: ้ครบทุกรส
5: สะกดทุกอารมณ
4: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
5: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
4: ฟังเพลินทุกที
5: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: 还是老爷，奴才不好呀，你哭了就没拉皮呀。
1: 喂，那รำคาญจริงๆเลยรับก็ได้เดี๋ยวนี้แหละหรอ
2: สวัสดียามดึกครับ
1: โรคจิตหรือเปล่าเนี่ยประสาทจะวางแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวผมเองนะจำไม่ได้เหรอ
0: ใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะฮะ
2: ก็ผมอ่ะจำผมไม่ได้ไงเหรอ
0: ไม่คุณหากไม่บอกชื่อมาฉันจะวางสายแล้วนะไอ้พวกโรคจิต
2: หุยด่าเป็นชุดเลยผมปัญญาไงครับ
0: นี่คุณประสาทหรือเปล่าทำเป็นพวกโรคจิตไปได้โทรมาทำไมอ่ะนี่ฉันนอนแล้วนะคราวหลังถ้าจะโทรดูเวลาซะบ้างมารยาทผู้ดีมีบ้างไหม
2: โอ้โหชาเลยคุณ
0: แล้วโทรมามีอะไรอ่ะว่ามาเร็วฉันจะนอน
2: ผมเพิ่งเสร็จงานอ่ะ
0: แล้วไง
2: ก็อยากจะคุยกับคุณอ่ะ
0: จะจีบฉันเหรอ
2: เปล่าคุณไม่ใช่สเปคผม
0: อีตาบ้าเอ้ยโทรมาหาเราแต่กลับบอกว่าเราไม่ใช่สเปคโทรมาทำไมล่ะ
2: นี่คุณฟังผมเปล่า
0: เออฟังอยู่พูดมามีอะไร
2: ก็แค่อยากยินเสียงนะอยากได้ยินเสียงแล้วก็มีเรื่องจะปรึกษากับคุณด้วย
0: เสียใจนี่ยะฉันไม่ใช่สิรานี
2: เดี๋ยวฟังก่อนสิคุณผมนะไม่ต้องการใช้สิรานีอะไรนั่นหรอกผมจัดการปัญหาตัวเองได้แต่นี่มันเพื่อนผมอะ
0: ค่ะ
2: ก็เจ้าพนัสไง
0: คุณพนัสสามีเยดาก็มีปัญหาอะไรอ่ะบอกมาหน่อยสิ
2: เพื่อนผมนะไม่มีหรอกแต่พัญญาเขาสิซึ่งเป็นเพื่อนของคุณน่ะมีแน
0: ่นี่คุณพูดสั้นๆก็ได้ไม่ต้องเยินเยอะสรุปความว่าไง
2: พรุ่งนี้เจอกันตอนเที่ยงไหมเราจะได้คุยกันยาวหน่อย
0: ไม่ได้ฉันมีงานจะเสร็จงานก็สี่ทุ่มกว่า
2: ผมจะรอ
0: ฮะคุณจะรอเหรอมันดึกนะ
2: ผมเป็นผู้ชายดึกแค่ไหนก็ไม่แปลกหรอกรับรองไม่อันตรายไม่มีใครฉุดผมไม่ข่มขืนลงหน้า

0: เปิดประตูสิคุณเปิดประตูคุณนอนพักที่เตียงหน่อยนะผมจะหายาให้
1: เราอาเจียนจนแทบจะหมดแรงทำไมถึงแพ้มากขนาดนี้นะถ้าหากว่าเรายังมีอาการแบบนี้เขาต้องรู้แน่ว่าเราไม่ใช่แค่ไม่สบายเขาต้องรู้ว่าเราแพ้ท้อง
0: ดาวนั้นผมเห็นถุงยานะเห็นคุณถืออยู่อะอยู่ตรงไหนอะ
1: ไม่ได้นะคะไม่ได
0: ้ทำไมจะไม่ได้รู้ว่าคุณมีอะไรปิดบังผมอยู่อะ
1: เปล่าเปล่าค่ะไม่มีอะไร
0: แน่ใจนะ
1: ฉันนอนพักเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะคุณจะไปทำงานก็ไปเถอะ
0: แต่ผมเป็นห่วงคุณอะ
1: ฉันไม่ได้เป็นอะไรช่วยหยิบยาดมบนโต๊ะเครื่องแป้งให้ฉันหน่อย
0: อ๋อได้ได้ได้นี่ครับ
1: เราเอายาดมมาดมเพื่อให้หายอาการคลื่นเหียนอาเจียนเข้าแต่งตัวและออกไปทำงาน

0: แม่ต้มข้าวต้มกุ้งร้อนๆไว้ให้หนูนะทานซะหน่อย
1: แม่คะดาไม่หิวเลยค่ะคอมันขมไปหมดเลยค่ะ
0: ลองทานสักนิดนะลูกกลิ่นหอมๆร้อนๆเลยอ่ะนี่จ้ะอ้าว
2: แม่คะเหม็นค่ะ
0: งั้นแม่เอาข้าวต้มออกไปก่อนนะ

0: ก็ยังชั่วหรือยังลูก
1: ดีขึ้นมากแล้วค่ะแม่ดาไปอาบน้ำก่อนนะคะบ่ายสองดามีงานค่ะ
0: จะไหวเหรอห
1: ือไหวค่ะแม
0: ่ลูกดา
1: ค่ะแม
0: ่ลูกท้องใช่ไหม
1: แม่

0: แม่ผ่านมาก่อนทำไมจะไม่รู้ว่าลูกท้องกี่เดือนแล้ว
1: แม่คะ
0: จะร้องไห้ทำไมลูกต้องดีใจสิ
1: แต่ว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพราะว่าความรัก
0: คิดมากนะพนัทนะเขารักหนูนะหากเขาไม่รักก็คงไม่ตามมาง้อหรอก
1: เขาก็ทำตามหน้าที่เขามีคนรักอยู่แล้ว
0: เขาบอกหนูแล้วจ๊ะ
1: การกระทำของเขาค่ะแม่ผู้หญิงคนนั้นมาหากันที่บ้านเขาไม่ให้เกียรติหนูเลย
0: ผู้หญิงมาหาเขาแต่เขาไม่ได้ไปหาผู้หญิงคนนั้นนี่ลูก
1: แม่อย่าเข้าข้างเขาเลยค่ะยังไงซะเราก็ไม่ได้รักกัน
0: แต่หนูกำลังจะมีลูกกับเขานะ
1: ด่าเลี้ยงเองได้ค่ะแม่อย่าบอกเขานะคะด่าไม่อยากให้เขารู
0: ้จะดีเหรอลูก
1: ดีที่สุดค่ะแม่

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดพิดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้พวกสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284511199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284540099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 228451199 ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 228454-0099 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี228454-1188 228454-1188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร่วมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454188ขอเจริญพร

จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22ต่อ2569ปีนี้ขึ้น13ค่ำเดือน12ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่โทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
1: ก็เสียชีวิตแล้วนะแต่ว่าอายุยืนแล้วก็ ทำบุญที่จะครบร้อยวันของตัวแกก็กำหนดว่าวันที่9ตุลาคมนะเดือนนี้เดือนนี้นะเดี๋ยวก็มาเตรียมงานละเมื่อสักครู่เนี้ยกลับไปก็อย่างเอ็ดลูกตาอายุประมาณที่7ยกไม่ใช่แล้วยก80แล้วนะต่อคือลูกตาจะไม่เครียดจะอย่าให้เครียดอย่าเคร่งเครียดโยมอะไรที่ปล่อยจะละวางได้ก็ละวางได้นะแล้วก็พยายามอย่าเครียดสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงท่านโยมรับชมรับฟังรายการทั้งตาแล้วก็อย่าเครียดนะบางทั้งบางคราวอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งบางอะไรก็อย่าไปเครียดแล้วก็ช่วงนี้นะหลวงตาก็อย่างได้กล่าวแล้วก็ต้องดูงานหลายจุดหลายที่ขณะนี้3จุดนะงาน3จุดบูรณะพระลาลายสร้างข้าวโบสถ์มีพระกำลังทำอยู่จุดหนึ่งแล้วก็จัดสถานที่ให้โยมได้สักการะกราบไหว้บูชาองค์เทพกันบริเวณหลังโบสถ์หลังเดิมโดยใกล้ๆสระเป๋าอยู่นะจุดหนึ่งก็บนอุโบสถ์หลังใหม่พระก็กำลังเก็บรวบรวมวัสดุไม้อะไรแต่ละที่มันใช้ไม่ได้ก็เตรียมขนลงมาแล้วก็จะได้เริ่มงานก่อสร้างชั้นบนอีกชั้นที่3อันนี้ก็ขึ้นไปเก็บบนฟ้าคือวัดหลวงพ่อบุญเนี่ยจะฟ้าเป็นคอนกรีตพูดถึงใช้งานเนี่ยใช้งานได้ทุกชั้นเลยโยมแต่ว่าชั้นที่3ยังไม่ได้ก่อผนังนี่ก็กำลังเตรียมที่จะก่อผนังแล้วก็ขึ้นโครงหลังคาแต่ไม่มีโครงหลังคามีฟ้าก็ใช้งานได้แล้วกว้างๆนั้นก็เทพอทำหนาใช้แผ่นสำเร็จหนา4นิ้วกว้างเมตรกว่านะก็จะใช้แผ่นสำเร็จก็จะแพงหน่อยนึงแล้วก็จึงเทคอนกรีตทับอีกทีหมายถึงผูกเหล็กและเทคอนกรีตทับก็เป็นอุโบสถที่แข็งแรงมาตรฐานนะขณะนี้ก็ชุดหนึ่งอยู่บนอุโบสถหลังใหม่ตะกาก็เดินขึ้นไปดูบนฟ้าเพดานนับบันไดขั้นอยู่บันไดทั้งหมดตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งไปถึงบนฟ้าเพดานว่า 9.9 ขั้นที่ขั้นลงชั้นใต้ดินขั้นอาจจะมีขั้นใต้ดินด้วยอีก7ขั้น 9.9 9.9 101 2 3 4 5 167ขั้นอันอยู่นะร้อยกว่าขั้นมันมาทางจังการเดินไป99ขั้นนะซึ่งจากขั้นที่1ไปขั้นที่1ไปถึงข้างบนบันไดพับไปพับมาถึงฟ้าเดินขึ้นไปบนฟ้าได้มีช่องโปร่งขึ้นไปแล้วจะมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามมากเห็นหมดสะพานพระราม8สะพานพระรามป้าวัดอะไรวัดเราวัดวัดเราวัดท่าข้ามวัดกระแกงงามวัดประทีปตีผลวัดประชาบำรุงวัดของสวนแต่บัวผันไม่เห็นอยู่ที่จริงบัวผันไม่ไกลแต่ว่าอุโบสถเขาสร้างตามตะวันก็จึงมองไม่เห็นแต่ว่าวัดกระแกงงามฝางตะวันวัดท่าเนี่ยมองเห็นหมดนะแต่ว่าบัวผันมองไม่เห็น9.9 ขั้นบันไดแล้ววันนั้นจะมองเห็นนะภูเขาที่ชลบุรีเรียกเขาบางกระสร้อยมองเห็นเด่นชัดได้ขึ้นไปแต่ไม่เห็นมองเห็นเด่นชัดแต่ว่าได้ขึ้นไปบนฟ้าและฟ้าพิบานคือฟ้าในคอนกรีตแล้วก็จึงทำ

านเจริญพรมาร่วมนะจนตอนนี้ต้องการอิฐละร่วมเป็นเจ้าภาพซื้ออิฐมาอิฐปูนทรายที่จะก่อผนังตัวโบสถ์ชั้นที่3นะต่อผนังแล้วก็ทำวงกบประตูหน้าต่างชั้นที่3นะฮะชั้นที่3ก็เรื่องนี้ยังขาดกำลังทรัพย์ที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านวัสดุก่อสร้างคืออิฐนะตอนนี้ต้องใช้อิฐแบบหนึ่งก้อนหนึ่งก็หลายสตางค์อยู่รู้สึกจะก้อนละ4-5บาทนะที่ไปติดต่อที่จะซื้อแต่ยังไม่ได้ซื้อก็ยังขาดกำลังทรัพย์อยู่ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบเรื่องรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายกันนี้ตาแล้วจะมีโอกาสจะร่วมกันสร้างอุโบสถชั้นที่3ในชั้นที่3ชั้นที่3ใช้ที่พิเศษอีกชุดหนึ่งนะก็เป็นแสนๆนะโยมแสนๆนะก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะได้เริ่มงานก่อสร้างชั้นที่3เพราะกระทรวงการนิพระก็กำลังที่ตอนนี้ต้องใช้กำลังพระนะโยมจ้างช่างไม่ไหวเพราะว่าเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากนะร้องกันทั่วหมดนี่พ่อค้าแม่ค้าก็หายกันหมดเพราะว่าโยมมาขายแล้วมีคนซื้อวันนี้มี 2-3 ล้านนะเพราะว่าเขามีอะไรไอโครงการ644อะไรเนี่ยเพราะเขาก็จะมีซื้อตามห้างตามที่ทำโครงการและเชื่อมกับรัฐบาลนะต้องมี40บาทไอ60บาทใช่ไหมไปซื้อแล้วก็ตัดลดได้เท่าไหร่นั้นลูกสาวก็ไม่พอลูกสาวไม่มีส่วนได้หลายคนไม่เคยทราบก่อนที่จริงนะแต่แม่พ่อค้าแม่ค้าบอกคนขายไอ้คนซื้อน้อยเพราะว่าเขาจะดูซื้อต้องคนต้องไปทำโครงการด้วย60-40เดี๋ยวรัฐบาลไปกู้เงินมาแล้วก็มาแจกประชาชนให้เป็นคนยากจนนะบัตรคนจนนะฮะ60-40ด้วยแต่ถ้าอยากทราบเพราะแต่ละตาเนี่ยไม่ได้กันครับนะฮะแต่เขาก็คุยกันว่าอย่างนั้นงั้นคนจะมาซื้อของเงี้ยก็น้อยเดี๋ยวนี้เขาก็จะซื้อกันลักษณะนั้นนะไปตามห้างตามบริษัทห้างร้านนะก็ใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งส่วนน้อยแต่ถ้ามาซื้ออย่างนี้ต้องซื้อร้อยต้องจ่ายร้อยนะซื้อบาทจ่ายบาทซื้อร้อยจ่ายร้อยอย่างนั้นไปซื้อบาทหนึ่งที่จะจ่าย60หรือยังไงเนี่ยนะเพราะว่าที่เขากู้มากี่ร้อยล้านนะกี่ร้อยกี่พันล้านที่เอามาแจกคนจนแต่ว่าไม่บาทคนจนนี่ต้องมีตั้งแต่สมัยประยุทธ์นะบาทเขามีการมีบาท30หรือบัตรทองในสมัยทักษิณชินวัตรแล้วก็บัตรจนๆแล้วบางตัวนี้เรื่องตัวนี้เครื่องบัตรอะไรนะมันก็มีการแจกเงินก็บัตรอะไรบ้างไม่ทราบแล้วก็โยมบางท่านก็ได้บ้างไม่ได้บ้างหลายคนบ่นบอกให้ทำไม่เกินนะก็ต้องมีโทรศัพท์ด้วยถึงจะไปรับเงินตรงนั้นได้เนี่ยแล้วก็วัดก็ช่วงนี้นะก็โยมก็น้อยลงแล้วก็หลายๆวัดโยมเหมือนกันหมดนะหลายๆวัดบ่นเพราะเจ้าวาดไปเจอกันคุยกันในโยมหลายๆวัดบอกเจ้าพ่อพระครูผมเงินค่าไฟยังไม่พอจ่ายเลยนะเดี๋ยวนี้นะค่าไฟไม่พอใช้จ่ายที่วัดหลวงตาบือผมก็เป็นนะครับก็เคยเดินตัดไฟ500,000 บาทนะโยมค่าน้ำค่าไฟในสมัยที่ให้เด็กดูแลอยู่แต่คณะวัดกรรมการรู้สึกดูแลอยู่ก็แต่ถูกตัดน้ำตัดไฟใน500,000แล้วก็ขณะนี้หลวงตาก็บอกว่าตอนนี้ขอทำเองเถอะนะไม่ไหวอย่างนั้นทำเงินรวบรวมมาส่งที่หลวงตาแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟตอนนี้ไม่มีติดค้างแต่ก็หนักนะฮะหนักหนาสาหัสสากรรมเราต้องควรค่าไฟจ่ายไปละนะแสนกว่าบาทไม่ค่าน้ำจะมาแล้วค่าน้ำก็60,000กว่าบาทแต่นี่ก็เมื่อ2 วันนี้ก็รายการจะคุยสบายๆสบายน้องตาตอนนี้ก็ลดลงมาก็2 เดือน 15,000 คือค่าใช้จ่ายไม่มากแล้วก็ภาษีสังคม

0: ็ทั้งคู่เนี่ยนะต้องโยมช่วงนี้ไม่ไหวนะนะมีสินเยอะล้นพ้นนะก็จะให้ช่วยมากับเดือนหนึ่งหลายครั้งนะแล้วยังคนตกงานอีกนะโยมตกจริงไม่จริงไม่รู้มาขอสตังค์มากันเป็นประจำก็รายจ่ายมีมากนะก็จึงต้องให้ช่างออกหมดนะตอนนี้ก็ทำโดยพระนะพระทำกันเองแต่ว่าพระก็มีความรู้มีความสามารถทำก็ได้นะหลวงตาก็จะคอยให้ความให้กำลังใจไปดูว่าตรงนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ควรจะเป็นอย่างนี้นะก็ยังว่างบางวันก็ได้เข้ามาคุยในรายการนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวไปจัดรายการก่อนจะได้รายการท่านพันคุยกับโยมบ้างนะเป็นรายการสดบ้างบางวันไม่มีอะไรไม่มีเวลาก็ทางสถานีก็นำเอาเรื่องราวเก่าๆที่คุยแวะมาให้โยมได้ฟังซ้ำกันนะแต่ช่วงนี้ก็ยังได้กล่าวแล้ว3จุดนะก็พระทำทั้งหมดนะ3จุด3ที่ที่ยกสลาลายและบูรณะสลาลายด้านข้างอุโบสถน่าจะมีชุดหนึ่งแล้วก็ตรงที่ไหว้กราบไหว้ทำที่ให้โยมไหว้ตรงด้านที่รถวิ่งผ่านตรงนั้นจะผ่านมากนะคือที่ที่เนี่ยรถจะวิ่งผ่านรอบวัดแต่ตรงนั้นรถจะผ่านมากเป็นทางตรงข้ามสะพานแล้วก็วิ่งข้างอุโบสถแล้วก็ไปด้านทางหน้าหลังทางหน้าเมนแล้วก็ออกมาเส้นถนนเดินนี้เขาตั้งชื่อว่าเทียนทะเล19นะตอนนี้ก็เรียกถนนหัวกระบือที่หลวงตาเป็นคนจัดเองทำเองแต่ตอนนี้ทางการก็เปลี่ยนหมดนะก็ตั้งชื่อใหม่หมดซอยแต่ละซอยก็ซอยเดินก็เปลี่ยนชื่ออย่างซอยจรพงศ์ก็มาเปลี่ยนเป็นเทียนทะเลเท่าไหร่จะเป็นเทียนทะเลหมดนะคือทางราชการก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่หมดทั้งที่เราทำเองเขาก็เปลี่ยนนะซอยเจริญพงศ์เขาก็ทำเองเขาก็เปลี่ยนนะซอยอะไรก็ทองคำก็เปลี่ยนทองคำเขาก็ทำเองนะเพราะว่าจากสรรหมู่บ้านเนี่ยเขาจะต้องทำถนนก็เปลี่ยนอะไรเองแต่ว่ารัฐบาลก็เปลี่ยนไปตามสภาวะทำเรื่องสภาวะของบ้านเมืองนะต่อเพราะนั้นก็ดงด้านนั้นก็จะทำที่ให้โยมได้ผ่านไปผ่านมาจะได้แวะตักการะกราบไหว้บูชามีพญาคุดแล้วก็มีองค์ท้าวเวสสุวรรณมีเทพต่างๆหลายองค์ด้วยกันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะก็ทำกันมาหลายวันแล้วแล้วก็บทอุโบสถหลังใหม่ก็ส่วนหนึ่งต่อแล้วก็ช่วงนี้ก็ปรับปรุงด้านหลังอีกโยมปรับพื้นที่ตอนนี้ก็บอกกับลูกศิษย์ว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วไปดูนะขณะนี้ก็แม่โคกำลังปรับพื้นที่แล้วก็เอาดินนะดินอิฐหักที่มาลงแล้วก็ปรับให้ดูเรียบร้อยสวยงามเพราะว่าที่ที่ซื้อใหม่ในโยมเป็นที่ลุ่มลึกนะโถมกันเป็นเม็ดๆนะโยมบางแห่งบางจุดเนี่ยโถมเป็นเม็ดเฉพาะข้าวโถมนี่โมโยมหมดไปไม่รู้กี่ล้านแล้วหลายล้านนะหลายล้านแล้วก็ยังไม่จบเพราะว่าหลวงตาได้ซื้อที่ขยายออกไปเรื่อยๆเพื่อไว้ใช้ในวันข้างหน้าก็ว่าจะมีจัดอาจจะมีสวนสาธารณะมีแล้วก็โครงการโคกหนองนานะจะเปิดโคกหนองนาสวนสาธารณะมีสระน้ำจากทางด้านทิศตะวันตกในขณะนี้ก็ปรับทิศตะวันตกทิศตะวันออกก็ปรับก็ยังไม่เสร็จนะเมื่อเร็วๆก็เอาหน้ายางที่เขาขูดจากถนนเอามาลงแล้วก็ดินบ้างอะไรบ้างก็ยังไม่เสร็จเรื่องรอฝนนั่นแล้วก็ค่อยๆปรับแต่ขณะนี้ก็ปรับด้านหลังที่ตะวันตกนายกแต่นี่เดี๋ยวก็จบรายการนี้จะต้องไปดูเดี๋ยวให้บอกลูกศิษย์ว่าเอารถวิ่งมารับแล้ววิ่งไปดูด้านหลังขณะนี้ก็แม่โคกำลังปรับอยู่นะแล้วก็ดินก็กำลังมาลงเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งสองคนช่วงนี้โยมใช้เงินมากแล้วก็ดอกเบี้ยก็มากนะบางครั้งบางคราวหมุนไม่ทันแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะโยมที่เป็นเจ้าหนี้ก็อย่าทวงบ่อยนักนะโยมบางทีมานั่งรอไว้ที่โยมมารอเก็บในดอกเบี้ยดอกเบี้ยจ่ายทุกวันอาทิตย์และนะทุกวันอาทิตย์จ่ายดอกเบี้ยก็หลายล้านอยู่นะเงินกู้มาหลายล้านกู้หรือยืมทั้งกู้ทั้งยืมหลายล้านที่มาทำบุญสดโยมก็จ่ายมากนะเฉพาะค่าแบบโยมแบบเหล็กแบบไม้อะไรเนี่ยเกือบ4ล้านนะโยมเฉพาะแหละแบบเหล็กแต่ว่าต่อไปก็เมื่อเลิกงานแล้วก็สามารถที่จะ เหล็กนี่แพงอยู่ตามแบบเหล็กนี่แพงพวกนั่งร้านพวกอะไรต่างๆนี่เป็นเหล็กนี่แพงแต่ว่ามันใช้งานได้นานได้ยาวแล้วก็เลิกงานแล้วเราก็ไม่เสียของส่วนมากอยู่ตาไม้อะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่ทันเท่าไหร่เสียหายเนี่ยตอนนี้ขณะนี้พระลื้อเนี่ยไม้แบบยูคาเนี่ยเสียหายหมดอยู่พอตากแดดตากฝนก็เสียหายใช้ไม่ได้ก็จะเป็นเศษปูนนะเนี่ยที่ที่พระกำลังทำอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็ฝากงานกฐินนายโยมงานกฐินวัดหรือกระบือแสงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาตลอดนะว่ากฐินวัดหรือกระบือทอดเมื่อไรมีใครจองแล้วหรืออย่างไรก็มีคนโทรศัพท์ถามเมื่อวานก็โทรบอกว่าก็เจริญพรให้โยมทราบว่ามีโยมจองแล้วแต่ว่าจองแล้วก็เปิดโอกาสให้จัดเป็นกฐินสามัคคีโยมก็พูดว่ากฐินเนี่ยจริงๆภาพปลายผืนเดียวเป็นกฐินส่วนของทั้งหมดปัจจัยนั้นน่ะเป็นเรียกบริวารทีนี้ว่าโยมวัดวารามเนี่ยในกรุงเทพในตัวเมืองก็ต้องสร้างก่อสร้างเสริมเพิ่มเติมกันตลอดนะถ้าไม่ทำอะไรเลยโยมก็จะตำหนิจริงวัดไม่เห็นจะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมนะเพื่อนก็งานบูรณะก็สร้างแล้วต้องบูรณะอีกนะแล้วก็ต้องสร้างเสริมเพิ่มเติมอะไรที่จะช่วยเป็นสถานที่สงเคราะห์โยมได้ก็ทำเสริมเพิ่มเติมจะให้ดูกระเบียบเรียบร้อยสวยงามก็ใช้ปัจจัยมากนะเพราะว่าสมัยหลวงตาได้คุยกับโยมอยู่บ่อยๆว่าได้ย้ายจากวัดไตรตลาดน้ำบางขุนเทียนมาเป็นเจ้าอาวาสโยมเขาไม่มีอะไรไม่ให้สักอย่างแล้วก็มีโบสถ์เก่าๆที่ปีเก่าๆแล้วก็มีหนี้สินได้ด้วยนะหลวงตาได้คุยกับโยมอยู่บ่อยว่าดูกระบือหลวงตาย้ายมาไม่มีรูปเจ้าอาวาสไม่มีอัฐิเจ้าอาวาสไม่มีตราตั้งเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสหลายองค์นะวัดตั้ง200กว่าปีเนี่ยแต่เขาไม่เก็บอะไรสักอย่างไม่มีรูปเจ้าอาวาสไม่มีตราตั้งเจ้าอาวาสไม่มีอัฐิเจ้าอาวาสไม่มีรูปไม่มีอะไรหมดไม่มีแม้กระทั่งเขตวัดโยมเขตวัดโฉนดวัดเขายังไม่เก็บไม่มีอะไรโยมโฉนดวัดยังไม่มีก็มาออกโฉนดเมื่อ2518นะแต่ว่ามาลุงตาญาติเป็นเจ้าอาวาสก็ให้โยมที่ว่าวัดนี้แค่ไหนเอาเขาที่โยมที่ให้นะแล้วก็ช่วยกันขุดคันล้อมด้วยนะว่าวัดมีเท่าไหร่เอาเท่าที่มีแหละเท่าที่โยมจริงๆผังวัดไม่ใหญ่แต่ว่าเขาไม่ได้ดูแลว่าวัดควรจะมีอะไรแค่ไหนโยมก็บอกให้ทราบว่ามีโยมท่านหนึ่งเอาเช่าที่วัดเนี่ยเขาเช่ากันยังไงไม่ทราบมันนะในสมัยนั้นเอาไปทำอะไรเลี้ยงกุ้งทำป่าจากปลูกจากปลูกอะไรเนี่ยแต่เสร็จแล้วก็ไปเติมมาก็เป็นของโยมไปนะพอมาลังวัดมีที่นิดเดียวนะที่เขามาขุดคันให้โยมมาบอกว่านะเป็นที่ของเขาจะบอกเอาเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะโยมนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็หลวงตาก็ซื้อขยายไปเรื่อยเรื่อยจากที่ที่ว่าเป็นของเขาเดี๋ยวนี้กลับมาเป็นของวัดหมดแล้วนะก็เป็นสิ่งที่แปลกโยมบอกเรื่องที่ของเขาไปมาก็ขายให้วัดหมดโยมไม่เหลืออะไรเลยนะทุกคนที่ได้ทรัพย์สมบัติตรงนั้นไปเนี่ยหมดนะตัวก็ตายมาตายตั้งแต่พ่อถึงหลานตายหมดนะอะไรก็ไม่เหลือก็มาเป็นสมบัติของวัดหรือกระบือแต่ก็ใช้จ่ายไปมากต้องซื้อกลับคืนมาก็เป็นสิบล้านนะโยมแล้วก็โถมด้วยก็หลายล้านเนี่ยกำลังโถมอยู่ปรับปรุงให้ระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ในวันข้างหน้าคือจะเอาว่าจะได้รูปเนี่ยก็ไม่ได้สามารถจะอยู่ค้ำฟ้าก็ต้องมรณภาพไปแต่ตามสภาวะธรรมหรือตายนี่ก็80แล้วก็อาจจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีแล้วก็ไม่ทราบนะแต่ว่ากำหนดไว้แล้วว่าอีก4ปีวันตรงกับวันเกิดหลวงตาเกิดวันจันทร์ที่1กรกฎาคมขึ้น3ค่ำเดือน8เพราะอีก4ปีเนี่ยเป็นปีจอวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน8ลงหมดในงานทำบุญอายุ84ปีเนี่ยถ้ายังไม่ละสังขารก็จะอยู่ไปอีกนานแต่ถ้าครบกำหนดตรงนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะละสังขารก็ฉะนั้นจึงต้องเร่งรีบงานก่อสร้างนะคือหลวงตาเนี่ยบุญอย่างหนึ่งโยม ันเกิดนะวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน8บวชเกิดวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน8รับสมณศักดิ์อโศกเป็นวันทุกอย่างเป็นวันจันทร์หมดนะ
1: พลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันทร์สุจราศิริเวชโชค่ะคุณฟังซึ่งรับฟังคลื่นนี้แล้วก็เวลานี้นะคะก็โปรดทราบค่ะว่าเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวัดสนุกๆ นะคะเพราะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมคลื่นนี้เปิดเพลงเร็วๆเพลงจังหวัดสนุกๆเพื่อให้คุณผู้ฟังของเราได้ออกกำลังกายกันที่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าว่าคุณฟังต้องการที่จะฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวก็จะนำเสนอเพลงในรูปแบบที่คุณฟังชื่นชอบอาจจะเป็นแนวอีซี่หรือว่าเพลงสตริงหวานๆหรือว่าเพลงลูกกรุงก็ต้องติดตามสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะมาพร้อมๆกับสมุนไพรแบบกล้วยดอวิกิงกล่องสีเขียวกาแฟแบบกล้วยคอฟฟี่นะคะรูปแบบของสารสกัดที่บริสุทธิ์นะคะคุณฟังเพื่อที่จะให้สะดวกกับการเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนหากว่าคุณฟังของเราตั้งใจที่จะมอบให้ผู้ที่จะรับนะคะอาจจะเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราไม่ได้ไปกราบไหว้ท่านแต่ส่งของขวัญดีๆนะคะสมุนไพรแปะกล้วยหรือจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพหรือกาแฟบัตเตอร์ไฟไปให้นะคะซึ่งทุกซองก็จะมีสารสกัดจากแปะกล้วยเราจำหน่ายกล่องละ260บาทกล่องสวยงามแพ็กเกจจิ้งสวยหรูมีทั้งดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อขอชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะส่งให้ถึงบ้านสั่งซื้อที่0625100560-9ค่ะส่วนคุณผู้ฟังของเราที่พร้อมจะออกกำลังกายนะคะขอเรียนว่าหายใจลึกๆนะคะและถ้าหากว่าเหนื่อยกับการออกกำลังกายในช่วงสัก 3-4 เพลงแรกเพราะว่าแต่ละเพลงนี้จะประมาณ3นาทีนะคะหัวใจก็เต้นตุ๊บๆๆอาจจะพักเหนื่อยก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะอีกชุดนึงค่ะเพราะว่าในการนำเสนอนั้นเราก็จะนำเสนอประมาณ25นาทีถึง30นาทีนะคะซึ่งก็ตรงกับสเต็ปขององค์การอนามัยโลกว่าการออกกำลังกายประมาณ30นาทีต่อวันต่อเนื่องกันประมาณ1สัปดาห์หรือว่า5วันนะคะก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะตอนนี้เชิญเลยค่ะคุณฟังออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดพดผื่นจะหายไปกรวยไต

ท่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกสะบัดแขนโบก

0: ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที่26
1: จบฉีกจบฉีกมหรสพจบแล้วจ้า

คุณผู้ฟังของเราต้องเข้มแข็งนะคะถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจเพราะแพ้เธออันนี้มันธรรมดาธรรมดานะคะคุณผู้ฟังได้ออกกำลังกายแล้วก็สนุกสนานนะคะในบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็สิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับนะคะนอกจากระบบการหายใจที่ยอดเยี่ยมนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะสังเกตนิดนึงนะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นกับการที่จะออกกำลังกายหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับเพลงจังหวะสนุกๆ นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแม้ระบบการหายใจมันยังไม่เที่ยงนะยังไม่แน่นยังไม่ตรงยังไม่เป๊ะนะคะรอไปอีกสัก3วันนะคะรอดูมีนั่นหมายกันถ้าคุณผู้ฟังเลิกงานแล้วนะคะใช้เวลาอยู่ที่ทำงานแป๊บนึงประมาณครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกับสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณผู้ฟังจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายมากขึ้นมีระบบเรื่องของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะถ้าเผื่อว่าในขณะที่คุณออกกำลังกายคุณอาจจะต้องขมแหววหน้าท้องนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการนอกจากขมแหววหน้าท้องแล้วบางท่านก็อาจจะมีการยักย้ายสายสะโพกนะคะมันก็จะทำให้มีเอลเอสเกิดขึ้นแต่แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณได้รับนั่นคือความแข็งแรงแล้วก็การไหลเวียนของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นระบบสมองหรือว่าหัวใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยแบบสมุนไพรแปะกล้วยนะคะกับการที่จะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้สมุนไพรแปะกล้วยร่วมไปกับการรับประทานยาของคุณผู้ฟังหรือว่าอาจจะไม่มีการทานยาแต่ว่าบางท่านต้องการตัวช่วยดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของคนหนุ่มคนสาวที่อยากจะมีพละกำลังในการทำงานอยากจะรู้สึกสดชื่นอยากจะมีการครีเอทงานอยากจะรู้สึกว่าเราว้าวเราวิบเราวิ่งประมาณนี้นะคะโทรศัพท์ถามว่าถ้าบอกว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยหนูจะทานสมุนไพรแปะกล้วยได้ไหมทานเพื่อที่จะให้สมองของหนูมีความสดชื่นไบรท์แล้วหนูสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขได้ไหมนะคะคุณหมอก็จะตอบว่าได้เลยนะคะเพราะว่านี่คือความบริสุทธิ์ของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งแต่แท้จริงแล้วเนี่ยคุณสามารถทานได้เลยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าการสกัดจากสมุนไพรแปะกล้วยทำให้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับประทานได้นะคะโดยเฉพาะในรูปแบบของสารสกัดซึ่งนอกจากสารสกัดแล้วก็ต้องมีงานวิจัยรองรับนะคะ0625100560-9คนที่ออกกำลังกายนะคะคุณผู้ฟังคุณจะพบว่าความแข็งแรงของร่างกายได้เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะความอ่อนแอก็น้อยลงไปเหมือนกับบทเพลงที่ว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นแบบนี้นะเหตุผลนี่คือเหตุผลที่นำเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเพื่อให้ความอ่อนแอเชื้อโรคต่างๆหายไปจากร่างกายของคุณและความแข็งแรงกลับเข้ามาแทนที่ความสดชื่นกลับเข้ามาความสดใสกลับเข้ามาการประพับประคองความเสื่อมกลับเข้ามาการดูแลสุขภาพกลับขึ้นมานะคะร่างกายต้องแข็งแรงเราต้องรักตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองนะคะอย่าให้ความอ่อนแอเข้ามาใกล้นะคุณผู้ฟังเราต้องเข้มแข็งเราต้องศรัทธาและเราต้องแข็งแรงค่ะและในขณะเดียวกันนะคะหากว่าคุณฟังของเราติดตามรับฟังรายการนี้แล้วก็อาจจะพอพ้นรัศมีของการกระจายเสียงของวิทยุเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ www.kcsradio.online ค่ะหรือคุณฟังจะเข้าไปใน YouTube นะคะกับการที่จะฟังสุขภาพต่างๆนะคะข้อมูลทางด้านสุขภาพจากทีมแพทย์ของเราก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่อยากรักสุขภาพแล้วก็สนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวนั่นเองนะคะขอบคุณน้องที่กำลังขับรถกลับบ้านนะคะที่รังสิตบอกว่าฟังรายการนี้อยู่ขอเพลงพี่เบิร์ดหนึ่งเพลงตั้งใจที่จะให้เพลงนี้เหมือนกันเนาะใจตรงกันฟังค่ะ

น่าแปลกมากนะคะและดิฉันเองก็เข้าใจนะคะว่าคุณกับเขารักกันหรือว่าเขากับคุณรักกันแต่คนเรานี่นะคะคุณฟังจะจดจำแต่เรื่องของคนอื่นและเรื่องของตัวเองล่ะนะคะมีบ้างไหมคะที่อาจจะต้องจดทั้งบันทึกในเรื่องของความดันไขมันจำไม่ได้นะคะเวลาไปพบคุณหมอมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณฟังเองมากๆแล้วก็จดจำหมายเลขโทรศัพท์ไว้พร้อมกับ0813346666ค่ะแล้วมาคุยกันนะคะจดบันทึกในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรต่างๆที่เราไปตรวจสุขภาพมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณฟังมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะให้ช่วยความจำได้ดีก็แปะกล้วยช่วยความจำค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500580800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้องกราบขอบคุณตั้งแต่เนิ่นๆนะคะที่มาให้เก็บมาร่วมรายการสุขกายสุขใจและสบายใจไว้ค่ะก็ขอให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: อายุมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาสูงอายุที่จริงก็ไม่ใช่หรอกมันก็คืออาวุโส
0: อายุมาก
1: มีประสบการณ์ ชีวิตผ่านอะไรมามากก็พอเห็นนะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยที่ยังมีรถสามล้อรถรางอะไรนะ อยู่ในกรุงเทพ
0: มีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์สวน
0: อาจารย์ได้นั่น
1: อ่านโอ้เป็นเด็กๆที่นั่งเล่นรถ รางไฟฟ้าจากถนนตกไปท่าเตียนนะครับ
0: ค่ารถเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์อุ้ยสลึง2สลึง
0: เหรอคะ
1: ใช่ใช่แล้วก็แถวบ้านเนี่ยสมัยก่อนจะเรียกแท็กซี่หรือ3ล้อให้มาแถวตรอกจันนะเขาก็บอกไม่ไปเพราะกลัวถูกปล้น
0: แถวนั้นยัง
1: ตอนนี้ยังเป็นป่าเป็นสวนผลไม้โอ้โหเยอะมากแล้วก็เมื่อเด็กๆนะครับเนี่ยผมอยู่แถวตรอกจันเนี่ยตั้งแต่เกิดเด็กๆพออายุสักเป็นประถมมัธยมเนี่ยก็เช้าๆเนี่ยก็จะมีคนหาผลไม้มาขาย
0: จากสวนใช่ไหมคะ
1: จากสวนเนี่ยออกมาขายเนี่ยทั้งฝรั่งนะส้มมะละกออะไรลิ้นจี่ลำยงลำไยอะไรเงี้ยโอ้เยอะแยะนะเนี่ยได้กินทุกวันทุกอาทิตย์เลยแต่แล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้ไก่เนี่ยแล้วก
0: ็เฉาก๊วยได้ไหมคะเฉาก๊วย
1: ใช่สมัยโบราณเนี่ยก็ชีวิตมันง่ายเรียบง่ายจ
0: ะ
1: มันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยต้องใช้อินเตอร์เน็ตจองล่วงหน้าอะไรโอ้โหตรงนี้ก็ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป
0: อาจารย์คะนอกเหนือจากว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะส่องหรือว่าจองร้านแล้วนี่เดี๋ยวนี้สามารถจองโต๊ะได้ด้วยนะ
1: อ้าวใช่ถูกไงใช่แล้วก็ที่พูดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารหรือจะเทคโนโลยีคือวิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าไงสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหจะไปเครื่องบินก็นานกว่าจะได้ไปเดี๋ยวนี้บินกันหูผู้คนอย่างกันมาแย่งกันขึ้นหูมหาศาลเลยสมัยผมเป็นเด็กกว่าจะได้ไปเมืองนอกจะไปเลยทีเนี่ยต้องใส่สูทไทยไรนะ
0: การขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โก๋เก๋นะ
1: โอ้
0: สมัยก่อนนี่โก๋เก๋มากทันสมัยที่สุด
1: ใช่สมัยจำได้สมัยเป็นเด็กๆ
0: แล้วจะต้องมีหีบใส่เสื้อผ้า
1: ใช่แล้วก็คนที่ได้ทุนไปต่างประเทศเนี่ยทุนโคลัมโบนะหรือทุนไปอังกฤษไปแรงต่างนี่ทุนคิงทุนอะไรเนี่ยโอ้เพื่อนจะไปส่งสกอลาร์ชิพ
0: ทุนมหิดลนี่มีเยอะไหมคะ
1: มีทุนนี่ทุนคิงไงทุนคิงของมหิดลนี่ก็มีทุนอยู่เหมือนกันนะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็มีทุนนี่เล่าให้ฟังว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับเราก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเขาอยู่กับมันแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่มีความทุกข์ผู้อาวุโสก็ต้องยอมรับไม่มีใครหยุดเวลาได้ชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อสมัยเราเด็กนะเราก็ยังจำได้ยังดีดลูกหินเล่นหมากเก็บ ดึงยิงหนังสติ๊ก
0: ปาเป้าปาเป
1: ้
0: า
1: ใช่ๆ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำอย่างนั้นแหละใครไปทำเนี่ยเล่นบอลลูนอะไรเงี้ยบอกให้มันเชย
0: ว่าเล่นหมาก้านกล้วยนะ
1: ถูก เดี๋ยวนี้เด็กๆ ก็เล่นแต่มือถือแต่ว่า ต้องเข้าใจนะครับอย่าหลงแต่เราต้องเข้าใจชีวิตด้วยถูกไหมมันมีลูกเนี่ยไม่ให้มันเล่นมือถือจนมันหลงไงเพราะมือถือนี่มันดึงดูดใจมันเล่ากิเลสและทำให้เขาไม่เข้าใจชีวิตไม่ได้เรียนรู้ชีวิตตรงนี้ครับผมก็เป็นห่วงผมก็มีหลานคนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวนิดเดียวแต่มันรู้เยอะเหลือเกิน นะจะกินข้าวก็ต้องขอดูนะไอ้มือถือเนี่ยพ่อแม่ก็บอกบังคับไม่ได้แต่ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยผมว่าพ่อแม่ต้องมีความอะไรหนักแน่นต้องมีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าเวลาไหนจะดูเวลาไหนไม่ให้ดูเนี่ยครับถ้าทำตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กจะเรียนรู้ครับแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะกำกับและบังคับตัวเองได้ไม่ใช่อะไรไม่พอใจก็ร้องไห้โวยวายอย่างเงี้ยเพราะเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยถึงมีความสุขยากมีความทุกข์ง่ายเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: มีความสุขยากมีความทุกข์ง่าย
1: ใช่ก็ไปทำให้คนเนี่ยนะวัยรุ่นอาวุโสฆ่าตัวตายเยอะขึ้นนะทางสถิติซึ่งความจริงมันสบายกว่าสมัยโบราณเยอะนะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้ต้องขี่จักรยานไปส่งข้าวสงข้าวสารนะขายของทุกอย่างตื่นแต่เช้านะไม่เห็นต้องทุกข์เลย นะไม่เห็นต้องฆ่าตัวตายแต่เดี๋ยวนี้โหรวยนะมีรถนั่งไปส่งโรงเรียนทุกวันแต่เรานี่เดินไปโรงเรียนนั่งรถเมล์ไปนะ เรายังไม่เห็นมีความทุกข์มากมายอย่างนั้นอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องฝากท่านผู้ปกครองนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าก็ต้องให้ความรู้กับเด็กอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยหลงเทคโนโลยีนะครับเพราะถ้าหลงแล้วเนี่ยโหพออายุมากๆนี่มันตามไม่กลับนะ
0: กูไม่กลับ
1: ตรงนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ตลอดชีวิตไงคือเรียนรู้แล้วเรียนชีวิตด้วยว่าอ๋อชีวิตก็อย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตลอดเวลามันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยนะสมัยก่อนนี่ไม่ร้อนเงี้ยเดี๋ยวนี้โหร้อนมากขนาดนี้40องศาแล้วม
0: ั้งไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงไม่ถึงแต่ก่อนนี่ต้นไม้ใบหญ้าเยอะเดี๋ยวนี้ทุ่งนากลายเป็นคอนโดหมดอะแล้วคอนโดเนี่ยก็มีอะไรนะเครื่องปรับอากาศทุกห้องเลยโอ้โหปล่อยความร้อนออกมาข้างนอกอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างนอกไม่น่าอยู่ซะแล้วธรรมชาติมันเสียหายมากก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอ่ะเพราะความเจริญได้ทำลายธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติเทียมห้องปรับอากาศเทียมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ประสบการณ์นะกับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วย
0: มันเหมือนกับเป็นอย่างนี้ไหมคะอาจารย์เวลาที่คนที่จะทำงานเนี่ยเขาก็เข้าเมืองมาทำงานกันวันธรรมดาก็หาที่อยู่กันในอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะหรืออพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องพักอะไรต่างๆพอวันเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยออกจากพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยออกไปชานเมือง
1: แต่เดี๋ยวนี้ชานเมืองก็กลายเป็นเมืองไปหมด
0: เมืองไปหมดแล้ว
1: อย่างจำเมื่อไหร่ก่อนเนี่ยจะไปแถวเมืองนนท์เนี่ยก็เป็นหูสวนทุเรียนโอ้โหเยอะแยะส้มอะไรเนี่ย
0: คลอง
1: โอ้โหเยอะแยะหมดคลองอย่างจำเมื่อแถวบ้านผมตอกจันเนี่ยสะพาน1สะพาน2สะพาน3สะพาน4สะพาน5มีสะพานเพราะมีคลองเยอะเดี๋ยวนี้คำว่าสะพานหายไปหมดแล้วไม่มีอ่ะ
0: ตอนนั้นทุ่งบางเขนก็เป็นทุ่งนาอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: โอ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปผู้อาวุโสก็อย่าไปดูว่าเป็นวันผู้สูงอายุหมดสภาพแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงเรามีประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็เราก็เลยเรียนรู้ชีวิตแล้วก็สอนลูกหลานบอกนี่เธอต้องระวังนะต้องกำกับจิตใจด้วยแต่เราก็เรียนรู้ธรรมชาติเราเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไงแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเช่นมือถือทั้งหลายเนี่ยมันจะพาไปดูภาพโป๊อะไรเที่ยวเตมันไม่ค่อยไปส่งเสริมธรรมะเนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นมีแต่คนไม่ค่อยดูตรงนี้นะตรงนี้ไปเห็นว่ามันก็มีทั้งจิตใจของเราด้วยที่เราต้องกำกับอย่าปล่อยให้มันฟุ้งเฟ้อไป
0: ออกนอกขอบ
1: ออกนอกกรอบไปคือมันฟุ้งไงเขาเรียกว่าอุทัจจะกุกุจจะอุทัจแบบฟุ้งไปตรงเนี้ยเราต้องกำกับให้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถตั้งเป้าหมายของชีวิตถูกไหมทุกคนเกิดมาต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะพอเรารู้เป้าหมายนะเรากำหนดทิศทางเราได้สมัยปัจจุบันก็หรอกต้องมีวิชั่นต้องมีมิชชั่น
0: ต้องมีวิชั่นต้องมีเพรสชั่น
1: แล้วมีมิชชั่นด้วยนะไอ้ตรงนี้มาแล้วก็วางแผนนะกลยุทธ์เนี่ยก็จริงธรรมชาติแต่เก่าก็เป็น
0: ก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกไว้กับคุณผู้ฟังของเรานะคะท่านผู้ฟังว่าชีวิตนี่คือไลฟ์ลองแล้วก็เลิร์นนิ่งใช่ไหม
1: เรียนรู้ตลอดชีวิตไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็นี่ไงเนี่ยเราก็เรียนรู้แต่เรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เป็นเด็กตลอด
0: มันมีการเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวินาที
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราต้องรู้เห็นด้วยตัวเราเองไงถ้าเราเข้าใจมันเราจะบอกอ๋อเราก็จะไม่ยึดติดในตัวตนของเรามากนะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อวานนี้อาจจะไม่มีอาการปวดศีรษะความดันไม่ขึ้นแต่วันนี้ความดันขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
1: เปลี่ยนแปลงมันเกิดเพราะว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไงถูกไหมอาจจะมีความเครียด
0: ค่ะ
1: อาจจะมีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งมันจะเริ่มปรากฏอาการมาช้าๆ
0: ใช่ค่ะ
1: พันธุกรรมบางอย่างซึ่งเด็กๆไม่ปรากฏตอนอายุมากก็มีเช่นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยประจำโรคความดันโลหิตสูงก็มีสาเหตุหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ฟังว่าอย่าบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องรู้ว่าความดันโลหิตสูงนั้นเกิดจากเหตุใดเหตุที่แก้ไขได้ไหมเหตุที่แก้ไขไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรเพื่อให้ความดันเราไม่สูงมากร่างกายจะได้คงทนอยู่นานและไม่เสื่อมเร็ว
0: เข้าใจ
1: ถ้าความดันมันสูงตลอดเวลาเหมือนเราทำงานหนักตลอดเวลา ไตก็จะเสียหัวใจก็จะเสีย
0: เวลาความดัน
1: สมองก็จะเสีย
0: ความดันสูงมากๆนี่สิ่งที่ทำงานหนักที่สุดนี่คือหัวใจไหมคะ
1: หัวใจด้วยแล้วเส้นเลือดด้วยไงเส้นเลือดมันก็ถูกความดันสูงนี่กระแทกก็ทำให้มันเสียหายแล้วบางทีก็แตกนะ
0: ค่ะ
1: ที่บอกความดันโลหิตสูงทำให้สมองแตกเส้นเลือดสมองแตกเนี่ย
0: ยิ่งสภาพเส้นเลือดที่มันมีความเสื่อมจากวัยมากๆเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาส
1: อ้าวก็เหมือนอย่างท่อประปาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดนความร
1: ้
0: อน
1: ไม่เอี่ยมนี่ไม่เป็นไรแต่10ปี20ปีให้หลังนี่ก็ผุตันตีบ
0: ต้องเปลี่ยน
1: ถูกไหมก็ต้องเปลี่ยนแต่ร่างกายมนุษย์นี่มันสุดยอดมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะรีนิวตลอดเวลาเนี่ยที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่คิดเอานะครับเห็นเลยผิวหนังอ่ะผมเรียนเรื่องผิวหนังนี่ผมรู้เลยเราตัดดูเนี่ยเห็นเลยว่าผิวหนังนี่เราเปลี่ยนตลอดเวลาใหม่เป็นขี้ไข่หมุนเวียนเดือนนึงเปลี่ยนใหม่ทั้งตัว
0: อาจารย์พูดถึงเรื่องของผิวหนังเนี่ยคือสูตรทราบว่าผิวหน้าของผู้หญิงทั้งเอเชียแล้วก็ผิวหน้าของผู้หญิงทั้งยุโรปเนี่ยเวลาฤดูกาลเปลี่ยนมันจะมีการผัดเปลี่ยนไหมคะหร
1: ือ ว่ามันผัดเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรแต่ฤดูกาลนี่มีผลกระทบเพราะมนุษย์มีตัวเราแล้วมีสิ่งแวดล้อมไงแต่ตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมอย่างสมมติถ้าเราอยู่ในที่ร้อนอย่างเงี้ยอากาศร้อนเนี่ยผิวก็จะมีเหงื่
0: อ
1: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยู่ในที่หนาวความชื้นในอากาศน้อยร้อยผิวเราก็จะแห้งลอกเป็นขุยคันได้ง่ายแล้วคนที่เกิดมาแต่ละคนน่ะก็มีความแตกต่างกันน่ะผิวน้ำมันในหนังอ่ะชั้นบนสุดเนี่ยซึ่งร่างกายสร้างเนี่ยในคนแต่ละคนโดยพันธุกรรมอ่ะก็สร้างน้ำมันในผิวหนังชั้นหนังกำพร้าเนี่ยได้ไม่เท่ากันตอนที่เป็นภูมิแพ้มากๆเนี่ยโอ้โหผิวจะแห้งและลอกมากเพราะอากาศเย็นเนี่ยโอ้จะคันลอกเป็นขุย
0: เนี่ยเมื่อ
1: ตอนนี้ไงก็ถึงบอกว่าไม่ใช่มาหาหมอแล้วหายบอกมาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจว่า
0: จะหายเมื่อไหร่ถ้าคุณหมอ
1: มีเหตุใช่เขาจะถามว่าหายขาดไหมหมอนี่เป็นคำถามที่เขาถามหมอประจำเลยหมอบอกคำถามนี้ไม่ใช่ต้องถามหมอว่าหมอมีเหตุและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
0: ้
1: และเหตุและปัจจัยนั้นอันไหนที่ผมแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ใช่ให้หมอแก้ทุกอย่างนะอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่มาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับอย่าถามว่าหายขาดไหมหมอ
0: กรุณาอย่าถาม
1: นะเพราะคำถามนี่คำถามที่ไม่ถูกนะต้องถามว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
0: ้
1: และเหตุปัจจัยนั้นอันไหนจะต้องทำยังไงหมอจะแนะนำประเด็นบังเอิญเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่ไม่ใช่เข้าใจอย่างผมหมดทุกคนนะบางคนเป็นหมอเรียนแต่ไม่ได้เรียนธรรมะด้วยไงก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็จะดูโรคแบบตายตัวให้ยาปุ๊บหายไม่หายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ทำให้คนไข้จะงงไงแล้วเวลาไม่หายก็จะเครียดและกังวลนี่ถ้าเผื่อเราเข้าใจเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีอาการแล้วเราไปแก้ไขได้ทีละน้อยหลายๆอย่างมันมีส่วนใหญ่โรคทุกอย่างเป็นเขาเรียกเป็นมัลติแฟกตอเรียลมัลติว่าหลายอย่างแฟกเตอร์ว่าปัจจัยมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นเหตุทำให้เป็นโร
0: ค
1: เพราะเราต้องรู้ให้ชัดเจนทุกปัจจัยทุกเหตุปัจจัยถ้าเราทู้ชัดนะปัจจัยไหนแก้ได้เราแก้ปัจจัยไหนเราปรับเปลี่ยนเราปรับเปลี่ยนใช่ไหมปัจจัยไหนเราแก้ไม่ได้เราต้องยอมรับแต่ไปปรับพัฒนาบางส่วนบางอย่างได้ใช่ไหมตรงนี้สำคัญนะเช่นผมยกตัวอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยมันไม่ใช่ถามบอกว่าต้องกินยาให้หายมีไหมหมอบอกโอ้ไม่มีทางต้องดูว่าความดันโลหิตสูงเกิดจากเหตุใดถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิด essential
0: ก็คือ
1: hypertension คือความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุชัดเจนแต่มันมีความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือด
0: ม
1: าทำให้ความดันขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับอ้าวท่านผู้ฟังที่เคารพที่ผมพูดนี้เพื่อจะเรียนว่าเหตุที่ทำให้เจ็บป่วยมีหลายอย่างแต่แบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนคือเหตุที่1นะปัจจัยภายในตัวเช่นพันธุกรรมโรคตับโรคไตเบาหวานความดันไขมันในเลือดซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะมีตัวยีนเป็นตัวกำหนดยีนเป็นตัวกำหนด คนจะเป็นมะเร็งเต้านมก็มียีนเป็นตัวกำหนดนะอย่างแองเจลแองเจลี่อะไรเนี่ย
0: แองเจลี่จูนแองเจลีน่าใช่ไหมคะ
1: ที่เขาตัดเต้านมอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเขามีตรวจพบว่าเขามียีนนะพันธุกรรมเนี่ยชนิดหนึ่งอยู่ในตัวแล้วพี่น้องก็เป็นพี่ปีป้านะแม่เมื่อเงี้ยเป็นมะเร็งเต้านมหมดเลย
0: เจเนอเรชันเขาก็
1: บ้านตัวเขาเองก็มีโอกาสจะเป็นนะ พราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าตัดเต้านมออกเลยนี่มาแล้วก็ล้างไข่ก็เป็นด้วยมันเป็นมันเพราะมนุษย์มาจากเซลล์เดียวอ่
0: ะ
1: ทุกๆเซลล์ในร่างกายเรามาจากตัวแรกเลยสเต็มเซลล์อ่
0: ะ
1: หนึ่งตัวเขาเรียกเอมบริโอนิกสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์มันจะมียีนเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปบอกอ้าวนี่กลายเป็นตานี่กลายเป็นจมูกนี่กลายเป็นหลอดลมกลายเป็นทางเดินอาหารกลายเป็นหัวใจกลายเป็นกล้ามเนื้อแต่ที่จริงมาจากเซลล์เดียวกันผมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามีโรคเนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอันนี้คือปัจจัยภายในนะสองปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมไงสิ่งแวดล้อมร่างกายเราเนี่ยโหเยอะมากความร้อนความเย็นความแห้งความชื้นสารเคมีต้นไม้ใบหญ้าเชื้อโรคอาหารการกินนี่เนี่ยปัจจัยภายนอกน
0: ะ
1: ซึ่งเราจะได้รับเข้ามาม
0: ันอาจารย์สิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรา 50% พันธุกรรม 50%
1: มันพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได
0: ้
1: เพราะมันแล้วแต่โรคแล้วแต่ชนิดบางอย่างตัวพันธุกรรมรุนแรงนะมันป่วยตั้งแต่เด็กเลยเกิดมามันก็เป็นเลยใช่ไหมบางอย่างแต่บางอย่างพันธุกรรมไม่ชัดเจนอย่างเบาหวานเนี่ยต้องอายุมากๆถึงเป็นเนี่ยนะ
0: อันนี้พันธุกิน
1: อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดเนี่ยทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเหตุที่สองคือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับจะทำให้สุขภาพและร่างกายของเราเสียหายเพราะเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการน่ะของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีความหวังและมีความปรารถนาดีกับประชาชนและแพทย์ทั้งหลายนะครับว่าเราจะมีสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่หมออย่างเดียวนะต้องอยู่ที่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้สุขภาพเสียที่สำคัญก็คือสิ่งเสพติดทั้งหลายเลยได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าเหล้าเบียร์กัญชากัญชง
0: กระท่อม
1: กระท่อมยาอียาไอเฮโรอีนเห็นไหมเยอะไปหมดเลยบอกอ้าวทำไมมันเยอะแยะนักละหมอบอกก็เพราะเงินไงเงินทำให้ผู้คนเนี่ยตาบอดไม่ดูว่าจะทำให้สังคมเสียหายอย่างไรเนี่ยครับคือสิ่งที่ไม่ดีเหล้านะนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ออกกำลังกายขี้เกียจนอนอ้วน นี่เป็นปัจจัยที
0: ่
1: ที่สองที่จะมาส่งเสริมให้สุขภาพเราไม่ดีนะ ตรงนี้เพราะเราต้องหลีกเลี่ยงเหล่านี้เพราะนั้นอันที่สามคือพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของคนเห็นไหมสามอันใหญ
0: ่
1: ๆซึ่งสามอันนี้เนี่ยหมอทำอะไรไม่ได้มากทำอะไรไม่ได้มาก บางอย่างจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเพราะปัจจุบันความรู้เทคโนโลยีมันสูงไงก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเขาเรียก precision medicine precise เขาแปลเป็นภาษาไทยว่าการแพทย์แม่นยำนะอาจารย์ precision medicine หรือการแพทย์ส่วนตัว personal medicine คือรักษาเป็นคนๆไปเลยมาว่าคุณเนี่ยมันคุยโอ้โอ้อวดว่าจะแก้ไขได้โอ้เป็นไปไม่ได้แต่เพียงแต่เรารู้ว่าไอ้ฮอไอ้บายีนน่ะมันเป็นยังไงยีนบกพร่องยังไงยีนบะส่วนบางส่วนจะไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างไรแต่มันก็ปรับไม่ได้ทั้งหมดไงเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมอาหารการกินอะไรเนี่ยมันอยู่ที่คนที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็มีอยู่3ปัจจัยใหญ่ปัจจัยภายในจะมาร่างกายของเราถูกไหมครับท
0: ั้
1: งน้ำหนักเกินอะไรพวกนี้เราต้องพยายามควบคุมแต่เพราะด้วยเหตุนี้เองถึงต้องมีพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์2อย่างคือการออกกำลังกายเป็นประจำและการออกกำลังใจเป็นประจำที่พูดเช่นนี้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นน่ะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรากำกับควบคุมมันได้เราจะมีความสุขประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาพุทธซึ่งสอนใหอยู่อย่าง
0: มันเกิดการสั่งสมแม่อาจารย์ว่าอาจารย์สั่งสม
1: มันก็เกิดสมมติผมยกตัวอย่างยิวนี่ถูกเยอรมันฆ่าล้างเผ่าพันธ
0: ุ์มันเป็นความ
1: คนยิวก็เกลียดคนเยอรมันผมพูดนี้ถูกไหมปัจจุบันเนี่ยคนยิวมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์ก็ต้องเกลียดคนยิวแต่ที่จริงคนยิวไม่ใช่ยิวเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมยิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนี
0: ่ยิวน่ารักก็มี
1: ถูกไงมันมีหลายประเภทใช่ไหมแต่ว่าคนเราเหมาไงว่าถ้าเป็นแขกก็ไม่ดีเป็นจีนก็ไม่ดีเป็นไทยดีเป็นฝรั่งดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันทุกเชื้อชาติมีทั้งที่ดีและไม่ดีปนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าศาสนาของเราก็สอนว่าอ้าว ไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงนะให้กำกับจิตใจของเราและให้มีความรักความเมตตาความกรุณา peace เนี่ยความสงบนะความสุขเนี่ยก็มีความรู้ให้รู้ความจริงให้ชัดเจนเนี่ยเขาเรียก knowledge แล้วก็รู้ ultimate truth หรือ fact ultimate ว่าจริงที่แท้จริงแท้ไงใช่ไหมแล้วก็หรือ fact เนี่ยนะ
0: ความจริ
1: งใช่เสร็จแล้วก็มา apply มาใช้ซึ่งสมเด็จพระราชวีดาเนี่ยสอนไม่เลยบอกว่าความรู้ที่แท้จริงเนี่ยคือความรู้ที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะทำให้ทุกคนมีความสุขเห็นไหมเนี่ย
0: พระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะ
1: ถูกใจเลยแล้วท่านบอกว่าต้องถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่นะอย่าเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งแล้วนะราบสุขสรรเสริญเนี่ยจะตกกับท่านในที่สุดเห็นไหม
0: แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นลักษณะของนิสัยของคนที่ใช้จิตวิญญาณนี้มาเลยนะอาจารย
1: ์ถูก
0: ไหมมันเหมือนกับเราตั้งใจอ่ะเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งมั่นนะคะของแพทย์ทุกท่าน
1: ตอนนี้นี่ก็แปลความว่าสมเด็จพระพิยาก็เริ่มที่โรงเรียนแพทย์มาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลนะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกฝังมาผมเอิญเป็นลูกศิษย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลก็ยืนยันว่าอันเนี้ยผมก็ยึดถือปณิธานในนี้อ
0: าจารย์คะทานโทษนะอาจารย์เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะ
1: โอ้รุ่นที่78
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวนี้ตั้ง130กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเห็นว่า
0: แสดงว่าโรงเรียนแพทย์แห่งนี้นี่ผลิตแพทย์ออกมาเนี่ย
1: โอ้โหเป็นหมื่นๆ
0: เป็นหมื่น
1: แล้วก็ทั้งดีทั้งไม่ดีปนๆกันมานะมันยังมันจะดีทั้งหมดแต่ว่าเราก็พยายามจะปลูกฝังสิ่งที่ดีงามแล้วสมัยรุ่นผมเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะสอนและส่งให้ไปอยู่ออกไปค่ายอาสาให้ไปดูชนบทให้เรียนรู้สังคมให้เรียนรู้ชีวิตนี่ไงที่ว่า learning life
0: คุณหมอก็จะอาจจะต้องไปทำการฝึกเป็นแพทย์ประจำทางด้านส่วนของต่างจังหวัดบ้าง
1: ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ให้เห็นสภาพไงให้มีประสบการณ์ถ้าสมมตินะเรียนอยู่ในกรุงเทพอยู่แต่โรงพยาบาลเอกชนก็จะไม่เห็นสภาพชีวิตที่ลำบากมาหาหมอยากใช่ไหมสมมติอยู่สงขลามาหาแพทย์ที่กรุงเทพมาไหวไห
0: ม
1: บอกนัดมา2อาทิตย์บอกโอ้โหจะมาไงเรา2อาท
0: ิ
1: ตย์ถ
0: ู
1: กไหมค่าเดินทางก็หมดละอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะมีคณะแพทย์กระจายไปอยู่ตามต่างจังหวัดนะตั้งแต่เชียงใหม่สงขลาขอนแก่นถูกไหมครับนะและปัจจุบันนี้ก็มีผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทคืออาจารย์ผู้ใหญ่เขาเห็นอยู่แล้วไงพันธะทรงสันสุขอ่ะก็ไปเป็นต้นตอเนี่ยคุยกับพระทบวงมาวิไลผลิตสร้างโรงเรียนแพทย์ใหม่เนี่ยเพื่อชาวชนบทสร้างทุกแห่งเลยนะทั้งอีสานเนี่ยก็มีมหาสารคาม
0: ใช่ค่ะ
1: สุรนารีอุบลราชธานี
0: ใช่
1: ไหมแล้วก็ทางปักใต้เนี่ยมาเป็นนราธิวาส
0: ค่ะมาสงขลานครินทร์
1: แล้วก็สงขลานี่ก็เป็น
0: แล้วก็ส่วนของสุราพรนะคะ
1: ไม่ใช่มันจะมีนราธิวาสแล้วก็ที่นครศรีธรรมราช
0: ใช่ค่ะ
1: วิไลวะไลลักษ
0: ์
1: มหาวิไลวะไลลักษ์ก็มีคณะแพทย์มหาวิไลวะไลลักษ์เนี่ยตอนนั้นเกิดพร้อมๆกับที่อุบลราชธานีในฐานะที่ผมเคยเป็นคณะบดีที่นั่นมา8ปี
0: เป
1: ิดมาไม่นานเปิดนะ10กว่าปีแล้วจะ20 30ปีแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีนเรศวรเงี้ยมั้ยที่เปิดใหม่นะ
0: แม่ฟ้าหลวง
1: ปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: ก็มีแม่ฟ้าหลวงพะเยาเนี่ยทางเหนือไงทางเหนือมีแม่ฟ้าหลวงพะเยานเรศวร
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยทางใต้ก็มีนราธิวาสวลัยลักษณ
0: ์
1: ใช
0: ่
1: มั้ยแล้วก็สงขลานครินทร์ทางอีสานก็มีอีสานเหนือ2แห่งก็มีขอนแก่นใช่มั้ยแล้วก็มีอย่างที่ผมพูดเนี่ยมหาสารคามนะแล้วก็ทางอีสานใต้ก็มีสุรนารีอุบลราชธาน
0: ีใช่ค่ะ
1: เนี่ยบอกแล้วยังไงแล้วคณะแพทย์เพื่อชาวชนบทอ้าวคณะแพทย์เหล่านี้ก็จะรับนักศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดที่ตัวเองอยู
0: ่ในพื้นที่
1: ในไม่รับในกรุงเทพเราแค่เก่งในกรุงเทพแค่อยู่กรุงเทพอย่าไปเพราะเวลาจบแล้วไงถ้าบ้านเกิดเขาอยู่ที่นั่นใช่ไหม
0: เขาจะได้เข้าใจธรรมชาติของ
1: ถูกแล้วเขาก็จะพัฒนาที่นั่นให้เจริญขึ้นแล้วทำให้ความขาดแคลนแพทย์ในชนบทเนี่ยลดน้อยลง
0: ลดน้อยลง
1: ใช่แต่อันนี้ก็เป็นความหวังนะครับเพราะว่าจากการปฏิบัติงานมานี่ก็พบว่าบางทีก็ไม่ง่ายเพราะแพทย์ทั้งหลายในปัจจุบันต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญบอกทำไมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้เชี่ยวชาญนี่หาตังค์ได้ดีกว่า
0: เงินเดือนเยอะ
1: ใช่ก็ทำให้แพทย์ทั่วไปเนี่ย คนไม่ค่อยเชื่อถือ
0: เห็นไหมแต่ก็เป็นคุณหมอนะคะ
1: แต่ที่จริงมันอยู่ที่คุณหมอคนนั้นว่ามีความรู้สนใจปฏิบัติงานแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นคำพูด
0: แต่พวกเราก็ดีใจนะคะที่คุณหมอมาประจำรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอท่านไหนค่ะผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะรอคอยในช่วงเวลาที่คุณหมออยู่ประจำการนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นเภสัชกรคุณผู้ฟังก็อยากจะสอบถามเรื่องยามาคือดีใจค่ะที่อาจจะมีปัญหาค้างคาใจแล้วคุณหมออย่างน้อยยกโทรศัพท์ขึ้นมานะก็ได้ความรู้ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลทางอากาศนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เรียกว่าทางรายการนี้ได้มอบให้กับท่านผู้ฟังอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มอบแปะกล้วยตราไวกิ้งให้อันนี้ก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ให้มีวิจารณญาณนะคะเป็นสมุนไพรประจำบ้านนะราคาก็ไม่แพง
1: นี่น่าจะยังสาวของผมเนี่ยยิ้มทีเดียวเวลาท่านสู่ออกรายการนะเพราะว่าจะบอกว่าพอมีฝีมือเท่าอาจารย์เกียงศักดิ์ได
0: ้ไม่ค่ะคุณหมออาจารย์ท่านเป็นบุคลากรทางคือเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย
1: ์
0: นะมีความรู้สู่เรียนทางด้านศิลปะแล
1: ้
0: วก็ฟุตซอลนิดหน่อย
1: แต่อันเนี้ยก็เราสามารถเรียนรู้ได้ครับอย่างผมเนี่ยก็เป็นเด็กวัดนะดูเด็กขายกาแฟเก่าๆนะแต่ความรู้ก็เรียนพัฒนามาเรื่อยไงเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเป็นเด็กนะดีดลูกหินอะไรต่างๆตอนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วไปเป็นหมอแล้วเคยเป็นคณบดีเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาอย่างงี้มั้ยนะซึ่งแล้วเป็นอะไรนะนายกสมาคมศิษย์เก่าใช่มั้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนายกนะพระนายกสมาคมโรคผิวหนังเป็นมาหลายนายกแล้ว
0: เป็นความภาคภูมิใจนะคุณหมอ
1: ก็อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรนะแต่ก็เรียนรู
0: ้พอ
1: ไปอยู่ในตำแหน่งก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้มีคนเขาคิดยังไงมีทำยังไงนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานเนี่ยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ
0: ์
1: ซึ่งอาจารย์ก็เป็นนายกแพทยสภาแล้วก็พยายามจะช่วยให้หมอทั้งหลายเนี่ยมีความรู้เพราะความรู้มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอย่างที่ผมพูดเนี่ย
0: จ
1: ากสมัยก่อนไม่มีหรอกเลยส่งเลเซอร์นะ CT MRI ถูกไหมมีเจเนติก
0: เมื่อก่อนก็มีแบบ
1: Precision Medicine
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก่อนก็ใช้ตรวจร่างกายคำมือดูคำข้อฟังไงเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันละเอียดขึ้นนะเราขยายการเห็นของเรามากขึ้น
0: ก่อนมีเอ็กซเรย์ธรรมดานะ
1: ถูกต้องถูกต้องตอนนี้ขนาดนี้นะอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นไงคือเนื่องจากแพทย์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างผมอายุมากแล้วแต่ก็ยังเรียนรู้อยู
0: ่
1: ยังเรียนรู้ไม่หยุดนะ
0: แสดงว่าสมองดีอยู่
1: ไม่ใช่ครับเราเรียนรู้เพื่อจะช่วยคนที่มาอยู่ใกล้ๆเรารวมทั้งครอบครัวเราด้วยไงเป็นตรงนี้เองนะครับก็อยากจะแนะนำว่าอาจารย์สมศรีก็สนับสนุนเขาเรียก continue medical education การศึกษาต่อเนื่องว่าสนับสนุนให้แพทย์เนี่ยก่อนจะต่อใบประกอบโรคศิลป์นะในอนาคตเนี่ยแพทย์ทุกคนจะต้องทำการศึกษาต่อเนื่องไม่ใช่เรียนรู้เมื่อ60ปี50ปีที่แล้วอย่างผมเนี่ยแล้วไม่เคยเรียนต่อเลยนะไม่อ่านสื่อไม่เข้าประชุมวิชาการเลย มาถึงเดี๋ยวนี้ยามันเปลี่ยนไปหมดแล้วพี่แล้วจะไปสั่งยาเดิมยังไงล่ะ
0: อันนี้ไม่ต้องไปเทคคอร์สอะไรนะคุณหมอแต่ว่าเรียนรู้ในวิชาการ
1: เดี๋ยวนี้เนื่องจากเรามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตแล้วก็การศึกษาโดยผ่านทางYouTube แล้วแพทย์ทั้งหลายก็ทำอาจารย์สมศรีเนี่ยก็สนับสนุนแล้วรวมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนะนายแพทย์สมเกียรตินะครับนะ ซึ่งเป็นหัวหน้านะ CME นะเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็จัดกิจกรรมเนี่ยนะให้ความรู้ทำ YouTube นะในความรู้ที่จำเป็นเนี่ยออกแล้วคนไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพอ่ะสามารถเรียนรู้ทาง YouTube
0: ใช่ค่ะใช
1: ่แล้วก็ให้คะแนนไงแล้วหลังเวลามาต่อใบประกอบโรคศิลป์ก็เนี่ยติดตามศึกษาแล้วก็ทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเบาใจว่าแพทย์ที่ดูแลเราอยู่เนี่ยนะมีความรู้ทันโลก
0: ทัน
1: สม
0: ั
1: ยถูก
0: แล้วคุณหมออีกอย่างนึงสุคิดว่าอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่มั้ยคะเรียนถามคุณหมอดีกว่าว่าโลกปัจจุบันเนี้ยโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเชื้อโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการทำให้เราเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ
1: เป็นงี้โรคต่างๆเนี่ยที่จริงบางอย่างมันมีอยู่ไงแต่มันไม่มากแต่จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเนี่ยแต่ก่อนไม่ร้อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้โลกร้อนไอ้โรคไอ้เชื้อโรคที่อยู่ทั้งที่หนาวๆมันก็ ไม่มาก่อโรคแล้วเพราะโรคมันร้อนมันอยู่ไม่ได้แต่เชื้อโรคที่อยู่ในที่ร้อนๆนะมันกลับมาละเอออย่างนี้เป็นต้นไหมแต่ก่อนเนี่ยยุงเยอะมีไข้มาลาเรียโอ้สมัยรุ่นผมเนี่ยนะแถวสระบุรีนี่ก็มาลาเรียเยอะมากเดี๋ยวนี้หาไม่เจอเลยมาลาเรีย
0: หายไปไหนหมด
1: หายไปไหนหมดเพราะความเจริญมันไปไง
0: แล้วมีอีกโรคนึงยุงเหมือนกันยุงขี้นำโรคเท้าช้าง
1: ก็มีอยู่ในปากใต้แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อย
0: เดี๋ยวนี้น้อยแล้ว
1: น้อย
0: เออ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ก็อย่างที่พูดเน
0: ี่
1: ย
0: เห็นแต่คนมีโรคเท้
1: าช้างขาบวมใช
0: ่
1: เพราะมีเชื้อโรคอันหนึ่งอะที่เรียกฟิลาเรียมั้งพวกผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะแต่มันเป็นเชื้อไวรัสไอเชื้อแบคทีเรียบางอย่างอะที่ไปอุดท่อน้ำเหลืองเนี่ยที่ขาแล้วทำให้อัน
0: นี้มาจากยุงโดยเฉพาะ
1: เออใช่มาจากยุงยุงตัวโตๆนะเรียกยุงยักษ์นะแล้วก็ไอไข้เลือดออกไง
0: ใช่ค่ะ
1: มาจากเชื้อยุงอะเขาเรียก AD พวกยุงลายนะไอ้โรคเชื้อยุงลายที่นำไข้เลือดออกใช่ไหมเขาเรียกอะไรล่ะ
0: พวก
1: ชิคุนกุนย่านี่เป็นเชื้อไวรัสนะแต่ไอ้ตัวยุงอ่ะเรียกว่ายุงลาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เออตอนนี้ไอ้ยุงที่นำยุงบ้านธรรมดาเนี่ยอีกชนิดนึงอ่ะแล้วอีกคนละพวกกันนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วไม่ได้เรียกนานแต่ไอ้ยุงพวกนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศถูกไหมสมมติว่าถ้าเบื่อมีน้ำนิ่งๆขังเนี่ยไอ้พวกเชื้อยุงลายพวกนี้มันก็จะมาก่อโรคเห็นไหมเนี่ยเป็นต้นก็ทำให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกเออเห็นไหมแต่ก่อนนี้มันระบาดไม่มากอย่างเงี้ยแล้วไข้เลือดออกก็มีหลายพันไอ้ชิคุนกุนย่าก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งเออแล้วมีเอดีไอ้เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็สองกลุ่มนะซึ่งมีลักษณะอาการแตกต่างกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็ไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็กระทบชีวิตเราด้วยน
0: ะ
1: แต่ก่อนเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดวันนะเราอยู่ข้างนอกได้เดี๋ยวนี้อยู่ข้างนอกไม่ได้โอ้โหร้อนจริงๆเหงื่อออกซิกเลยอ่
0: ะ
1: ต้องหลบเข้ามาอยู่เนี่ยเดงกีไวรัสใช่ไหมไหนยุงนี่บอกยุงนำไข้เลือดออกชื่อว่าอะไรยุงนำไข้เลือดออกเข้าใจว่าเป็นเอดียิปตายุงนำไข้เลือดออกเดี๋ยวนี้มันค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ยาก
0: ก็สะดวก
1: เราสามารถรื้อฟื้นได้ความจำนี่ไงโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี4สายพันธุ์ใช่ไหม1 2 3 4ใช่ไหมสายพันธุ์เนี่ยแล้วยุงนำเชื้อกระแสเลือดเนี่ยนะโดยยุงอะไร
0: ย
1: ุ
0: งลายเพศเมียเหรอคะ
1: ยุงลายอ่ะยุงลายอ่ะถูกแล้วตอนนี้ชื่อภาษาอังกฤษได้ว่าไงอ่ะยุงลายอ่ะยุงลายภาษาไทยภาษาอังกฤษเดงกีเป็นเชื้อไวรัสยุงลายเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
0: มอสคิโต
1: อะไรมอสคิโต
0: มอสคิโต
1: in English เนี่ยนะตัวยุงลายนะครับ
0: ยุงลายเพศเมียใช่ไหมคะ
1: ยุงลายเอาไหนดูที่มีชื่อภาษาอังกฤษไหมภาษาอังกฤษนั่งกดเลยดิภาษาอังกฤษไม่ต้องพิมพ์แล้วกดตีภาษาอังกฤษเนี่ยว่าไง AD อียิปต์ตายเนี่ย AD นะมั้ยและยุงเนี่ย AD อัลโบพิกตุสนี่มั้ยชื่อมันน่ะชื่อ AD อียิปต์ตายใช่มั้ยและยุงเนี่ยยุงลาย AD อียิปต์ตายและยุงลาย AD อัลโบพิกตัสเนี่ยไฮโบพิกนี่เป็นชื่อ
0: ออกแนวลาตินหน่อย
1: ถูกง่ายมันเป็นภาษาทางเนี่ยยุงลายเนี่ยมันก็จะจิกดูดเลือดเราแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสนี่เข้าไปในตัวเราทำให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีงง
0: บ้านไหนที่มีห้องน้ำหลายๆห้องน้ำไม่ค่อยได้ใช้นะคะกรุณาไปหยอดพวกสารทำลายยุงในชักโครกไว้บ้างนะไม่กี่วันเนี่ยเขาจะมียุงขึ้นมาเป็นลูกน้ำนะเราไปใส่อาจจะเป็นน้ำหอมอะไรต่างๆใส่ลงไปเพื่อให้ยุงไม่ไปวางไข่นะคะ
1: เอาบอกสิสารเคมีทำลายยุงสารเคมีที่ทำลายยุง AD มันมีชื่อผมจำชื่อไม่ได้ละ แต่เขาก็ไปหยอดไงเป็นผงอ่ะไปหยอดตามน้ำตามมาเมาะหอองอ่างกระถางแตกทั้งหลายนะเพื่อทำให้เนี่ยนี่ไงสารเคมีที่ทำลายยุงลายนะสารเคมีทำลายยุงลายมีกลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ synthetic pyrethroid compound นะแต่มันมีชื่อภาษาไทยนะ
0: ไซอาเบตไหมคะ
1: ไซอาเบตใช่ไซอาเบตถูกต้องไซอาเบตไซอาเบตนี่แหละเป็นตัวที่เอาไปหยอดอย่างที่ผมพูดเห็นไหม
0: ท่อน้ำอะไรต่างๆ
1: ใช่ใช่บอกอ้าวหมอปวนทำไมจำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นหมอรักษาโรคติดเชื้อมานานเนี่ยไม่ได้พูดนานๆก็จำไม่ได้แต่ก่อนก็จำได้ไซอาเบตจำแล้วลืมอ่ะไอ้ที่อยากจำกลับลืมนะไอ้ที่อยากลืมกลับจำนี่นะคือสัญญาแต่ว่าเราสามารถรื้อฟื้นได้ครับปัจจุบันนี่เทคโนโลยีนี่สบายมากใช่แตกต่างกับสมัยโบราณ
0: ขอให้สมองดีไว้เถอะค่ะ
1: ให้เรารู้ว่าเราจะค้นอะไรเมื่อไรอย่างไรใช่ไหม
0: ถ้าใช่ไปเลี้ยงสมองได้ดีก็แล้วกัน
1: ถูกไงเราก็สามารถที่จะแนะนำให้คำแนะนำกับชาวบ้านได้ผมพูดงงไหมเนี่ยครับก็จะเห็นว่าคนที่หวังดีไงก็จะทำประโยชน์นะครับแล้วอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยแต่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมานานแล้ว2สมัยนะครับก็พยายามที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่จากทุกมหาวิทยาลัยทุกคณะแพทย์เนี่ยเพื่อจะบอกว่านี่ไม่ใช่เอาแต่ความรู้ทางตะวันตกไอ้ตะวันตกอย่างเดียวนะต้องมีความรู้ทางตะวันออกเรียนรู้ชีวิตเนี่ยเลิร์นนิ่งไลฟ์เมื่อกี้มันไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งมันเป็นประเภทตะวันตกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่บางทีเลิร์นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งมันหลงไงนึกว่าทุกอย่างเอาชนะได้หมดแต่ไม่จริงอ่ะมีสิ่งที่เราเอาชนะไม่ได้อยู่เยอะ
0: เหมือนกับอาจารย์ท่านเหมือนกับผนึกความเป็นเอเชียกับยุโรปไว้ด้วยกันเน
1: า
0: ะมีความอลุ่มอล่วยไว้แล้วก็มีหน้าที่ด้วยนะคะอาจารย์เนาะเหมือนกับจิตใจของท่านเนี่ยมีความกรุณา
1: เอานี่ล่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยทำให้อาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์นี่ได้รับรางวัลมากมายเลยผมก็จำมาไม่ได้เลยเยอะแยะหมดแต่ก็เห็นว่าสมควรเพราะอาจารย์เนี่ยทำงานหนักอู้ประชุมไปทำอะไรสารพัดเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนโครงการนะเลิกบุหรี่นะครับซึ่งก็มีกรรมการเนี่ยเครือข่ายวิชาชีพแพทย์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพนะครับสมาพันธ์นะสุขภาพเพื่อสังคมไทยปอดบุรีแล้วก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ลนชัยคงสกลเนี่ยนะรองศาสตราจารย์แพทย์สุทัศน์เนี่ยมั้ยรุ่งเรืองหิรัญญาศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรตินามสกุลอะไรล่ะชักจะลืมนะเอาไหนพิมพ์หน่อยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติอะไรนะ
0: สจ
1: นายแพทย์สมเกียรติ
0: ค่ะรสนายแพทย์สมเกียรติขออภัย
1: สจไม่ใช่รส
0: ศาสตราจารย์
1: เก่งศาสตราจารย
0: ์ศาสตราจารย์
1: นายแพทย์สมเกียรติอะไรอ่ะวัฒนกุลอะไรเนี่ยโทษทีสมเกียรติจำนามสกุลเธอไม่ได้เนี่ยเพิ่งกันยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เนี่ยเนี่ย
0: ศาสตราจารย์นายแพทย
1: ์สมเกียรติเอกอียรอตอี
0: สจะไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่
0: สคศาลานะสคศาลาต้องศาสตราจารย
1: ์ศาสตราจารย
0: ์
1: สศาลา
0: สคศาลา
1: สศาลาจอจารย
0: ์ค่ะนายแพทย์สมเกียรติกิตติพง
1: ศ์ไม่ใช่เกียรติเขียนผิดเอกอียรอเอกอียรอตออิรอตอเตาสระอิ
0: เกียรติค่ะสมเกียรติ
1: ไม่ใช่กิตติพงศ
0: ์
1: ไม่ใช่เดี๋ยวนะ
0: นายแพทย์สมเกียรติว่าน
1: ี่เนี่ยวัฒนศิริชัยกุลวัฒนศิริชัยกุลใช่นี่แหละเนี่ยอาจารย์สมเกียรตินี่แหละคนเนี้ยขยันเก่งกาจมากทีเดียวก็เป็นประธานเกี่ยวกับสจยไม่ใช่ CME นะครับการศึกษาต่อเนื่อง
0: รูปหล่อเหมือนกับอาจารย์
1: รูปหล่อกว่าอันนี้เนี่ยสมเกียรติเนี่ยก็เคยเป็นอดีตคณบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งแล้วก็เนี่ยทำงานเพื่อจะรณรงค์ให้มีการศึกษาต่อเนื่องและทำกระบวนการต่างๆเนี่ยให้คณะแพทย์ทุกแห่งนะครับช่วยกัน
0: ก็คือ learning life
1: learn life long learning ผมก็บอกว่าเราต้อง learning life ด้วยก็อาศัยคำสอนของธรรมะศึกษาธรรมชาติให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตนี่ว่างั้นมัทนะสิริชัยกุลสมเกียรติที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับที่แพทย์นะครับพยายามที่จะให้ความรู้ให้ประโยชน์นะครับกับประชาชนกับแพทย์ด้วยกันทั้งแพทย์ในชนบท แพทย์เอกชนแพทย์แผนกรัฐบาลคณะแพทย์ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่ผมก็ขอร่วมมือด้วยว่างั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์อะไรหรอกแต่เราก็ยินดีสนับสนุนนะครับ
0: แล้วก็เช่นกันนะคะอาจารย์ทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะกับการที่จะมอบสุขภาพดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะทางรายการก็เชื่อมั่นว่าการที่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะคะ
1: ครับผม
0: สรุปว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกกับเราทุกคนว่าทางการแพทย์เองนะคะก็มีการเรียนรู้อยู่บ่อยๆมีการเรียนรู้อยู่ทุกวันเพราะชีวิตก็คือการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติด้วยนะคะดังนั้นคุณฟังที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะมาจากความเสื่อมหรือว่ามาจากอายุไขต่างๆหรือมาจากโรคการเข้าใจแล้วก็การดูแลสุขภาพโดยองค์รวมจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะส่วนตัวเลือกนั้นก็ฝากให้คุณผู้ฟังตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในการที่จะเป็นเจ้าของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งพร้อมกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็โทรศัพท์ที่0225100560-9
1: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านะครับความรู้เนี่ยต้องรู้ให้จริงเนี่ยรู้จริงรู้จริงเอาไว้กันการสิ่งต่างๆการทุกข์การโศกการโพกันภัย
0: กันแล้วก็แก
1: ้รู้จริงเอาไว้กันรู้ทันรู้ทันต่อสิ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยก็เอาไว้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นรู้จริงเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้แต่ที่สำคัญคือรู้แน่ๆเนี่ยรู้แน่ๆเนี่ยใช้ได้ทั้งแก้ทั้งกันตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตเรา

0: คนที่อยู่กับเราอยู่ข้างเราอยู่หลังเราอยู่หน้าเราและอยู่ติดตัวกับเราก็จะมีความสุขแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครครับ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิต

รายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:15 นถึง 19:00 นโดยประมาณทางกพฐ.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตะวันสีทองค่ะรายการที่จะมอบแรงบันดาลใจกำลังใจและข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันซาร่าพงษ์ปัณณะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสุขภาพในช่วงนี้เรายังคงป่วยหรือว่าสุขภาพของเราดีเรามีความสุขหรือว่าเราเครียดผิดปกติเคยเช็คและสังเกตตัวเองไหมคะว่าเราเป็นอะไรในช่วงนี้ค่ะหลายคนอาจจะใช้ชีวิตไปวันๆจนลืมสังเกตตัวเองจนลืมเช็คอาการตัวเองว่าบางครั้งเราก็เครียดเกินไปบางครั้งเรานอนไม่หลับแต่เราก็ยังคงปล่อยให้มันเป็นไปจริงๆแล้วเราต้องกลับมาเช็คตัวเองบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังดูว่าตอนนี้ปัญหาที่เราเผชิญมันทำให้เราทุกข์มันทำให้เราไม่มีความสุขจนเราชินชาไปกับมันหรือเปล่าเราต้องมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังการใช้ชีวิตค่ะให้เรายิ้มเยอะๆมีความสุขแล้วมองปัญหาเป็นบทเรียนให้ได้ค่ะอยู่ที่ทัศนคติอย่างเดียวเลยค่ะถ้าทัศนคติของเราดีไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็สู้ได้ทุกเมื่อค่ะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะก็ยังคงมีเกมสนุกที่จะมอบของรางวัลเพราะว่าเดือนนี้ค่ะเรามีของรางวัลพิเศษที่จะมอบให้คือ Gift Voucher ค่ะเมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังเกมแล้วต้องรีบโทรมาทันทีเลยค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเกมในช่วงแรกกันก่อนเลยค่ะ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับ Gift Voucher และ Gift Card ฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: องทุนคุ้มครองธรรมชาติโลกมีชื่อย่อว่าอะไรก็ www ขอ wwf กองทุนคุ้มครองธรรมชาติโลกมีชื่อย่อว่าอะไรก็ www ขอ wwf
1: สำหรับคำถามในวันนี้ค่ะกองทุนคุ้มครองธรรมชาติโลกมีชื่อย่อว่าอะไรกอไก่ www ขอไข่ www.f คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าอยากทราบคำตอบใบให้ง่ายๆค่ะลองเซิร์ชใน Google ได้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้คำตอบแล้วต้องรีบโทรมาเลยนะคะที่เบอร์0841247876ย้ำอีกครั้งค่ะ0841247876ซาร่าได้ไปอ่านหนังสือค่ะการนับถือตัวเองค่ะซึ่งมันมีผลมากค่ะกับการใช้ชีวิตของเราค่ะในยุคที่เราต้องเผชิญกับข่าวสารและคำตัดสินจากโลกภายนอกอยู่ตลอดเวลาค่ะจนเราเริ่มไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครกันแน่สิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ค่ะเซลฟ์เอสทีมคือการนับถือตนเองอย่างแท้จริงจากภายในค่ะวันนี้ค่ะเรามาดูกันว่าทางจิตวิทยาและผลงานวิจัยระดับโลกการนับถือตนเองส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างค่ะคำว่าเซลฟ์เอสทีมไม่ได้หมายถึงว่าเรามองว่าตัวเองเก่งกว่าใครนะคะหรือการคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่หมายถึงความรู้สึกตระหนักรู้ว่าตัวเรามีคุณค่ามีความหมายและคู่ควรกับการได้รับความรักและการมีความสุขค่ะหลายคนอาจจะทุกข์จนลืมไปเลยว่าการมีความสุขเป็นยังไงค่ะนั่นแหละค่ะมันมาจากการนับถือตนเองทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าในวันนี้ค่ะเราจะประสบความสำเร็จหรือเราต้องเผชิญกับความล้มเหลวก็ตามค่ะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งเขาติดตามเป็นระยะยาวมากค่ะจากสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะเขาบันทึกข้อมูลไว้แบบนี้ค่ะว่าระดับเซลฟ์เอสทีมจะส่งผลต่อความสำเร็จสุขภาพและความสุขในชีวิตของเราค่ะกลุ่มคนที่มีเซลฟ์เอสทีมในระดับที่สมดุลและมั่นคง 1. ค่ะจะมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีกว่าค่ะ 2. ค่ะจะมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 3. ค่ะจะมีความอดทนต่ออุปสรรคเวลาเจอปัญหาหรือความล้มเหลวคนที่มีเซลฟ์เอสทีมจะมองว่าความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้ค่ะแล้วเราล่ะคะวันนี้เรานับถือตัวเองแค่ไหนเรามีเซลฟ์เอสทีมแค่ไหนถ้าเกิดว่ามีมากไปเรามองว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นแบบนั้นก็ผิดทางค่ะจริงๆแล้วเมื่อเราทำแบบนั้นมันคือการปกป้องตัวเองค่ะแต่หลายคนคงสงสัยว่าแล้วเราจะเริ่มสร้างการนับถือตัวเองหรือว่าเซลฟ์เอสทีมในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักจิตวิทยาเขาแนะนำมา3ขั้นตอนค่ะที่ทำได้ทันทีเลยค่ะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียค่ะเพราะภาพที่เห็นมักเป็นเพียงไฮไลท์ชีวิตของคนอื่นค่ะแต่ชีวิตจริงของเรามีหลายมิติค่ะ 2. ค่ะฝึกพูดคุยกับตัวเองด้วยความรักค่ะบอกรักตัวเองพูดกับตัวเองดีๆคิดแต่ด้านบวกบางครั้งการคิดด้านบวกแต่ไม่ได้พูดนั่นคือคำพูดนะคะเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่ได้ยินค่ะเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆในทุกๆวันค่ะไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องสำเร็จยิ่งใหญ่ค่ะแค่วันนี้เราตื่นนอนตรงเวลาออกกำลังกายยิ้มให้คนรอบข้างแค่นี้ก็ถือเป็นความสำเร็จที่เราต้องภูมิใจแล้วค่ะจำไว้นะคะคุณผู้ฟังคุณค่าในตัวคุณผู้ฟังไม่ได้ลดลงเลยค่ะเพียงเพราะใครไม่เห็นคุณค่าหรือมองไม่เห็นคุณเช่นเดียวกับเพชรค่ะที่ไม่ว่าจะอยู่ในโคลนหรือตู้กระจกคุณค่าของมันก็ยังคงเป็นเพชรอยู่วันเย็นค่ำค่ะขอให้เราเริ่มรักและนับถือตัวเองตั้งแต่ในวันนี้เลยค่ะ พอถ้าเรารักตัวเองได้เราจะรักเพื่อนบ้านได้รักคนรอบกายของเราได้ค่ะเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะกลับมาเช็คใจของตัวเองดีๆนะคะคุณผู้ฟังในวันนี้ฝากไว้ค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะไปฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนเลยค่ะ

0: ใครๆก็เห็นว่าดี
1: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่

มากๆในชีวิตประจำวันค่ะโดยการวิจัยจากมหาลัยโคลัมเบียค่ะแนะนำหลักที่เรียกว่ากดเดิน5นาทีค่ะเมื่อกี้เราเป็นโรคติดเก้าอี้ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะมีการแก้ด้วยการเดิน5นาทีทุกๆ30นาทีค่ะการนั่งทำงานทำให้เราเส้นตึงขาตึงไม่ยอมบิดตัวไม่ไปไหนทุก30นาทีให้เราลุกขึ้นเดิน5นาทีงานวิจัยนี้ค่ะพบว่าพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารได้ถึง 30% แต่นักวิจัยก็ให้ข่าวดีค่ะและมีทางแก้ที่ทำได้ง่ายมากๆในชีวิตประจำวันค่ะโดยผลงานวิจัยจากมหาลัยโคลัมเบียแนะนำหลักการที่เรียกว่าเดิน5นาทีค่ะเป็นกฎใหม่เลยค่ะซึ่งในทุกๆ30นาทีของการนั่งทำงานให้เราลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบิดตัวเดินไปตักน้ำหรือเดินรอบๆออฟฟิศและบ้านเพียง5นาทีค่ะงานวิจัยพบว่าพฤติกรรมเล็กๆแค่นี้ค่ะสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารได้ถึง 30% ช่วยความดันโลหิตลดลงและกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นค่ะทำให้เรารู้สึกสดชื่นไม่อ่อนเพลียในยามบ่ายด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้ไม่ว่านั่งทำงานหรือขับรถถ้ามีโอกาสลองลุกขึ้นยืดขาบิดตัวสักหน่อยค่ะแล้วปรับพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันในกฎ5นาทีนี้ค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาวค่ะพักเรื่องสุขภาพกันสักครู่ค่ะ

ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: กองทุนคุ้มครองธรรมชาติโลกมีชื่อย่อว่าอะไรก็ www ขอ wwf กองทุนคุ้มครองธรรมชาติโลกมีชื่อย่อว่าอะไรก็ www ขอ wwf
1: และสำหรับช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงข้อคิดดีๆจากอาจารย์ขจรค่ะไปฟังกันเลยค่ะว่าวันนี้อาจารย์ขจรหยิบยกเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเด็กเล็กวัยกำลังสนคนหนึ่งวิ่งเล่นสนุกสนานในบ้านของตัวเองแต่ด้วยเป็นเด็กก็ไม่ทันระวังเด็กน้อยวิ่งชนโต๊ะหัวโขกกับโต๊ะดังโป๊ะเด็กน้อยร้องไห้เสียงดังเพราะเจ็บแม่รีบวิ่งไปดูทันทีด้วยความเป็นห่วงแม่กอดแล้วปลอบลูกว่าโอ้โอ้โอ้โอ้อย่าร้องนะลูกนะไม่เจ็บนะคะนี่เดี๋ยวแม่ตีโต๊ะให้นี่เลยนี่ตีมันเลยโต๊ะมันไม่ดีเนาะมันทำให้ลูกแม่เจ็บคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องที่แม่ทั้งหลายอาจจะเคยประสบมาแล้วด้วยเรื่องเล็กๆที่เราได้สอนเขาให้เข้าใจแบบนั้นเราอาจทำร้ายลูกของเราโดยไม่รู้ตัวนะคะติดนิสัยไปจนโตคุณผู้ฟังคะการสอนที่ถูกต้องในกรณีนี้แม่คนนี้ต้องบอกกับลูกของตัวเองว่าลูกต้องเดินให้ระมัดระวังกว่านี้นะคะถ้าเราเดินไม่ระวังเราก็จะชนโต๊ะแล้วเจ็บแบบนี้แหละและเราไม่วิ่งเล่นในบ้านด้วยถ้าลูกจะวิ่งต้องออกไปวิ่งเล่นที่สนามจะสนุกกว่านะคะอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพราะจริงๆอ่ะโต๊ะมันก็อยู่ของมันดีๆล่ะค่ะอีกอย่างมันไม่มีชีวิตถ้าเราฝึกเขาให้เขาโทษแต่สิ่งอื่นเราไม่สอนให้เขาพิจารณาความผิดพลาดของตนเองเด็กก็จะไม่ฝึกที่จะยอมรับความผิดและเขาก็จะประพฤติปฏิบัติเป็นนิสัยที่ไม่ดีต่อไปจนโตเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลาที่อาดัมและเอวาสองสามีภรรยาได้อาศัยอยู่ในสวนเอเดนนั้นทั้งสองมีความสุขมากเพราะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูทั้งสองคนอย่างดีมารซาตานผู้มาในร่างของงูผู้ต้องการทำลายความเชื่อของอาดัมและเอวาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ล่อลวงให้อาดัมและเอวาทำผิดบาปด้วยการให้ทั้งสองคนฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าได้เลี้ยงดูอาดัมและเอวาอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างมีความสุขในสวนนั้นพระองค์ไม่ได้ห้ามสิ่งใดแต่พระองค์ตรัสห้ามเพียงเรื่องเดียวก็คืออย่ากินผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วที่อยู่กลางสวนนั้นแต่มารในร่างของงูได้ล่อลวงให้เอวากินผลไม้ต้นนั้นจากนั้นเอวาก็ส่งให้อาดัมกินเมื่อทั้งสองกินทั้งสองจึงรู้ว่าเขาได้ทำผิดต่อพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทรงรู้เรื่องพระองค์ได้ไต่ถามเรื่องราวของความผิดนั้นอาดัมรีบบอกทันทีว่าเอวาเป็นฝ่ายชวนให้ตนเองกินผลไม้จากต้นนั้นก่อนนั่นคืออาดัมได้กล่าวโทษเอวาผู้เป็นภรรยาการกล่าวโทษผู้อื่นก่อนทั้งที่อาดัมเองก็มีความผิดเช่นกันที่ตนเองก็ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเป็นอย่างไรคะคุณผู้ฟังคะฟังแล้วมนุษย์เราทำสิ่งนี้มาตั้งแต่มนุษย์คู่แรกได้เกิดขึ้นแล้วบางครั้งเราก็มองความผิดของผู้อื่นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเราผิดบ้างเรากลับมองข้ามความผิดของตนเองเสียไม่เคยโทษตนเองไม่เคยยอมรับผิดเรามักจะหาข้ออ้างเพื่อให้ตนเองพ้นผิดอยู่บ่อยครั้งจริงหรือเปล่าคะเขาจึงว่าความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาแต่ของเราเท่าเส้นผมหลายครั้งเราก็เป็นฝ่ายที่โทษคนอื่นและในบางเวลาเราก็เป็นคนที่ถูกกล่าวโทษเช่นกันหรือก็มีเหมือนกันที่เราก็เป็นบุคคลที่3ที่รับข่าวสารผิดๆจากคนอื่นเราหูเบาและเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองและขาดหลักฐานจนทำให้เราเองต้องกลายเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไปโดยไม่รู้ตัวซะละเท่ากับเราได้กล่าวโทษคนอื่นเราอาจจะกล่าวร้ายผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจแต่อย่างไรก็ตามความไม่ตั้งใจนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดบาปอยู่ดีนะคะพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าเหตุไฉนท่านมองดูผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม่ยอมพิจารณาไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองผงที่อยู่ในตาเพียงเล็กน้อยก็ยากที่จะเคลียร์ออกจากตาเหมือนกันนะคะเผลอๆอาจจะทำให้ตาอักเสบได้มันก็เปรียบเหมือนความผิดนั่นแหละค่ะขนาดผู้อื่นทำความผิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรายังตำหนิต่อว่าเขาอย่างเต็มที่พระเจ้าได้สอนให้เราอย่ากล่าวโทษผู้อื่นทั้งที่ตัวเราเองก็ปฏิบัติเช่นนั้นเหมือนกันทั้งที่เราก็มีความผิดเหมือนกันบางทีความผิดของเราอาจจะมากมายกว่าคนอื่นก็ได้นะคะแต่เพราะเราไม่รู้ตัวเราเองเราเพิกเฉยต่อความผิดของตนเองรักตนเองมากเกิน
ไปไม่พร้อมจะแก้ไขความผิดนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะทราบประวัติชีวิตของใครได้ทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังเราไม่รู้ว่าแต่ละคนได้พบเจออะไรมาบ้างเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเคยได้รับความกดดันความทุกข์อะไรมาบ้างทุกคนมีที่มาที่ไปมีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันไปใครพบเจอปัญหาใดมาบ้างหรือใครเคยได้รับผลกระทบกับจิตใจด้านใดบ้างไม่มีใครรู้เรื่องของการรายการได้หมดทุกเรื่องหรอกค่ะนอกจากพระเจ้าด้วยเหตุนี้เราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกล่าวหาผู้อื่นโดยการขาดข้อมูลหรือหลักฐานนะคะคุณผู้ฟังคะสำนวนไทยสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งไม่มีผู้ใดไม่เคยผิดพลาดหรอกค่ะบางครั้งเราเองก็ทำพลาดโดยไม่ตั้งใจอาจไม่มีใครเข้าใจเรานักไม่มีใครให้อภัยแต่มีแต่คนซ้ำเติมคนบางคนต้องทนรับสภาพของคนที่ตกอยู่กับความผิดนั้นเพียงลำพังไม่มีใครเหลวแหลแต่มีผู้หนึ่งนะคะที่ไม่เคยซ้ำเติมความผิดพลาดของเรานั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากพระองค์ไม่ซ้ำเติมเราแล้วพระองค์ยังให้อภัยพร้อมที่จะให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่เสมอไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเคยทำผิดไว้มากมายเพียงไรก็ตามหากคุณผู้ฟังยอมรับผิดนั้นแล้วและไม่เพิกเฉยต่อความผิดนั้นสารภาพบาปกับพระเจ้าและพร้อมจะกลับตัวกลับใจและเริ่มต้นใหม่แล้วพระเจ้าก็จะทรงยกโทษให้พระองค์เป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้กับเราเสมอนะคะเพียงแต่เรายอมเปิดใจดังนั้นแล้วเมื่อเราไม่อยากให้ผู้ใดกล่าวโทษเราเราก็ไม่ควรจะกล่าวโทษผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะดังที่พระเจ้าได้ตรัสว่าอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้นและท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นค่ะ

0: จะไปไหนทำไมต้องเอาถุงผ้าไปด้วยคะ
1: อ๋อป้าจะไปตลาดซื้อของเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะเพื่อช่วยลดโลกร้อนไง
0: อ๋อใช่ๆค่ะป้าถุงพลาสติกใช้เวลาทำลายกว่า450ปีจึงจะย่อยสลายได้นะป้า
1: โอ้โหนานขนาดนั้นเลยนะเออต่อไปเนี้ยป้าจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วล่ะ
2: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
3: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
2: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
3: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
2: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
3: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
2: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
4: สื่อมวลชนทานชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0841247876 0841247876
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: กองทุนคุ้มครองธรรมชาติโลกมีชื่อย่อว่าอะไรก็ www ขอ wwf กองทุนคุ้มครองธรรมชาติโลกมีชื่อย่อว่าอะไรก็ www ขอ wwf
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังฝากคุณผู้ฟังค่ะติดตามเราค่ะทางช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok และเว็บไซต์ทางชีวิตค่ะเรามีเรื่องราวดีๆแรงบันดาลใจและคำพยานมากมายที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังค่ะและคุณผู้ฟังที่รักการพัฒนาตัวเองอยากอ่านหนังสือดีๆทางเรามีหนังสือมอบให้กับคุณผู้ฟังหนังสือชื่อว่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบและเรายังมีบทเรียนสำหรับคนที่อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นคุณสามารถเรียนได้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อเรียนจบค่ะจะได้รับประกาศนียบัตรส่งตรงไปถึงหน้าบ้านคุณค่ะเพียงโทรมาที่เบอร์0841247876และเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะย้ำอีกครั้งค่ะ0841247876และสุดท้ายนี้ค่ะรอฟังคำเฉลยกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังคำถามมีว่ากองทุนคุ้มครองธรรมชาติโลกมีชื่อย่อว่าอะไรกอไก่ www ขอไข่WWF และคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับคัดเลือกในวันนี้ค่ะเพราะว่าเดือนนี้ค่ะเรามีของรางวัลพิเศษที่จะมอบให้คือ Gift Voucher ค่ะเตรียมไปช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้รับที่จะมอบให้คือ Gift Voucher ค่ะก็อย่าเสียใจไปค่ะโทรมาเล่นเกมกับเราได้ทุกวันแบบนี้ค่ะเรามีทั้งบทเพลงเพราะๆสาระดีๆข้อคิดดีๆในทุกๆวันค่ะและก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ค่ะอยากฝากข้อพระคำหนุนใจเพื่อเติมสติปัญญาและพลังใจในการดูแลชีวิตและร่างกายของคุณผู้ฟังค่ะท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านเหตุฉะนั้นจงใช้ร่างกายของท่านเพื่อสรรเสริญพระเจ้าค่ะร่างกายของเราทุกคนเป็นของขวัญจากพระเจ้าอันมีค่านะคะให้เราดู

นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพฟังได้ทั้งในระบบ FM และก็ AM นะคะท่านผู้ฟังคะรายการนี้นำเสนอโดยสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์ฟคุณผู้ฟังสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ด้วยการสั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะเรามี10หมายเลขด้วยกันคือ0625100560-9รายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นออกอากาศทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM ค่ะนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พานิชจันทราภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงค่ะและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนั่นเองค่ะพิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการที่มีความสนใจในเรื่องของการนำข้อมูลสุขภาพมามอบให้กับท่านผู้ฟังถึงบ้านนะคะเรียกว่าอาหารเป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพออกกำลังกายพักผ่อนแล้วก็การดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชีวิตจะได้สดชื่นสดใสยั่งยืนนะคะอายุยืนยาวนานมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะใช้นโยบายหลักชูนโยบายหลักคืออาหารเป็นยาค่ะคุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมที่จะกลับมาดูแลคุณฟังนะคะรอกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงตอนต่อไปค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงนั้นนอกจากจะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังหาความรู้ใส่ตัวจากการติดตามรับฟังหรือว่าการรับฟังจะเพิ่มประโยชน์แล้วก็เพิ่มความรู้ให้กับท่านผู้ฟังแล้วรายการนี้ก็ยังคงส่งเสริมนะคะคุณฟังส่งเสริมให้คุณผู้ฟังหาความรู้ใส่ตัวให้เยอะๆสังเกตตัวเองให้แยะๆแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของตัวเองให้มากขึ้นเข้าใจผลของการดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นและคอยสังเกตลักษณะอาการของตัวท่านเองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมควรจะปรับตัวยังไงนะคะอายุมากขึ้นความสูงความเสี่ยงมากขึ้นยังคงทำงานเยอะอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งยังคงทานข้าวอยู่เยอะๆจนอ้วนหมีพีพันอ้วนหมีพีมันอยู่ทุกวันหรือเปล่าควบคุมน้ำหนักตัวบ้างไหมพุงที่โยโย่เนี่ยหายไปบ้างไหมอันนี้มันเป็นข้อมูลสุขภาพของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะก็อยากจะให้คุณฟังไตร่ตรองสักนิดค่ะว่าในวันที่คุณฟังอาจจะกำลังอยู่กับช่วงของการทำงานเนาะคือวัยอายุประมาณสักตั้งแต่อายุ20กว่าๆเริ่มต้นทำงานแล้วก็มาถึงในช่วงของอายุจากประมาณสัก50เกือบ60แล้วก็จะใกล้ๆเกษียณแล้วแต่คุณฟังก็ยังคงมีน้ำหนักตัวเยอะอยู่เหมือนเดิมโรคประจำตัวก็จะมีด้วยแต่เราอาจจะยังไม่เจอนะคะอย่างเช่นความดันหรือไม่บางคนก็55นี่เริ่มเจอแล้วนะถ้าการรุนแรงจากความอ้วนจากเรื่องของการทานอาหารที่ไม่เป็นยาหรือว่าจากการที่ขาดการออกกำลังกายนะคะหรือบางท่านอาจจะมีความเครียดสะสมก็ จะทำให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายมากกว่าที่เราคิดด้วยนะคะคุณฟังคะนั่นคือเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความเครียดบางครั้งบางคราวนี่คุณฟังเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันหรือว่าแต่ละครอบครัวแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยบางทีมันก็มีความสุขผสมกับความเครียดนะแต่ต้องรู้จักผ่อนคลายต้องรู้จักการลดความเครียดต้องรู้จักการเติมความสุขและต้องรู้จักคิดที่จะเข้าใจในเรื่องของปัญหาว่าแก้ไขได้เราต้องสามารถที่จะจัดการได้ด้วยการใช้ความสามารถนะไม่เครียดจนเกินไปพยายามหาทางออกให้ถูกต้องให้ถูกทางอย่ามานั่งเครียดนั่งกลุ้มใจอยู่คนเดียวแล้วก็แซดเศร้าอยู่คนเดียวมันก็จะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมากๆประกอบกับพออายุมากขึ้นมีน้ำหนักตัวมากขึ้นก็กลายเป็นคนอ้วนคราวนี้เบาหวานความดันเข้ามาและพออายุมากขึ้นบางท่านก็เจอโรคบางอย่างอีกนะอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงบางทีภาวะความเครียดก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนะคะคุณฟังยิ่งใกล้วัยเมโนพอสซินโดรมสัก40กว่าๆปลายๆเกือบ50เมนหรือว่าประจำเดือนเริ่มจะหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคแซ่ซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หาวิธีการค่ะคุณฟังหลายคนก็เลยรู้จักเสริมสร้างความสุขให้กับตัวเองนะอย่างเช่นถ้ามีครอบครัวก็ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวหลั่นล้ากับครอบครัวปาร์ตี้กับครอบครัวรู้จักการไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่เป็นการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะคุณฟังคะแต่นอกเหนือจากนั้นถ้าคุณฟังบางท่านอาจจะอยู่คนเดียวก็ทำได้นะเราทำในแวดวงที่พอจะทำได้ปัจจัยที่ใช้ก็ไม่ต้องเยอะมากอย่างเช่นการไปเดินเปิดหูเปิดตาตามห้างสรรพสินค้าไปทานอาหารเล็กๆสักมื้อหนึ่งอร่อยๆที่เราอยากทาน ช้อปปิ้งบ้างตามที่เราอยากได้ไม่มากจนเกินไปนะและไม่เกิดแบรนด์เนมจนเกินมากอาจจะมีไว้บ้างตามประสาคนทำงานเพราะว่ามันก็เป็นรางวัลชีวิตเหมือนกันนะก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะมีช่องทางหาทางออกได้หลายทางนะคะแล้วก็โรคที่มักจะเป็นกับคุณผู้หญิงในวัยที่หมดประจำเดือนเมโนพอสซินโดมก็คือเรื่องของมะเร็งนะคะอาจจะเป็นมะเร็งที่เต้านมมะเร็งที่ปากมดลูกเป็นได้ค่ะคุณฟังเพราะความเครียดมันสั่งสมแล้วก็เรื่องของเชื้อโรค เรียกว่าโรคอะไรนะเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกก็จะมีเชื้อโรคตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมก็ต้องรักษาซึ่งคุณผู้ชายก็มะเร็งต่อมลูกหมากไหมคะเนาะมะเร็งที่ปอดไหมจากการสูบบุหรี่มะเร็งตับไหมจากการดื่มเหล้าตับแข็งไวรัส ABC เนาะก็มันมีเหมือนกันนะคะคุณฟังมีการติดเชื้อก็พบแพทย์ปรึกษาแพทย์การใช้อาหารเป็นยาการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องไม่นอนดึกไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะกิจกรรมที่ควรจะทำก็คือเหมาะกับการทำงานเป็นกิจกรรมที่สนุกพอที่จะทำได้ไม่ยุ่งยากจนเกินไปก็อาจจะทำให้คุณฟังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้การผ่อนสั้นผ่อนยาวการรู้จักความผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการมีงานอดิเรกทำที่ตัวเองชอบการไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเล่นดนตรีร้องเพลงคาราเกะ อันนี้แหละค่ะไปดูคอนเสิร์ตนะไปชมไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะโอ้ยหลากหลายคุณฟังชีวิตของคนเราเนี่ยมีทางออกมากมายหลากหลายนะคะไม่ต้องเก็บอนุมูลอิสระไว้ในร่างกายเยอะๆนะคะซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้หลายๆคนนั้นสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่บางทีบางครั้งนะคุณฟังถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนที่มีความเครียดนะแต่ว่าจากพันธุกรรมก็มีเหมือนกันเนาะแล้วประกอบกับการที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะมันก็ทำให้เอื้อต่อการที่จะเกิดโรคบางโรคได้เหมือนกันนะคะข้อมูลสุขภาพนั้นทำให้คุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่ได้ฟังจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็หันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะฝากคุณฟังไว้เลยนะคะเราฝากกันทุกๆครั้งละค่ะว่าอาหารเป็นยาออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนอากาศดีอารมณ์ดีช่วยเราสดชื่นระบบการขับถ่ายดีจะช่วยเราไม่มีปัญหานะคะวันนี้ข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจเราไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะคุณฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังดิฉันแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับท่านผู้ฟังของเรานิดนึงนะคะว่าท่านที่จะโทรมาปรึกษากับทีมแพทย์ท่านใช้หมายเลข081 334 6666หมายเลขนี้ค่ะ081 334 6666และสำหรับท่านที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตาไวกิ้งนะคะหรือจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แจ้งกันไว้ก่อนเลยค่ะ062 5100 560-9คลินิกสีแยกไฟฉายโทรได้เลยนะคะ8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นช่วงนี้ไปรับฟังข้อมูลสุขภาพจากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงพร้อมกันค่ะ
4: จ้าพอดีว่าหนูเนี่ยให้คีโมมาค่ะอาจารย
5: ์
4: แล้วเสร็จแล้วเนี่ย ปลายประสาทเท้าหนูว่ามันเสียค่ะอาจารย์มันเสียมันคือเวลาเดินเนี่ยมันไม่เหลือฟองน้ำแล้วมันก็แบบเหมือนกับเป็นน้ำเป็นขี้โคลนเป็นกระดูกเลยเขาก็เลยบอกว่าให้หนูอ่ะมาเอาแปะกล้วยที่อาจารย์มาทานหนูก็เลยไม่แน่ใจ
5: ใครเป็นคนแนะนำให้กินแปะกล้วย
4: อ๋อพอดีดร.นพมาศบอกว่าแต่ก่อนแกมือชามาหาอาจารย์และอาจารย์จ่ายแปะกล้วยให้ทานค่ะ
5: ครับ
4: แกก็เลยหายชาแกก็เลยเล่าให้หนูฟังก็เลยให้คอนแทคไลน์หนูมาหนูก็เลยกลับขอเบอร์มาเมื่อกี้ค่ะหนูก็เลยตอนเนี้ยใช้ชีวิตไม่มีความสุขมาก24ชั่วโมงค่ะอาจารย
5: ์โอ้โหทำไมรู้จักกัญชาไปหน่อยน้องเอ๋ยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
4: อายุปีนี้51ย่าง52ค่ะ
5: น้อยอยู่นะครับแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนักสูง165หนัก79ค่ะอาจารย
5: ์โอ้ยังอ้วนไปเยอะเลยเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์อ้วนเพราะว่าเราเดินไม่ได้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์เดินก็อาการชานี่อยากจะตัดขาทั้งบางทีอะสุดๆนะครับ
4: ช่ค่ะอาจารย์คือมันไม่ได้ชาอย่างนั้นนะคะอาจารย์มันเจ็บมันเละมันเหมือนกับเป็นขี้โคลนผสมกระดูกแล้วมันก็ทิ่มเท้าหนูอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย
5: ์นอนไม่เคยหลับด้วย
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์เออแล้วมันเครียดเราเครียดมากกว่ากินมากเน
4: า
5: ะ
4: ค่ะอาจารย
5: ์ก็อ้วนจะออกกันมันก็กำลังกายก็ไม่ได้
4: ก็ไม่ไหว
5: แล้วยาวิตามินยาทั้งหลายแหละไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมล่ะ
4: หนูเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าประกันสังคมหนูก็หาโรงพยาบาลดีๆอย่างโรงพยาบาลเทพหนูก็ไปหาท้ายที่สุดเขาก็จับหนูว่าไปเขาเรียกไปเทสไฟฟ้าค่ะทำแบบทุกนิ้วแล้วก็คือเสียบไฟฟ้านะคะผลสรุปก็ทำเทสออกมาก็คือเขาบอกว่าปลายประสาทเท้าเสื่อมเสร็จแล้วก็สั่งยาเกี่ยวกับเส้นประสาทให้หนูกินนะคะตัวแพงๆทั้งนั้นเลยอาจารย์แต่หนูกินไปเนี่ยยิ่งกินยิ่งสมองยิ่งค่ะอาจารย
5: ์คืออย่างนี้โรคหลอดเลือดและน้ำเลือดเนี่ยทั่วโลกเขาใช้แปะกล้วยกันนานแล้วครับ
4: ค่ะ
5: ยังวิตามินไม่ได้ช่วยเลยครับ
4: ไม่ช่วยเลยค่ะอาจารย
5: ์
4: ย
5: ิ่
4: งกินแล้วสมองยิ่งสั่งการช้าสมองยิ่งไม่ค่อยแบบทำงานอาจารย
5: ์นี่แหละแล้วก็มันอาการชามันทรมานมากกว่าอาการปวดนะครับ
4: ค่ะอาจารย์
5: ไม่ว่าจะชาร้อนชาเย็นก็เซ็งสุดๆใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นเหมือนขี้โคลนผสมแบบเหยียบอยู่บนไม้ไผ่แล้วมันก็เละลื่นไปลื่นมาอยู่ตลอดนะคะอาจารย
5: ์แค่ตื่นก็
4: เป็นแล้วเป็นทั้งวันคือมันเป็นอยู่กับหนูเนี่ย24ชั่วโมงเลยค่ะอาจารย
5: ์พอหลับเหมือนกับตกนรกทองแดงมันก็ต้องกระชอกตื่นขึ้นมา
4: คือเวลามันหลับเนี่ยไอ้นอนท่าไหนมันก็ไหลไปท่า

0: ข้างหน้าแล้วก็เหมือนมีเศษดินเศษหินเศษอะไรเนี่ยกองอยู่ข้างหน้าไปเลย
1: ยังกระยาขอบเลยนะโอ้ทำไมทำไมเก่งอย่างเงี้ย
0: จ้ะหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์เพราะว่ามันเวลามันเดินมันทรมานมากอาจารย
1: ์มันชามากี่ปีแล้วเนี่ย
0: อาจารย์มันเป็นอย่างนี้มาน่าจะตั้งแต่หนูให้ยามะเร็งหนูเป็นเข้ามาปีนี้ปีที่สองแล้วแต่ค่ามะเร็งดีขึ้นแต่ว่าไอ้เท้าเนี่ยอีกข้างหนึ่งข้างขวานี่ก็ฟูเป็นเหมือนแบบดอกดาวเรืองเลยคือหนูไม่ค่อยยุ่งกับเขาไงฮะข้างขวา มันก็เลยแค่ฟูเพราะหนูไว้แบบไปดันไปดึงไปอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้หลุดออกมาปอกพุ่มไอ้ตัวเนื้อมันไม่หลุดออกมาแต่ข้างซ้ายนี่หนูไปยุ่งไปดึงไปอะไรกับมันเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ฮะอาจารย์
1: เราเป็นมะเร็งที่จุดไหนของร่างกายครับ
0: ที่หน้าอกค่ะอาจารย์
1: หน้าอก
0: ข้างขวาค่ะ
1: ส่วนไหนหัวใจ
0: ตรงกลางเลยตรงเขาตัดผ่าหัวนมหนูออกไปเลยตรงใต้ต่อมน้ำเหลืองอะค่ะ
1: เป็นมะเร็ง
0: กลางเลยค่ะ
1: เต้านมหรือ
0: หน้าอกใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วเขาตัดข้างเดียวหรือสองข้างครับ
0: ข้างเดียวค่ะอาจารย
1: ์แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ยา
0: ฉายรังสีแล้วฉายแสงมาทั้งหมดค่ะ22แสงค่ะอาจารย์
1: ไปใช้แสงที่ไหนครับ
0: ใช้แสงที่วชิรลงกรณ์ค่ะ
1: โอ้หมดไม่กี่ตังค์นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไปใช้แสงที่โรงพยาบาลเตรียมไว้เลยไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านนะครับ
0: ใช่ค่ะยิ่ง
1: ถ้ายามุ่งเป้าเข็มละ 1,200,000 นะครับ
0: อ๋อแต่หนูไม่มีตัวรับไงฮะหนูเลยไม่ต้องใช
1: ้โอ้โหเขาต้องตรวจด้วยยีนเนาะ
0: ค่ะ
1: มันสำคัญกว่านั้นนะครับนี่ยังโชคดีที่เราอยู่ในโรงเรียนแพทย์ที่อันดับต้นๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นวชิระรามาจุฬาศิริราชก็มาตรฐานเดียวกันนะครับนะ
0: ค่ะอาจารย์พอมันเริ่มเป็นเข็มที่5หนูก็มีความรู้สึกว่าหนูก็ไม่อยากจะมาแล้วว่าทำไมร่างกายเรามันเปลี่ยนไป
1: คือกินไม่ได้
0: แต่ท้ายที่สุด
1: คือกินไม่ได้
0: ใช่ก็คือกินก็ไม่ได้แล้วเท้าหนูก็เริ่มแบบว่ามีอาการผิดปกติขึ้นมาก็คือแบบว่าเริ่มเป็นทรายก่อนเริ่มเหยียบกับพื้นแล้วเป็นทรายแล้วก็แบบว่ามันเริ่มแปรสภาพไปเรื่อยๆค่ะไอความรู้สึกนึกคิดตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะหนูก็ไปมันทุกที่เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับปลายประสาทจนท้ายที่สุดหนูก็ไปโรงพยาบาลคุณหมอนี่น่าจะอยู่ไม่แน่ใจอยู่เซนคาร์ลอสหรือเปล่าแกก็ฉีดยาคล้ายๆเหมือนเขาเรียกแม่ก็ชอบเรียกว่าโปโลอ่ะ
1: okay,
0: เขาฉีดยาเข้าไปให้หนูตามเส้นรอบหนึ่งอ่ะเกือบ30เข็มโอ้โหหนูก็ทนนะดูเลย
1: แต่ไอ้ที่ฉีดยาเข้าเส้นมีความรู้สึกมันหนาวสะท้านไหมครับ
0: มันก็ตอนแรกมันก็เหมือนดูจะดีนะฮะแต่ท้ายสรุปมันก็ไม่ได้เรื่องอาจารย์เพราะว่าตอนฉีดไปมันก็เจ็บเพราะว่ามันต้องฉีดสวนเข้าไปตามกลางนิ้วของแต่ละนิ้ว
1: โอ้ my god
0: ค่ะแล้วก็ต้องฉีดเข้าไปที่ใจมือใจเท้าค่ะอาจารย
1: ์อ่ะเราไม่ควรพิจารณาต่อนะครับเอาต่อเลย
0: คร
1: ับเลยครับ
0: หลังจากนั้นหนูก็ไม่เอาแล้วหนูก็ไป2รอบหนูก็เข็ดแล้วเขานัดไปหนูไม่ไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
1: ปลายเท้าทั้งคู่มันสีชมพูอ่อนๆหรือสีขาวๆหรือสีจางๆซีดๆครับ
0: ตอนนี้มันบางวันมันก็ออกมีมันไม่มีตัวหนูไม่ค่อยมีเลือดอะอาจารย
1: ์แล้วดูนะขอดูค่าผลเลือดหน่อยค่าฮีโมโตกริตฮีโมโกลบินเท่าไหร่ครับมีค่าผลเลือดไหมครับ
0: หนูอะค่ะตอนนี้หนูเป็นเบาหวานด้วยอาจารย
1: ์อืมนี่เราสำคัญ
0: น้ำตาลเนี่ยเกือบ200เออฮะ
1: เอวันซีเท่าไหร
0: ่เอวันซีหนูว่าน่าจะเกิน6อะอาจารย
1: ์มันเกินแน่อยู่แล้วน้ำตาลเกือบ
0: ค่ะมันเกิน
1: อาหารแปดชั่วโมงแล้วเราไปตรวจใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาตีละ200กว่านะครับ
0: ค่ะ
1: น้ำตาล90 A1C คือ5
0: ค
1: ่ะ120คือ6
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 150คือ7
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 180คือ8
0: ค่ะ
1: นะครับ210คือ9
0: ค่ะ
1: คุณเกือบ300ครับคุณต้องแก้ไขตัวเลขนี้ให้เหลือไม่เกิน 6.5 ครับแล้วมีใครเคยแนะนำงี้หรือเปล่า
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: ก็คือ
0: แนะนำอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องไปหาหมอเบาหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่หมอเบาหวานก็ให้อินซูลิน
0: ใช่ค่ะให้อินซูลินหนูก็ฉีดอินซูลินอยู่ทุกวัน
1: ไม่มันต้องแก้ไขด้วยตัวเองอินซูลินมันจะเลือกเฉพาะตัวเลขชั่วคราวคุณไม่ฉีดมันก็ขึ้น200กว่าครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์มีใครเคยแนะนำอย่างงี้บ้างอ่ะ
0: ก็มีแต่ว่าให้ไปหาหมอเบาหวาน

0: หนูก็ฉีดอินซูลินมาเนี่ยอาจารย์หลายปีแล้วหนูว่าหนูฉีดมาไม่ต่ำกว่า
1: ต้องโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเรื่องการกินและการออกกำลังกายครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: คุณจะแก้ไขด้วยอินซูลินเนี่ยมันลดเฉพาะตัวเลขไม่มีใครหายจากเบาหวานลดตัวเลขไอ A1C เพราะฉีดอินซูลินอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
0: ค่ะอาจารย
1: ์เนี่ยมันต้องแก้จุดนี้ไม่ใช่แปะกล้วยเป็นยาพิเศษนะครับมันต้องมีความรู้ครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: เพราะนั้นคุณต้องงดข้าวคุณกินข้าวเยอะ
0: หนูไม่ค่อยกินข้าวอาจารย
1: ์กินอะไร
0: หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจคือตื่นมานะคะหนูก็จะทานสมมติหนูตื่นมาเนี่ยหนูอาจจะโจ๊กบ้างอะไรบ้าง
1: โจ๊กกับตัวแสบเลยใส่พวกข้าวอีก
0: เหรอคะ
1: โจ๊กคือแป้งเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แต่เขาไม่รู้จริงๆอ่ะแล้วทำไมไม่ได้รับการแนะนำว่ากินโจ๊กเนี่ยมันแสบกว่ากินข้าวธรรมดาเนี่ยเพราะมันละเอียด
0: ค่ะ
1: โจ๊กนี่ตัวแสบเลยคุณกินปั๊บน้ำตาลขึ้น200กว่าแน่ๆเลยต้องไปรอดจากอินซูลินเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณต้องงดโจ๊กงดแป้งงดน้ำตาลงดกาแฟที่มีที่มีน้ำตาลงดหวานไอ้งดไอ้พวกไอ้พวกไอ้เผือกมันเนี่ย
0: ค่ะ
1: เส้นทั้งหลายแหละคุณต้องงดโดยเด็ดขาดเลยครับเพื่อจะให้ A1C ไม่เกิน 6.5 ครับ
0: ค่ะ
1: คุณต้องแก้จุดนี้ก่อน
0: ค่ะค่ะอาจารย
1: ์แล้วเคยได้รับการแนะนำจากนี้ไหมครับ
0: ยังเลยค่ะอาจารย์
1: แล้วทำไมอ่ะ
0: เขาก็บอกว่าอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลเทพก็บอกว่าเวลาคุณทานอาหารให้คุณคิดว่านะวันนี้คุณเป็นเบาหวานใช่ไห
1: ม
0: คุณเคยได้ปริมาณอาหารมื้อเช้าเท่าไหร่คุณกินให้มันเสมอเพราะว่าอาการที่คุณเป็นเนี่ยน้ำตาลตัวเลขที่สูงขึ้นต่ำลงแต่ละวันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณน่ะจัดอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็ทานอาหารเนี่ย เหมือนกับปริมาณอาหารนะคะอาจารย์ในแต่ละวันเนี่ยคุณทานเนี่ยมันไม่เท่ากันมันก็เลยเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาข้ามก็เลยมีดิ้ง
1: ผมไม่ขอวิจารณ์นะครับผมไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอวิจารณ์
0: อาจารย
1: ์ไม่ขอวิจารณ์ว่าใครบิดใครถูกนะฮะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์แต่ถ้าคุณทำตามวิธีการผมนะฮะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์คุณต้องไปกินแป้งเลยนะครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์แต่คุณต้องมีอาวุธ2ตัวคือที่เจาะปลายนิ้ว
0: ค่ะอาจารย
1: ์กับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเอาไว้เวลาน้ำตาลมันต่ำกว่า150
0: ค่ะอาจารย
1: ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยยกตัวอย่างว่าคนเป็นเบาหวาน A1C ของคนเนี่ยประมาณ10ขึ้นเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณไม่แก้ไขด้วยลด A1C นะอาการชาคุณจะหวังพึ่งแต่แปะกล้วยอย่างเดียวครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เลือดคุณหนืดมันตีบมันตันมันหนืดมันข้นยังกับน้ำเชื่อมเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไตคุณจะพังด้วยครับ
0: ค่ะ
1: จะตรวจค่า eGFR หน่อยตาก็เริ่มมีอาการแล้วจริงหรือเปล่า
0: ตาเหรอคะ
1: เออมันติดมันตันมันดันเลือดไปเลี้ยงทูต่างๆก็น้ำเชื่อมมันอยู่ทั่วตัวคุณทุกจุดในทึ่งหลอดเลือดยาวมากกว่า 40,000 กิโลเนี่ยคุณต้องแก้ไขเรื่องเลือดก่อนครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: แก้ไขเรื่องเลือดก็คือว่าคุณกินอะไรก็ตามนะคุณกินโจ๊กน้ำตาลไม่ต่ำกว่า300เอาคอประกันเลย
0: ค่ะ
1: ลองตัวดูสิจะมาว่ากินโน่นกินนี่กินโน่นอย่าไปสนครับสนว่าคุณต้องแก้ไขด้วยเรื่อง A1C ซะก่อนให้ไม่เกิน 6.5 ครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์คุณต้องมีเครื่องมือเจาะปลายนิ้วทั้งก่อนและหลังอาหารด้วยซ้ำไป
0: ค่ะอาจารย์อ
1: ันนี้ผมกราบขออภัยนะครับความรู้ผมแค่นี้
0: อาจารย์คะหนูอยากหายอาจารย์ช่วยหนูหน่อย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณไม่ต้องอาศัยพระหรอกครับต้องอาศัยหมอชำนาญแต่ผมก็รู้ขนาดนี้นะครับทีนี้อาการชามันเกิดจากถ้าอาการชาอย่างนี้มันเกิดจากเบาหวานล้านเปอร์เซ็นต์ครับเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทเกิน500ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: แต่ไม่มีใครพูดจุดนี
0: ้ค่ะอาจารย์
1: เขาฉีดวิตามินให้ฉีดอะไรให้
0: ใช่อาจารย
1: ์ผมไม่อยากจะพูด
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้ขาดวิตามินแต่เขาขาดความรู้เรื่อง A1C ว่าเบาหวานโว้ยมันหายได้โว้ยโดยการลด A1C ครับ
0: ค่ะ
1: อินซูลินมันช่วยได้เฉพาะลดตัวเลขไม่ได้ช่วยการรักษาเบาหวานไม่แต่น้อยเลยเชิญอาจารย์มาชำนาญวิจารณ์ต่อครับผมก็รู้แค่นี้นะครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะ
2: คือหมอนี่เห็นใจคุณมากเลยนะครับแล้วก็สงสารด้วยนะครับ แล้วโรคที่คุณเป็นเนี่ยคุณไม่ตายหรอกแต่มันทรมานคุณภาพชีวิตแย่นะครับปัญหาก็คือว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วควบคุมไม่ได้แล้วก็เป็นมะเร็งเต้านมเพียงแค่เป็นมะเร็งเต้านมอย่างเดียวคุณก็เครียดแย่แล้วหนักกลัวตายทรมานหรือเปล่ามีภาระยังไม่อยากตายอันนี้มันเข้ามาอยู่ในหัวตลอดแล้วเราก็เครียดนะครับแต่หมอบอกทางสว่างให้คุณนะครับว่ามนุษย์ทุกคนมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันเป็นธรรมชาตินะอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีโรคแล้วก็มีภาระนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะบอกคุณก็คือคุณต้องสู้ต่อไปนะครับคุณต้องสู้ต่อไปแล้วแนวทางในการรักษาเนี่ยมันช่วยได้มันแก้ได้มันหายได้มันดีขึ้นได้เพราะเซลล์ที่ทุกอวัยวะในร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่ได้ตายแต่มันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติแล้วก็มีการกระจายตัวมากมายเพราะนั้นการที่คุณเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยคุณเป็นกันเยอะแยะครับคนไข้ที่อยู่รอบตัวหมอเป็นมะเร็งเต้านมกันเยอะแยะเลยแต่เขาก็ใช้ชีวิตได้เขามีความสุขได้แล้วเขาก็อายุยืนเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะนั้นคุณรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยคุณรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยถูกต้องแล้วการผ่าตัดการให้เคมีก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องแต่ต้องยอมรับว่าการให้เคมีเนี่ยมันมีอาการข้างเคียงสารเคมีในเคมีเนี่ยมันฆ่าเซลล์มะเร็งก็จริงแต่มันฆ่าก็ฆ่าเซลล์ปกติของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มักจะมีอาการข้างเคียงมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นระหว่างทางทำให้ไม่สามารถรักษาหรือให้เคมีไปจนสุดจอยได้นะครับเพราะสิ่งสำคัญที่สุดการให้เคมีของคุณเนี่ยมันก็ทำลายเซลล์ในร่างกายของเรามันทำลายเส้นประสาทมันทำลายเนื้อเยื่อตรงบริเวณฝ่าเท้าของคุณและในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็เป็นเบาหวานด้วยพ้นจากการที่เป็นเบาหวานถึงแม้จะทานยารักษาจนค่าเป็นปกติเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดแย่เส้นประสาทก็แย่แล้วเส้นประสาทเส้นเลือดที่ฝ่าเท้าของคุณเนี่ยมันก็แย่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณเดินเนี่ยมันก็เจ็บมันก็อักเสบคุณภาพชีวิตก็แย่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนเนี้ยคุณอ้วนด้วยน้ำหนักเกินมาตรฐานไปนะครับน้ำหนักเกินมาตรฐานไปค่อนข้างเยอะ20 กว่ากิโลเนี่ยเพราะนั้นทุกย่างก้าวที่คุณเท้ากระทบพื้นเนี่ยน้ำหนักก็มาลงที่ฝ่าเท้าคุณน้ำหนักมาลงที่หลังคุณแล้วในเมื่อไอ้เส้นเอ็นฝ่าเท้าเส้นประสาทฝ่าเท้าเส้นเลือดฝ่าเท้าจากการที่คุณเป็นเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้คุณเจ็บเวลาคุณเดินคุณภาพชีวิตแย่ฮะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณจะต้องแก้ไขทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันแต่การจะแก้ไขทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันได้เนี่ยคุณต้องมีใจที่จะสู้นะครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่มีหรอกครับที่สบายตลอดชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาไม่มีหรอกครับที่ลำบากตลอดชีวิตแต่มันจะต้องมีทั้งสบายบ้างลำบากบ้างนี่แหละคือชีวิตนี่แหละคือชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ทุกอย่างคนอื่นเขาเป็นมากกว่าคุณเนี่ยนะก็แก้ไขได้ก็ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องลดน้ำหนักให้ได้อันที่หนึ่งคุณจะต้องลดน้ำหนักให้ได้นะครับอันที่สองเนี่ยคุณต้องให้การรักษาแผนเรื่องมะเร็งให้ดีที่สุดนะครับแล้วถ้ารักษาได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยสามารถหายได้ดีขึ้นได้มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวมันก็ปกติอันที่สามก็คือไอ้เรื่องฝ่าเท้าของคุณในเมื่อฝ่าเท้าเนี่ยมันมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมีเนื้อเยื่อมีเส้นประสาทมาเลี้ยงแต่เส้นประสาทและเส้นเลือดของคุณเนี่ยมันไม่ดีเพราะคุณควบคุมเบาหวานไม่ได้นะครับผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานทำให้เส้นเลือดก็แย่เส้นประสาทก็แย่แล้วเวลาที่เส้นเลือดแย่เส้นประสาทแย่เนื้อเยื่อตรงนั้นมันก็แย่ด้วยแล้วเวลาไปลงน้ำหนักเนี่ยมันก็เจ็บฮะเพราะฉะนั้นการรักษาที่ผ่านมาของคุณเนี่ยหมอไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอก้าวล่วงไม่กล้าไม่สามารถก้าวล่วงถึงเรื่องของคนอื่นนะครับแต่มันหายได้มันดีขึ้นได้แต่ถ้าคุณไม่รักษาคุณจะเดินไม่ได้ในที่สุดมันปวดมันทรมานเหมือนอย่างที่คุณบรรยายออกมานี่แหละหมอสงสารคุณจับใจเลยนะครับสงสารมาก นะครับเพราะมันทรมานนะครับเพราะหมอเจอคนไข้อย่างนี้มันเยอะคุณต้องรักษาแต่การรักษามันก็มี2ทางก็คืออันที่1เนี่ยใช้สารเคมีอันที่2ใช้สมุนไพรนะครับอันที่3ใช้สารเคมีร่วมกับการใช้สมุนไพรแล้วหมอบอกคุณได้เลยว่าถ้าเรารักษาการอักเสบตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะปวดน้อยลงคุณจะมีอาการน้อยลงแล้วคุณจะเดินได้นะครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณให้เคมีแล้วมันทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยมันเสื่อมมันโซมันไม่ดีมันไม่แข็งแรงแล้วพอไปลงน้ำหนักมันก็เจ็บแล้วเส้นเลือดเส้นประสาทก็ไม่ดีจากการที่เป็นเบาหวานแล้วคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณในขณะนี้น้ำตาลคุณขนาดนี้คุณจะมากินสมุนไพรอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับคุณจะต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักฉีดอินซูลินต้องเอาลงให้ได้นะครับสมุนไพรไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคแต่ในขณะนี้คุณน้ำตาลสูงคุณจะต้องฉีดอินซูลินให้น้ำตาลมันลงแล้วก็ต้องควบคุมอาหารแล้วจะทานสมุนไพรด้วยควบคู่กันไปก็ได้ในภาวะวิกฤตเนี่ยเราต้องลดน้ำตาลก่อนแต่การที่คุณทานสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้ลดน้ำตาลแต่มันไปช่วยทำให้เซลล์ที่เสื่อมให้มันแข็งแรงขึ้นซึ่งกระบวนการตรงนั้นน่ะมันต้องใช้เวลานะครับมันรอไม่ได้แล้วครับคุณต้องลดน้ำตาลฉีดอินซูลินก็ต้องฉีดครับเอาน้ำตาลลงเอา A1C ลงนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันทุกอย่างมันดีขึ้นเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับที่ปลายเท้ามันก็จะดีขึ้นไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเพราะขาดวิตามินเพราะนั้นการให้วิตามินหรือการฉีดพวกสเตียรอยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรักษามาเนี่ยมันรักษาได้แค่ชั่วคราวแล้วมันเป็นการรักษาปลายทางเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นเราจะต้องรักษาแล้วการรักษาที่ดีสุดนะครับนั่นนี่คือการใช้สมุนไพรครับ
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
4: ผู้ฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเรายอมรับนะคะว่าถึงแม้จะมีผู้ฟังมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านใหม่ๆนะคะถือเป็นเจนใหม่ๆที่มีปัญหาบางทีท่านก็ได้รับข้อมูลจากเพื่อนๆในการบอกกล่าวอย่างเช่นเคสที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้ฟังรายการแต่ว่าได้รับคำยืนยันจากผู้ที่ฟังผู้ที่ใช้สมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งถึงประโยชน์ของคุณสมบัติของการใช้สมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งคือสารต้านอนุมูลอิสระความยืดหยุ่นของหลอดเลือดซึ่งมันจะช่วยทางเลือกเป็นทางเลือกให้กับคุณฟังในการที่จะประคับประคองแล้วก็ เรียกว่าเป็น two way นะคะเป็น pathway เป็น partner คู่กันไปกับการรักษาในรูปแบบแผนปัจจุบันก็คือการรักษาจากโรงพยาบาลนะคะซึ่งสำคัญมากๆอันนี้เนี่ยคุณฟังที่ได้รับมาแล้วก็ท่านก็มีความเชื่อมั่นมันก็เลยเป็นการเปิดใจอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะคะว่าจากบทบาทที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าโรคที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนี้นั้นมันอันตรายมากๆขนาดเดียวกันนี้บางท่านก็อาจจะไม่รู้ลึกนะแต่ว่าพอได้คุณหมออธิบายเนี่ยทำให้ความเข้าใจมันกระจ่างแจ้งแล้วหนทางในการรักษามันก็จะถูกต้องมากขึ้นการรักษาโรคต่างๆนะคะคุณผู้ฟังเราไม่ได้คาดหวังแต่จะให้แปลกกล้วยช่วยนะคะแต่เมื่อคุณผู้ฟังอาจจะเป็นโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องพร้อมที่จะเปิดใจและก้าวไปสู่การรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นการรักษาที่ถูกต้องและไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรกรุณารับฟังแผนการรักษาและยอมรับกับคุณหมอนะคะเพราะคุณหมอท่านจะพยายามที่จะรักษาไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยนั้นหายจากโรคได้เร็วที่สุดเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมอถูกไหมคะขณะเดียวกันผู้ที่เป็นผู้ป่วยก็อาจจะพยายามที่จะหาหนทางในการรักษาเพราะว่ายาก็คือการรักษาเกี่ยวกับโรคให้หายไปแต่ถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคก็อาจจะกำเริบขึ้นมาอีกครั้งก็ได้มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปเยอะมากๆคือพอรักษาหายเอ้ากลับเป็นโรคใหม่อีกก็ไปหาคุณหมอใหม่อีกค คุณหมอก็ถามว่าอ้าวหายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วคุณป้ามาทำไมอีกเนี่ยป้าก็บอกว่ามันเป็นอีกแล้วคุณหมอคุณหมอบอกนี่ก็ป้าเป็นซึ่งอย่างนี้แหละก็บอกแล้วไม่เชื่อว่าให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็กลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิมพอทานยาก็หายถูกไหมคะพอไม่มียาหมดยาก็เป็นอีกเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เมื่อคุณผู้ฟังก้าวมาสู่การรับฟังรายการนี้และได้พูดคุยกับทีมแพทย์ของรายการนี้คุณฟังจะเห็นได้ว่าคุณหมอท่านพยายามอธิบายให้เราเข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆในการเป็นต้นเหตุต้นต่อแล้วคราวนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะการรักษาจากโรงพยาบาลเป็นพอยต์ที่สำคัญเป็นจุดที่สำคัญและควรจะกระทำอย่างยิ่งแต่การควบคู่ไปกับการใช้ศาสตร์ทางเลือกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยศาสตร์ทางเลือกนี่ก็ต้องมีคุณหมอรับรองนะคะการันตีให้ด้วยมีงานวิจัยรองรับด้วยเราถึงจะมั่นใจว่าเราอยู่ในส่วนของการรับประทานอาหารเสริมที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้เป็นคิโบคิเบอะไรนะคะมีคลินิกสี่แยกไฟฉายรองรับอยู่มีรายการรองรับอยู่มีตัวตนแน่นอนคุณฟังคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะพูดคุยกับทีมแพทย์นะคะเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังโทรมาปรึกษาทุกท่านทุกรายทุกโรคเป็นโรงพยาบาลทางอากาศคือ0813346666หมายเลขนี้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าท่านบางท่านอาจจะมีความสนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งพร้อมกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากใบแปะกล้วยพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากแปะกล้วยตราไวกิ้งในการที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดด้วยยืนยันตัวตนค่ะว่าแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีสารต้านอนุมูลอิสระแน่นอนในกลุ่มโพลีฟีนอลนะคะสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บผักในรูปแบบแคปซูลนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-5100-5609 062-5100-567ถ้าไม่ติดก็568-569ข้างหน้าก็ขึ้นต้นด้วย062เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันล่ะค่ะคุณฟังคะรับฟังพร้อมๆกันผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงแต่คุณผู้ฟังของเรานี่สิคะว่าฟังที่ไหนบ้าง FM AM หรือว่า www.kcsradio.online หรือจะเป็น YouTube แต่รับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ที่เราพูดมาวันนี้คนไข้ก็จะค่อยๆหายไปนะเพราะว่าเขาไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐก็ยังไม่เท่าไหร่ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่ถ้าคุณเป็นโรคคุณรู้จักรักษาต้นเหตุของโรคเฮ้ยมันพลิกชีวิตในการรักษาไว้พระพุทธเจ้ายังหลงผิดเลยไปอดอาหารสัก3เดือนเกือบตายไปมั่วโลกีตอนเป็นวัยรุ่นมีอินูกิกี่คนกี่คนก็รู้อยู่แล้วตอนหลังตรัสรู้เบญจวัคคีย์จะบอกว่าเบี้ยวเนี่ยว่าเดินหนีจนโกฏัญญะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มัปปะปัฏิยะมหารมอัสสชิแล้วตอนนี้ท่านสำเร็จหรือยังครับเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกแต่จะทำให้ท่านอยู่กินสบายโดยไม่ต้องกินยาอะไรเลยซึ่งเป็นยาที่วิเศษที่สุดแล้วถ้าทำตามอย่างนี้เราได้อะไรคำว่าขอบใจเราก็ไม่ต้องการทีนี้การแก้ไขให้เร็วขึ้นโรคแห่งความเสื่อมทำให้หลอดเลือดมันมีแรงเด้งดึงเหมือนยางรถยนต์ใหม่ๆยางรถยนต์ของท่านคือหลอดเลือดมันมีอายุ 7-80 ปีแล้วมันควรจะกินแปะกล้วยแล้วถ้าไม่กินก็ไม่ว่าตายก็ตัวใครตัวมันเพราะว่ามันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นทำให้เพล็กไปเกาะมันค่อยๆหายไปยังไม่เท่าไหร่ทำให้โฮมหรือน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมซึ่งยาแผนปัจจุบันไม่มีแต่พูดได้แค่นี้ไม่กินก็ตามใจเชิญอาจารย์วัชนาสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
2: อาจารย์ก็น่าจะดีใจนะ มีคนโทรเข้ามาชมมากมายเนี่ย นะครับแต่เป็นเรื่องของงานเนี่ย อาจารย์คิดอะไรต่ออะไรมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยการทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์และถูกต้องตามระเบียบถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับเวลาที่เราทำอะไรแล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยคนปฏิบัติตามเราก็เยอะคนที่ยังไม่ทำตามเราก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์นะครับว่าอาจารย์จะต้องอดทนนะครับจะต้องใช้เวลาเส้นทางมันไม่ได้ราบเรียบหรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคนปฏิบัติตามมากขึ้นอย่าท้อแท้นะครับแล้วก็อย่าไปพูดว่าจะไปบวชหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะมันกระทบ
1: จริงเนี่ยโอ้ตายแล้ว
2: มันกระทบคนทั้งประเทศนะแล้วพออาจารย์พูดเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเอาแล้วดิฉันเครียดเหลือเกินถามว่าเครียดเรื่องอะไรหมอถ้าเครียดมากหมอก็จะให้ยาบอกยาดิฉันไม่ก็ไม่อยากทานแต่ดิฉันถามว่าเครียดอะไรเครียดที่อาจารย์จะบอกว่าจะไปบวชรู้ไหมเนี่ยแล้วต่อไปท่านจะมีที่พึ่งที่ไหนนี่เป็นเรื่องจริงๆนะที่ผมมาพูดเนี่ยมันไม่ใช่กุเรื่องขึ้นมาพูดจริงๆคนไข้มาพูดแบบนี้ซึ่งเราเห็นแล้วเราก็เข้าใจเห็นใจเพราะนั้นถึงได้เตือนอาจารย์อยู่เรื่อยๆว่าการพูดอะไรเนี่ยคำพูดเนี่ยเป็นนายเรานะแล้วเวลาพูดอะไรมันกระทบใจคนทั่วประเทศแล้วเราอย่าไปตำหนิคนอื่นเราต้องชมคนอื่นพูดกลางๆถ่อมตัวไว้เยอะๆนะครับอย่าชมตัวเองเยอะอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมก็พูดกับเพื่อนในฐานะเพื่อนจริงๆอะนะเพราะว่ามีแต่ความหวังดีแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืองานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่ยากงานที่มีอุปสรรคนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพูดกลางๆอย่าไปตำหนิใครเขาเยอะนะครับมันกระทบกันมากแล้วเดี๋ยวคนก็จะต้องมาต่อว่าผมไม่เองไปทำงานกับใครวะเนี่ยว่าแต่แผนปัจจุบันอะไรแบบนี้มันอย่างที่หมอโก้พูดอ่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเท่านั้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการพูดการไปกันแหนะคนอื่นหรือการไปว่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพูดในฐานะเพื่อนเตือนในฐานะเพื่อนแต่ที่สำคัญที่สุดงานที่ทำเนี่ยเป็นงานเชิงรุกงานเชิงบวกที่มันไม่มีใครทำแล้วถ้าอาจารย์ทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับจะช่วยคนทั้งประเทศได้มากมายเหลือเกินนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยยาแผนปัจจุบันก็ดียาสมุนไพรก็ดีเนี่ยไม่จำเป็นอีกเลยนะครับแต่ที่สำคัญสุดท้ายคนไข้ปฏิบัติตามที่อาจารย์พูดก็คือการปรับพฤติกรรมเพราะโรคที่เกิดขึ้นมันเป็นโรคจากการเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งสิ้นนะครับแล้วถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็เป็นน้อยลงยาที่ใช้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วก็จะอยู่ยืนและคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่างเงี้ย บางครั้งบางคราต้องขออภัยบางครั้งบางคราการพูดด้วยเลือดและน้ำตาแต่เรามีน้ำใจให้เรามีความน้อยใจที่เขาไม่ทำตามเราขนาดผู้ขนาดนี้เราก็มีความเศร้าใจทำไมเขาไม่เชื่อเราทั้งที่เป็นแสงสว่างยิ่งกว่ารถพระธรรมซะอีกรถพระธรรมมันทางใจแต่รถพระใจเนี่ยรถพระกายเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญถ้ากายดับใจก็ไม่อยู่แล้วใจสว่างสวยด้วยรถพระธรรมแต่กายต้องแข็งแรงด้วยรถของการฟังรายการนี้แล้วเอาไปทำตามไม่เสียหายอะไรเลยบางครั้งบางคราเราก็พูดด้วยความน้อยใจมันก็เกิดสถานเกิดสะเทือนอาจจะน้อยใจอาจจะโกรธนิดๆมันก็สิงออกไปอย่างนั้นแต่ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความหวังดีแล้วพูดบางทีจริงมากเกินไปก็สะเทือนทั้งวงการเหมือนเราเคยพูดติดอ่างเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แต่แก้ไขยากโดยการพูดทุกวันเหมือนกับท่านจะหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงต้องหายต้องทำทุกวันไม่กระทั่งหายแล้วก็ต้องทำต่อครับออกกำลังกายการกินอาหารรู้จักกินโลแคลอรี่ลอสเอนเนอร์จีต้องทำตลอดชีวิตแต่แปะกล้วยก็ต้องกินทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีขึ้นเช้า4เย็น4หนักๆเบาๆก็เช้า2เย็น2ลองตรองดูนะครับโทรไปสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือจะไปพบแพทย์ก็เบอร์นี้นะครับ062 5100 062 5100 567 062-510-568และ062-510-569อีกเบอร์หนึ่งก็062-510-561-567จากกลิ่งสับประคองวง
3: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0MHz และ FM 91.5MHz ย่านเกาะกลับการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจาก

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มาพบกันในช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านฟังคะเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่ส่งเสริมสุขภาพและมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับเพลงจังหวัดสนุกๆคือให้คุณผู้ฟังออกกำลังกายที่บ้านแอโรบิก at home exercise at home ค่ะคุณฟังคะจะOutdoor หรือว่า Indoor ก็แล้วแต่คุณฟังนะคะได้หมดเลยค่ะเปิดวิทยุฟังเพลงสนุกๆออกกำลังกายอยู่ในบ้านนะคะเพิ่มแรงต้านก็ถือดัมเบลไว้ถือขวดน้ำไว้นะคะมีการเพิ่มการใช้เวทเทรนนิ่งบ้างก็ตามแต่คุณผู้ฟังจะสันทัดกรณีนะคะแต่ว่าแนะนำว่าทำในปริมาณที่พอดีใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะคะเพลงนี้ก็จะสนุกสนานทีเดียวจากคำแนะนำของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทางรายการที่ได้เพิ่มเติมให้คุณฟังค่ะหมายเลขโทรศัพท์กับการที่จะโทรไปพูดคุยปรึกษาแนะนำฟังเพลงพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์พูดคุยสอบถามต่างๆ0813346666ค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ในการที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บคือ0625100560-9นะคะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์โทรได้ในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคุณฟังคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะและติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงได้ที่ FM 89.0 FM 101กรมชการกองทัพไทย FM 91.5 MHz ท่านผู้ฟังคะ FM 89.0 นั้นฟังได้ตลอดวันค่ะ FM 91.5 MHz นั้นฟังได้ช่วงเช้าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็15-16นาฬิกาแล้วก็ไปช่วงตั้งแต่หลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าส่วน FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยนั้นฟังได้ทั้งในช่วงกลางวัน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็ไปพบกันอีกครั้ง2ทุ่มครึ่งจนถึง6โมงเช้านะคะพร้อมกับ www.kcsradio.online ที่ท่านสามารถเลือกรับฟังได้แล้วก็ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดที่ท่านสามารถเป็นผู้ชมได้ด้วยขนาดเดียวกันส่วนในระบบ AM นั้นท่านรับฟังได้ในช่วงเช้านะคะ 6-7 โมงเช้าพลปตอ AM 594กิโลเฮิรตซ์1,269 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM 6-7 โมงเช้ารวมทั้งภาคสายแล้วก็ภาคบ่ายนะคะและพร้อมกันนั้นก็คือระบบ AM ตชด576รด AM 747แล้วก็1269ในระบบ AM คสทบพร้อมกับม2774จังหวัดระยองนะคะ9โมงเช้าจนถึงเที่ยงตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกาจันทร์ถึงเสาร์ FM 102.0 MHz 4ทุ่มครึ่งจนถึงตี4ครึ่งนะคะหรือว่าตี 4:50 ฟังได้เลยค่ะนี่เป็นรูปแบบของการรับฟังทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM สุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณฟังคะฝากหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณฟังที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และไวน์เฮิร์บในราคาเท่าเทียมกันคือ260บาทนะคะ0625100560-9โชคดีมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9 ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: คาไล
1: เสด็จสู่สวรรค์คาไลณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: ู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: การตรวจวินิจฉัยของการแพทย์แผนไทยนั้นนะคะเป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะซึ่งแม้ว่าไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยตรวจวินิจฉัยแต่ก็มีภูมิปัญญาการตรวจวินิจฉัยโรคจากอาการเจ็บป่วยนะคะที่แสดงผ่านอวัยวะต่างๆในร่างกายการตรวจวินิจฉัยของหมอไทยโบราณนะคะที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆพบว่ามีอวัยวะที่มีลักษณะเฉพาะถึง4ส่วนนะคะอันได้แก่1ตาค่ะ2ปากและลิ้น3ผิวหนัง4ระบบขับถ่ายจากความชาญฉลาดของหมอไทยโบราณที่มีความสามารถในการสังเกตลักษณะเฉพาะของอวัยวะแต่ละส่วนและสามารถพยากรณ์ถึงอาการเจ็บป่วยโรคเบื้องต้นได้ซึ่งทำให้การแพทย์แผนไทยมีวิธีการตรวจและวินิจฉัยโรคของตัวเองค่ะยกเว้นอาการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในอาจจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยนะคะจึงสามารถที่จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคได้ค่ะ
3: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาย
2: าสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะ
0: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์064-265-1426ย้ำอีกครั้งนะคะ064-265-1426
0: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
5: หล
6: ว
5: งพ่อเป็นไงบ้างคะทานกระใสเส้น
6: ปกติขึ้นแต่มันถ่ายเรื่องมันถ่ายง่ายแค่นั้นแหละแล้วก็มันความดันความอะไรมันไม่ขึ้นไง
5: ค่ะ
6: ความดันไม่ขึ้นไขมันไม่ขึ้น
5: แล้วหลวงพ่อเป็นมานานกี่ปีแล้วคะที่อาการเนี่ยค่ะเป็นมานานกี่ปีแล้วที่มา
6: เป็นว่านี่เพิ่งมาเป็นสัก4-5เดือนมาเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันปกติดีอยู่ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกมันไม่ได้ปวดเมื่อยแบบนี้นะ
5: ค่ะ
6: เดินได้ทำงานได้ทีนี้มันเป็นโรคกระเพาะแผลในกระเพาะไงหลวงพ่อก็ไม่รู้แล้วก็ถ่ายมาเป็นเลือดแล้วก็อักเลือดเสร็จก็ไปรักษาหายก็ได้ฟังไอ้แก่นขี้เหล็กตัวเนี้ยฟังดูแล้วก็มันก็ถ่ายยากวะนะเรามาฉันดูเอิ่มคนดีแล้วก็สั่งมาฉันยังไง
5: คุณหลวงพ่อสั่งครั้งนี้เป็นกระปุกที่เท่าไหร่แล้วคะ
6: ที่3อย่างหลวงพ่อเนี่ยไอ้ยาตาหลวงพ่อก็ฉันอยู่เนี่ยมันก็ตาก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี
5: ้ค่ะแล้ววันนี้หลวงพ่อจะสั่งกระใสเส้นกระปุกค่ะ
6: ไอ้เนี่ยไอ้แก่นขี้เหล็กนี่กระปุกนึงแต่ไอ้ตัวที่หลวงพ่อฉันอยู่เนี่ยตัวเนี้ยไอ้แก่นขี้เหล็กเนี่ยความดันมันไม่มีแล้วความดันมันลดลงไปเยอะของหลวงพ่อนะเมื่อก่อนความดันมัน160กว่าทีนี้พอฉันตัวนี้ได้เป็นกล่องเดียวที่แรกอะไปวัดความดันเหลือ120-140ละคือเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อฉันข้าวได้นะตอนนี้แต่ว่าไม่อ้วนเมื่อก่อนนี่โอ้โหอ้วนปุ๊กเลยอะมันทำลายไขมันดีแล้วก็ท ถ่ายดีแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับไม่รู้เป็นอะไรทุกเช้าต้องไปบิณฑบาตอ่
5: ะ
6: แต่ว่าเดินทีนี้ขาของพ่อไม่ค่อยดีเดินกระเด็กกระเด็กอยู่ตอนนี
5: ้
6: ค่ะพ่อตัวเนี้ยมันกินแล้วผิวพรรณมันจะดีขาวหน้าตามันจะสดใสไงทีนี้หลวงพ่อพวกนักบวชพ่อหน้าขาวใสเลยนะว่า
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ปฏิญญาตัวนี้แหละ
5: อ๋อมีญาติโยมบอกหลวงพ
6: ่อมาเข้ามาใส่บาตรหลวงพ่อไง
5: ค่ะ
6: พ่อหลวงพ่อต้องบิณฑบาตที่ตลาดน่ะมาใส่บาตรพ่อนั่งอยู่หลวงพ่อเดินไม่ไหวใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ก็มีเสือปูแล้วมีเก้าอี้นั่งเขาก็มานั่งเสือเขามาใส่บาตรรับพรกัน
5: ค่ะ
6: เนี่ยทีนี้เขาก็บอกหลวงพ่อฉันเลยบอกว่าฉันยาแก้กระสายเส้นแขนขี้เหล็กเนี่ยดีถ้าถ่ายไม่ออกเลยว่าหน้าตาสดใสในเรื่องพ่ออย่างกับผู้หญิงเลยว่างั้นเ
5: ข
6: าบอกโอ้เมื่อชาติก่อนเป็นผู้หญิงเขาว่าไป
5: ค่ะ
6: นั่นแหละเราส่งมาเลยนะไวๆนะจะส่งต่อไปให้เขา
5: ได้ค่ะหลวงพ่อหนูขออนุญาตเอาเสียงหลวงพ่อออกรายการได้ไหม
6: ได้
5: ที่คุยกับหนูเนี่ย
6: ได้ไม่เป็นไรหรอกบอกเขาได้เลย
5: ค่ะ
6: บอกว่า
5: ขออนุญาตหลวงพ่อก่อน
6: ให้โทรมาถามหลวงพ่อได้ว่าพระเช้าน่ะพระกันกระมวลน่ะเขาฉันแล้วเป็นไงมันถ่ายดีอ่ะมันถ่ายมันจะมันสีเหลืองส้มๆนะ
5: ค่ะอ
6: ุจจาระอ่ะ
5: ค่ะ
6: คือมันไอ้ขี้เหล็กเราเนี่ยมันก็เหลืองอยู่แล้วใช่ไหมดอกมันเหลืองนะถ่ายออกมาแล้วทีนี้มันอย่างว่าล่ะ
5: แล้วหลวงพ่อมีอาการมวนท้องไหมก่อนถ่าย
6: มันก็ไม่มีหรอกนะทีนี้ว่ามันเป็นอย่างเอไอยาเนี่ยคือถือว่าฉันก็ไปอย่างพวกเนี้ยหลวงพ่อก็ถึงได้เวลามันจะบอกเลยพอตีสามฝ่านี่มันจะปวดแล้วหลวงพ่อก็บ้วนปากให้สะอาดแล้วก็ฉันน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วก็ไปเลยไปล้างหน้าเข้าทั่วพักถ่ายก่อน
5: ค่ะ
6: จะเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้บางคนก็ไม่รู้ใช่ไหม
5: เดี๋ยว
6: พอดีขึ้นมาเยอะ
5: แล้วเรื่องสายตาเป็นไงบ้างคะ
6: มันขอดีขึ้นนะด
5: ี
6: ขึ้นมาเยอะแล้วตอนเนี้ยเรียกว่าชัดจะมองเห็นลายมือตัวเองแล้วอ่ะ
5: อ๋อหลวงพ่อเป็นอะไรคะสายตาตอนที่เริ่มทานสมุนไพร
6: ตามันเสียข้างเป็นต้อหินข้างขวาเนี่ยเสร็จแล้วข้างซ้ายก็เป็นต้อกระจก
5: ค่ะ
6: ทีนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าให้ยามาหยอดตาไอ้ข้างต้อหินนี่นะ
5: ค่ะ
6: ต้อหินมันไม่เห็นแล้วนะหยอดไปดันเห็นลางๆขึ้นมาน่ะหรือว่าระยะที่ว่าทางหลายมือนี่ชักมองเห็นทีนี้ไอ้ข้างที่เป็นที่ดีอยู่เก่าเนี่ยมันเป็นต้อกระจกเนี่ยหมอข้อนัดจะไปลอกทีนี้หลวงพ่อก็ว่าได้ยินในตาแล้วที่เขาพูดอะตาอะไรลุงยงอะ
5: อ๋อลุงยงค่ะ
6: เขาบอกว่ามันดีเขาไม่ต้องไปลอกหรอกก็มาลองกล่องแรกเฮ้ยมาก่อนดีขึ้นนะก็ดีขึ้นก็สั่งมาอีกกล่องนึงกล่องที่สองนี่กล่องที่สองเนี่ยก็ฉันอยู่ได้ไปสัก10 เม็ดละกล่องที่สองอะ
5: ค่ะ
6: มันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะระยะที่ว่าสัก3-4 เมตรเนี่ยมองเห็นดีชัดแหละ
5: ค่ะ
6: คือเมื่อตอนนั้นเมื่อก่อนอะไรมันไม่เห็นล่ะมันฝ้าขาวไปหมดล่ะแบบหมอกลงอ่ะ
5: อ๋อค่ะหลวงพ่อ
6: แต่ตอนนี้แบบว่ามันไอหมอกตัวนี้มันหายไปเยอะแล้ว
5: ค่ะค่ะ
6: หายไปเยอะก็ลองสันดูว่าเมื่อนั้นเดี๋ยวก็สันไปเรื่อยๆถ้ามันได้ก็หมอเขาก็จะนัดลอกเดือนพฤษภาคมไอเนี่ยจะส่งไปให้หลานกินมันขี้ไม่ออก
5: อ๋อค่ะค่ะหลวงพ่อ
6: ผู้หญิงทีนี้มันบอกว่าขี้ก็ไม่ออกโอ้ขี้ตอนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไม่ได้ฉันยาตัวเนี้ยหลวงพ่อก็ถ่ายไม่ออกนะ
5: ค่ะ
6: บางครั้งต้องแค่ออกมาเป็นลูกกระสุนเลยแต่มาพอโดนตัวนี้เข้ารู้สึกมันดีอ่ะ
5: ค่ะ
6: มันดีขึ้นมากแล้วก็โอ้ยเบาใจไปสบายแล้วอะไรนะยาตาก็ดียานี่ก็ใช้ได้ใครมีปัญหาบอกมาถามไปคุยกับหลวงพ่อดูสิ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ให้มาไวๆนะจะส่งไป
5: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เลยค่ะหลวงพ่อ
6: จ้าจ้า
5: ค่ะกราบนมัสการค่ะ
6: จ้าจ้าเจริญพรจ้า
0: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา7 โมงเช้าลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบน เวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวค่ะที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาจ่อปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง7โมงเช้าลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาจ่อปลายทวารทำให้เราไม่ปวดแล้วเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นฝ้านะคะผิวพรรณก็ไม่ดีค่ะเป็นไมเกรนการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะมีพยาธิหรือว่าเชื้อราทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน7โมงเช้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะหมั่นขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยสูงดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรเพื่อบำบัดดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
7: ท่านผู้ฟังคะสมุนไพรของเราไม่มีสารเคมีใดๆนะคะท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะทั้งหลายนี่ค่ะแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อยล้านะคะนอนไม่หลับพากินสันเหล่านี้ค่ะให้สมุนไพรของเราช่วยท่านนะคะ
8: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระสายเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระสายเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระสายเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพสมุนไพรกระสายเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
0: คุณผู้ฟังที่สนใจการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
4: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะว่าพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เหน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาเราหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะรักษาโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้นี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระสายทั้งหมดเลยและกระสายกร่อนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระสายบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปลี่ยงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะ
3: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
0: สมุนไพรกับมนุษย์เป็นของคู่กันมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะอาหารการกินก็ล้วนมาจากส่วนผสมของสมุนไพรค่ะซึ่งนั่นถือเป็นสมุนไพรเชิงเดี่ยวแต่เมื่อนำมาปรุงเข้าตำรับโดยแพทย์แผนไทยก็สามารถที่จะนำมาดูแลและบำบัดอาการปัญหาสุขภาพต่างๆได้ค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพควบคุมดูแลโดยแพทย์แผนไทยดังนั้นหากคุณผู้ฟังประสบปัญหาสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
4: 06สี่สองหกห้าหนึ่งสี่สองหก
0: ย้ำอีกครั้งนะคะ
4: ศูนย์หกสี่สองหกห้าหนึ่งสี่สองหก
10: สวัสดีค่ะ
11: ครับมาโนชครับ
10: คุณมาโนชอยู่จังหวัดไหนคะ
11: ผมอยู่

0: ก็จะว่าผมเป็นทีแรกเป็นมาหลายปีแล้วจะว่าผมฟังแล้วมันเกี่ยวตาเรานะพวกนี้แล้วสั่งมาครับมันก็ดีขึ้นครับ
1: ค่ะ
0: ดีขึ้นมากๆเลยฮะ
1: ค่ะคุณมาโน้ตสั่งไปหลายกล่องเหมือนกันเนอะเฉลี่ยแล้วก็คือทานเดือนละกล่องเดือนละมากกว่าหนึ่งกล่องนะใช่ไหมคะ
0: เดือนละก็มันเดือนละนะจะว่าผมทานในเดือนสองกล่องนะ
1: เดือนละ
0: เดือนส
1: อง
0: กล่องอ่ะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ทานวันละกี่เม็ดคะ
0: วันละเม็ดครับก่อนเช้ามาเม็ดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เย็นเม็ดหนึ่งทุกวันครับผมเนี่ยครับทุกวันนะ
1: ทานทุกวันเลยแล้วก็
0: คุ
1: ณมาโน
0: ด
1: เนี่ยเป็นต้อลมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะ
0: โอ้ยเป็นหลายปีแล้วครับ
1: ค่ะไปรักษามาไหม
0: ไม่ครับไม่รักษาเนี่ย
1: แล้วก็พอมาทานสมุนไพรนานแค่ไหนคะ
0: มันก็กล่องแรกมันก็ตามแล้วมาแจ่มขึ้นนะ
1: ค่ะตอนนี้คุณมาโนดอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: 63แล้วครับครับผม
1: แ
0: ล้วไม่หรอกครับผมทานไอ้บอระเพ็ดด้วยครับบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งทุกวันนะ
1: อ๋อทานบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งด้วยไปได้สูตรมาจากไหนคะคุณมาโนด
0: ไม่หรอกครับจวะคนผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา
1: ค่ะ
0: ตื่นเช้าจวะตื่นเช้าผมมาทานเลย2ข้อ3ข้อทุกวันก่อนล้างหน้าล้างตา
1: อ๋อเก่งนะคะทานบอระเพ็ดได้
0: ครับ
1: ขนาดโดนไปนิดเดียวนี่ยังแบบโอ้ไม่ไหวเลยค่ะ
0: ครับ
1: เอามาดองน้ำผึ้งเหรอคะ
0: ครับครับผมลองดูดิครับลองดูกินวันละข้อก็ได้ตื่นเช้าข้อหนึ่งก่อนกินน้อยจะกินเยอะ
1: ค่ะ
0: ลองดูครับลองดูฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ฟังสนใจจะทำตามแบบคุณมาโนดนะ
0: ครับผม
1: 63แล้วยังทำงานยังประกอบอาชีพอยู่เลยนะตอนนี้นะทำงานที่ระยอง
0: ครับผมครับผมแล้วจะว่าผมต้องขับรถด้วยขับรถขับลาด้วยผมทุกอย่างฮะ
1: ขับรถก็คือต้องใช้สายตาแล้วก็ทำงานกลางแจ้งก็ต้องใช้สายตานะคะ
0: ครับผมถ้าเมื่อก่อนนั้นก็เมื่อก่อนขับรถกลางคืนนะผมขับไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะขับรถกลางคืนขับได้สีแดงมันต้องใส่เบอร์ง่ายผมอะแดงมันขับรถต้องใส่เบอร์กลางคืนนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อ๋อเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: เริ่มไม่ต้องใส่แว่นขับรถกลางคืนได้ตอนที่ทานสมุนไพรเนี่ยเหรอคะ
0: ครับ
1: แสดงว่าสายตาคุณมาโนดแข็งแรงขึ้นนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวท้ายนี้ให้คุณมาโนดฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณมาโนด
0: ครับผมใครทานยานี้ขอให้แข็งแรงแบบผมนะครับตาหายวันในคืนเร็วนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนด
0: ครับครับ
2: ความสำคัญของสายตานะคะตาจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิดโรคตาเป็นโรคพบได้บ่อยในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุนะคะที่พบได้ในผู้หญิงและผู้ชายนั้นใกล้เคียงกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวก็ได้พบบ่อยก็จะได้แก่อายุสูงขึ้นนะคะจะพบโรคตาบางชนิดทั้งนี้เกิดเพราะสาเหตุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะซึ่งรวมไปถึงเนื้อเยื่อของลูกตาเพราะว่าสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะโรคต้อกระจกตาค่ะโรคต้อหินโรควุ้นตาเสื่อมพวกนี้นะคะส่วนการติดเชื้อซึ่งมักเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นโรคตาแดงจากไวรัสโรคตากุ้งยิงโรคริดสีดวงตาพวกนี้นะคะหรือว่าจากตาได้รับแสงแดดเรื้อรังมานานนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้งซึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยจากสาเหตุนี้ก็คือโรคต้อกระจกตานะคะโรคต้อเนื้อต้อลมพวกนี้นะคะการรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
3: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข0 6 4
4: 2

0: หกห้าหนึ่งสี่สองหก
1: มีคำพูดที่ว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดของมนุษย์นะคะคือความเป็นคนธรรมดาในยามปกติที่เรายังนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายได้ตามปกตินะคะเราอาจจะยังไม่เห็นค่าของความเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อใดก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะในยามที่เราเจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียอวัยวะหรือว่าระบบการทำงานใดๆเราจะรู้ได้ว่าชีวิตที่ปกตินี้เองนะคะเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆค่ะร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์สามารถปรับตัวและรักษาเองได้ยาหรือวิธีรักษาของหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนใดก็ตามเป็นเพียงลูกมือช่วยร่างกายให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองค่ะแต่สิ่งที่มหัศจรรย์กว่าร่างกายของคนเราก็คือจิตใจค่ะซึ่งมีอิทธิพลทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วยนะคะช่วยให้มีความสุขก็ได้ทำให้มีความทุกข์ก็ได้จิตใจที่เข้มแข็งของผู้ป่วยนั้นนะคะอาจทำให้ชีวิตมีความสุขกว่าจิตใจที่อ่อนแอของคนปกติก็เป็นได้ค่ะนอกจากนี้จิตใจที่เป็นทุกข์ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยในขณะที่จิตใจที่สงบสุขเป็นพลังขับเคลื่อนในการรักษาที่ดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยถึงสาระปัญหาสุขภาพในรายการค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
7: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
9: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลียงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
10: เร ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

0: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อ

0: love my truly fair.
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟฟังยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
4: พี่ฝากหัวใจ
3: และเพลง

0: กลับมาเจอกันในช่วง21นาฬิกากับ12นาทีค่ะคุณฟังสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมๆกับระบบ AM 1269กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM คสทบนะคะแล้วก็ประมาณสัก4ทุ่มค่ะก็จะเพิ่มเติมระบบ FM ให้อีก1 FM ของคสทบด้วยค่ะคุณฟังก็จะได้รับฟังเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะจากด้านซ้ายของหน้าปัดวิทยุก็จะเลื่อนไปเป็นกลางๆหน้าปัดวิทยุใน FM ซึ่งก็จะสานต่อกันไปจนถึงตี 4:50 นะคะแต่ว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณคำรณวิทย์นะคะต้องติดตามกันค่ะจะได้จ๋าจ๋ากับคุณคำรณวิทย์ด้วยความสนุกสนานนะคะในบรรยากาศของการฟังเพลงลูกทุ่งค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงที่ 89.0 ในช่วงหัวค่ำเราเพิ่มเติมกันไปด้วยเพลงเพราะนะคะ2เพลงด้วยกันตามคำขอซึ่งเป็นเวลาสั้นๆแต่ตอนนี้นะคะคุณฟังที่อยู่กับรายการนี้1ชั่วโมงที่1 1ชั่วโมงที่2แล้วก็1ชั่วโมงที่3สานต่อกันไปด้วยคุณสามารถมันแมนนะคะที่จะมารับหน้าที่ต่อเนื่องในช่วงของหลังเที่ยงคืนครึ่งที่ 89.0 ค่ะสุขภาพกับเสียงเพลงมาพร้อมกับข้อมูลทางด้านสุขภาพสาระนะคะที่นอกจากจะมีทีมแพทย์ให้การถามตอบปัญหาสุขภาพแล้วค่ะคุณฟังคะเรื่องสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนกับคุณผู้ฟังหรือว่านำข้อมูลสาระมาฝากกันนั่นคือเรื่องของอัตราผู้ป่วยมะเร็งที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า50ปีนะคะทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ออกมาย้ำเตือนความผิดปกติของร่างกายที่อาจจะเป็นสัญญาณสื่อถึงโรคร้ายได้นะคะว่าคนเราโดยเฉพาะน้องๆในวัยต่ำกว่า50หวัดดีค่ะน้องชัยโทรจากที่ไหนคะเนี่ย
1: จังหวัดบางใหญ่ค่ะ
0: ชัยออกมาทำงานแล้วใช่ไหม
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ไม่ได้ทำค่ะ
0: อ๋อวันนี้พักผ่อนแล้ววันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรคะ
1: ผมอยากฟังเพลงสุนทรภพสอนรักครับ
0: สอนรักสอนรักที่เป็นเพลงสนุกสนุกร้องเพลงเร็วๆใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: พ
0: ี่
1: คะ
0: โอเคสอนรักกับ
1: ผมไปฟังสุนทรภพร้องไหมแอนผมก็เลยชอบ
0: ครับเหรอแล้วเป็นคนที่ไปดีลาดกับเขาด้วยหรือเปล่าคะ
1: มีครับไปเต้นกับพวกพี่เขาครับ
0: ไปเต้นที่ไหนมาคะ
1: ล่าสุดก็ไปเขตบางนาครับ
0: โอ้
1: ยยนต์ครับ
0: โอ้ยเก่งเลยอ่ะแสดงว่าออกฟอร์ได้ใช่ไหม
1: ครับรามภาวะก็มีตามไปครับพี่คะ
0: เหรอคะน้องชายมีคู่บาร์เทอร์มั้ยมีพาร์ทเนอร์มั้ยที่จะเต้นรำด้วยกันน่ะ
1: ไม่มีครับไปเจอกันตรงนั้นค่ะ
0: อ๋อแล้วชอบจังหวะไหนที่สุดคะ
1: ชอบจังหวะชัดๆๆนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: เหรอคะนอกจากเพลงสอนรักแล้วชายจะฟังเพลงอะไรเพิ่มไหมในแนวนอกจากสอนรักแล้วชัดๆๆอีกสักเพลง
1: สอนรักนะครับแล้วก็เพลง
0: แล้วเพลง
1: พนาโศก
0: พนาโศกใช่ไหมสอนรักพนาโศกจะได้ชัดๆๆด้วยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับโอเค
1: ฟ
0: ัง
1: เขาร้องเพราะแล้วคร
0: ับ ได้แล้วเวลาที่ไปออกกำลังกายนี่แสดงว่าก็ต้องมีท่าก็ต้องมีเพลงลีลาสิ
1: ครับพี่ครับเดี๋ยววันนี้ฟังพี่สามารถด้วยค่ะ
0: อ๋อโอเคได้เลยขอบคุณชัยมากนะคะงั้นเดี๋ยวพี่โซจัดให้ขอบคุณค่ะสอนรักนี่เป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยนะคะในแนวสุนทรภพเนาะใครที่ชอบสุนทรภพเนี่ยขอเรียนเชิญนะคะกับบรรยากาศของในยามค่ำคืนที่ 89.0 นะคะจะเป็นแนวลูกกรุงหรือว่าแนวสุนทรภพหรือจะเป็นเพลงจีนเพราะๆสากลเพราะๆนะคุณฟังเราฟังกันได้เลยนะคะผสมผสานกับข้อมูลสาระเพื่อสุขภาพซึ่งจะทำให้คุณผู้ฟังนั่นแหละมีความสุขที่สุดนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะฟังเพลงสอนรักก่อนแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมด้วยเพลงในแนวจังหวะเดียวกันนะคะเพราะน้องชัยบอกว่าชอบช้าๆโอเคฟังสอนรักค่ะ

0: ณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: คุณฟังคะเราคุยกันไปถึงเรื่องของสัญญาณเตือนนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า50ปีที่อาจจะสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของสภาพร่างกายที่อาจจะมีความอิดโรยจากการทำงานการทำงานเยอะๆขาดการพักผ่อนการใช้ชีวิตกับความเครียดที่ต้องแข่งขันในชีวิตประจำวันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นระบบเซลล์ในร่างกายที่มันอาจจะถูกบิดเบือนการได้รับสารเคมีจากอากาศหรือแม้กระทั่งกับการที่จะรับประทานอาหารที่มีเชื้อราบ้างหรือว่าอาจจะเป็นอาหารประเภทที่เป็น processed food บ้างมันเป็นปัจจัยสุ่มเสี่ยงนะคะนอกจากเรื่องของพันธุกรรมแล้วนะคะมลพิษสารเคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเมื่อมีความเสี่ยงนะคะก็สามารถที่จะทำให้ผลในการที่จะรักษาคือตรวจเจอเร็วก็จะรักษาหายได้เร็วนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็กับข้อมูลของการรักษานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบแน่ชัดนะคุณฟังว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งมากขึ้นแต่สำหรับเรื่องราวของทางด้านส่วนของมะเร็งนั้นนะคะทางด้านผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งวิทยานะคะระบบทางเดินอาหารและทางด้านสูตินรีเวชวิทยาจากโรงพยาบาลต่างประเทศนะคะท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่าปัจจัยหลักก็น่าจะมาจากสิ่งแวดล้อมและก็พฤติกรรมในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสกับสารเคมีศัตรูพืชสารเคมีนะคะหรือว่ามลพิษทางอากาศรวมทั้งการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันร่วมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโภชนาการและการรับประทานอาหารของผู้คนในปัจจุบันซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคุณฟังคะความสุ่มเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันเป็นสัญญาณย้ำเตือนของโรคมะเร็งที่ถูกมองข้ามเริ่มต้นจากการที่อาจจะพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปของผู้คนด้วยอย่างเช่นว่านอนดึกไม่ค่อยได้รักษาสุขภาพไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ได้ตั้งใจที่จะทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าอาจจะคลุกอยู่แต่ในห้องถูกแก่การทำงานมีชีวิตที่อยู่กับความเครียดตลอดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้ร่างกายนอกจากมีความเป็นกรดมากเกิดการอักเสบแล้วนะคะคุณฟังคะภาวะของความสุ่มเสี่ยงทางด้านอารมณ์นะคะหรือว่าความความเศร้าความเครียดความวิตกกังวลก็เป็นตัวบั่นทอนที่จะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าแล้วก็ระบบการขับถ่ายมันก็จะเป็นจุดสังเกตที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะแรกเริ่มเดิมทีก็จะมีอาการปวดท้องถ่ายดำท้องผูกท้องเสียปวดท้องเรื้อรังนะคะสัญญาณเตือนที่อาจจะคิดว่าเป็นแค่ริดสีดวงทวารก็ได้แล้วจะมีอาการปวดท้องเฉยๆก็ได้แต่ที่ไหนได้กลับกลายเป็นว่าสารอนุมูลอิสระในร่างกายมันมากขึ้นมากขึ้นค่ะคุณฟังคะกับการที่เราจะรู้สึกผ่อนคลายการที่เรารู้จักรีแลกตัวเองนะคะรู้จักการออกกำลังกายรู้จักการทานอาหารให้เป็นยารู้จักการพักผ่อนให้เพียงพอรู้จักการแบ่งเวลานั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูแลตัวเองนะคะไม่มีใครที่จะมารักเรากับตัวเรานะคุณฟังลองคิดดูนะในนาทีที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยคนที่จะเอาตัวรอดก็คือตัวเราระบบการหายใจมันก็เป็นเงือกสุดท้ายระบบการมีชีวิตอยู่ต้องรู้จักการต่อสู้กับโรคร้ายแม้กระทั่งบางครั้งยืนไม่ได้ก็อยากจะยืนให้ได้เดินไม่ได้ก็อยากจะเดินให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระนะคุณฟังวันนี้อยู่ในสภาพอากาศที่ดีอยู่ในคนที่มีอารมณ์ดีๆนะคะอยู่ในสภาพร่างกายของคนที่มีความแข็งแรงอยู่ในพื้นที่ของ อาหารที่ดีนะคะที่ไม่เป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้ผักผลไม้ต่างๆนะคะวิตามินแร่ธาตุต่างๆอยู่ในอาหารธรรมดาค่ะคุณฟังคะแต่ถ้าเผื่อว่าบางท่านที่อาจจะต้องการตัวช่วยนะคะอย่างเช่นมันอาจจะต้องการเรียกว่าตัวเลือกเนาะบางทีความรวดเร็วความรีบเร่งมันก็ทำให้เราต้องสรรหาเหมือนกันนะซัพพลิเมนต์แบบแบกวิตราวิกิงพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้ก็มีให้กับคุณฟังนะคะเต็มๆด้วยนะคุณฟังคะรับประทานวันละเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดแต่ว่าต้องปรับอารมณ์ด้วยต้องปรับพฤติกรรมในการทานด้วยนะคะเพราะว่าหลายท่านหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน่าจะเป็น CA นะคะค่า CA ที่มันขึ้นมาในร่างกายก็คือค่ามะเร็งเนี่ยเวลาที่คุณฟังรู้สึกตัวว่ามันมีเวลาไปตรวจแล้วมันเจอเนี่ยบางท่านก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ขอนิดนึงนะคะอย่าไปรู้สึกว่าเป็นกังวลใจเลยนะคะอาจารย์ชำนาญท่านเคยพูดท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญท่านเคยบอกไว้ว่าหรือว่าท่านอาจารย์เกียงศักดิ์นะบอกว่ามะเร็งก็คือหมาน้อยธรรมดานี่แหละเพราะว่าอะไรคะคุณฟังถ้าเราเข้าใจที่จะรักตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นเขาก็อยู่ของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปอย่าไปสร้างสารอนุมูลอิสระให้มันมากขึ้นจงสร้างแล้วก็เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้มากขึ้นอารมณ์สดชื่นขึ้นทานอาหารธรรมชาติมากขึ้นรับอากาศที่ดีนะคะแล้วก็ส่งเสริมสร้างสรรค์สุขภาพดีๆให้กับตัวเราอารมณ์ enjoy ความสุขความแฮปปี้ความสุขนะคะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรารู้จักการออกกำลังกายรู้จักการร้องเพลงรู้จักการเดินเล่นรู้จักการดื่มน้ำรู้จักการพักผ่อนนะคะมันจะเป็นตัวที่จะทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายของเราสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเรามากขึ้นค่ะคุณฟังและเพียงพอที่จะไป cover หรือว่าไปทำลายสารอนุมูลอิสระที่มันอยู่ในตัวเราให้น้อยลงไปให้น้อยลงที่สุดนะคะแบกวิตราไวกิงค่ะที่ดิฉันพูดถึงคือส่วนหนึ่งของสารในกลุ่มโพลีฟีนอลที่มีสารต้านอนุมูลอิสระฟรีเรดิคอลนะคะคุณฟังคะนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับประทานโดยเฉพาะคนที่มีความวิตกกังวลความเครียดจากการทำงานเยอะๆนะคะลองดูนะคะสั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉายไม่เพียงแต่ดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแต่แบกวิตราไวกิงมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะคุณฟังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าไก่สบายดีไหมจ้านี่แหละป้าไก่นี่แหละเป็นคนที่ไม่มีสารอนุมูลอิสระค่ะเพราะอายุตั้ง90กว่าแล้วเนาะ
4: เนี่ย
3: เสียงชัดแล้วค่ะเสียงชัดแล้วค่ะเสียงชัดแล้วค่ะจ้ะวันนี้ป้าไก่อยากฟังเพลงอะไรคะสุขขอเป็นแนวแบบลูกกรุงนิดอะค่ะนะสุขคุณป้าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
4: อะไรด
3: ีอะไรดีเดี๋ยวเพลงนี้ไหมเพลงเกี่ยวกับ
4: สนุกไปแล้ว
3: ค่ะได้สนุกเอาชอบสนุกใช่ไหมสุนทรภพชอบไหม
4: มันจะได้ไม่เครียด
3: โอ้นี่ไงเห็นไหมรู้จักกำจัดสารอนุมูลอิสระนี่ไงป้าไก
4: ่
3: สองเพลงนะชอบสุนทรภพ
4: เนี่ยถ้าใครอยากจะถามว่า
3: ค่ะ
4: วันนี้นะถ้าไปหาหมอมานะ
3: ค่ะค่ะ
4: แต่น้ำตาลเขาบอก90นะเขาบอกว่าต่ำไป
3: เหรอ
4: ต่ำไหม
3: ต่ำค่อนข้างต่ำนิดนึงแล้วทีนี้ถามนิดนึงว่านั้นถามกลับแล้วกันนะว่าพอน้ำตาลประมาณ90เนี่ยเวลาเดินเวลานั่งเวลายืนรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีเหมือนกับจะเป็นลมไหม
4: มีมันก็ไม่
3: มีมีไหมไม่มีใช่ไหมคะ
4: แต่ทีนี้ก็ไปหามาเนี่ยเขาให้ลดการฉีดอะโรคแล้วก็ยากินลดไม่กิน
3: ถูกต้องต้องลดเพราะว่าน้ำตาลต่ำแล้วค่ะเนอะดีถูกต้องแล้วค่ะ
4: ลดพอลดไปมันก็เกิดอาการโอ้ยโอเนถ้าก็สงสัยก็เจาะดู
3: ดู
4: ทำ
3: ไมอ่ะโอ้เก่งมากเลย
4: 250
3: น้ำตาลเหรออ่
4: ะเนี่ยวันนี้ขึ้นไป250
3: โอ้นี่พอหยุดยาใช่ไหม
4: ใช่
3: อ๋อแสดงว่าป้าไก่อาจจะน้ำตาลมันสวิงเนาะ
4: ห้านาที
3: น้ำตาลมันซึม
4: ก็ยังไม่เป็นไรนะ
3: แสดงว่าตอนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะตอนหน้านี้เนี่ยคือทานยาแล้วก็ฉีดอินซูลินด้วยใช่ไหม
4: ใช่
3: ถึงได้ลงแสดงว่าแสดงว่าตอนนี้หยุดการฉีดหยุดการทานยาน้ำตาลก็เลยขึ้น
4: วันที่เก้านะป้าก็ไปแล้วก็บอกว่ามันต่ำไปเขาก็ให้ลด
3: ค่ะ
4: ป้าก็ลด
3: ค่ะ
4: ลดทีนี้อยู่มาเนี่ยถ้าก็เกิดอาการโอ้จะล้มมันไม่ไหวอ่ะก็เลยเจาะดู
3: ม
4: าเจาะดูมันขึ้นไป250
3: โอ้โห250ก็ขึ้นไปสูงนะ
4: ค่ะป้าก็จะทำไงอ่ะคุณจะมีจะแนะนำยังไงดี
3: เออ250เดี๋ยวนะคะตอนนี้250คือไม่ได้กินยาอะไรเลยใช่ไหม
4: ก็กินไงกินอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ฉีดก็ให้ฉีด
3: แค่6ยูนิตใช่ไหมคะ
4: อ
3: ๋ะอนี่ฉีดแล้วใช่ไหมนี่ฉีดแล้วใช่ไหม
4: ก็ฉีดมาแล้วมาหลายวันคือวันนี้ป้าก็ตัดสินใจฉีดไปฉีดเลย
3: โอ้ย
4: ยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกยังไม่รู้นะว่าลองก็ลองดูสักสองน้ำวันดูอาการดีว่าจะฉีดเป็นหมอเอง
3: เออเป็นหมอเองใช่แล้วฉีดเมื่อตอนกี่โมงคะคุณป้าไก่ฉีดเมื่อตอนกี่โมงคะ
4: เมื่อตอนทุ่มหนึ่งจ้ะ
3: แล้วตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้าง
4: เออตอนนี้ก็ดีขึ้น
3: นะดีขึ้นนะแล้วอาการมึนอาการรู้สึกว่าเหมือนกับใจสั่นอะไรนี่ไม่มีใช่ไหม
4: ใจสั่น
3: อืมโอเคถ้าอย่างนั้นฉีดแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำใจให้สบายสบายก็พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันค่อยจ่อน้ำตาลปลายนิ้ว
4: ก็จะถามคุณสุว่าจะนำมันละมันคงไม่เป็นไรนะเราทำเป็นหมอเองนะ
3: คุณป้าฉีดไป10ยูนิตใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ธรรมดาก่อนหน้านี้ที่เคยฉีดนะคุณหมอให้ฉีดกี่ยูนิต
4: ให้ก็ฉีดมาที่ก็ขึ้นลงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะฉีดมา10ปี
3: อ๋อโอเคโอเคแสดงว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเคยใช้ปริมาณมากกว่านี้เนาะ
4: 10 ปี
3: อาจจะเป็นเพราะว่าคุณป้าไก่อายุมากแล้วเนาะการที่ตับอ่อนมันก็คงจะผลิตอินซูลินมันควบคุมน้ำตาลไม่ได้แล้วล่ะนะมันก็เป็นไปตามอายุไม่เป็นไรค่ะทำจิตใจให้สบายเข้าไว้นะอย่างอื่นไม่มีปัญหาหรอกค่ะไม่มี
4: ก็เลยว่าคุยก็คุณสุขเ
3: ยอะสุขคิดว่าไม่น่าจะมีนะเอาอย่างนี้นะคุณป้าไก่ถ้าเผื่อว่าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพรุ่งนี้ก็โทรมาเบอร์นี้แหละเพราะคุณหมออยู่ตลอดนะคะพรุ่งนี้โทรมาได้เลยนะค่ะถ้าเป็นอะไรขึ้นมา
4: โทรมาที่เนี่ย
3: ใช่พูดได้โทรมาได้ก็สอบถามคุณหมอว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำตาลมันกระฉูดขึ้นมาเนี่ยป้าฉีดอินซูลินไปแล้วตอนนี้มันมีอาการแบบไหนก็โทรมาปรึกษาได้ค่ะโทรมาได้นะคะ
4: ถ้าพรุ่งนี้ก็ทุกวันเนี่ย
3: ไม่สมมติว่าถ้าคืนนี้มันอาจจะเป็นอะไรไปน่ะนะเออแต่ถ้าเผื่อว่ามันอาจจะไม่มันอาจจะรู้สึกว่าไม่สู้ดีอะไรอย่างนี้ล่ะค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้นะพรุ่งนี้เช้าป้าไก่ลุกขึ้นมาทานข้าวไหมคะตอนเช้าทานข้าวไหม
4: ทานเมื่อเช้าทานข้าวต้มไป
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นคุณป้าไก่ต้องไม่ทานข้าวต้มนะข้าวต้มนี่มันน้ำตาลมันเข้าร่างกายเร็วนะใช่ต้องไม่ทานข้าวต้มเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมเปลี่ยนเป็นไข่ต้มสัก2ฟองได้ไหมคะ
4: อ๋อทานเลยทานวันนี้ทานน่ะวันนี้ทานไข่2ฟองเลย
3: อืมทานไข่สัก2ฟอง
4: ไข่ต้ม
3: ใช่ค่ะ
4: เมื่อคืนเนี่ยไม่อาการไม่ค่อยดีก็ลุกมาทานไข่ลูกนึง
3: ใช่ๆทานไข่ดีกว่าข้าวต้มไม่ต้องทานหรอกยิ่งทานข้าวต้มเนี่ยมันจะยิ่งน้ำตาลขึ้นเร็วนะ
4: เออ
3: เออนะเพราะฉะนั้นข้าวต้มไม่เอาแล้วนะทานไข่นะ
4: ก็ไม่ได้
3: ข้าว
4: ข้าวดำอยู่ว่าจะหุง
3: เออเอาข้าวดำดีกว่าข้าวดำดีกว่าหุงเถอะนะแล้วก็ทานนิดแต่ว่าตอนเช้าอย่าเพิ่งนะทานข้าวมีผักอะไรบ้างอ่ะ
4: ถ้ามีฟักทองป้าก็เลยต้องมดทองไป
3: ฟักทองก็แป้งนิดกันหนึ่งเหมือนกันนะ
4: ฟักทองกับกาแฟไป
3: เออโอเคก็ได้อยู่แต่ว่าอย่าเยอะนะฟักทองก็มีแป้งนะคะนะมีกระเจี๊ยบไหมมีพวกผักอย่างอื่นไม่มะระขี้นกพวกผักตำลึงอะไรมีไหม
4: ไม่มีค
3: ่
4: ะ
3: ไม่มีเนาะเป็นพวกกระหล่ำปลีอะไรมั้ย
4: ตอนนี้ผักเดี๋ยวไม่ค่อยออก
3: อ๋อโอเคเออใช
4: ่กระหล่ำก่อนน่ะกินผักก็ไม่เป็นไร
3: อืมก็เอาอย่างนี้สิคะกระหล่ำปลีมีมั้ยกระหล่ำปลีมีมั้ย
4: ค่ะ
3: กระหล่ำปลีน่ะต้องไม่เปื่อยๆหน่อยแล้วก็ช้อนเอาแต่เนื้อแล้วก็เอามาวางไว้ในจานทานคู่กับไข่ต้มนะจะได้นิ่มๆปากนะคะเอาแค่นี้ก็พอมื้อเช้าไม่ต้องทานข้าวนะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นข้าวต้มไม่เอาแล้วนะค่ะ
4: ไม่ต้องทานข้าว
3: ไม่ต้องทานข้าวเอาทานถ้าเป็นกระหล่ำปลีขาวๆน่ะนะหรือว่าผักเขียวๆใส่ลงไปก็ได้ต้มไม่เปื่อยๆหน่อยนิ่มๆอันให้นิ่มนะแล้วก็จะได
4: ้
3: ใช่ฟักทองก็ใส่ลงไปสักนิดก็ได้เพิ่มได้แต่ไม่ต้องเยอะฟักทองนี่จะเสี้ยวนึงก็ได้ผสมกับพวกกระหล่ำปลีต้มให้นิ่มแล้วก็เอามาใส่จานไว้แล้วก็ทานคู่กับไข่ต้มสัก2ฟองนะคะ
4: เนี่ยถ้าต้มไข่
3: ใส่ตัวใส่ดีแล้วดีแล้วนั่นแหละแล้วพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องทานข้าวต้มนะเดี๋ยวน้ำตาลจะขึ้นเร็วนะโอเคนะ
4: เอา
3: ไข่ต้มแล้วก็ปนพวกผักต้มน่ะนะเพราะคุณป้าเคี้ยวไม่ก็ได้ใช่ไหมคะ
4: แล้วก็ป้าก็มีไอ้นี่นะ
3: อะไรคะ
4: ไอ้ทองม้วนอ่ะทองม้วน
3: ไม่เอาทองม้วนนี่ขนมหวานไม่เอา
4: ไม่เอา
3: ไม่เอาไม่เอาทองม้วนไม่เอาเอาแต่ผักต้มกับฟักทองนี่แหละ
4: ทอง
3: นะแล้วก็กาแฟแปดกุ้ยคอฟฟี่สักถ้วยพอนะคะ
4: กาแฟสองกาแฟก็
3: หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยจักซองหนึ่งนะคะแค่นี้พอ
4: สองซองไม่ได้นะ
3: ได้ๆก็ได้แล้วแต่คุณป้าไก่ทานได้เพราะว่าเป็นกาแฟที่ไม่มีความหวานได้ค่ะ
4: อ๋อได้เหรอ
3: ได้กาแฟได้
4: ถ้าเราจะเอามื้อละสองซองก็จะมากไปนะ
3: ก็จะมากไปใช่นะคะ
4: มื้อละซอง
3: กว่าก็ได้ซองครึ่งก็ได้ถ้าคุณป้าไก่อยากชอบความเข้มข้นนะได้
4: เข้มข้น
3: ค่ะ
4: ว
3: ัน
4: นี้ธรรมดามันจะออกขมเลยวันนี้กินมันออกหวาน
3: นะเอาเข้าอาจจะเป็น
4: มันมีที่เดียวใช่ไหม
3: มีที่เดียวก็คือคุณป้าไก่สั่งจากคลินิกสีแยกไฟฉายใช่ไหม
4: ฝากแท็กซี่เขาซื้อ
3: ก็จากคลินิกสีแยกไฟฉายนั่นแหละค่ะเนาะก็ต้องกระชับเขาบอกว่ากำชับเขาบอกว่าให้ไปซื้อที่สีแยกไฟฉายให้ป้าหน่อยนะสีแยกไฟฉาย
4: ประจำอ่ะเขาไปส่งผู้โดยสาร
3: โอเคถ้าอย่างนั้นเขาก็คงจะแวะซื้อให้แหละนะอันนี้ก็พรุ่งนี้ข้าวสวยไหมเขาต้องไม่เอาแล้วนะนะคะ
4: ไม่เอาน
3: ะทานไข่ต้ม2ฟองก็ได้3ฟองก็ได้ถ้ากลัวหิว
4: 3ฟอง4ฟองก็ได
3: ้ได้ไม่มีปัญหาหรอก
4: เพราะว่าข้าวไม่ได้ก็ต้อง
3: ใช่ต้องไข่ต้มแล้วก็มีพวกผักนะคะต้มแล้วก็ฟักทองสักนิดนึงอย่าเยอะมากนะคะแล้วก็ตามด้วยกาแฟสักถ้วยแค่นั้นพอโอเคมั้ยได้แล้วนะโอเคค่ะมีเนื้อไก่มีเนื้อหมูพวกนี้ก็ใส่เพิ่มได้นะ
4: ไม่ทาน
3: เนื้อหมูแต่อย่าติดมันนะคะนะหมูก็ต้มไม่เปื่อย
4: ๆวันนี้ตลกมากเอาปลาแก่ข้าวเวฟไปมันก็ลืมกรอบไปเลยกินไม่ได้เลย
3: ก็เวฟต้นมันแข็งใช่ไหม
4: แข็ง
3: นั่งทานไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเวฟนานเอาเป็นผักปลานี่เอาเป็นนึ่งสิคะเวลาอุ่นอ่ะ
4: นึ่ง
3: อย่าเวฟเลยเวฟแล้วมันจะแข็ง
4: ข้าวเวฟไปก็ถือไป
3: ใช่มันจะแข็งแล้วก็จะไม่อร่อยนะโอเคค่ะงั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องทานข้าวต้มนะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นนะค่ะ
4: ก็เลย
3: แล้วก็พอทานเสร็จหรือว่าก่อนทานทีนี้เป็นเบาหวานนี่คุณป้ายังทานไวน์เฮิร์บอยู่ไหม
4: ทานดิทาน
3: ถ้าอย่างนั้นก็ทานข้าวก่อนแล้วตามด้วยไวน์เฮิร์บได้เลย
4: เนี่ยที่ติดก็ป้าจะถามเม็ด
3: จะลืมแล้วมั้ง
4: เห็นไหมล่ะสองเม็ดได้ไหม
3: ไม่เม็ดเดียวก่อนให้มันห่างกันหน่อยนึงนะคะ
4: แต่ป้าก็ทานอยู่ประจำวันละเม็ด
3: วันละเม็ดใช่ก็ถ้าเผื่อว่าไม่ทานยาแล้วก็ไม่อะไรก็ไปทานมื้อก่อนมื้ออาหารต่อไปอีกสักเม็ดนึงค่ะทิ้งช่วงไว้หน่อยนะ
4: ไม่ใช่จะทานวันหนึ่งสองเม็ด
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ลองดูถ้า
4: ครั้งละเม็ดได้
3: นะคะ
4: เพราะว่าประจำอยู่แล้ววันหนึ่งก็เม็ด
3: อ๋อแต่ถ้าเผื่อว่าอย่างนี้นะถ้าจะทานครั้งละสองวันละสองเม็ดเนี่ยคือทานข้าวก่อนแล้วก็ตามด้วยไวน์เฮิร์บนะเพราะเป็นเบาหวานนะคะ
4: เพราะว่า
3: ทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วทานไวน์เฮิร์บนะอันนี้ต้องทานข้าวก่อนนะ
4: ต้องทานข้าวก่อน
3: ถูกต้องถูกต้องค่ะ
4: หลังอาหารเน
3: ี่
4: ย
3: ใช่ค่ะหลังอาหารนะคะ
4: ก็เลยเมื่อคืนนี้อ เมื่อคืนก็อาการไม่ค่อยดี
3: อืมแล้วสู่บอกว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพอทานข้าวมื้อที่สองทานข้าวเสร็จจะทานไวเฮิร์บให้สังเกตตัวเองนิดนึงว่ามีอาการใจสั่นน้ำตาลตกไหมเตรียมน้ำเชื่อมไว้หน่อยนะคะ
4: คืออย่างนี้ถ้าอาการไม่นั่นก็ไม่ทานนะ
3: ใช่ถูกต้อง
4: เพราะว่าเพิ่มยาฉีดไปแล้ว
3: ใช่แล้วพรุ่งนี้จะต้องฉีดอีกไหม
4: ก็มันธรรมดาก็ฉีดทุกวันเนี่ย
3: เหรอ
4: แต่ทีนี้คิดว่า
3: แต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ฉีดแต่ว่าใช้เป็นการทานไวเฮิร์บแทนจะไหวไหม
4: ม
3: ัน จะดีไหมมันเอาอยู่ไหม
4: ไม่อยู่ค
3: ่
4: ะ
3: ไม่อยู่เหรอ
4: เพราะว่าปกติก็ทานทุกวัน
3: ถ้าอย่างนั้น
4: มันยังไม่อยู่เลย
3: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องลดยาฉีดลงบ้าง
4: ก็ไม่ใช่เราฉีดแค่ติดเนี่ย
3: ก็คือแทนถ้าจะทานไวเฮิร์บ2เม็ด2แคปซูลนะยาฉีดต้องลดลงบ้างได้มันลดกับลดเดี๋ยวมัน
4: อย่างนั้นก็อย่างนั้นก็คงจะเอาอย่างนี้ไปก่อนฉีดก็มันฉีดติดไปแล้ว
3: ใช่
4: แล้วก็ไวเฮิร์บเม็ดหนึ่ง
3: ใช่ถ้าอย่างนั้น
4: เราก็จะลองดูสักพักก่อน
3: เออใช่ใช่
4: ว่ามันไม่มีอาการอะไรเราก็เอาไปอย่างเงี้ย
3: ใช่เราก็ไม่ต้องเพิ่มนะคะ
4: ไม่ต
3: ้
4: องเพ
3: ิ่
4: ม
3: ไวเฮิร์บถูกต้องนะแต่ว่าลดการฉีดลงบ้างนะเพราะว่าเราลดข้าวแล้วนะคะลดข้าวแล้วลดแป้งเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะทีเดียวแหละนะแต่จะทานโปรตีนให้อิ่มนะทานพวกเนื้อปลาพวกไข่อะไรเนี่ยให้อิ่มเราจะได้ไม่โหยน้ำตาลจะได้ไม่ขึ้น
4: มันหิวเพราะว่าเนี่ยมันหิวมากเลยนะ
3: มันหิวสิเพราะว่าคุณป้าเป็นเบาหวานอ่ะนะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็กินไข่3ฟองเลยพรุ่งนี้แล้วก็ผักแล้วก็พวกหมูพวกปลาก็ได้นะคะแต่ต้องทานผักก่อนนะต้องทานผักก่อนนะอย่าทานไข่ก่อนทานผักก่อนแล้วก็ตามด้วยไข่ก็คือผักแล้วก็โปรตีนนะคะเข้าใจเนาะ
4: โปรต
3: ีนก็คือพวกไข่ไม่ใช่หมายถึงโปรตีนเนี่ยสารอาหารประเภทโปรตีนหมายถึงว่าไข่เนื้อปลาเนื้อปูเนื้อกุ้งเนื้อหมูเนี่ยคือโปรตีนแต่ว่าถ้าคุณป้าเป็นเบาหวานนะคุณป้าต้องจัดลำดับอาหารนั่นคือทานดื่มน้ำก่อนแล้วก็ทานผักแล้วก็ทานโปรตีนแล้วก็ทานกาแฟแบ็ควิทคอฟฟี่ตบท้ายนะ
4: เช้าตื่นมาก็มันไม่มีอะไรก่อนอาหาร
3: เนี่ยก่อนอาหารก็ทานได้เลยแล้วก็ดื่มน้ำตามนะก็ดื่มน้ำสักแก้ว2แก้วแล้วก็ทานผักแล้วก็ทานโปรตีนไข่ต้มแล้วก็ปลาก็ได้ค่ะแต่ข้าวไม่มีนะต้องเป็นฟักทองกับผักนะพวกนั้นน่าได้อยู่นะ
4: ก็มีเนี่ยมีฟักทอง
3: ผักอย่างอื่นด้วยนะอย่าฟักทองอย่างเดียวนะฟักทองมันเป็นแป้งเยอะเดี๋ยว
4: เขาเอาไอ้กระเจี๊ยบอะ
3: จานกระเจี๊ยบ
4: ต้มเนี่ยมันเคี้ยวไม่ละเอียด
3: ก็ได้แล้วค่ะนะโอเคนะคุณป้าสู่จะได้เปิดเพลงให้ฟังนะคะนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ล่ะคุยกันจะได้เข้าใจโอ้90แล้วน่าสงสารอะอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็เก่งด้วยเป็นหมอรักษาตัวเองด้วยอยากฟังเพลง2เพลงเพลงสนุกจะได้สดชื่นว่าอย่างนั้นเนาะสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะวันนี้ก็แนะนำคุณป้าไปให้ทานสมุนไพรไวเฮิร์บนะคะตัวควบคุมระดับน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายในวิธีการชะลอการดูดซึมน้ำตาลไม่ให้เร็วจนเกินไปนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่แต๋วนะคะ
3: ค่ะพี่แต๋วฟังคุณบ้านไก่แล้วน่าสงสาร
5: นะ
3: ใช่น่าสงสารคุณบ้านไก่นะเขาอยู่คนเดียวนะแล้วก็อายุตั้ง90
5: นะ
3: นั่นน่ะสิคะอยู่ตั้ง90นะแล้วก็เห็นไหมไม่มีความรู้สึกว่าเครียดเลยนะ
5: พูดชัดถ้อยชัดคำ
3: ถูกต้องเขาทานแปะกล้วยอยู่ทุกวันนะแล้วก็ทานไวเฮิร์บและเป็นเบาหวานด้วย
5: นี่แหละอยู่คนเดียวด้วยเหรออ
3: ยู่คนเดียวด้วยคือ
5: จังเลย
3: สารหลานก็ไปท
5: ำ
3: น่าสงสารน่ะแล้วเป็นคน
5: ที
3: ่ใช่แล้วเป็นคนน่ารักไม่เคยโกรธเลยนะไม่เคยโกรธนะ
5: โทรมาบ่อยแล้วพี่เพิ่งเคยได้ยินเนี่ย
3: โทรมาบ่อยๆเหมือนกันแหละสุก็เป็นกังวลใจว่าจะอยู่คนเดียวเดี๋ยวน้ำตาลแล้วฉีดก็ฉีดเองนะฉีดอินซูลินเข้าร่าง
5: ก
3: าย
5: โอ้เก่ง
3: จังเก่งแล้วเนี่ยความจำก็ดีป้าไก่
5: ยืนน่าจะอยู่ถึง100ปี
3: นั่นน่ะสิคะขอให้100ปีแบบนี้ทุกวันเลยนะโอเคค่ะแล้วนี่พี่แต๋วอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: พี่ไปธุระกับ พื่อนมานะ
3: จ้ะ
5: มันเป็นเพลงฝรั่งน่ะสม
3: ั
5: ยโบราณอ่ะ
3: อือห
5: ือ Seven Holiday มีมั้ย
3: มีค่ะมี
5: เปิดให้ฟังหน่อยสิ
3: ได้เลยได้เลย
5: แล้วก็มีภาษาไทยทํานองเดียวกับ Seven Holiday
3: ก็คือ7วันที่ฉันเหงาไงคะ
5: 7วันฉันเหงา
3: ได้เลยค่ะ
5: แข่งกันจังเลย
3: ได้เลยค่ะ
5: งานพี่ยังไม่ได้นอนเลย
3: โอเคนั้น2เพลงนี้ก็มอบให้ป้าไก่ด้วยนะพี่แต๋วก็ฟังด้วย
5: ป้าไก่ที่ขอให้อายุป้าไก่ยืน
3: ค่ะ
5: หมื่นปีเลยนะ
3: ถูกต้องแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะโอเคนี่แหละค่ะคือความสุขของคนเราที่ได้รู้จักกันรู้จักกันทางอากาศนะคุณผู้ฟังไม่ได้รู้จักมักคุ้นนะแต่นับถือกันเพราะว่ารักกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันคนที่ทานแปะกุ้ยตาไวกิ้งแบบป้าไก่มีอีกไหมมีอีคุณผู้ฟังมีอียืนยันว่ามีอีก90กว่าแล้วสมองชาญฉลาดแบบนี้จำได้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะคือความสุขสำหรับคุณผู้ฟังของเราที่ได้อยู่กับรายการนี้นะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมสายนี้เปิดไม่ได้ไม่มีเสียงนะคะขออภัยนะแต่ว่าเป็นบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงเอาฟังเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามด้วย Seven Lonely

เราได้ฟังทั้งคุณเพ็ญแขกัญจรึกนะคะกับเพลงสากลเพราะๆที่คุณผู้ฟังชื่นชอบค่ะสั่งซื้อแปดกล้วยตราไวกิ้งคุณผู้ฟังคะ0625100560-9ค่ะ

0: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับทมรัฐขันทวินหุกค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและมีสรุปผลทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
1: สุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L3 O N A T ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: 3 3 3 4 8 6 2สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: love my truly fair. There's songs to sing her.
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: คุณผู้ฟังคะรู้เหมือนว่าคนไทยเราพรุ่งนี้เราก็จะมีนัดกันเนาะในการที่จะตื่นเช้าๆมาเพื่อที่จะมาจิบกาแฟแบกวิทคอฟฟี่พร้อมกันแล้วมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่กาแฟแบกวิทคอฟฟี่หนึ่งถ้วยเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้แบกวิทราวิกิง2เม็ดค่ะตื่นมาเช้ากว่านั้นอีกบางท่านตื่นมาออกกำลังกายยามเช้าแล้วก็มารับแสงแดดยามเช้าด้วยไปวิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วบางท่านก็อาจจะมาจิบกาแฟแบกวิทคอฟฟี่ยามเช้ายังไงก็นัดหมายกันไว้นะคะคุณฟังอย่าเพิ่งหลับนะเดี๋ยวจะเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับฟังรายการนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่ารายการนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังสาระประโยชน์กันนะคะตอนนี้เราเจอกันที่ 89.0 ค่ะแล้วก็ตอนนี้ขอต้อนรับคุณฟังที่ฟังจาก FM 102.0 MHz ด้วยท่านไหนที่ฟัง 89.0 ไม่ชัดนะคะหมุนไปฟังที่ FM 102.0 MHz ขอสทบได้เลยนะคะเพราะว่าบางท่านมันคือรัศมีในการรับฟังนะคะเราบอกไม่ได้นะบางทีฟังหรือไม่ก็คุณฟังที่ฟังอยู่ทางระบบ AMนะคะถ้าสามารถฟัง FM ได้เลือกได้เลยค่ะ choosing ได้เลยคือ89.01 แล้วก็ FM 102.1 นะคะส่วนคุณผู้ฟังซึ่งฟังอยู่ที่รดกรุงเทพ AM 747ก็จะฟังกันไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เตรียมรอสัญญาณกับคุณมิ่งมงคลจ้าจ๋ากันสนุกสนานกับบรรยากาศของลูกทุ่งแต่ตอนนี้สู่นำเสนอในรูปแบบของเพลงลูกกรุงสุนทรภรณ์แล้วก็แนวเพลงจีนไหมได้หรือเพลงสากลไหมก็เพิ่มให้ได้นะคะอีซี่ก็ได้ค่ะคุณฟังจะได้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะเป็นอีกแนวหนึ่งสำหรับคุณผู้หญิงที่จัดอยู่คุณผู้ชายก็คือคุณไพศาลก็จัดอยู่ที่101คุณฟังคะเมื่อสักครู่นี้พี่พรทิพย์ของเรานะได้ฟังเพลงหนีรักไปเรียบร้อยแล้วเป็นคนที่เดินมากๆคุณยังก็นั่งแบบแน่โอ้โหดีจังเลยสูง165น้ำหนักแค่50นี่แหละหุ่นนางแบบหุ่นนางงามเลยนะคะสวยมากเลยพี่พรทิพย์เดินต่อไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเดินมากๆถ้าขาแข็งแรงเนี่ยขาเนี่ยถ้าขาแข็งแรงนะคะเขาบอกว่าถ้าขาแข็งแรงจะทำให้แก่ช้าเพราะอะไรคุณฟังด้วยเหตุผลที่มีข้อมูลบอกเราว่ากล้ามเนื้อที่ขาแข็งแรงคือรากฐานของสุขภาพที่ดีอายุที่ยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีทำไมขาแข็งแรงจึงสำคัญขาคือฐานของร่างกายขาเป็นแหล่งรวมของกล้ามเนื้อและกระดูกเส้นเลือดและเส้นประสาทจำนวนมากเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าขาบริเวณที่น่องนั่นคือส่วนของที่บริเวณขาท้องน่องด้านหลังคือเส้นเลือดที่เป็นเส้นใหญ่ๆนั่นคือหัวใจดวงที่สองของร่างกายและคุณฟังคะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะการใช้ขาที่แข็งแรงทำให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้ดีเพราะที่บริเวณท้องน่องของเรามีเส้นเลือดใหญ่อยู่และคุณฟังคะถ้าเผื่อว่าขาแข็งแรงการใช้กล้ามเนื้อขาช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีเพราะฉะนั้นคนที่ข้อเข่าไม่ดีเสริมเติมด้วยโปรตีนลดน้ำหนักแล้วก็ใช้วิธีการเดินนะคะคุณจะมีขาที่แข็งแรงขาแข็งแรงแก่ช้าลงเดินคล่องฟื้นตัวดีสมองแจ่มใสจิตใจสดชื่นและดูอ่อนกว่าวัยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีขาที่แข็งแรงแล้วคุณฟังต้องมีอาหารที่มีประโยชน์ด้วยคือรับประทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อของคุณให้พอดีด้วยนะคะต้องมีโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็การพักผ่อนก็ต้องเพียงพอเพราะถ้าเผื่อว่าเรานอนน้อยกล้ามเนื้อของเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงก็ได้คือความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อกับการพักผ่อนกล้ามเนื้อก็ต้องมีการผ่อนคลายเหมือนกันนะการนอนพักผ่อนเยอะๆจะช่วยลดการอักเสบได้นะอันนี้คือข้อมูลที่ดีแล้วเมื่อลดการอักเสบขาก็แข็งแรงคุณฟังว่าจริงไหมสุคุณผู้ฟังคะสุคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการนี้อยู่สุอยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการนี้แล้วก็ตื่นเช้ามาออกกำลังกายจิบกาแฟแบกวิทคอฟฟี่ในยามเช้านะคะหรือว่าจะเป็นเช้าตอนกี่โมงก็ได้ท่านที่ฟังรายการนี้ทุกเช้าและตื่นมาจิบกาแฟแบกวิทคอฟฟี่แล้วก็ฟังรายการอยู่ตอนนี้สุขเขาสักหนึ่งสายได้ไหมอยากจะมีอะไรที่จะพูดคุยด้วยสำคัญเลยค่ะคุณฟังครับมีไหมหนึ่งสายที่จิบกาแฟแบกวิทคอฟฟี่ยามเช้าแล้วก็ตื่นมาออกกำลังกายยามเช้า ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงยามเช้าฟังอาจารย์ในแพทย์ชำนาญกับท่านอาจารย์เกียงศักดิ์คุยกันยามเช้าและกำลังฟังรายการนี้อยู่ขอความขอสักหนึ่งสายเนาะ0813346666มายืนยันตัวตนให้สู่หน่อยว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ตื่นเช้ามาแล้วออกกำลังกายแล้วจิบกาแฟแบกไว้คอฟฟี่ยามเช้ามีไหมคะขอสักหนึ่งสายเนาะจะเป็นคุณผู้หญิงก็ได้คุณผู้ชายก็ได้ท่านไหนก็ได้นะคะที่ตื่นมาออกกำลังกายแล้วก็อยู่กับรายการนี้เปิดรายการนี้ฟังตั้งแต่เช้าตรู่ๆเลยมีไหมคะ0813346666มีไหมมาแล้วสวัสดีค่ะอันนี้ตื่นเช้าไหม
1: ตื่นเช้าค่ะ
0: อุ๊ยน่ารักมากเลยแล้วทานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือเปล่า
1: อ๋อมันหมดไปแล้ว
0: มันไปแล้วค่ะแล้วชอบไหมพี่นกแก้วชอบไหม
1: อ๋อชอบค่ะ
0: แล้วพี่นกแก้วก่อนหน้านั้นพี่นกแก้วได้ทานกาแฟพี่นกแก้วตื่นเช้าแล้วทานกาแฟตอนเช้าไหม
1: ทานอยู่จ้ะ
0: ทานอยู่นะโอเคยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็ตอนเช้าได้ตื่นมาออกกำลังกายไหมคะ
1: ออกอยู่จ้ะออกทุกวันนะจ๊ะ
0: ดีมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยตอนนี้นะก็อยากจะให้พี่นกแก้วซึ่งเป็นผู้ฟังที่น่ารักแล้วก็ตื่นเช้าแล้วถ้ามีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็จะได้จิบแต่วันนี้ไม่มีไม่เป็นไรก็จิบน้ำไปก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็จิบน้ำเปล่าก็ได้วันนี้พี่นกแก้วอยากฟังเพลงน้ำเปล่าก็ได้ใช่นี่แหละดีที่สุดเติมมะนาวลงไปสักนิดหนึ่งก็จะช่วยได้นะทำให้เราสดชื่นระบบการขับถ่ายดีนะนะโอเค
1: แล้วก็สูตรทานข้าวยัง
0: ทานแล้วสิคะถ้าไม่ทานมันไม่ไหวนึกทานกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่เลยก็เลยรู้สึกสดชื่นนะพี่น้องแก้วอยากฟังเพลงอะไรค
1: ะ
0: ทานข้าวกับสูตรเหรอทานข้าวน้อยๆนะพี่น้องแก้วไม่ทานเยอะแต่ว่าทานสลัดทานผักเป็นประจำแล้วก็มีไข
1: ่สลัดที่ชอบมากเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ทานสลัดจะอาจจะไม่เป็นสลัดนะบางวันก็เป็นสลัดแต่บางวันก็จะไม่เป็นสลัดก็จะเป็นพวกบีบมะนาวลงไปนิดๆแล้วก็มีน้ำปลานิดๆแล้วก็เติมพวกพริกป่นลงไปหน่อยๆแล้วก็เติมพวกใส่กุ้งแห้งลงไปเพื่อที่จะเป็นลักษณะแบบยำๆน่ะเพื่อที่จะให้มันได้รสชาติก็ทำแบบนี้แหละเพราะว่าเราทานกับพวกหมูพวกปลาเนาะบางทีก็อยากให้มันมีรสชาติแบบยำๆบ้างอะไรก็ผสมผสานลงไปแล้วก็ต้องมีมะเขือเทศต้องมีมะเขือเทศนี่ก็ทานทุกวันนะแล้วก็มีพวกผักมีไข่ต้มแต่บางวันไม่เป็นไข่ต้มก็เป็นไข่ดาวก็สับดาวไข่ก่อนแล้วก็ใส่ลงไปในผักเป็นคล้ายๆกับยำไข่ดาวน่ะประมาณนี้นะแล้วก็มีข้าวบางทีก็ไม่ค่อยทานข้าวเนาะแต่ว่าทานพวกหมูพวกไก่ทานนิดๆข้าวน่ะทานน้อยค่ะ
1: ข้าวทานแค่
0: นิดเดียวใช่แล้วพี่นกแก้วน้ำหนักลดลงหรือยัง
1: ลดลงแล้วจ้ะ
0: ดีมากดีมากเลยนี่แหละน้ำตาลจะได้ลดทราบว่าเป็นเบาหวานด้วยใช่ไหม
1: เบาหวานอยู่
0: แล้วคุมได้ไหมคะคุมได้ดีขึ้นไหม
1: คุมได้จ้ะ
0: ม
1: ันไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร
0: ่ดีแล้วค่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะเพลงที่ชอบเพลงที่โปรดน่ะ
1: อยากฟังเพลงกลิ่นก้าว
0: กลิ่นแก้วหรือกลิ่นก้าวกลิ่นก้าวของนฤทธิ์อารีใช่ไหมโอเคกลิ่นก้าวเนาะได้โอเคนั้นรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวสุจัดให้นะคะขอบพระคุณมากมากขอบคุณค่ะน่ารักมากมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลิ่นก้าวโอเคสวัสดีค่ะน่ารักมากขอบคุณที่สุดนะคะนี่แหละตื่นเช้ามาพี่นกแก้วน่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะคุณฟังเขาแต่ว่าเขาได้เสียงนะคะเขาได้เสียงที่แจ่มนะเขาก็จะไปร้องเพลงอยู่บ่อยๆนะคะสายนี้ต้องขออภัยนะคะคุณฟังที่เรารับไม่ได้นะคะหมายเลขลงท้ายขึ้นต้นด้วย063แล้วก็ลงท้ายด้วย3182เราไม่แน่ใจว่าทำไมรับสายคุณผู้ฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่อย่าเพิ่งโทรมานะคะเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดการติดขัดเนาะถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้แล้วใช้เบอร์อื่นโทรเข้ามาดีกว่าถ้าจะฟังเพลงนะเพราะรับไม่ได้แล้วมันเหมือนกับว่ารับไปก็ไม่มีเสียงคุยน่ะเนาะลองเปลี่ยนสายโทรศัพท์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะเป็นคนที่ตื่นเช้ามั้ยคะตื่นเช้าตื่นเช้ามั้ยคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณป้าตื่นเช้ามั้ย
2: ก็ตื่น
1: ตีห้าสี่เริ่ม
0: โอเคแหวนนี่ไม่เช้าหรอกเขาเรียกว่าหัวรุ่งหัวรุ่งตื่นมาแล้วออกกำลังกายหรือว่ามาจิบน้ำเปล่าคุณป้าไม่ทานกาแฟใช่ไหมแต่ทานโกโก้ไหมคะ
1: มานั่งฟังข่าว
0: ทานชาหรือว่าทานอะไรไหมคะ
1: มานั่งฟังข่าว
0: อ๋อมานั่งฟังข่าวโอเคดีเลยนี่แหละนะคะแล้วก็คุณป้าออกกำลังกายไหมหรือว่าได้ก็เดินไปเดินมาไหมคะหรือว่ายังไงคะ
1: ก็จะเดินแถวทางหน้าบ้าน
0: นี่แหละดีมากเลยน่าเสียดายที่ไม่ได้จิบกาแฟแบบกุ้ยคอฟฟี่เพราะคุณป้าไม่ชอบแต่ว่า
1: ไม่ชอบ
0: ไม่เป็นไรไม่ชอบไม่บังคับไม่ฝืนใจเดี๋ยวจะไม่น่ารักอันนี้ตื่นเช้ามาแล้วออกกำลังกายเนี่ยจิบน้ำเปล่าใช่ไหมคะ
1: น
0: ี่
1: ก็ไม่จ
0: ิ
1: บหรอก
0: จ
1: ิบบันเดินไปไกลมั่ง
0: แล้วดื่มน้ำก่อนไหมสักหนึ่งแก้วไหม
1: ไม่ดื
0: ่
1: ม
0: ไม่ดื่มหรอคะต้องดื่มน้ำก่อนนะเพราะว่าใช่ตื่นมาต้องดื่มน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเลือดมันข้นตอนที่เรานอนกลางคืนเราไม่ได้จิบน้ำเลยน่ะเราต้องตื่นมาปุ๊บเราดื่มน้ำก่อนสักหนึ่งแก้วสองแก้วค่ะนะคะต้องดื่มน้ำก่อนเนาะสักหนึ่งแก้วถึงสองแก้วแล้วก็ออกไปเดินให้สดชื่นนะคะแล้วระบบการขับถ่ายก็จะดีวันนี้คุณป้าเป็นคนที่ตื่นเช้ามาแล้วก็นั่งฟังข่าวแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะตอนนี
1: ้เพลงลูกทุ่งได้ปะ
0: ลูกทุ่งก็ขอเปลี่ยนเป็นออกแนวลูกกรุงหน่อยๆได้ไหมคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะให้เป็นลูกกรุงบ้างจะได้มีความแตกต่างหน่อยนึง
1: อ๋อเอาลูกกรุงก็
0: จ้ะ
1: เอาไอ้นี่ก็ได
0: ้อะไรคะ
1: แต่ปางก่อน
0: เป็นอะไรคะ
1: แต่ปางก่อน
0: แต่ปางก่อนได้โอเคได้เลยค่ะแต่ปางก่อนนะ
1: มนติดก
0: ับฝนนะคะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเอาล่ะสองสายแล้วแต่ยังไม่มีใครทานกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ยามเช้าเลยขอสักหนึ่งสายได้ไหมที่ทานกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ยามเช้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ โอ้ยนี่แสดงว่าต้องทานกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ตอนเช้านะ
2: ครับ
0: โอเคแล้วตื่นเช้ามาออกกำลังกายไหม
2: ตีวิ่งตีสี่มาจบตีห้าครับ
0: มาจบตีห้าแล้วทานกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ตอนไหน
2: ครับ
0: ตอนวิ่งเสร็จ
2: จะไปวิ่ง
0: อ๋อก่อนจะไปวิ่งอ๋อโอ้โห
2: จะไปวิ่งครับครั้งแรกดื่มน้ำก่อนคุณสุครับ
0: ค่ะดื่มน้ำก่อนนะแล้วก
2: ็ดื่มน้ำก่อนสักครึ่งแก้วนะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็กาแฟประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็ออกไปวิ่งวิ่งสะพานกรุงเทพ
0: ค่ะโอ้โห
2: วิ่งสะพานกรุงเทพกลับมาไปถึงนู้นไปถึงไปวิ่งกลับมาก็สองรอบก็1 ชั่วโมงพอดี
0: โอ้โหโอ้โหยอดเยี่ยมมากแล้วก็มาจิบกาแฟที่เหลือใช่ไหม
2: ครับผม
0: เนี่ย1 ถ้วยพอดีพรุ่งนี้เช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าแล้วก
2: ็ร่างกายแข็งแรงครับ
0: นี่ไงคะนี่แหละต้องบอกว่าอย่างนี
2: ้
0: ค่ะเนี่ยคุณลุงถมอย่างนี้นะสุที่อยากได้โมเมนต์นี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสุคิดว่าพรุ่งนี้คุณลุงถมก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมนั่นแหละแต่พรุ่งนี้เนี่ยรายการสุขภาพเกิดเสียงเพลงของเรานะคะในนามของทีมแพทย์ทีมผู้จัดและคุณผู้ฟังทุกท่านถึงแม้ว่าเราจะส่งโหวตไปให้น้องเนเน่ไม่ได้นะแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะร่วมโหวตได้เพราะเราเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเราไม่ใช่คนไทยที่อยู่ใน LA นะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะโหวตได้แต่เราส่งกำลังใจไปให้เขาได้นะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าคุณฟังของเราตื่นเช้าอย่าให้เกิน7 โมงนะเดี๋ยวจะไม่ได้ส่งกำลังใจไปให้น้องเนเน่ตื่นเช้ามาแล้วเราจะส่งกำลังใจไปให้เขาพร้อมๆกันจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งมีสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็มีไวท์เฮิร์บนะที่จะร่วมส่งกำลังใจไปให้เขาเพื่อที่จะบอกให้กับชาวโลกรู้ว่าคนไทยก็สู้ขาดใจเหมือนกันนะแล้วคนไทยทุกคนก็แข็งแรงเหมือนกันนะคะพร้อมจะสู้วันนี้คุณลุงถมอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ใจหญิงใจชาย
0: อืมใจหญิงใจชายนะโอเคสุนทราภรณ์นะใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: โอ้ได้เลยขอบพระคุณมากมาก
2: เพลงเดียวนะครับเนาะ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะแค่นี้เน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่า
0: ค่ะถ้าอีกเพลงได้อีกเพลงอยากฟังเพลงอะไร
2: ได้อีกเพลงก็พ่อค้า เรือ
0: เร่ใช่ไหมโอเคพ่อค้าเรือเร่ของคุณเลิศประสมทรัพย์ใช่ไหม
2: ครับเลิศประสมทรัพย
0: ์ได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: พี่น้องชาวทุกคนทุกเสียงทุกสาย
0: ใช่แล้วก็
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็เชิญชวนให้ตื่นเช้าด้วยสิคะว่าจะได้มาเชียร์น้องเนเน่แล้วก็ฟังรายการนี้ด้วย
2: พี่น้องชาวแปดคุ้ยตื่นเช้านะครับ
0: ค่ะ
2: มาส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วย
0: แล้วก็ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงด้วยนะคะโอเคขอบคุณคุณลุงทองค่ะ
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะคุณฟังคะขอบคุณมากๆสุมีเพื่อนอยู่ที่อเมริกานะคะเท็กซัสค่ะนะแล้วเขาก็บอกว่าถึงเขาจะไม่ได้อยู่ที่ LA นะคะเขาอยู่ที่เท็กซัสแต่เขาก็จะร่วมโหวตให้คนไทยนี่แหละคุณฟังนะคะเพราะว่ามันมีก็มีบล็อกอยู่เหมือนกันว่าต้องเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเท่านั้นที่จะร่วมโหวตให้ได้นะคะเขาขอฟังเพลงเขาบอกว่าจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแต่ว่ากำลังใจนั้นน้องเนเน่ได้รับแน่นอนค่ะคุณฟังคะเพลงที่ถูกถามถึงมานะคะเคยเปิดไปแล้วเคยเล่นไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่ออกแนวคันทรีหน่อยๆนะคะมันเป็นการเสริมสัญญาณให้รู้ว่าเขาเลือกแล้วหรือนี่เขามีคนในใจแล้วเหรอนี่เขาจับจองไว้แล้วเหรอนี่

เวลาที่เราคุยกับคุณผู้ฟังเรามักจะให้คุณผู้ฟังจัดลำดับอาหารหรือว่าฟู้ดออเดอร์อยู่บ่อยๆนะคะแต่วันนี้ผู้จัดเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ฟังในการที่จะส่องออเดอร์นิดนึงนะคุณผู้ฟังจัดลำดับเพลงนิดนึงเพราะเมื่อสักครู่นี้เพลงออกจังหวะสนุกสนุกเราจะค่อยๆไล่จากเร็วไปช้าๆนะใจชายใจหญิงพ่อค้าเรือเร่กลิ่นก้าวแล้วก็แต่ปังก่อนไหมคะโอเค

0: นี่แหละอนุภาพของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หนึ่งถ้วยตอนประมาณ3 ทุ่มที่ได้จิบไปเนาะก็เลยส่งความสุขให้คุณผู้ฟังได้สนุกคุณฟังคะช่วงนี้ขอเบรกนิดนึงนะคะฟังเพลงเพราะๆกันแล้วไปฟังข้อมูลข่าวสารจากสุขภาพจากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญท่านอาจารย์เกียงศักดิ์แล้วก็เพลงกลิ่นก้าวหรือว่าแต่ปางก่อนแล้วก็มีเพลงพ่อค้าเรือเร่สุแปะไว้หลัง5 ทุ่มนะคะหรือว่าหลัง23 นาฬิกาเราจะได้ฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะมาฟังข้อมูลสุขภาพกันค่ะ
1: นี่คือรายการสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับผม
1: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: มหาชัยครับผมสุโขทัย
1: โอ้ยเป็นหนุ่มนาเกลือเนาะแถวนั้นมีอะไรอร่อยบ้างที่มหาชัยเนี่ย
2: มันก็ไม่รู้กันแล้วก็อร่อยทุกอย่างนะคร
1: ับ
2: ผม
1: ผมชอบไปกินอาหารทะเลนะมาชัยที่ริมทะเลมีร้านมีปลาอร่อยมาก
2: เยอะแยะมหาชัยเยอะแยะไปหมดกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะเต็มไปหมด
1: เอ้าก็ว่างไปกินแล้วก็สบายใจ
2: ครับผมอยากจะเรียนถามคุณหมอไอ้มือชาเท้าชาเนี่ยนะ
1: มือชาเท้าชาชาสอง
2: มีเรื่องมีแรงผมเคยสั่งแปะกล้วยไปแปะกล้วยมากิน2 กล่องแล้วอะ
1: แล้วมันดีขึ้นไหมครับ
2: ไม่2 กล่องแล้วมันยังอาการมันยังทรงตัวอยู่ไม่ดีขึ้นเลยนะผมก็สอบถามคุณหมอ
1: ดูเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร
2: ่อายุ72ครับผม
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คร
2: ับ น้ำหนัก62สูง170
1: โอ้ดีน้ำหนักขนาดนี้ไม่อ้วนดีผมก
2: ็
1: ด
2: ีครับ
1: แล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
2: ผมไม่เคยไอ้เบาหวานความดันความดันมันตัวนั้นผมไปวัดเมื่อสิบกว่าวันนี่มันร้อยยี่สิบสอง
1: ก็ปกติ
2: ฮะ
1: ไม่มีความดันนะครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็เบาหวานมีไหม
2: เบาทุกอย่างจะไม่มีหมอเพราะไม่มีอะไรเลยเนี่ยว่า
1: แล้วไขมันก็ไม่มีเนาะ
2: ฮะ
1: นี่แหละคือคนสุขภาพดีของคุณไม่อ้วนถึงสุขภาพดียังไง
2: ครับผม
1: นะครับเนี่ยไออาการชานะครับชามือชาเท้าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุตั้งแต่การอยู่ในท่าเดินเป็นเวลาท่าเดิมๆเนี่ยเป็นเวลานานๆเช่นนะครับหรืออาจจะขาดวิตามินไปจนถึงเกิดโรคต่างๆเช่นเบาหวานโรคไตโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหากมีอาการชาบ่อยๆและรุนแรงขึ้นควรจะปรึกษาแพทย์ด้วยว่าเกิดจากอะไรนะครับเช่นง่ายๆนะครับคุณตอนนี้ไม่มีเบาหวานตัดไปนะครับไม่มีไขมันสูงก็ตัดไปทีนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรถ้ากินไปกล้วยไม่ดีขึ้นมันอาจจะเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้ครับใช่ไหมฮะเนี่ยหรือเกิดจากไม่น่าจะขาดวิตามินอยู่ที่ผมถามมหาชัยเนี่ยอาหารทะเลพืชผักผลไม้มีมากมายเหลือเกินมันไม่น่าจะขาดวิตามินนะครับนะมันน่าจะเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการชาแล้วชาเนี่ยมันชาตั้งแต่ข้อศอกจนถึงปลายมือหรือเปล่าครับ
2: มันชาเฉพาะแบบชาปลายมือนะมันชาปลายมือซ้ายชาปลายมือเยอะหน่อยมือขวาน้อยหน่อยแล้วเท้าข้างขวาข้างซ้ายก็ชาเยอะหน่อยข้างขวาชาน้อยหน่อยมันเดินแล้วไม่มีแรงครับคุณหมอมือได้หยิบอะไรแล้วมันหล่นหยิบอะไรแล้วมันหล่นอย่างเงี้ยไม่มีแรง
1: มือเราหยิบหล่นมันเป็นโรคทางเส้นเลือดแล้ว
2: เดี๋ยว
1: มีผลลัพธ์อะไรอยู่ในมือบ้างครับที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ย
2: ผมก็ไม่รู้ผมไปตรวจที่หมอเขาก็บอกถามก็พอถามคุณหมอว่ายี่มันเป็นอะไรเขาว่ามันเลือดมันเลี้ยงสมองไม่ทันเขาพูดแค่นั้นแหละ
1: นี่แหละผมสงสัยอยู่นะครับ
2: ครับผม
1: คุณไม่มีแรงนี่คุณต้องไปตรวจโดยด่วนที่สุดเลยว่า
2: เลือดหาหมอป่วยที่สุดแล้วเดี๋ยวหมอเขานัดไปอีกผมก็ไป2 เดือน3 เดือนไปดีแล้วก็ให้ยามามันก็อยู่อย่างนั้น
1: อ่ะเดี๋ยวบางมันเขาไปสักละเอียดอย่างผมเนี่ยจะไม่เขาไม่สักละเอียดไปถึงมันไม่เป็นแล้วก็ยาวิตามินไปกินใช่ไหมล่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ก็แค่นี้มันง่ายจะตายไปจะไม่เขาไม่สักละเอียดเพราะคนไข้มันเยอะมากๆ
2: ใช่ถูก
1: พม่าก็เยอะ
2: บอกพูดถูกมากเลย
1: เราจะเอาเวลาที่ไหนมานั่งดูซักละเอียดเหมือนคุณจะจีบสาวน่ะเขาให้เวลาแค่2 นาทีน่ะ
2: ครับผม
1: ใช่ไหม
2: ครับผม
1: มันจีบได้ยังไงล่ะ คุณต้องทำเป็นออยซอยน่าสงสารเราทำเป็นเสียด้วยนะ
2: แต่คนเจ๊คุณหมอพูดถูกมากเลยตรงเพ่งพม่ามอนเยอะ
1: เออ
2: เป็นล้านมหาชัย
1: ถ้าขาดพม่าขาดลาวขาดเขมรยังไม่เท่าไหร่นะงานพวกนี้คนไทยไม่ทำ
2: เอา
1: จริงเขา
2: ป่ะคนไทยขี้เกียจไม่เอาหรอกเปิดเปิดหน่อยก็ไม่เอาแล้ว
1: เออ
2: มันไม่กัดกรรมเหมือนพม่ามอนหรอก
1: แล้วพวกนี้ทำเนี่ยเขาขยันเป็นม้าเลยรู้ป่ะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วเขาไม่หนีเที่ยวเลย
2: มากินกระท่อมมากินน้ำกระท่อมกัน
1: เออใช่กินกระท่อมทำให้คึกคักไง
2: เออมันบอกว่าแล้วกินกระท่อมมันบอกไงมันบอกสู้แดดดีแดดเดินไม่
1: ใช่ใช่มันทำให้เกิดไอมันเป็นสารเสพติดทำให้เป็นโรคขยันน่ะ
2: ครับผม
1: นะครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดแล้วเนาะ
2: ไม่ถือกระท่อมไม่ถือ
1: เมื่อก่อนเคี้ยวแบบแล้วมันถูกด้วย
2: ครับผม
1: ปลูกเองก็ได้ไม่ยากเลย
2: โอ้ยหนูขายเป็นโล60บาทโล
1: ก็ใช่ปลูกเองแพงกว่าเนาะซื้อดีกว่า
2: ใช่
1: นะครับทีนี้มันอย่างงี
2: ้ครับผม
1: ถ้าไอ้วิตามินคุณตัดไปเบาหวานคุณตัดไปไขมันคุณตัดไปเพราะคุณไม่อ้วนไงมันไม่มีโรคมันน่าจะเกิดจากเคยเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมครับ
2: ก่อนจะเป็นผมก็บอกกับคุณหมอเลยผมเคยเดินชนไม้ไงแต่นี่มันล้มลงไปมันก็ซาขึ้นมาใช่ไหมพอซาขึ้นมาปั๊บประมาณสัก 2-3 วันสักอาทิตย์นึงอ่ะมันก็ถ้าไม่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วมือเท้ามันก็ชาขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณหมอ
1: ยกแขนซ้ายขาซ้ายยกได้สูงหรือยกลำบากไหม
2: ไม่ลำบากเลยตามธรรมดาเลยธรรมดามือซ้ายมือขวายกได้แขนซ้ายแขนขวายกได้หมดเลยแต่เวลามือเนี่ยเวลาจะหยิบอะไรมันหยิบมันตกกันนั่นแหละมันก็มันหล่นมันร่วงคุณหมอ
1: โอ้โหต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องเข้าโรงเรียนแพทย์แล้วครับ
2: นะ
1: ต้องไป MRI ที่สมองนะครับ
2: นะ
1: ต้องไป MRI มันน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างผิดปกติเพราะผล MRI มันจะบอกเป็นเรื่องไม่ใช่ถ้าหยวนๆก็หยวนๆกินวิตามินก็จบใช่ไหมแต่ไม่จบมันไม่ใช่ครับคุณไม่ได้ขาดวิตามินไม่ได้ขาดวิตามินมันมีอะไรที่ลึกตามจริงนะถ้าเกิดชาธรรมดานะแต่เกิดจากชาธรรมดาถ้าเป็นเบาหวานเป็นอะไรต่อมีอะไรมันยังง่ายใช่ไหมฮะนี่มันเกิดแขนไม่มีแรงเนี่ยมันเหนือกว่า
2: คุณหมอมันก็พอหยิบอะไรได้ลงมาแต่อาการเป็นของผมเนี่ยประมาณปีดีกว่าประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเนี่ยปีเลยดีกว่าปีนึงเลย
1: มัน
2: จะเป็นประมาณปี
1: มันหยิบอะไรมันกำมือกำแบมมันไม่ค่อยคล่องใช่ไหมครับ
2: ครับผมมันกำแล้วไม่ค่อยมีแรง
1: คุณต้องเข้าอยู่ที่นั่นคุณเข้าสิริราชได้ไหมเข้าเอกชนเขาก็ไม่ MRI ให้มันเขาไม่ละเอียดนะต้องเข้าโรงเรียนแพทย์นะเออต้องเข้าสิริราชดีกว่านะครับคุณต้องถ้าจะ MRI ถ้าเขาให้เสียตังก็สงสารโรงพยาบาลนะเขาไม่ค่อยมีตังเท่าไหร่ก็ยอมเสียซะนะครับถ้ามีตังค์หน่อยนะครับคุณก็เข้าสิริราชปิยการุณน่ะนะครับมันแพงจริงแต่ว่าคุณได้บุญนะเขาจะเอ็มคุณบอกว่าไม่มีแรงเป็นเรื่องที่เหนือกว่าที่แปะกวยจะช่วยได้แล้วครับมันจะต้อง
2: แล้วคุณหมอพอมีผมถามคุณหมอแล้วคุณหมอพอมียาอะไรบ้างอ่ะที่ผมจะช่วยทำให้ได้บ้างอ่ะ
1: ก็ไม่รู้สาเหตุจะช่วยได้ไง
2: มันจะมียาอะไรยาอะไร
1: มันไม่มีครับมันต้องรู้สาเหตุก่อนนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับมันมีตัวยาทั้งนั้นแหละแต่เหมือนผมใช้หลักมีสองหลักเก่งทั้งคู่เลยเก่งหนึ่งคือพระพุทธเจ้าต้องรู้ต้นเหตุก่อนนะครับเก่งที่สองเนี่ยฮิปโปเครติสเป็นแพทย์เป็นบิดาแห่งการแพทย์ชาวกรีกนะครับตระกูลเขาเป็นแพทย์เกือบหมดเลยลูกเต้าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเป็นหมอหมดเขากล่าวไว้รุ่นน้องพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่ง 2,000 กว่าปีนะครับบอกว่าพระเจ้าบอกว่าต้องรู้จักต้นเหตุก่อนนะครับผมจะย่อนะครับถ้าต้นเหตุรู้จักต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ซะก่อนถึงจะดับทุกข์ได้จริงเขาป่ะ
2: ครับผม
1: นี่ผมไม่รู้ต้นเหตุ
2: คุณหมอโรงพยาบาลผมไปมาทีเขาบอกว่าให้ช่วยทำแปลว่าเดินบ้างแฝงมือแฝงอะไรบ้างถามว่าคุณหมอแล้วมันจะนี้มันจะเป็นอะไรว่ามันเป็นไรก็คือว่าม
1: ันไม่มียารักษา
2: เลือดมันเลี้ยงสมองไม่ทันเท่านั้นเอง
1: ออกก็ใช่ใช่ฮะตัวแปะกล้วยกินเพิ่มหน่อยได้ไหมเช้าสี่ที่สี่ยันสี่ได้ไหม มันมี
2: แอสไพ
1: รินคืออย่างงี้มันน่าจะเกิดจากความไม่มีแรงอาการชาจิ๊บจ้อยไม่เกี่ยวแล้ววิตามินก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ
2: ครับผม
1: มันน่าจะเกิดจากท่อเลือดและหลอดเลือดดังที่ต้นเหตุเราไม่รู้นี่ทีนี้ถ้า MRI คุณโอ้ยมันคุณหมดไปไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นแล้วครับ
2: โอ้ไม่ค่อยมีทางครับคุณหมอก็มีทางมาไปแล้ว
1: ไม่ใช่ว่าจะหายนะ

0: ทำให้หรอกครับ
1: ครับผม
0: คือบรรยากาศมันนั่งหน้าไมค์เนี่ยคุณต้องรู้ปัญหาทุกอย่างแม้กระทั่งในโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลคุณต้องรู้ว่าแถวมหาชัยพม่าเยอะลาวเยอะนะแต่พม่าเขาขยันเป็นเกลือต่อไปในอนาคตไม่เกิน50ปีนะเราจะเป็นขี้ข้าเขา
1: ทุกประเทศมารวมมันอยู่ที่สมุทรสาครมหาชัยหมด
0: ก็ใช่สิเหมือนกับ
1: เยอะโรงงานเป็นร้อย
0: ก็ใช่สิคุณดูจากเมื่อประมาณสัก 8-90 ปีที่แล้วสมัยเดพ่ออเตียอาม่าอาอึมมาจากเมืองจีนเขาแทบจะแก้ผ้ามาเลยรู้ป่ะ
1: ครับผม
0: เขาไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรแต่เขามาด้วยความขยันน่ะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยนะคุณหมอสมมติว่าเดินมาสัก50คนเนี่ยนะนะมีคนไทยอย่างดีก็ไม่เกิน2คน
0: ก็ใช่สิเผื่อ
1: ทั้งนั้นแล้วโรงงานโรงนึงก็อยู่ 4-5,000 เป็นหมื่นประมาณทั้งนั้นคนไทยไม่ค่อยมี
0: ถ้าคุณเอาเขมรออกไปยังไม่เท่าไหร่นะถ้าคุณเอาพม่าออกไปนี่
1: จบเลย
0: เจ๊งกันทั้งประเทศนะหรือเปล่า
1: ใช่มหาชัยเจ๊งก่อนเลย
0: เจ๊งก่อนเลยเพราะว่าไง
1: เจ๊งก่อน
0: เพราะว่าไง
1: มหาชัย
0: คืออย่างนี้นะไอ้คนตกงานของคนไทยเนี่ยเหมือนกึ่งคนนึกถึงนะวิถีชีวิตคนไทยแท้ๆเลยนะฮะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาการทำมาหากินก็อาศัยขายกล้วยบ้างขายมะพร้าวบ้างทำนาทำไร่บ้างแล้วก็สบายๆชิวๆจริงหรือเปล่าแต่พวกคนจีนเข้ามาก็ต้องสู้เนี่ยเขากินข้าวกับไก่เขาแขวนไหมนะผมเคยไปก่อให้ลำอ่
1: ะ
0: เรามองมากเขาจะตีเราบอกอย่าเจ็บบุ้ยอ่ะจะไปมองเยอะเจ็บโกยอ่ะอย่าไปมองมากเดี๋ยวไก่ที่เป็นไม้น่ะมันจะสึกเดี๋ยวนี้คุณไปดูก่อให้ลำสิโอ้โหอเมริกาชิดซ้ายเลยเอาจริงเขาป่ะแล้วคนเขารวยอ่ะคนเขารวยรายได้เขาเดือนหนึ่งเขาฉลาดเขาขยันน่ะต่อไปนี่ถ้าเป็นผมเป็นคนไทยเป็นสาวนะผมจะแต่งงานคนจีนให้หมดเลยเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเขาไม่เที่ยวไม่เตร่ก็เหมือนพม่าตอนนี้น่ะก็เหมือนเราก็เป็นคนจีนใช่ไหมตึงนั่งผมก็ไห่ลำนังใช่ไหม
1: ครับผม
0: รุ่นเดย์เราก็มาจากจีนน่ะมาอย่างนั้นน่ะ
1: ครับผม
0: พอรุ่นเราก็กลายเป็นคนไทยใช่ไหมตามสภาวะแต่เรายังมีเชื้อจีนเพราะเราขยันยังไงแต่คนเป็นไทยแท้เนี่ยนี่ไม่ได้ว่านะครับ
1: ครับผม
0: ไปเรียนโรงเรียนเตรียมมีแต่คนตึงนั่งนั่นแหละหัวนั่งบอกอ้วนหัวนั่งแทบไม่มีเลยเหล่าเกี้ยแม่นบอยังแล้วยังแนะนำไหมวะมันมีไอ้เลยตลาดหน่อยนะเขาจะแนะนำบอกว่าบอกเก่งไงเอ็งอย่าไปแต่งงานกับคนไทยนะเอาคนอ่ะหมวยนี่อีกทำหากินเก่งนะแล้วเดผมนี่เป็นคนคอยจับให้ผู้หญิงผู้ชายเขาให้ตึงนั่งกับตึงนั่งมาแต่งงานกันน่ะเป็นคนอันนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันเอาหน้าอันนี้เขาขยันน่ะก็ดูสิคนขยันเนี่ยเขาเรียกว่าโดเดนะเขาขายทองอ่
1: ะ
0: เป็นลูกจ้างขายทองเนี่ยเดินไปขายทองไปเจอกันกับไม่เนี้ยว
1: แล้วไปติดใช่อันดับหนึ่งคือว่าพม่านะผม
0: เขาใช่พม่า 80%
1: 90% แน่นอนเลยไอ้เราพวกเราเขมรไม่ค่อยมี
0: เพราะว่า
1: พม่าเขาไปจะ 100% อยู่แล้ว
0: เขมรกับลาวนี่เขาชอบทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: ใช่ไหมล่ะเฟอร์นิเจอร์เขาสำรวยหน่อยอะ
1: เดี๋ยวโรงงานมันเยอะนะมา
0: แต่พม่านี
1: ่
0: เขาบุกทะเลนะเราไม่มีพม่านะออกไปนะเจ๊งทั้งมหาชัยเลยจริงก็ป่ะ
1: แน่นอนแต่พม่าไปหมดเขมรไปไม่เท่าไหร่เขมรไม่ค่อยมี
0: เราเขมรดูไปดูไอ้เขาทำชอบเฟอร์นิเจอร์แต่บัจจัดสรรเขาก็หาคนอื่นเขาได้เอาพม่าแทนได้อ่ะใช่ไหม
1: โอ้แต่พม่าไปหมดมหาชัยนี่เจ๊ง
0: ไปแค่ครึ่งเดียวก็เจ๊งแล้ว
1: โรงงานเราเจ๊งหมด
0: เพราะว่าไงรู้ป่ะ
1: เป็นหมื่น
0: คนไทยเขาไม่ทำ
1: ไม่ทำไม่ทำคนไทยไม่เกียจไม่เคยทำ
0: คนไทย
1: หน่วยงานระ

0: บางดอนไม่เอาแล้ว
1: เมื่อก่อนนี้ชอบรับราชการ
0: เ
1: งินเดือนไม่กี่ตังค์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นผู้หญิงนะนี่ไม่ได้มาดูถูกคนไทยด้วยกันนะผมจะหาพม่าหาจีนเนี่ยมาแต่งงานกันนะเขาขยันเขารวยอ่ะแล้วจะมีแต่งงานคนละสายพันธุ์นะลูกเกิดมาเขาจะฉลาด
0: ครับผม
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: นี่นี่ไอเราก็ลูกครึ่งซะส่วนใหญ่ที่คุยฟังรายการเนี่ยผมคาดเรียนเตรียมนะไม่มีไทยแท้สักคนเลยนะมันมีแต่ตึงดังอย่างบ๊อบป่วนนะไอ้หมอป่วนนะรองสัตว์ก็ให้ลำนาง
0: ครับผม
1: หมอสมศรีก็ให้ลำนางนี่ก็ไอ้นี่ก็แต่ตึงนั่งหาคนนั่งบ่อู้แม่นบ
0: ่คุณหมอคุณคุยดีนะคุณหมอคุยดีชอบคุณหมอคุยผมฟังรายการคุณหมอทุกวันนะเนี่ย
1: ฟังแล้วมันติดใช่ไหมล่ะ
0: ชอบคุณหมอคุยตัวโทนดูนี่เออเข้าท่าดี
1: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองกิน
0: ได้ความรู้เยอะแหละ
1: ไปโรงพยาบาลถ้า MRI ถ้าทำอย่างนี้คุณเอามือเงินไปแสนหนึ่งนะครับเพื่อไม่อยู่ด้วยถ้าแอดมิดด้วยเพื่อไม่อยู่ด้วย
0: อย่างนั้นทีหลังนะคุณหมอเอาที่ว่าเอาให้มันถูกๆเล็กน้อยเพราะนั้นเดี๋ยว
1: ก็กินแปดกล้วยเช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี่แล้วสี่ที่โทรมารายงานนะครับ
0: อย่างนั้นก็คือได
1: ้เออโอเค
0: ผมกินไปสองกล่องแล้วอ่ะคุณหมอ
1: มันจะไม่ดีขึ้นเพราะว่าไงรู้ป่ะมันถ้าเป็นชานิดๆหน่อยๆอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเนื่องจากว่าผมเอาเรื่องใหญ่คือสมองครับสมองมันที่มันยกแขนไม่แข็งแรงมันไม่ใช่เกี่ยวกับแขนนะครับมันเกี่ยวกับสมองครับ
0: มันเป็นยกได้นะคุณหมอแล้วไม่
1: ยกได้แต่มันยกได้แต่มันสมมติว่าหลอดเลือดมันตีบนิดหน่อยฮะ
0: ครับผม
1: มันก็ยกได้ครับ
0: ครับผม
1: แต่ตีบมากๆมันก็ยกลำบาก
0: เดี๋ยวผมบอกคุณหมออีกสักนิดนึงว่าไอ้พวกมอเตอร์ไซค์นี่ขี่ไม่ได้เลยนะประคองไม่ได้แต่พวกรถเก๋งรถกระบะปิกอัพนี่ผมขับไปไหนได้นะได้เลย
1: มันไม่แข็งแรงพอที่จะบิดคันเร่งฮะมอเตอร์ไซค์
0: คุณใช้มือมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพราะเราไม่มีแรงคอยค้ำคอยจะล้ม
1: มันมือไม่มันไม่ 100% ฮะ
0: ครับผมใช่
1: แต่คุณขับรถยนต์เนี่ยคุณใช้ขาเนี่ย
0: ได้
1: แล้วก็ใช้มือซ้ายหรือใช้นิ้วยังได้เลยรถยนต์สมัยเนี้ย
0: ครับผม
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองกินแปดกล้วยเช้าสี่ทิ้งสี่เช้าสี่ทิ้งสี่เย็นสี่แล้วสี่ที่โทรมารายงานนะครับสวัสดีครับ
0: เช้าสี่เย็นสี่นะคุณหมอนะ
1: เที่ยงสี่ด้วย
0: เช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี
1: ่แล้วสี่ที่โทรมารายงานเพราะว่าคุณจะต้องแข็งแรงครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเช้าสี่เม็ดเย็นสี่เม็ด
1: เที่ยงสี่เม็ด
0: เช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี
1: ่โอเคว
0: ันหนึ่ง
1: สิบสองเม็ด
0: ครับผมเดี๋ยวผมสั่งได้เลยนะ
1: โอเคครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์0625100560-910เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
3: 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขนะคะคุณฟังคะบางทีความตีบของหลอดเลือดที่มันมากก็ต้องอาศัยแปะกล้วยทำงานหนักเหมือนกันนะคะปริมาณมากๆสักนิดหนึ่งเช้า4เม็ดเที่ยง4เม็ดเย็น4เม็ดอันนี้เฉพาะกรณีนะคะซึ่งบางท่านก็จะมีปัญหามากๆความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเป็นเรื่องที่สำคัญการไหลเวียนของหลอดเลือดเป็นเรื่องที่สำคัญจะไปเลี้ยงสมองจะไปเลี้ยงหัวใจจะไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าสำคัญแต่ข้อสำคัญคือเมื่อมีอาการต่างๆคุณฟังคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆตรวจเช็คแล้วก็พบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะเสริมจะเติมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งนั่นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้อยู่แล้วค่ะอันนี้สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเกิดความสะดวกสำหรับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ตื่นเช้าเชียร์เนเน่แล้วก็8โมงเช้าถึง17นาฬิกาโทรไปสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งได้เลย0625100560-9เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะทั้ง AM FM 102แล้วก็ AM สทร.2 บางนา AM รด.747และ AM 1269ค่ะ

เหล่าทหารเป็นสง่าท่าทีอยู่เป็นสีเฟื่องฟูคู่พระทัยปราบเสี้ยนหนามแดนดินจนหมดสิ้นไปให้ไตรรงค์ของไทยคงอยู่

0: เนี่ยพ่อทำไรอ่ะ
1: จะต้มข้าวแม่แกซื้อข้าวกล่องมาดูท่าจะเคี้ยวไม่ไหวอ่ะ
0: ข้าวสังหยดนะพ่อทั้งนิ่มทั้งนุ่มกว่าข้าวขาวที่เรากินอีก
1: ไหนๆพ่อชิมหน่อยสินุ่มจริงๆอ่ะ
2: ข้าวสังหยดตราสีสังหยดข้าวสังหยดจากเมืองพัทลุงอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน E และแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการนุ่มหอมอร่อยสั่งซื้อข้าวสังหยดตราสีสังหยดได้ที่063-679-6697และ062-693-5999ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทโทรสั่งซื้อได้ที่ทีมงานของเรา8เครื่อง8หมายเลขโทรได้เลย099-099-000-5130 099-000-5131 099-000-5132 099-000-5133 099-000-5134 และ098-333-4860 098-333-4861และ098-333-4862
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสามารถติดตามรายการวิทยุในเครือ JS ผ่านออนไลน์ได้ที่www.kcsradio.online ฟังได้ทุกวันทุกเวลาและติดตามรายการต่างๆจาก50สถานีทั่วประเทศอย่าลืมคลิก www.kcsradio.online เว็บเดียวฟังได้ทั่วโลกย้ำ www.kcsradio.online ต่อจากนี้เชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
4: บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายทำลายชาติและอนาคตของประเทศไทย

0: must obey Balfour.
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

คุณฟังคะเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงที่3ของผู้จัดนะคะแล้วก็อยู่กับคุณฟังที่ 89.0 ค่ะพร้อมกับ FM 102.0 MHz ด้วยแล้วก็ระบบ AM 1269ก็เช่นเคยนะคะและพร้อมกันนั้นก็คือต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการพร้อมกับระบบ AM รดอ AM 747นะคะจากประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะ2ทุ่มครึ่งนะขออนุญาตดูพังนิดนึงโอเคเกือบ3ทุ่มเสร็จๆนะที่อยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปกับคุณมิ่งมงคลหลังเที่ยงคืนด้วยต้องติดตามกันต่อนะคะคุณฟังเพราะรายการนี้นอกจากจะให้สาระประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพแล้วเรายังมีการถามตอบปัญหาสุขภาพด้วยคุณฟังเชื่อไหมคะว่าบางครั้งบางครานี้กับการที่เราฟังรายการวิทยุสักรายการหนึ่งเราก็จะได้ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะสู่จำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยได้ยินคุณผู้ฟังท่านหนึ่งคุณลุงท่านบอกว่าผมจบป.4นะแล้วผมก็ฟังวิทยุมาเรื่อยๆผมน่ะชอบฟังเพลงแต่พอผมได้มาฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี้ยผมแทบไม่อยากฟังเพลงเลยวันมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะมันทำให้ดิฉันเองหรือว่าสุนะคะเข้าใจว่าจากการที่คุณลุงพูดเนี่ยนั่นคือความจริงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณลุงบอกว่าไม่ได้เรียนหนังสือสักเท่าไหร่หรอกป.4ก็ไม่ค่อยจบแต่พอคุณหมอมาพูดให้เข้าใจใช้คำอธิบายง่ายๆฟังแล้วเข้าใจในการที่จะรักษาสุขภาพมันทำให้คุณลุงนั้นชอบในการที่จะฟังคุณหมอมากกว่าการฟังเพลงซึ่งมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าทางรายการก็ได้ชี้แจงไปว่าจะให้เปิดแต่ข้อมูลสุขภาพก็คงจะไม่ได้เพราะว่าหลายท่านก็มีความชอบในบทเพลงเหมือนกันต้องผสมผสานกันเขาไม่ได้เหมือนคุณลุงซะเป็นร้อยเป็นพันนะบางคนก็เขาอาจจะทราบข้อมูลจากแหล่งอื่นมาก็ได้นะซึ่งคุณลุงก็เข้าใจแล้วก็บอกว่าแต่ผมก็ยังชอบฟังคุณหมออยู่นะคุณลุงบอกว่าหาเพลงฟังนะฟังที่ไหนก็ได้ก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าการผสมผสานมันก็ต้องมีความอลุ่มอล่วยซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเพลงก็สำคัญนะครับบางคนก็ต้องการผ่อนคลายก็อยากจะฟังเพลงเยอะๆบางท่านก็อยากจะได้ฟังข้อมูลเยอะๆเพราะเวลาที่คุณหมอพูดเราไม่ต้องจ่ายเงินไปนั่งฟังเลคเชอร์ในห้องไม่ต้องไปนั่งอบรมสัมมนาเมื่อก่อนนี้เขาจะโทรมาบอกนะว่าจะไปร่วมฟังไม่ค่าจ่ายคนละประมาณ100บาทนะค่าอาหารนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะคุณฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงอยู่ที่บ้านจิบกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ทานอาหารมื้อเช้าไปออกกำลังกายไปทำงานไปทำกับข้าวไปซักผ้าไปค้าขายไปขับรถไปยังได้ฟังคุณหมอด้วยจะถามอะไรโทรมาถามได้เลยค่ะที่หมายเลข081-334-6666คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบางทีไม่ใช่คุณหรอกแต่เป็นคนในครอบครัวคุณก็เป็นห่วงเขาคุณก็โทรมาถามให้ก็ได้หรือคุณฟังอาจารย์ฟังแล้วสนใจนะสมุนไพรแปดกุ้ยตราไวกิ้งเนี่ยเพราะว่าเคยได้ยินมานานแล้วเคยทานแล้วด้วยเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีเครื่องดื่มเขาใช้แปดกุ้ยตราไวกิ้งผสมอยู่ในเครื่องดื่มนะคะเป็นอะไรที่ฮิตมากๆคุณฟังคะเพราะว่าอะไรเพราะสารสกัดจากแปดกุ้ยตราไวกิ้งนั้นสารสกัดจากแปดกุ้ยนี่แหละค่ะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของหล่อเลือดและคุณภาพคุณสมบัติของเขานั้นมันชัดเจนจากงานวิจัยที่มีรองรับแล้วก็คุณสมบัติส่วนหนึ่งก็คือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งทางการแพทย์ก็ยอมรับแต่ว่าไม่ค่อยจะได้นำมาใช้ในรูปแบบยาแล้วอาจจะเป็นในรูปแบบของอาหารเสริมหรือว่าเป็นสมุนไพรซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแพร่หลายแต่แปดกุ้ยตราไวกิ้งต้องกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทนะคะคุณฟังคะถ้าจะสั่งซื้อก็ขอให้เป็นการสั่งซื้อจากรับจากคลินิกสียักษ์ไฟฉายก็แล้วกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคุณผู้ฟังนั่นแหละค่ะจะเป็นท่านที่ปลอดภัยที่สุดนะคะ0625100560-9วันนี้ฟังเพลงนี้ก่อนนะคะตามที่ขอจัดลำดับใหม่เพราะเมื่อกี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยส่งให้เพราะว่าเพลงก็จะค่อยๆช้าลงเพราะว่าลักษณะของเวลาแล้วก็อากาศถูกไหมคะเราจะฟังเพลงพ่อค้าเรือเร่เป็นลำดับที่1 first ก่อนนะคะแล้ว the second ตามมา

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเราได้วันนี้แดงมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บนะคะว่าทุกวันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายนะคะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรยังไงนะคะฟังรายการของเราแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 0 6 0 7 0 5 4ค่ะวันนี้แดงมาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของระบบเลือดนะคะระบบเลือดระบบไขกระดูกของเรานะคะที่มันมีปัญหาหลายคนมีปัญหาเรื่องของเลือดโลหิตจางนะคะทารัสซีเมียลูคีเมีย SLE เป็นกันเยอะในตอนนี้นะคะเพราะระบบเลือดเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญนะคะ
1: คือในเลือดเรานี่มีตัวหลักๆอยู่ถึง4ตัวนะครับ1มีเม็ดเลือดแดงนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ขนก๊าซคาร์บอนออกมาทิ้งมีเม็ดเลือดขาวคอยฆ่าเชื้อโรคมีเกล็ดเลือดคอยปิดท่อเลือดยามที่เราเป็นแผลนะครับแล้วก็มีพลาสมาพลาสมาคือสารอาหารต่างๆรวมถึงพวกน้ำเหลืองอะไรต่างๆก็เรียกรวมว่าในพลาสมานั่นเองนะต้องมี4องค์ประกอบจริงๆมี5องค์ประกอบนะมีฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนจะหลั่งเป็นช่วงๆไม่หลั่งตลอดนั่นเองนะครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้เรามาดูว่าอาการนะคะ6สัญญาณเตือนนะคะบ่งบอกว่าเรามีว่าเลือดของเรามีปัญหานะคะคนอาการที่1 นะอาจารย์มือคือชาที่มือที่เท้านะคะมันจะเกิดในผู้ป่วยที่มีภาวะของเบาหวานที่น้ำตาลมันไปอุดตันอุดตันเขาเรียกว่าอุดตันที่ปลายหลอดเลือด
1: ปลายท่อเลือดที่นิ้วที่เท้า
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือจะเริ่มมีการชามือชาเท้านะคะขออนุญาตรับสายนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: เป็นไ
2: งค
0: ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ว่านเที่ยวเนี้ยว่านหางจระเข้เที่ยวเนี้ยมันเน่าซะครึ่งน
0: ะอ๋อค่ะ
2: เวลามันเน่าคุณแดงเคยรู้จักไอ้สาบว่านหางจระเข้ต้นว่านหางจระเข้จริงๆนะไม่ใช่อยู่ในขวดนะ
0: ค่ะ
2: ที่เป็นกับกะขึ้นเป็นต้นเป็นกาบนะที่ซื้อมาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: มันอะไรล่ะถ้ามันร้อนเกินไปมันก็เน่านะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ถ้าหน้าฝนแฉะเกินไปมันอ่อนเนี่ยมันก็เน่าค่ะ
0: คือถ้าจะให้ได้ผลจริงๆพอเราตัดว่านหางจระเข้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบทำทันทีค่ะทำภายในชั่วโมงเดียวนะคะ
2: นั่นแหละได้ผลจริงๆเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยนะพี่จะรีบทำแล้วกินจริงวันนั้นกินเยอะเลยแล้วก็อัดเข้าช่องฟรีซเอาไว้เท่าที่พี่จะทำได
0: ้ค่ะ
2: แต่ว่าสดๆเนี่ยดีที่สุดดีกว่าเข้าช่องฟรีซ
0: ใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดเกินเวลาแล้วสารอาหารจะหายไปเลยนะคะ
2: ใช่ใช
0: ่เกิดการเน่าเสียกินแล้วจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะ
2: ใช่ก็ถึงว่ามีครั้งที่เคยไปนอนที่ดำเนิน
0: ค่ะ
2: ตอนนั้นดำเนินมีนะไปนอนที่บ้านค่ะที่บ้านก็ปลูกนะคะ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็มันก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ดีตรงที่ว่าบ้านเขาร้อนเราไม่สามารถที่จะไปเข้าห้องแอร์บ้านเขาได้นะ
0: ค่ะ
2: เนี่ยพี่ลงทุนกับชีวิตเยอะเลยนะเยอะมาก
0: ค่ะ
2: ก็เช่นนี้จะเอามาก็โหเน่าแล้วก็มันเหม็นเวลาเน่าแล้วมันเหม็นมากเลย
0: ค่ะใช่ค่ะของเน่าของเหม็นไม่ดีแน่นอนนะคะ
2: ใช่ใช่แต่ไอ้ว่านหางจระเข้นี่เหม็นมากเลยนะเหม็นฝาอะไรต้นไม้อะไรมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรเท่านี้ผักเถอะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: เยอะมันเยอะด้วยไงฮะ
0: เพราะนั้นต้องผ่านการกรรมวิธีในการผลิตจะต้องโอเคนะคะเพราะตัดเสร็จต้องทำให้เสร็จภายในชั่วโมงหนึ่งทันทีนะคะแล้วก็เข้าระบบนะคะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะ
2: พ
0: ี่
2: ถ
0: ึ
2: งว
0: ่
2: าฟังจากคุณพูดแล้วพี่ถึงได้กล้าที่จะซื้อเลยอ่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่ามันอันนี้ถ้าคนไม่ได้กินจริงจังเนี่ยจะไม่รู้นะ
0: ค่ะ
2: จะไม่รู้ถึงไอ้คุณภาพประโยชน์ของมันเนี่ยก็มีมากมายแต่เราต้องกินจริงๆนะ
0: ค่ะ
2: กินให้ได้ยิ่งเยอะด้วยเนี่ยที่กินต่างน้ำเลยนะ
0: ค่ะ
2: แต่พอตั้งแต่ว่าก็สัก 2-3 4 5 วันแล้วมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะ
0: ค่ะไม่ได้
2: ค่ะ2 วันแรกมันจะดี
0: ค่ะค่ะค่ะโอเคอ
2: ยู่ลำบากนะ
0: จ้ะ
2: ที่อยู่ลำบากมากคุณแดง
0: ค่ะต้องดูแลตัวเองนะคะ
2: ใช่ต้องดูแลตัวเองหลายอย่างหลายเรื่องเรื่องอาหารการกิน
0: ค่ะ
2: ทุกอย่าง
0: ได้ค่ะ
2: แล้วก็ต้องดูว่าควรจะกินอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
2: เมื่อตอนยิ่งพี่เป็นมากๆเนี่ยพี่ยิ่งแย่อย่างไรนะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะนะคะ
2: ทำอะไรไม่ค่อยจะไหว
0: ค่ะ
2: ที่เป็นคนต้องทำเองอ่ะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะอะไรของเรา
1: ครับนะก็มาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเลือดนะครับเม็ดเลือดแต่ละตัวนะมีประโยชน์หมดเม็ดเลือดแดงก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่ถ้าได้7ไมครอนก็ยิ่งดีนะครับมันจะได้ดูดอากาศดีเข้าไปเยอะขนอากาศเสียออกมาก็เยอะเหมือนรถบรรทุกนะต้องมีขนาดใหญ่เม็ดเลือดขาวก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นะโดยทำงานร่วมกับไขมันทำงานร่วมกับพวกกลุ่มเบต้ากลูแคนนะครับเกล็ดเลือดก็จะคอยปิดเลือดเวลาเราเป็นแผลนะครับนะเพราะฉะนั้นพอเป็นแผลนะเลือดก็เจออากาศโดยตรงเกล็ดเลือดพอเจออากาศโดยตรงไม่ได้นะครับเจอออกซิเจนโดยตรงหรืออะไรเงี้ยก็จะปิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้เม็ดเลือดแดงแตกไม่ได้ถ้าเม็ดเลือดแดงแตกมันก็ปล่อยอากาศโดยตรงเข้าสู่กระแสเลือดเกล็ดเลือดก็จะล็อกเลือดให้เป็นลิ่มนะครับนั่นก็คือปัญหาส่วนพลาสมาก็คือสารอาหารที่สุกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กนะเช่นไขมันก็ต้องกลายเป็นกรดไขมันโปรตีนต้องกลายเป็นกรดอะมิโนนะน้ำตาลต้องกลายเป็นกลูโคสนี่ก็เรียกว่าโมเลกุลมันเล็กในร่างกายเราก็จะสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นจะมีอวัยวะที่ย่อยน้ำตาลย่อยโปรตีนย่อยไขมันให้เป็นโมเลกุลเล็กคือตับกับตับอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นทำไมตับกับตับอ่อนถึงมีความจำเป็นเพราะถ้าตับกับตับอ่อนไม่ย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลเล็กนะร่างกายก็เอาไปกินไม่ได้อยู่ดีนะครับไตก็ต้องฟอกทิ้งอีกนะครับนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเรื่องกายวิภาคนะครับเราเลยสรรหาสารอาหารต่างๆมาให้กับท่านผู้ฟังนะครับของเราไม่ใช่ยาของเราเป็นสารอาหารนะครับซึ่งเซลล์ต้องการนะครับคนใครมีปัญหาโรคต่างๆมันบอกทันทีนะครับเช่นขาดโปรตีนนะครับขาดกรดอะมิโนนะครับก็จะทำให้เนื้อไม่เหนียวฉีกขาดง่ายไม่มีเลือดไม่มีแรงกล้ามเนื้อเหลวหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็โทรมาปรึกษาเราได้นะครับ
0: ค่ะโทรมาได้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะเมื่อสักครู่คุณลูกค้าโทรเข้ามาก็บอกว่าทำว่านกินเองนะคะการทำว่านกินเอง1ความสะอาด2เวลาทำแล้วเนี่ยคือว่านเวลาเราปลอกแล้วเนี่ยนะคะปลอกว่านเสร็จเรียบร้อยเราต้องทำให้สำเร็จภายใน1ชั่วโมงอย่างของเรามีโรงงานที่ใหญ่ที่เราผลิตออกจากต่างประเทศไปสู่ต่างประเทศเนี่ยทั้งในและก็ต่างประเทศทั้งหลายทวีปจุดกันเลยทีเดียวต้องใช้วิธีการผลิตการปลอกเนี่ยปั๊บนี่เขาเป็นเครื่องค่ะ
1: เครื่องจักร
0: ค่ะมาถ้าเกินเวลาไปเนี่ยสารอาหารหายหมดค่ะอาจารย์ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสารอาหารหายเนี่ยเราก็จะได้รับสารอาหารน้อยลงหรือบางทีอย่างที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่ามันเน่านะเวลากินไปอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีวิธีการผลิตต้องผลิตให้ได้มาตรฐานแล้วก็ทุกขั้นตอนกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของอาการที่ชามือชาเท้านะคะเกิดในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะในน้ำตาลไปอุดตันที่ปลายหลอดเลือดแล้วก็สัญญาณที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของผิวหนังผิดปกติผิวจะแห้งบางคนจะบวมน้ำแล้วก็มีสีคล้ำอาจจะเป็นเพราะว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีนั่นก็คือทำให้ผิวหนังเราผิดปกติแล้วก็ความจำไม่ดีเกิดจากการที่เราเกิดจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดีแล้วก็ขาดออกซิเจนที่ทำให้ทำให้สมองเราเสื่อมนะคะถ้าเลือดไม่ดีเห็นไหมคะเลือดไม่ดีก็ความจำก็จะเสื่อมช้าลงเหมือนกันแล้วก็เกิดการเบื่ออาหารนะคะหากเลือดไหลเวียนไม่ดีจะทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานแย่ลงนะคะทำให้เราขาดสารอาหารได้นะคะบางทีมีปัญหาที่บริเวณแน่นหน้าอกเพราะว่าเลือดไหลเวียนไปเข้าในหัวใจไม่ดีนะทำให้ความดันในช่องอกเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีอาการเหนื่อยง่ายด้วยเลือดไม่ดีเหนื่อยง่ายแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าเลือดมันเป็นการลำเลียงออกซิเจน
1: ไปไม่เพียงพอ
0: ใช่ค่ะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนทำให้เราเหนื่อยง่ายนั่นเองนี่คือปัญหาของคนที่เลือดไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีเลือดดีเราก็เลยต้องผลิตอาหารเสริมนะคะสารอาหารที่เข้าไปบำรุงไขกระดูกนะคะก็คือคลอโรฟิน่าคลอโรฟิน่าจะเข้าไปดูแลในเรื่องของไขกระดูกนะคะบำรุงไขกระดูกไขกระดูกมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดแดงก็ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายแล้วก
1: ็คนก๊าซคาร์บอนออกมาทิ้งนั่นเองนะครับคือหายใจเข้าหายใจออกนั่นเอง
0: นั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็ทานคลอโรฟิน่านะคะก็บำรุงไขกระดูกก็เท่ากับบำรุงเลือดเท่ากับเพิ่มออกซิเจนให้กับตัวเราเองนะคะแล้วยิ่งทานควบคู่กับสาหร่ายแดงพรมมิหรือเราเรียกว่าพรมมิเซนทีนซึ่งเป็นสาหร่ายแดงตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะที่เรามีจำหน่ายกันอยู่นะคะก็คือเรื่องของสาหร่ายแดงนี้ก็ทำให้หลายๆคนนะคะที่กินคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงนี้มีภูมิคุ้มกันในร่างกายสูงนะคะเลือดดีท่อเลือดดีทุกอย่างโฟลว์ทำให้เราร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะอย่างของสาหร่ายแดงพรมมิเนี่ยนอกจากเรามีตัวสาหร่ายแดงแล้วเรามีพืชพรมมินะคะในการที่จะบำรุงสมองทำให้เรามีสมาธิทำให้ความจำเราฟื้นขึ้นมาได้ด้วยนะคะสำหรับพืชพรมมิเป็นสารเป็นพืชที่เกิดที่ประเทศอินเดีย
1: ครับต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียนี่นะครับ
0: นะคะก็คือคนที่มีภาวะนะคะพืชพรมมิมันจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความจำแก้อาการขี้ลืมหรือว่าพวกอัลไซเมอร์นั่นเองนะคะแล้วก็มันป้องกันในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของสมองนะคะช่วยทำให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่นำไปเลี้ยงสมองได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วยังมีโอเมก้า3นะคะซึ่ง
1: นี่ก็บำรุงสมองโดยตรงเลย
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็แอตตาแซนทีนคือตัวสาหร่ายแดงแล้วยังมีดอกคำฝอยนะคะที่จะช่วยเรื่องของเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะคะที่ขึ้นมาใหม่แล้วก็เร่งเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่มันสะสมในร่างกายด้วยช่วยสลายลิ่มเลือดสำหรับน้ำมันดอกคำฝอยนะคะแล้วมีรูทีนนะคะในกลุ่มของแคโรทีนอยด์เป็นสารสีเหลืองที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันการเขาเรียกว่าเรื่องของเรติน่านะคะเยื่อบุเรติน่าคือเรติน่าคือจอรับภาพนั่นเองทำให้ไปบำรุงสายตานะคะแล้วทำงานควบคู่กับวิตามิน A นะคะเราใส่วิตามิน A เข้าไปใส่วิตามิน E เข้าไปแล้วก็ยังมีน้ำมันรำข้าวด้วยนะคะเพราะนั้นในเรื่องของสมองเนี่ยเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทานควบคู่กับคลอโรฟิน่านะคะลูกค้าบางคนบอกว่าคุณแดงป้ามีเงินน้อยเดือนนี้ป้าทานคลอโรฟิน่าเดือนหน้าป้าทานพรมมิได้ไหม
1: ได้
0: ค่ะได้นะคะได้เลยค่ะแต่ถ้างบประมาณเพียงพอก็สั่ง2 อย่างนะคะ กินอย่างละเม็ดก็ได้นะคะ
1: อย่างละเม็ดก็ได้2เดือน
0: ก็ได้2เดือนนะคะแต่ถ้ากินอย่างละ2เม็ดก็เดือนนี้คาโรฟิน่าก่อน2เม็ดก็ได้นะคะวันละ2เม็ดได้1เดือนก็เดือนหน้าก็สาหร่ายแดงวันละ2เม็ดก็ได้1เดือนก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ที่ความพร้อมของคุณลูกค้าแต่ละท่านนั่นเองนะคะเอาละค่ะใครมีความพร้อมจะดูแลเรื่องชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ก็ว่ากันไปเนาะนะเหมือนกับคนที่เป็นเบาหวานเบาหวานบางคนบอกว่าเบาหวานแห้งเห็นคุณแดงพูดบ่อยๆนะคะเบาหวานแห้งเบาหวานเปียกเบาหวานอะไรนี่เป็นยังไงนะคะ
1: เบาหวานก็คือปัสสาวะบ่อยปัสสาวะสีใสๆกินน้ำเป็นประจำอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับแต่ถ้าเบาหวานแห้งคือท้องผูกด้วยนะครับปัสสาวะเยอะยังไม่พอยังท้องผูกคือถ่ายยากด้วยนะครับผิวจะแห้งนั่นเองคำว่าเบาหวานแห้งคือผิวเราแห้งหมดนั่นเองนะครับทำให้บางคนนี่ส้นเท้าแข็งส้นเท้าแตกเลยกันทีเดียวนะครับนี่เรียกว่าเบาหวานแห้งนะครับจะมีไขมันในเลือดสูงนะอุดตันตามท่อเลือดต่างๆจะเลยทำให้ท่อเลือดยิ่งรีบหนักเข้าไปอีกนะครับเบาหวานแห้งนี่นะครับก็เลยทำให้เป็นโรคแหนบชาเป็นโรคถ้าท่อขาชามือชาเส้นประสาทตายทำให้การหยิกก็ไม่เจ็บเดินรองเท้าหลุดก็ไม่รู้ตัวนะครับเพราะเส้นประสาทเขาตายนั่นเองนะครับมักจะเกิดกับคนที่เป็นโรคเบาหวานแห้งนะครับนะแต่ถ้าเบาหวานธรรมดาอาจจะยังเกิดไม่เยอะถ้าเบาหวานแห้งก็จะเป็นทุกคนนะครับเพราะใหญ่ถึงขั้นเป็นเบาหวานแห้งเพราะเบาหวานแห้งเนี่ยคือเซลล์ในร่างกายแทบจะกินอาหารไม่ได้เลยเพราะอาหารที่ร่างกายผลิตจากการย่อยของตับกับตับอ่อนนี่แทบไม่ย่อยเลยนะครับก็เลยทำให้อาหารเป็นโมเลกุลใหญ่มากนะครับพอใหญ่ๆกว่าปากเซลล์นะเซลล์ก็กินไม่ได้นะครับก็เลยทำให้คนที่เป็นเบาหวานแห้งอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเส้นประสาทตายท่อเลือดตีบหมดนะครับนี่คือน่าเห็นใจนะครับเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอย่างที่สุดเลยก็คือโรคเบาหวานแห้งนี่แหละครับ
0: ค่ะแต่เมื่อสักครู่นะคะก่อนเข้ารายการก็มีคุณบุญเที่ยงนะคะอยู่ตำบลศรีละกออำเภอจักรราชนครราชสีมาก็โทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยผู้จำผิดว่างั้นนะคะสั่งเป็นเบาหวานแห้งแต่จริงๆอ่ะเป็นไม่ได้เป็นเบาหวานแห้งเลยนะคะเบาหวานแห้งคือสั่งเป็นชุดเบาหวานด้วยล้างตับด้วยแล้วคุณบุญเที่ยงเนี่ยให้ลูกสาวสั่งให้ก็คือตัวบำรุงดวงตาเข้าไปด้วยอาจารย์เป็นเซตใหญ่เลยก็เลยบอกว่าไม่ได้ท้องผูกนะไม่ได้ท้องผูกนะคะเพราะว่าสั่งผิดจะกินได้ไหม
1: โอ้ได้หมดครับเพราะว่าทุกคนมีปัญหาตับกันทุกคนแหละครับทุกวันนี้แต่มีมากมีน้อยก็แล้วแต่นะครับ
0: ค่ะนะคะก็สั่งก็เลยแดงก็เลยบอกไปว่าต้องกินได้นะคะกินได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะเอ๊ะคุณแดงคะขอทราบหน่อยว่าคุณแดงออกอากาศเวลาไหนมั้งคะ
0: ตอนนี้ออกสดอยู่ค่ะเมื่อสักครู่โทรมาก็ออกสดค่ะ
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะสดอยู่ค่ะสดอยู่
2: อ๋องั้นไม่เลื่อนแล้วว่างไปไหนบ้างคะ
0: อ๋อก็เย็นนะคะนะคะ
2: เย็นนะ
0: ค่ะ
2: อยากจะรู้จักคุณแดงให้มากกว่านี้หน่อยนึงนะ
0: ค่ะได้ค่ะไม่เคยรู้
2: จักเลยอยากจะรู้จักอยากจะรู้จ
0: ัก ยินดีค่ะยินดีค่ะ
2: ค่ะไว้ตอนเย็นนะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ท่านเป็นหลายเรื่องหลายโรคค่ะอาจารย์นะคะท่านก็โทรมาคุยแต่ทุกวันนะคะแต่ว่าคือน่าเห็นใจเหมือนกันนะคะในส่วนของอาการหรือโรคที่ท่านเป็นอยู่นะคะก็เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลหิตจาง
1: คร
0: ับ เคสนี้ท่านเป็นทารัสซีเมียไอเขาเรียกอะไรนะ SLE
1: SLE
0: แพ้ทุกอย่างค่ะอาจารย
1: ์เม็ดเลือดขาวไล่จับเม็ดเลือดแดงนะครับทำให้เราหายใจไม่ออกและตัวร้อนทุกครั้งที่ตัวร้อนเหมือนเป็นไข้แล้วหายใจไม่ออกนั่นก็คือ HLE นั่นเองนะครับ
0: ท่านก็เป็นหลายอย่างนะคะเคยตกบันไดแล้วกระดูกเคลื่อนนะคะเป็น SLE นี่ทำอะไรก็ไม่ได้นะอาจารย์กินอะไรก็ไม่ได้ท่านเป็นภูมิแพ้แบบรุนแรงมาก
1: เพราะเม็ดเลือดขาวก็ไม่สูญเสียไปกับการจับเม็ดเลือดแดงนะครับทั้งที่ยังไม่มีเชื้อโรคปกติเม็ดเลือดขาวต้องจับเชื้อโรคนะครับแต่เม็ดเลือดแดงขนาดเล็กเกินไปนะทำให้ ม่เลือดขาวเข้าใจผิดไปจับเอาเม็ดเลือดแดงก็เลยทำให้ช่วงนั้นจะหายใจไม่ออกนะตัวรอดหายใจไม่ออกนะครับน่าเห็นใจโรคนี้ต้องระวังหลายอย่างติดเชื้อติดอะไรไม่ได้นะครับไปฉีดวัคซีนก็ไม่ได้นะครับนิ่งหนักเลยนะครับ
0: นะคะก็เคสนี้คือท่านก็เป็นหลายโรคเนาะเป็นถึงขั้นแบบว่าตกบันไดนี่เห็นดาวเลยค่ะบอกว่าไปสรุปแล้วฟื้นโรงพยาบาลนะคะแล้วหมอก็ทำอะไรให้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นภูมิแพ้เยอะแพ้ยาหลายอย่างนะคะแล้วก็มีอาการบวมท้องบวมขาบวมบวมทุกอย่างเลยนะคะกินก็ลำบากนะคะแพ้ทุกอย่างผลไม้ก็แพ้เยอะมากส้มยังกินไม่ได้คือ
1: น้ำที่มีพิษ
0: ลิ้นจี่อะไรต่างๆกินไม่ได้หมดเลยค่ะอาจารย์เป็นคนที่น่าเห็นใจนะคะท่านก็โทรมาคุยบ่อยๆเป็นประจำอยู่
1: ก็ต้องทั้งล้างตับทั้งฟื้นไขกระดูกไปพร้อมกันนั่นเองนะครับ
0: แพ้ค่ะแพ้ผลิตภัณฑ์เห็นบอกว่าคือก่อนที่จะสั่งซื้ออะไรท่านก็จะถามว่าผสมตัวอะไรบ้างพอบอกไปอันนี้ก็แพ้สรุปแล้วกินไม่ได้เลยนะคะกินได้อย่างเดียวคือคลอโรฟีนา
1: ครับก็ฟื้นทีละอย่างก็ได้ครับ
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ก็คลอโรฟีนาก่อนครับ
0: ค่ะกินได้อย่างเดียวเพราะตัวอื่นที่เราผสมแต่ละอย่างคือแพ้หมดเลยนะคะก็ท่านก็เลยสั่งคลอโรฟีนาอย่างเดียวนะคะแต่ก็ได้คุยได้ปรึกษาท่านยังเคยบอกกระแดงว่าท่านอยากจะฆ่าตัวตายนะคะแต่แดงก็บอกว่าคือไม่มีใครเห็นใจท่านอะเพราะว่าแกเป็นหลายโรคแล้วคนเขาก็เลยแบบอย่างที่อาจารย์เคยพูดเนาะพอเวลาป่วยมาเนี่ยใครก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้ชิดคนป่วยเหมือน
1: มันงุนงินไปหมดนั่นเองนะชีวิตคนป่วยเนี่ยไม่ได้ดังใจ
0: แดงก็เลยเป็นคนหนึ่งที่คุยด้วยแล้วก็ให้กำลังใจท่านมาโดยตลอดท่านก็มีความรู้สึกว่าได้คุยกับแดงแล้วท่านรู้สึกดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่เคยฟังรายการของเรานะอาจารย์ท่านมีเพื่อนฟังรายการของเรามาเป็นประจำแล้วก็แนะนำให้คุณชื่อคุณจิดาภาเนี่ยนะคะโทรมาคุยกับเรานะคะ
1: ค
0: แล้วก็เลยฟังรายการกับเราอยู่ถึงขั้นไปซื้อวิทยุมาฟังเลยนะอาจารย
1: ์
0: นะคะเพราะอยากจะฟังรายการกับเรานะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะอยากให้เราดูแลอยากให้เราพูดคุยด้วยก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะ
1: ครับเชิญรับฟังครับ

0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในส่วนของการที่เราจะดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้เราต้องดูแลกันเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มันเขาเรียกว่าดูแลตัวเองอะในการที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยอาจารย์ต้องใส่อะไรคะ
1: ใส่
0: แมสก์นะคะล้างมือเป็นประจำนะคะใส่แมสก์แล้วก็เว้นระยะห่างไปอยู่ใกล้ใครต้องบอกกับเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่
1: ติ ดเชื้อก็
0: ได้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาติดหรือไม่ติดแต่ทางที่ดีเราต้องป้องกันตัวเราเองไว้ก่อนนะคะ
1: ครับงานสังคมเยอะๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อย่าไปนะอาจารย์นะ
1: นั่งรถบัสรถไฟที่รถไฟฟ้าที่คนเยอะๆก็มีความเสี่ยงท
0: ั้
1: งนั้นนะครับก็ต้องป้องกันกันครับ
0: บางคนก็ใส่2ชั้น3ชั้นหายใจไม่ออกอากาศไม่พอกันลำบากเหมือนกันนะนะขนาดที่แรงเนี่ยจะไปไหนมาไหนเราต้องดูก่อนนะร้านอาหารที่เคยไปแบบคนเยอะก็เราก็ไม่นั่นแหละนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะทางอุดรธานีตอนนี้ฝนตกไหมกรุงเทพฝนตกอยู่นะคะตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างแจ้งฝนการรับฟังกันหน่อยเนาะแดงก็อยากได้ยินว่าทางอุดรธานีเนี่ยหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะคะ
1: ครับ
0: ยังได้ยินชัดเจนไหมฟังอยู่จังหวัดไหนบ้างนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยเดี๋ยวแดงจะบอกเบอร์นะจดเบอร์มือถือหรือว่าหยิบมือโทรศัพท์มาค่ะหยิบโทรศัพท์มาเดี๋ยวแดงบอกเบอร์แล้วก็โทรออกมาเลยนะคะอยากฟังอยากรู้ว่าทางอุดรหนองบัวลำพูขอนแก่นเนาะบางส่วนขอนแก่นมาถึงน้ำพองนะกระนวลน้ำพองหรือว่าทางเนี่ยมีหลายที่เลยนะที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็หนองคายสกลนครสว่างแดนดินก็ได้ยินนะคะ
1: บึงการได้ยินถึงไหม
0: บึงการอาจจะไม่ถึงไม่แน่ใจใครอยู่บึงการมีสายไปทางโน้นบ้างหรือเปล่านะคะถ้าไปแล้วโทรมาเว้าน้ำกันเด้อค่ะโทรมาคุยกันเดี๋ยวสิบอกเบอร์ตอนนี้แหละเนาะนะคะจดเบอร์นะคะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข08 7 0 6 0 7 0 5 4อีกครั้งค่ะ0 8 7 0 607 054นะคะโทรมาเราสู่กันฟังหน่อยนะคะชัดเจนตรงไหนชัดเจนบ้างตรงไหนไม่ชัดเจนจะได้ให้ทางสถานีเขาได้ปรับเปลี่ยนเข็มทิศเข็มทาง
1: คร
0: ับ เนี่ยตอนที่กรุงเทพนี่ก็อย่างวปท.ในตอนเช้าเนี่ยพอเขาปรับเปลี่ยนโอ้โห
1: ไปไกลมากขึ้น
0: ไปไกลมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่เสียงสามยอดตอนนี้ทางอุดกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะคะไปถึงไหนตรงไหนชัดเจนไม่ชัดเจนก็โทรมาบอกเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าเสียงของเราสองคนเนี่ยไปถึงไหนกันบ้างนะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราก็สัญญาว่าจะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพดีแล้วดีอีกมาดูแลกันไปนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของโลหิตจางนะคะอาจารย์คะโลหิตจางนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะยายอยู่ลำพูนค่ะ
0: ยายอยู่ลำพูนเหรอคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อยู่จังหวัดลำพูน
2: จ้า
0: ได้ยิน
2: ช
0: ัดเจนลำพูนเดี๋ยวก่อนนะ
1: ฟังตอนนี้
0: ตอนนี้ฟังตอนนี้อยู่ไหมคะเนี่ย
2: ฟังอยู่ค่ะฟังวิทยุอยู่ค่ะ
0: ฟังวิทยุอยู่ได้ยินถึงลำพูนเลยเหรอ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปถึงลำพูนเลยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อำเภออะไรคะลำพูน
2: ค่ะ
0: ลำพูนนี
2: ่
0: ลำพูนนี่อยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอเมืองค
0: ่
2: ะ
0: อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเลยใช่ไหมคะเนี่ย
2: ค่ะค่ะ อยู่บ้านนอกออกไปหน่อยนะคะออกมาสัก10กิโลกว่า
0: อ๋ออยู่จังหวัดลำพูนนี่ฟังรายการของเราเสียงสามยอดนี่ได้ยินเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ ชอบมากเลย
0: ชอบมากเลยนะคะชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณอะไร
2: ใช่ค่ะคุณยายบุญยวงค่ะ
0: คุณยายบุญบุญอะไรนะ
2: บุญยวงค่ะ
0: บุญยวง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะบุญยวงเนาะ
2: ยวงยวง
0: ยวงยวงบุญยวงนะคะอยู่ลำพูนโอ้ได้ยินชัดเจนเลยของเราเป็นระบบแซทเทลไลท์นะคะคือดาวเทียมนะคะเราออกส่งสัญญาณไปทางดาวเทียมนั่นเองนะคะน่าจะได้ยินทั่วประเทศทั่วโลกบ้างคะเนี่ยตอนเนี้ย
2: ค่ะพอดียายอยากปรึกษาสักนิดนึง
0: ได้จ้ะคุณยาย
2: ค่ะยายมันปวดแขนข้างซ้ายเนี่ยค่ะมันปวดมันชาค่ะ
0: แขนซ้าย
1: แขนชา
0: อ่ะเดี๋ยวแดงให้คุยกับอาจารย์ภูริศเนาะจ้าจ้าจ้า
1: ครับก็เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงสมองซีกขวาได้น้อยลงนั่นเองนะครับทำให้อวัยวะซีกซ้ายเริ่มชาเท้าไม่ชาหรือครับ
2: ไม่ค่ะ
1: ครับ
0: แขนชาย
2: ายเมื่อตอนหนุ่มๆ นะคะยายคงจะถือของหนักด้วยพ่อตาขายเนาะ
0: ถือของ
1: หนักครับ
0: ตอนเป็นสาวสาว
1: อ๋อครับก็ท่อเลือดที่ไม่ไปเลี้ยงนะอาจจะเริ่มรีบลงนั่นเองนะครับ
2: จะทำย
1: ัง
2: ไงด
1: ี
2: ล่ะคะ
1: ก็ต้องฟื้นระบบท่อเลือดใหม่นะครับให้ท่อเลือดมันยืดหยุ่นดีกว่านี้นะครับก็ทานอยู่2ตัวนะครับทานคอฟีน่ากับสาหร่ายแดงนั่นเองนะครับและเดี๋ยวจะท่อเลือดมันใหญ่ขึ้นการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นออกซิเจนมากขึ้นเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับนะ
2: ฮะไหนหรือยัง
1: ไงครับเราส่งให้ทางเคอรี่ฮะวันเดียวถึงเลยครับนะเอาให้ข้อมูลกับคุณแดงไว้ก็ได้นะครับครับนะก็มากไหลมากนะครับจากถึงลำพูนเรายิงสัญญาณที่หนองคายนะครับไปถึงลำพูนนี่ระยะทางถ้าตัดทางตรงก็น่าจะประมาณร่วม300กิโลเมตรนะก็ได้ยินชัดเจนก็แสดงว่าวันนี้ชั้นบรรยากาศดีมากนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเตือนที่ได้ยินเสียงนะครับหรือจังหวัดอื่นที่ใครอย่างนี้มีจังหวัดไหนได้ยินก็สามารถโทรมาแจ้งข่าวสารได้นะครับว่าท่านอยู่จังหวัดไหนได้ยินชัดเจนไหมยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะแฟนรายการทุกท่านนะครับเพราะเราเป็นโรคอะไรเนี่ยเราก็จะอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเราจะไม่พูดเป็นภาษาแพทย์เพราะเรารู้ว่าท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจนั่นเองนะครับอย่างเมตาบอลิซึมเราก็พูดคำว่ากินอาหารของเซลล์นะครับเซลล์จะกินอาหารได้ต่อเมื่ออาหารเป็นโมเลกุลเล็กน้ำมันต้องย่อยจากตับให้กลายเป็นกรดไขมันก่อนไม่งั้นมันไม่กินนะกินไม่ได้มันใหญ่เกินไปนะครับก็เคว้งคว้างในเลือดอุดตันท่อเลือดต่างๆนะครับนะตับอ่อนก็ย่อยโปรตีนถ้ากล้ามเนื้อท่านเหลวเนื้อฉีกขาดง่ายนะแสดงว่าโปรตีนท่านขาดเนื่องจากตัวย่อยโปรตีนไม่ดีก็ได้นะครับนะก็ต้องฟื้นตับอ่อนกันนั่นเองนะครับ
0: ฮัลโหลค่ะ
3: ครับ
0: ฟังรายการเราอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ฟังอยู่จังหวัดอะไรคะ
3: ภูเก็ตครับ
0: ภูเก็ตเหรอคะอ๋อตอนนี้ฟังรายการ

0: องอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเดี๋ยวนะคะให้คุยกับอาจารย์เนาะ
2: ครับก็เลือดเริ่มเลี้ยงสมองไม่พอนั่นเองนะครับทำให้ปวดบ่าปวดไหล่นะปวดต้นคอนะครับ
0: มันจะเป็นแบบนวดยังไงก็ไม่หาย
2: ครับเพราะนวดมันไม่ไปทำให้ท่อเลือดได้ขยายใหญ่ขึ้นนะต้องทำให้ท่อเลือดเรานี่ยืดหยุ่นมันลูกโป่งนะให้ยืดหยุ่นได้นะครับก
0: ็มียาตัวไหนแนะนำครับ
2: ทานสาหร่ายแดงกับคลอโรฟีนานะครับ
0: สายจะสั่งซื้อยังไงฮะ
2: เดี๋ยวให้ข้อมูลคุณแดงไว้นะครับนะโอ้วันนี้มาไกลนะมาจากภูเก็ตอีกแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการของเราได้ยินชัดเจนกันไหมครับนะก็โทรมาให้ข้อมูลได้นะครับเอาครับนะใครมีปัญหาอะไรเนี่ยเราวิเคราะห์ให้ท่านได้เห็นภาพกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเลือดเลี้ยงสมองไม่พอหนึ่งท่อเลือดเรารีบนะพอท่อเลือดรีบสารอาหารก็ไปไม่ได้นะไปลำบากก็เลยทำให้เราเป็นเอาไว้ว่าเมื่อขาดสารอาหารเขาก็จะฟ้องร้องนะโดยการปวดการเจ็บการเรียกร้องนะครับพอทานสมุนไพรของเราเนี่ยมันเลือดไปเลี้ยงดีนะครับท่อเลือดขยายยืดหยุ่นดีเขาสังเกตจากปลาไซมอนนะปลาไซมอนทำไมกระโดดได้ไกลปรากฏว่าท่อเลือดมันยืดหดรุนได้ดีมากนะครับเขาว่าทำไมถึงยืดหดได้ดีนะเวลามันกำลังเวลามันกระโดดพุ่งขึ้นเพื่อไปวางไข่บนน้ำตกหน้าผาสูงถึง6 เมตรเนี่ยมันขึ้นไปได้ยังไงเขาก็ผ่าดูเขาปรากฏว่าพบว่าท่อเลือดของปลาไซมอนเนี่ยยืดหยุ่นได้เร็วกว่าสัตว์อื่นทั้งหมดก็ออกมาวิเคราะห์ดูปรากฏมีสารเอต้าแซนทินจากสาหร่ายแดงนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ลองเอาสายแดงไหมคนที่เดินช้าวิ่งช้าวิ่งสู้เขาไม่ได้นะลองกินดูนะปรากฏว่าคนที่กินเนี่ยเป็นนักกีฬาแต่วิ่งไม่เคยชนะใครปรากฏแกวิ่งชนะเพื่อนนะครับก็เลยรู้ว่าสายแดงนี่มันทำให้ท่อเลือดเหนียวและยืดหยุ่นดีนะครับเอาให้คนที่เดินช้ากินไป3 เดือนปรากฏเดินเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นหมดนะครับมันเหมาะสมกับคนเฒ่าคนแก่ที่เดินเหินช้านักกีฬาที่แพ้เพื่อนนะคนที่เลือดเลี้ยงสมองไม่เพียงพอท่อเลือดติดขัดนะครับก็หันมาใช้สารแดงแล้วสารแดงก็ปกป้องแสงอาทิตย์เพราะแสงอาทิตย์ก็คือตัวทำลายท่อเลือดนะอย่างหนึ่งเหมือนกันทำให้ท่อเลือดเราแข็งเปราะนะส่วนไหนที่โดนท่อเลือดแสงโดนท่อเลือดตรงไหนส่วนนั้นก็จะเหี่ยวย่นเร็วเช่นใบหน้าถ้าเราไม่คลุมตากแดดทุกวันหน้าเราก็จะเหี่ยวหลังมือนะเราใส่เสื้อปิดไม่ถึงก็ทำให้หลังมือเหี่ยวก็ทดลองให้กินปรากฏว่าท่อเลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้นรอยเหี่ยวย่นก็ลดลงนะก็เลยได้เรื่องรอยเหี่ยวย่นด้วยนะครับเพราะใครโดนแดดแสงแดดที่หลบเลี่ยงไม่ได้นะครับนะใช้ครีมใช้สารต่างๆทาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็ลองเอาสารแดงไปรับประทานนะครับทำให้ท่อเลือดกระจายตัวเพื่อลดรอยเหี่ยวย่นของเรานั่นเองนะครับก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์สายแดงนี่เป็นทั้งเครื่องสำอางนะเป็นทั้งเวชภัณฑ์ที่คอยดูแลระบบท่อเลือดนะครับใครเหี่ยวย่นเร็วแก่เร็วก็ลองทานสายแดงให้ต่อเนื่องกันนะให้ย้ายตามมา2 เดือนนะครับเดือนแรกมันจะค่อยปรับสภาพก่อนนะครับยังไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็มีเอฟเฟคนะครับคนที่ทานสายแดงในจำนวนมากอาจได้ผลดีแต่ถ้าทานน้อยก็ได้ผลช้าลงถ้าทานมากอาจจะปวดเมื่อยบ้างนะครับในช่วงแรกเมื่อยตามเนื้อตามตัวตามแข้งตามขาเพราะมันเข้าไปทำงานเกี่ยวกับท่อเลือดนั่นเองนะครับเพราะทานแล้วควรจะเขย่าท่อเลือดโดยการเดินการเหินการออกกำลังกายนะอย่าทานแล้วนั่งนอนเฉยๆก็จะปวดเมื่อยบ้างนะครับนี่คือสารไหลแดงนะทานแล้วการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเลือดเสียก็วิ่งไปฟอกที่ไตได้เร็วขึ้นเลือดดีก็วิ่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของสาหร่ายแดงซึ่งเรามีใส่สาหร่ายแดงอยู่2 ตัวคือตัวสาหร่ายแดงพรหมิกับตัวสาหร่ายแดงที่เราใส่ในตัวสายตานะครับทำให้ใครที่สายตาเสื่อมนะพอทานของเราไปก็จะได้ผลเร็วกว่านั่นเองนะครับนะส่วนสาหร่ายแดงพรหมินี่เป็นตัวหลักของเราอยู่แล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูระบบสมองสายตาความจำให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยลดรอยเหี่ยวย่นตามเนื้อตามตัวตามหลังมือตามใบหน้าได้ดี

0: นะรวดเร็วทันใจครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่จากภูเก็ตนะคะคุณสมภพนะคะอยู่ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตก็สั่งไป1ชุดค่ะคาราฟิน่า1สาหร่ายแดง1แล้วก็แดงแถมปุ๊บปั๊บนาโนเพราะตอนนี้ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยนะคะ
0: ท่านฟังทางแซทเทไลท์หรือยัง
1: ค่ะแซทเทไลท์ของทางคือแซทเทไลท์นี่ไปได้ทั่วตอนนี
0: ้ทั้งโลกครับ
1: ทั้งประเทศทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ตรงไหนก็ลองเปิดฟังระบบนะคะ AM ของเรานะคะไปไกลเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยชาวลำพูนเนาะ
0: มา
1: เม
0: ื่
1: อ
0: กี้ก็มา
1: ภูเก็ตจังหวัดอื่นแล้วคะมี
0: นราธิวาสปัตตานีมีไหมครับ
1: นราธิวาสปัตตานีนะไปถึงไหนแล้วไม่แน่ใจนะคะใครที่อยู่ตรงไหนไกลแค่ไหนนะคะโทรเข้ามาบอกกล่าวเล่าแจ้งกับเรานะคะของคุณสมภพแดงก็แถมนะคะของแถมให้ด้วย
0: ตอนน
1: ี
0: ้ของแถมยังเหลืออยู่ไหม
1: ยังพอเหลืออยู่ค่ะอาจารย์คะก็ได้
0: แถมตัวสายตาบางคนถาดแผงเดียวนะก็สามารถแค่ดีขึ้นนะครับก็โทรมาสั่งกันเป็นหลายๆกล่องตอนนี้โปรโมชั่น
1: ใครอยากจะโทรเข้ามาหลังรายการก็โทรมาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ค่ะ
0: ครับวันนี้เวลามาลงอีกแล้วนะครับ
1: ค่ะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
3: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: ขอเช จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800ขอเจริญพร

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สำหรับรายการสุขภาพเสียงเพลงนะคะเรามีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะเป็นผู้มีประสบการณ์กับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะที่แนะนำให้ความรู้ให้กำลังใจนะคะเกิดภาวะการเจ็บป่วยท่านสามารถที่จะปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงศ์ท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพนะคะอาจารย์ตุ้มสุชาดาโทรศัพท์ปรึกษาหน้าไมค์นะคะจะเป็น 89.0 เมกะเฮิรตซ์ท่านรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงที่ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio โทรศัพท์ปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรไปที่081-334-6666ต้องการชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซ่อมเซลล์วันนี้นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้าไม่มีน้ำตาลผสมผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้มีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินเพิ่มการขับถ่ายใช้แคลเซียมเออทริโอเนตนะคะเป็นส่วนผสมในความกลมกล่อมของรสชาติกาแฟสายพันธุ์ดีมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ส่วนท่านที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานสะสมไขมันในร่างกายเริ่มอ้วนลุงพุงวันนี้นะคะลดพุงลดโรคด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: จากที่ไหนครับเนี่ย
4: จากกาญจนบุรีค่ะ
3: กาญจนบุรีโอ้แถวนั้นมีรีสอร์ทเยอะแยะเนาะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็มีปัญหาอะไรหรือครับ
4: พอดีว่าคุณแม่ฟังรายการแล้วสนใจอยากจะกินแปะกล้วยอะค่ะ
3: คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
4: 64ค่ะ
3: โอ้ยอ่อนผมต้องเยอะเลยลูกอายุ22ได้ไหม
4: 34ค่ะ
3: โอ้แสดงว่าแม่16ปีก็แต่งงานแล้วเนาะ
4: ค่ะ
3: ดีดีแล้วจะได้มีลูกตอนนี้ต้องเรียกผมว่าลุงแต่ผมไม่ให้เรียกต้องเรียกว่าพี่นะครับเวลาเจอผู้ชายที่ไหนนะจะต้องมีอนาคตเรียกว่าพี่อย่าเรียกว่าลุงอย่าเรียกว่าตานะเรียกว่าพี่พบพี่กินแปะกล้วยประจำจึงแลนุลองดูในYouTube ตอนนี้สิเห็นสดๆเลยนะครับเอ้าเชิญเลยครับตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนักอยู่ที่ขอบคุณนะคะน้ำหนัก71ค่ะ
3: สูงเท่าไหร่ครับ
4: สูง160ค่ะ
3: 160น้ำหนักคุณจะ50เกินไป20กิโลนะครับ70 60 20คุณแม่เป็นอยู่โรคหนึ่งคือโรคอ้วน
4: ค่ะ
3: โรคอ้วนนี่สาเหตุการตายเมื่อก่อนนี้มะเร็งอันดับ1สโตรกอันดับ2หัวใจอันดับ3นะครับทีนี้ตอนนี้ผมขอเลื่อนนะครับจากมะเร็งอันดับ1มันกลายเป็นอันดับ2โรคอันดับ1คือโรคอ้วนนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งกายและใจทำให้เสี่ยงต่อเป็นโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคหัวใจอาจจะ 30% เอาโรคหลอดเลือดอีก 30% เบาหวานอีก 30% ความดันโลหิตสูงอีก 30% เอาตีต่ำๆนะครับตอนจริงมัน70อ่ะ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับอีก30โรคข้อเสื่อมอีก30มะเร็งบางชนิดมาจากความอ้วนอีก30ทั้งหมดนี้เกิน 1,000% นะครับเนี่ยเพราะนั้นโรคที่ตายอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับมีทั้งทางกายและใจแล้วก็ผิดอีกครับที่ตายมากกว่าโรคอ้วนก็คือโรคไม่รู้จักตัวเองจะกินยังไงจะออกกำลังกายยังไงจะรักษาโรคผู้นี้ยังไงนะครับอย่างโรคอ้วนเนี่ยไม่มียารักษาครับมันเกิดจากพฤติกรรมเรื่องการกินการออกกำลังกายนะครับนี่สั้นๆนะครับกินยังไงทำไอเอฟยังไงนะครับเนี่ยโรคที่ตายอันดับหนึ่งไม่ใช่โรคอ้วนไม่ใช่โรคมะเร็งคือการไม่รู้จักตัวเองคุณไม่ต้องไปค้นใน Google คนในตำราไอทีทั้งหลายแหละเขาไม่มีกำหนดนี่กำหนดในมนุษย์ที่เกิดในประเทศไทยนะครับ
4: ค
3: ือโรคไม่รู้จักตัวเองมันจึงเป็นโรคทั้งปีแล้วครับไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงมันเกิดจากพฤติกรรมคุณเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมครับถ้าเชื่อในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์รู้จักว่าทุกข์เกิดจากอะไรถ้าคุณดับต้นเหตุได้ทุกข์เกิดจากความเครียดทุกข์เกิดจากความอ้วนคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุอ้วนมากๆคุณต้องทำ IF ครับ IF Intermittent Fasting กินผัก 50% กินผลไม้อีก 20% ตามด้วยกินโปรตีนอีก 20% เป็น 90% ที่เหลืออันดับสุดท้ายคาร์โบไฮเดรตนะครับมันถึงลดน้ำหนักได้ตอนนี้คุณแม่อาจจะมีทั้งเบาหวานความดันไขมันสูงโรคปวดข้อปวดเข่าปวดหลังโรคหัวใจโรคความดันโรคนอนไม่หลับโรคข้อเสื่อมสารพัดหรือรวมทั้งมะเร็งด้วยมีปัญหายังไงครับคุณแม่
4: คุณแม่เป็นความดันเบาหวานแล้วทีนี้หลังจากนี้ก็คือเป็นไตด้วยค่ะแต่ว่าค่าไตก็ลดลงมาแล้วเหลือระดับ3ทีนี้นะตอนนี้ค่ะคือเขาตาฟางแบบว่ามองไม่ค่อยชัดนะคะมันพร่าลงทุกวันนะคะก็เลยสนใจอยากกินแปะกล้วย
3: เดี๋ยวก่อนนะฮะถ้าเป็นต้อกระจกคุณรีบหมอบอกไปต้อกระจกคุณรีบไปเปลี่ยนเลนตาใหม่เลยครับไม่อันตรายครับสงสัยคุณแม่เป็นต้อกระจกนะครับใส่แว่นก็ไม่ชัดไม่ใส่แว่นก็ไม่ชัดเป็นต้อกระจกแน่นอนไปเปลี่ยนเลนส์ตาใหม่ครับไม่มียาคุณอย่าหวังพึ่งแปะกล้วยอย่างเดียวนะครับกินไปมันก็ได้ผลน้อยนะครับคุณต้องไปเปลี่ยนเลนส์ตาใหม่และต้องลดน้ำหนักเพราะคุณแม่เนี่ยต้นเหตุหาเหตุให้เจอว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรฮะเบาหวานใช่ไหม
4: ใช่ค่ะความดันเบาหวาน
3: ความดันเบาหวานถ้าคุณแม่ลดน้ำหนักอีก20กิโลนะครับคุณแม่จะหายจากเบาหวานแล้วคุณแม่ก็เริ่มปวดเข่าด้วยจริงหรือเปล่าม
4: ีปวดเข่าค่ะคือเขาก็ลดลงมาจากลดลงมาเยอะแล้วค่ะจาก90ก็จะเหลือ71
3: โอ้ลดยังไงครับ
4: คือพอเขาเป็นไตอะค่ะเขาก็ไม่กินเครื่องปรุงเลยก็จะกิน
3: ไม่ใช่นะฮะไม่กินคือกินอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำนะครับกินผักที่สีซีดคุณเปิดดูใน Google นะครับว่าคุณแม่เปิดไม่เป็นเชื่อว่า
4: คือก็เปลี่ยนมากินแบบว่าไม่บริโภคเครื่องปรุงไม่ก็คือเหมือนงดเครื่องปรุงแล้วก็มากินพวกผักอะไรพวกนี้ค่ะ
3: คืออย่างนี้กินผักต้องถ้าสีเขียวจัดก็ไม่ได้นะครับนะผ
4: ัก
3: ที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถกินได้ส่วนใหญ่เป็นผักสีอ่อนๆ นะครับสีซีดๆนะครับสัตว์ผักที่มีโพแทสเซียมต่ำที่สุดนะครับคือเห็ดหูหนูนะครับ
4: ใช่
3: แต่เห็ดทุกชนิดกินได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผักที่มีสีซีดสีอ่อนๆเช่นเห็ดนางฟ้าแตงกวาฟักเขียวชื่อฟักเขียวแต่มันขาวนะครับพริกฝรั่งหัวประกาศขาวมะเขือเทศสีดาพริกโยกบวบเหลี่ยมถั่วพูถั่วงอกหอมหัวใหญ่น้ำเต้าผักที่มีโพแทสเซียมน้อยที่สุดคือเห็ดหูหนูนะครับทีนี้อย่าลืมว่าร่างกายมันซ่อมตัวเองได้นะครับ คุณต้องรู้จักค่าครีตินินกับค่า eGFR เท่าไหร่ครับของคุณแม่ครับ
4: ค่า eGFR ใช่ไหม
3: ใบเรื้อรังระยะที่3ประมาณสัก50ได้ไหม
4: ค่าไตตอนนี้อยู่ที่ 1.67 อะค่ะ
3: โอ้เกินนิดหน่อยไม่เป็นไรค่าแล้วค่า eGFR เท่าไหร่ครับเขาคำนวณจากอายุด้วยครับ
4: eG
3: ประมาณ50 ใช่หรือเปล่า
4: เป็น GFR ใช่ไหมคะ
3: ใช่นั่นแหละเหมือนกัน
4: ตอนนี้จะอยู่ที่ 3.32.33/36 อะค
3: ่
4: ะ
3: โอ้มันไตวายระยะสุดท้ายคือระยะที่5นะครับต่ำกว่า15
4: ใช่ค่ะเดิมเขาอยู่ระยะ4แต่ตอนนี้ก็คือลดลงเหลือระยะ3
3: ลดลงเพราะคุณแม่ลดน้ำหนักและการกินผักที่ผมว่าไว้จริงก็ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ผงชูรสในตัวแสบเลยเวลาไปไม่ควรกินอาหารข้างนอกเขาจะใส่ผงชูรสนะครับผงชูรสก็คือโมโนนอกจากโพแทสเซียมยังอันตรายแล้วไอความดันเนี่ยมันเกิดจากโซเดียมสูงๆคือเกลือความเค็มนะครับแต่บางอย่างไม่เค็มเช่นผงชูรสนี่ไม่เค็มเลยทำให้ประสาทไปลิ้นมันเปิดลงไปทำให้อร่อยนะครับกินแล้วมันจะติดต้องทำอาหารภายในบ้านนะครับแม้กระทั่งข้าวกล้องผมยังไม่อยากให้กินเลยอยากกินข้าวขาวแต่กินน้อยๆนะฮะเพราะว่าคุณแม่มีเบาหวานด้วยนะครับโดยที่นี้ค่าน้ำตาลฮีโมโกลบินเอบีซีเท่าไหร่ครับ
4: น้ำตาลในเลือดปะคะ
3: ค่าน้ำตาลสะสมและน้ำตาลในเลือดฟาติมาจูก้าดูเท่าไหร่ครับ
4: น้ำตาลสะสมเมื่อประมาณคือเขาจะต้องตรวจทุกปีอะค่ะเขาตรวจ
3: ปีนึงประมาณ 2-3 ครั้ง
4: เขาตรวจที่โรงพยาบาลตรวจแค่ปีละครั้ง
3: อยู่
4: ที่ 6.9 ค่ะแต่ตอนนี้น่าจะต้องตรวจอีกที
3: คุณต้องมีความรู้นะฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณถามปัญญาประดิษฐ์ได้ทุกอย่างเลยครับปัญญาประดิษฐ์มันจะตอบทุกอย่างเลยยิ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาไปสมัครงานเนี่ยเขาถามประโยคแรกว่าจะทำงานที่บ้านหรือออนไลน์ได้ไหมถ้าทำงานออนไลน์ไม่ได้เขาไม่ทำงานนะครับคนเก่งๆเขาไม่ทำนะครับเดี๋ยวนี้มันออนไลน์หมดแล้วทีนี้คุณจะปรึกษาอย่าหวังเลยว่าจะได้รับการปรึกษาแบบนี้นะครับเพราะมันเสียเวลามากนะครับก็ต้องแข็งแรงก็ต้องกินแปะกล้วยเพื่อทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีมันแปะกล้วยต้องกล่องสีเขียวตราไวกิ้งนะครับไวกิ้งนั่นแหละครับมันเป็นผลงานสำหรับคนไทยนะครับไม่ใช่เอาของนอกมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินภายใต้การดูแลของแพทย์คุณต้องทำอย่างนี้สำหรับแม่นะฮะต้องลดน้ำหนัก20กิโลแล้ว EGFR จะขึ้นเองครับไตทำงานน้อยลงครับเรากินแปะกล้วยแม่อายุขนาดนี้เช้า4-4พอสัก4เดือนลดเหลือเช้า2-2แล้วโทรมารายงานว่าค่าครีตินีนเนี่ยลดลงเหลือเท่าไหร่มันลดลงแน่นอนแล้วฮะค่า EGFR มันควรจะเกิน5-60ครับใช่ไหมเนี่ยผมพูดอย่างนี้ปั๊บไอ้ปัญญาประดิษฐ์มันก็เอาไปใส่เครื่องมาแล้วจากทั่วโลกนะผมเป็นหนึ่งในล้านน่ะข้อมูลให้มันทำเป็นยาประดิษฐ์ออกมาแล้วมันก็วิเคราะห์ออกมาว่าควรจะให้ยาอะไรควรจะพูดยังไงมันพูดได้ครับพูดเป็นภาษาไทยก็กดภาษาไทยได้ต่อไปเนี่ยผมก็จะตกงานด้วยนะครับผมจะใช้เหมือนสุทธิชัยหยุ่นน่ะเขาพูดนิดหน่อยแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์พูดนะครับแล้วหน้าตาสวยๆหล่อๆเนี่ยดาราทีวีเนี่ยเขาจะตกงานนะครับมันหล่อกว่าดาราอันดับหนึ่งหล่อกว่าผู้หญิงจะสวยกว่าคุณจะเอาจมูกโด่งขนาดไหนจะเอาสูงขนาดไหนคนใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำได้หมดเลยครับแม้กระทั่งนั่งพูดอย่างนี้ต่อไปผมก็จะตั้งเครื่องเหมือนสุทธิยายุนนะครับเขาให้วิจัยข้อมูลว่าคนค่ายขนาดเนี้ยแล้วผมพูดขนาดนี้มันผิดมาถูกมันเข้าเครื่องปั๊บมันจะตอบมาทันทีเลยว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องครับไม่ต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์หรอกครับเพราะมันแก้ไขด้วยปัญญาและไม่มีธุรกิจแอบแฝงครับกินแปะกล้วยเช้า4-4สัก4เดือนลดเหลือเช้า2-2ดูจากค่าครีตินินกับค่า EGFR ดูจากค่าความดันด้วยแต่คุณต้องลดน้ำหนักลดยังไงทำ IF ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรก็ตามด้วยความรู้โดยเป็นธุรกิจเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับแล้วเป็นการเข้าใจผิดว่าไอ้โรคไตเนี่ยไม่มียารักษามันผิดตั้งแต่อ้าปากแล้วครับถ้าคุณไม่เจอรายการอย่างเงี้ยคุณต้องอย่างเงี้ยนะคุณต้องไม่บอกเลยว่าลดน้ำหนักยังไงลดน้ำหนักโดยการกินผักกินผักอะไรอีกกินผักอะไรอีกนะครับกินผักที่มีโพแทสเซียมต่ำๆเดี๋ยวนี้โชคดีที่มีปัญญาประดิษฐ์ คุณเข้าปัญญาประดิษฐ์มันจะบอกคุณหมดเลยบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศไทยกินอะไรได้มีผักอะไรในตลาดในที่กินได้ที่มีโพแทสเซียมต่ำๆคุณต้องใช้เครื่องให้เป็นนะครับคุณอย่าหวังเลยที่จะปรึกษาแพทย์ที่มีพูดอย่างนี้เป็นชั่วโมงเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยคุณต้องหายจากโรคไตครับ eGFR ต้องเกิน60ครับภายใน4เดือนครับคุณต้องลดน้ำหนักประมาณสัก20กิโลนะครับ
4: ค่ะ
3: ทำได้หรือเปล่าเอาลดสัก5กิโลก่อนเดือนนึงค่อยลดนะครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เนี่ยมันต้องมีข้อยุตินะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่มีข้อยุติเนื่องจากว่าค่าคุณต้องรู้ค่านะฮะค่าการตรวจหาฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยคุณจะตรวจคือว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยที่เรียกว่าเรดบัดเซลมันผิดออกมาจากไขกระดูกบนเมลโลเป็นบลาสเซลก่อนนะครับเป็นตัวอ่อนก่อนนะครับมันมีอายุก่อนที่มันจะตายเนี่ย90ถึง120วันนะครับก็3เดือนถึง4เดือนน่ะเอาตีซะ4เดือนเอานะครับ4เดือนเอาไม่ใช่ตรวจทุกเดือนนะครับตรวจทุกเดือนไม่ได้ผลแล้วมันค่าเออร์เรอร์นะครับมันจะเม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกห่อหุ้มด้วยน้ำตาลหรือฮีโมโกลบินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ค่าพวกนี้มันหลอกหมอไม่ได้คุณจะอดข้าวไป7วัน7คืนแล้วไปตรวจหาค่าฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยก็มีค่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรวจค่าไม่ใช่ตรวจน้ำตาลนะครับตรวจว่ามันถูกเคลือบเม็ดเลือดแดงถูกเคลือบด้วยค่าน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมว่ามันยังเฟลนิเกติฟได้เพราะว่าอย่างไรรู้ไหมคุณดันไปฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตเนี่ยทำให้น้ำตาลมันต่ำลงแต่มันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับไม่ได้ช่วยในการรักษาเบาหวานเลยไม่ได้ช่วยเลยแต่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเกิดน้ำตาลคุณ 2-300 นะคุณไปฉีดอินซูลินคุณตายนะครับต้องเอาให้ลงซะก่อนบางคนขึ้นเป็นพันเนี่ยสวัสดีครับครับเชิญเลยครับเป็นไงครับตอนนี้อยู่ที่ไหน
5: จ้าเตือนใจค่ะเพราะว่าเนื้องอกในสมองแต่เนื้อดีเนี่ยกับคุณหมอแต่ว่าแล้วมันออกร้อนตามปากตามจมูกนะคะ
3: อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
5: 47ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: ส่วนสูง155น้ำหนัก67ค่ะ
3: โอ้ยอ้วนมากเลยนะ
5: 67ค่ะ
3: เออยังอ้วนอยู่นะครับนะอ้วนอยู่ตั้ง10กว่ากิโล20กิโลเนี่ยนะครับนะเอาละทีนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงมั้ย
5: ไอ้โรคพวกนี้ไม่มีค่ะเพราะว่ามีแต่เนื้องอกในสมองแต่เนื้อดีแต่ไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์เขาบอกว่าไม่มียากินเนาะมีแต่แก้ปวดกับแก้อักเสบ
3: ใช่ไม่มียาก
5: ินแล้วบางครั้งมันออกร้อนนะคะคุณหมอ
3: นอกจากการผ่าตัด
5: จ้ะ
3: การผ่าตัดนะครับหมอนัดผ่าอะไรครับผ่าก็เสี่ยงผ่าก็เสี่ยงอาจจะเป๋ไปเดินไม่ได้ตาบอดหรืออะไรก็ได้มันอยู่ที่เนื้องอกมันอยู่ที่จุดไหนของสมองครับ
5: อยู่ตรงก้านสมองเลยค่ะเนื้องอกเลยค่ะ
3: เขาไม่กล้าผ่าหรอก
5: ฉันนี่อกร้อนมากแล้วก็ชาตามปากนะคะ
3: คืออย่างนี้นะไอ้เนื้องอกในสมองส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่บางทีอาจจะเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมก็ได้พ่อแม่ตีตาทวดเราจะไปโทษอะไรเกิดมันเกิดขึ้นแล้วนะอาจจะก็ได้หรือเคยได้รับรังสีบริเวณศีรษะได้รับฮอร์โมนเพศบางชนิดหรือผลจากมะเร็งที่อวัยวะอื่นแพร่กระจายมาก็ได้ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เซลล์สมองเป็นหรือเซลล์ใกล้เคียงเจริญเติบโตมากกว่าปกติก็ให้เกิดเนื้อก้อนเนื้อและส่งผลต่อกระทบต่อการทำงานของสมองตอนนี้มีอาการยกแขนยกขาไม่ค่อยมีแรงมีไหมครับ
5: อันนี้ยกแขนยกขาได้ค่ะผิดแต่ว่ามันชาปากจมูกนะคะ
3: มันเกี่ยวสมองฮะ
5: ค่ะมีเรี่ยวแรงอยู่ค่ะทำนู่นทำนี่ให้วัวเอาฟางให้วัวให้ควายค่ะทำงานบ้านค่ะแฟนก็อยู่ร้อยเอ็ดค่ะทำก่อสร้างอันนี้ที่ปรึกษาคุณหมอว่า
3: เดี๋ยวหมอที่โรงพยาบาลไหนนัดผ่าตัดสมองฮะ
5: ไอ้ศรีนครินทร์ค่ะ
3: เขาผ่าตัดเขาไม่คิดตังค์ใช่ไหม
5: ไม่ค่ะหนูใช้บัตรทองจ้ะ
3: โอ้โหที่อื่นถ้าอยู่ประเทศอเมริกานะ10ล้านก็รักษาไม่ได้นะครับ อยู่ในถ้าเอกชนไม่ต่ำกว่า2ล้านถึง5ล้านนะครับ
5: จ้ะ
3: ทำไมคุณไม่ผ่า
5: ใช้บัตรทองค่ะ
3: เดี๋ยวศรีนครินทร์เป็นโรงเรียนแพทย์นะครับ
5: จ้ามันศรีนครินทร์ขอนแก่นเลยค่ะ
3: เออนั่นล่ะโรงเรียนแพทย์โอ้โห เขาใช้ทีมงานไม่ต่ำกว่า10คนนะครับผ่าตัดขนาดนี้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งวัน12ชั่วโมงนะครับ
5: ตอนที่หนูเคยไปรอบนึงนะคะเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมง7ชั่วโมงค
3: ่
5: ะ
3: กว่าฮะกว่ากุญแจดมยากุญแจอะไรกว่าฮะยิ่งผ่าตัดที่สมองส่วนกลางแล้วโอ้โหมันบางจุดได้ถูกไม่ได้เลยรู้ป่ะ
5: จ้าม
3: ันเกี่ยวกับสมองฮะคุณต้องปรึกษาทางสมองดีกว่าครับ
5: ค
3: ืออย่างนี้นะ
5: สมุนไพรอะไรกินได้ไหมคะ
3: ไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นไม่จำเป็นมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวสมองคุณหมู่บ้านคุณต้องไปหาเหตุก่อนนะเหตุมันน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสมองนะครับที่มันถูกลบหรือถูกเบียดด้วยเนื้องอกทำให้เกิดส่วนนั้นมันชาคุณต้องแก้ไขโดยการผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับ
5: มัน
3: ไม่หมอก็บอกว่าหมอที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็บอกว่าไม่มียากินใช่ไหม
5: ไม่มีค่ะแต่ว่าเขาว่าแก้ปวดกับแก้อักเสบพอกินได้อยู่ค่ะ
3: มันก็แก้ปวดแต่ไม่ได้แก้เนื้องอกทีนี้ผล MRI มันเบียดเยอะไปครับ
5: ค่ะ
3: คือ
5: เลยอยากเดี๋ยวโทษนะคะอยากปรึกษาคุณหมอว่าอยากหายาที่บรรเทาสักหน่อย
3: ไม่มีฮะมันแก้ไขต้นเหตุนะฮะนะครับเพราะไม่มีนะฮะคุณต้องอย่างงี้คุณต้องผ่าตัดนะครับ
5: จ้า
3: ผ่าตัดคุณเซฟเงินไปเท่ากับคุณกำไรไม่ต่ำกว่า3ล้านนะครับ
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวเกิดผมไม่แน่ใจว่าต่อไปจะฟรีหรือเปล่าเพราะว่าไงหลวงก็จ่ายนะครับเงินผมจ่ายนะครับต่อไปเนี่ยถ้าคุณผ่าช้าเนี่ยเขาไม่จ่ายให้นะครับเรายาในยุคปัจจุบันในข่าวล่าสุดนะครับต่อไปคนที่ได้รับยาฟรีก็ต้องยาเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ายาโลคอลนะครับยาโลคอลคือยาที่ผลิตในประเทศไทยอะนะครับเนี่ยยาโลคอลนะครับไอยาที่สั่งเมืองนอกคุณต้องไปเสียเงินเองนะครับยังยกตัวอย่างง่ายๆยาไอพวกยังยาพาราเนี่ยเอามันเหมือนกันแต่คุณบ้าคลั่งใครด้วยการโฆษณาพาราเซตามอลเนี่ยผลสุดท้ายก็มีวงเล็บพาราเซตามอลเนี่ยคุณไปคลั่งใครว่าต้องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันเหมือนกันนะครับแต่มันแพงที่การโฆษณาอย่างยาพวกเตตราไซคลินเนี่ยโอเลโอทีซีฮีโร่เขาจะเขียนชื่อทางการค้าเพื่อเอาไปเซ็งลีเนี่ยตัวใหญ่เลยนะครับเขียนชื่อเล็กๆว่าเตตราไซคลินเขาจะจ่ายเตตราไซคลินจากโรงงานในประเทศไทยนะครับหรือรัฐบาลอาจจะสร้างโรงงานเองก็ได้หรือสร้างแล้วก็ได้จากองค์การเภสัชเนี่ยเขาจะส่งยาพวกนี้มาซัพพลายครับคุณจะไปยึดถือในยี่ห้อนะครับนะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยรังเกียจต้องยานอกใช่สำหรับคนรวยเขาก็ยังแปะกล้วยเนี่ยเราสั่งวัตถุดิบมาจากต่างประเทศที่เราผลการทดลองการวิจัยจากทีมงานแพทย์นะครับและเภสัชและเทคนิคการแพทย์เนี่ยถึงจะออกมากว่าจะออกมาได้เนี่ยเราใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยถึง 4-50 ปีนะครับจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
5: พาราใช่ไหมคะ
3: พาราคุณไปซื้อพาราจากข้างนอกได้ไม่มันปลอดภัยครับป่วยก็กินยาพาราถ้าชาอาจจะกินวิตามินก็ได้ครับเนาะวันซิเทอร์เวลเอาใส่เข้าไป
5: เพราะว่าคุณหมอคะที่ว่าจะปรึกษาเนาะพยายามเรื่องพาก็จะพาอยู่ครับแบบก็เลยอยากขอยาบรรเทา
3: พิษคุณลองกินแปดกล้วยดูก็ได้ซึ่งไม่อันตรายนะครับเช้าสี่เย็นสี่ก็ได้ครับเนาะ
5: แล้วแต่คุณหมอนะคะเพราะว่าหนูต้องใช้เวลาอีกเดือน2เดือนกว่าหนูก็มันออกร้อนออกรนมาหนูก
3: ็แล้วนะคุณไปซื้อวิตามินมากินนะฮะวิตามินบันซิกเทเวอร์มากินก็ได้ครับ
5: วิตามินตัวไหนคะ
3: วิตามิน B รวมก็แล้วกัน
5: อ๋อค่ะ
3: แล้วก็ถ้าปวดมากๆก็กินพาราก็ได้มันก็ปลอดภัยนะครับนะ
5: ค่ะ
3: แล้วตอนนี้กิน
5: ผิดที่มันชาตามปากตามจมูกนะคะ
3: มันชามันเกิดจากต้นตอฮะต้นตอคือสมองฮะ
5: พยายามว่าอยากทุเราถึง
3: ทุเราก็คือให้วิตามินกับให้แปะกล้วยไปกินซึ่งไม่อันตรายต่อการเติบโตของเนื้องอกนะครับนะ
5: ค่ะ
3: ครับผมรู้ว่าคุณ
5: เท่าไหร่คะ
3: นะฮะกินเช้าก็โทรไปที่062 5100 062 5100 5609
5: เดี๋ยวสักครู่นะคะหนูขอจดได้ไหมคะ
3: ครับครับ
5: เพราะว่าคุณหมอคะหนูก็ไม่ใช่จะร่ำรวยอะไรเนาะผัวก็ก่อสร้างนะคะหนูก็อยากเวลาออกรถลงรถมาหนูทรมานนะคะหนูขอเดี๋ยวเอาเบอร์ก่อนนะคะ
3: นะฮะ
5: จ้าเอาแต่พอทุนเรากินพอถึงมันไปผ่าแท้นะคะคุณหมอ
3: ครับครับ
5: ค่ะ
3: คืออย่างนี้062นะครับ
5: ค่ะตะคู่นะคะค้ากระดาษค่ะ
3: ฟังจากไหนเนี่ย
5: จ้ะ
3: ฟังจากขอนแก่นบ
5: ออันเดี๋ยวเด้อค่ะนุคนขอนแก่นมันนี่พ่อแกไปบวช
3: แม่แม่อีสานบ้านเฮ้าเน
5: าะโอ้แล้วแกบอกเบอร์นะคะเมื่อวาน
3: น้องเป็นสาวขอนแก่นนี
5: ่ค่ะแล้วเลยแฟนบุรีรัมย์ค่ะ
3: นี่ผมก็เป็นคนสีคิ้วโคราชเองอ่ะแม่อีสานบ้านเฮ้าเนาะอ้าว
5: ตอนนี้หลวงพ่อเพิ่นฟังรายการนี่แหละค่ะเพิ่นเลยจดเบอร์ไว้ให้
3: แฟนหลวงพ่อ062เนาะ
5: จ้า0
3: 5100
5: เดี๋ยวนะคะ062
3: 06ว่าอย่าพูดภาษา
5: 100เหรอคะ
3: 100 062 5100
5: เดี๋ยวนะคะ5100 2ตัวเนาะ
3: เออ5100 560ถึง9เนาะ
5: เดี๋ยวนะคะ5100อะไรคะ
3: 062 5100 560
5: ค่ะเออ560
3: ถึง569
5: จ้า
3: เออ0ถึง9เนาะครับสวัสดีครับ
5: ค่ะ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
6: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
2: สำหรับท่านที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเราต้องลดน้ำหนักตัวถ้าเรามีน้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยนะคะค่าเบาหวานความดันจะลดลงได้และเสริมด้วยไวเฮิร์บทำไทย IF Food ทานอาหารเป็นมื้อนะคะระหว่างมื้อจิบน้ำเปล่ากาแฟดำแล้วก็น้ำชาแล้วเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดซึ่งไปช่วยในการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไวเฮิร์บจะมีขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF แถมให้ฟรีนะคะจะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะคุยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไปที่062 5100 560ถึง569ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับ
7: ครับหมอสวัสดีครับ
3: ผมพูดนี่รู้เรื่องไหมครับเนี่ย
7: รู้ครับ
3: เราคิดจะทำตามไหม
7: ทำครับหมอ
3: แล้วทำตามแล้วมันได้ผลตามที่ผมว่าไว้ไหม
7: ครับได้ผลมากเลยครับ
3: ตอนนี้อายุตอนนี้โทรจากไหนครับ
7: โทรมาจากปทุมครับทำงานขับรถแมคโครอยู่ครับ
3: โอ้โหแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับ
7: 58ครับ
3: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
7: น้ำหนัก60ครับสูง165ครับ
3: โอ้โหคุณสมาร์ทไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงเลยใช่ไหม
7: คร
3: ับก็คุณอย่างเงี้ยมันจะมีได้ยังไงอ่ะคุณไม่อ้วนอย่างกับหมูเนี่ยใช่ไหมแล้วคุณกินผักออกกำลังกายประจำโดยการทำงานเหงื่อแตกพรักๆทุกวันจริงหรือเปล่า
7: ครับ
3: นี่แหละคือการแล้วคุณไม่กินของจุกจิกไม่กินข้าวเหนียวแล้วกินก็ได้ครับเพราะคุณทำงานหนักก็ไม่ปฏิเสธนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มีโอกาสทำบายพาสไม่มีโอกาสทำบอลลูนไม่มีโอกาสเกิดสโตรกไม่มีทางเป็นโรคไตไม่มีโอกาสเป็นโรคนกเขาไม่ขัน
7: ครับ
3: นี่นะครับมันต้องแก้ไขด้วยต้นเหตุก่อนนะครับถ้าไปโรงพยาบาลนะเป็นผมจะเขียนนะเขียนอย่างเงี้ยแล้วให้ผู้ช่วยพยาบาลก็ได้จ้างก็ได้ให้รายละ10บาทเอาวันหนึ่งได้ประมาณ50รายเนี่ยอธิบายเขาเอา20บาท10บาทไม่น้อยไปให้เขาปะทะหน้าแล้วคนไข้ที่เป็นเนี่ยให้พูดคนละครึ่งชั่วโมงเรื่องเกี่ยวกับทำ IF เนี่ยปะทะไปก่อนครับทุกโรงพยาบาลถ้ามีฝ่ายปะทะนั้นดีกว่าไปรอตื่นตี4ตี5จะบ้าไงแล้วฟังหลักการนี่คุณฟังที่บ้านก็ได้โดยใช้ทางไลน์นี่ไม่ต้องเสียตังค์เห็นหน้ากันได้ด้วยนะครับแล้วคุณก็ติปให้เขาสัก20บาทต่อรายเอารายหนึ่งสัก20นาทีนะเอาให้ทำ IF ทุกโรงพยาบาลเนี่ยจะมีหน่วย หน่วยที่เขาหายจากเบาหวานเนี่ยหรือเขาเข้าใจเรื่องการทำไอเอฟเนี่ยไปก่อนที่โรงพยาบาลนัด 3-4 เดือนเนี่ยให้เขาเข้าใจโดยใช้ไลน์ไม่ต้องเสียสตังค์นะครับคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเนี่ยให้ไปเข้าทางอินเทอร์เน็ตไลน์ไม่ต้องเสียตังค์ครับเห็นหน้ากันได้ด้วยอ่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลไปตึงปั้งปั๊บคุณก็ไปนัดเป็นช่วงๆคุณมีผลแลบไปในตัวถ้าคุณไม่อยากรอผลแลบเสียค่าตรวจให้แก่ห้องแลบเทคนิคการแพทย์นะครับให้ก็ไปตรวจที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยว่ารู้ว่าตรวจอะไรคุณอดอาหารแค่12ชั่วโมงแล้วให้เขามาตรวจทีเดียวตั้ง 4-5 อย่างนะอย่าง2อย่างไม่มีคุ้มนะครับบวกไปอีกรายนึงไม่เกิน100ถึง300บาทครับค่าตรวจเท่าโรงพยาบาลครับคุณยอมเสียตังค์บ้างนะครับโดยนอนอยู่ที่บ้านสบายๆเนี่ยคุณก็เปิดดูใน Google เนี่ยว่าห้องแลบเทคนิคการแพทย์เนี่ยอยู่ใกล้คุณที่สุดเท่าไหร่คุณก็โทรไปนะเขาแข่งกันนะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปจ่อเลือดให้คุณถึงบ้านเลยครับก็ยังได้อยู่ถ้าคุณมีตังค์นะครับดีกว่าไปรอคุณจะเสร็จเนี่ยตอน 3:00 ตื่น 3:30 ตื่นแล้วไปรอเอารองเท้าไปวางหน้าห้องมันต้องแก้ไขด้วยว่าไอ้โรคพวกนี้มันหายได้คุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนนะครับภายใน4เดือนเนี่ยคนไข้ที่เป็นเบาหวานมันลดไปไม่ต่ำกว่าเช่นว่าวันละ1,000คนเนี่ยเดือนหนึ่ง 30,000 คนเนี่ยท้าได้เลยภายใน3เดือนเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่เกินเฉลี่ย500คนที่มันหายจากเบาหวานเนี่ยอีก500คนที่มันไม่หายเพราะมันเบี้ยวมันกินของจุกจริงมันทนไม่ไหวก็ต้องทำกันใหม่แล้วอย่าให้ยามันฟรีครับให้มันเสียเงินอย่างน้อยสัก 10% ก็ยังดีครับแต่4เดือนแรกให้ยามันฟรีก่อนถ้าคุณเกิดสโตรกขึ้นมาเดี๋ยวคุณเบี้ยวไม่ทำให้เขาจ่ายไปครึ่งหนึ่งครับอย่าให้มันฟรีครับของฟรีมันทำให้เอายาไปทิ้งฟอกไตก็ฟรีอีกทำไมไม่บอกว่าฟอกไตมันเกิดจากใครเป็นคนทำครับทำไมไม่แนะนำแล้วครับแค่โทรศัพท์เล่นไลน์หรือโทรศัพท์เสียตังก็ได้ครับให้เขาคุยเรื่องหลักการจ่ายไป20บาทเอาเยอะแยะไปหมดที่คนตกงานเขาได้20คนก็ได้400ละไปนั่งที่โรงพยาบาลนั่นแหละนั่งในห้องประชุมนั่นแหละในห้องอาหารนั่นแหละครับคุณไม่รู้จักวิธีการไม่ต้องเสียเงินนี่จ่ายแต่ยาเป็นฟรียาหยอดตาก็ฟรียานอนหลับก็ฟรีเผลอๆยานกเขาไม่ขันก็มีด้วยเฮ้ยทำไมไม่รู้จักไอ้ของฟรีได้คุณได้เด็กข้างถนนคอยโบกรถเมื่อไหร่เขาจะแตะเอียโดยใช้เรือนร่างเป็นที่หากินเป็นเมียของฟรีเนี่ยมันไม่มีหรอกครับแม้กระทั่งจะออฟข้างถนนแถวซีลมเนี่ยก็ยังต้องจ่ายสตังค์เลยของฟรีมันไร้ค่าครับต่อให้ถ้าคุณยังทำอย่างเดิมนะอย่าว่า 2-3 แสนล้านเลยต่อปีเนี่ย 5 แสนล้านก็ไม่พอครับค่าหัตถการเนี่ยไม่มีแต่มากขึ้นแล้วต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยเหตุที่ต้องการกินแปะกล้วยเพราะว่ากลัวหลอดเลือดท่อเลือดคุณตีบแตกตันกลัวจะบอลลูนบายพาสคุณต้องป้องกันด้วยการกินแปะกล้วยและป้องกันการเกิดมะเร็งเพราะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เช้า4เย็น4อธิบายง่ายๆแล้วพอกินเสร็จคุณก็พักสัก5นาทีแล้วก็เดิน15พอเดินเสร็จคุณพักอีก5นาทีเดิน15ทำอย่างนี้5ยกยกหนึ่งทั้งพักกับทั้งเดินเนี่ย20นาที5ยกก็100นาทีถ้าไม่พอคุณเพิ่มไป10ยกได้ไหมถ้าเหนื่อยกันไปเหลือสัก4ยก3ยกได้ไหม คุณเชื่อไหมว่าถ้าทำตามนี้คนไข้มันจะหายไปครึ่งต่อครึ่งภายใน4เดือนอีก4เดือนเนี่ยทำไมไม่หายต้องคิดเงินมันครับมันเบี้ยวมันกินซีซัวกินเหล้าสูบบุหรี่กินของกินข้าวก่อนกินผักแล้วขอร้องบรรดาร้านอาหารเซ็นเซ่าน่าจะนำได้นะครับบัตรเจติบัตรเพื่อนสีนี่ลองเอาไปทำสิครับกินอาหารแบบไทย IF Food นี่หานักโภชนาการเก่งๆหาหมอทางด้านโภชนาการซึ่งหายากหมอทางแอนตี้เอจิ้งเนี่ยเขาคล่องหมอปิติเขาคล่องหรือหมอทางวิชาครอบครัวก็ได้ที่มาจากเมืองนอกเมืองนาเนี่ยทำเพื่ออุดมการณ์สิครับอันนี้คือต้นเหตุทำให้เบาหวานหายความดันหายไขมันหายแล้วเผลอโรคภูมิแพ้ก็ดีขึ้นแพ้ภูมิก็ดีขึ้นกินแค่แปะกล้วยเช้า4ยัน4ป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกบอลลูนไบพาส
7: ฮัลโหลหมอครับ
3: ครับเชิญเลยครับเป็นไงครับลืมไปเลยโทษที
7: ผมอยากสอบถามว่าผมไปบอลลูนมาแล้วเส้นนึงผมอีกเส้นนึงยังไม่บอลลูนหมอเขาว่ามันบอลลูนไม่ได้เพราะว่ามันเส้นเลือดมันแข็งเขาเลยให้ยามากินแล้วคนนี้ผมอยากถามว่าผมกินแปะกล้วย
3: ต้องกินแปะกล้วยกินคู่กับแอสไพรินเช้า4ยัน4นะครับเดี๋ยวนะแล้วคุณมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
7: ไม่มีครับ
3: แล้วคุณชอบกินของทอดใช่ไหมครับ
7: ก็ชอบกิน
3: ชอบกินหมูกรอบทอดอร่อยๆแล้วเติมน้ำจิ้มหวานๆใช่ไหมครับ
7: ครับตอนนี้เลิกกินแล้วครับ
3: อ้าวทำไมถึงเลิกแล้วมันอร่อยทำไมเลิกได้ไงวะ
7: มาฟังหมอแล้ว
3: คุณจะได้ตายเร็วๆไงกินต่อไปเถอะครับจะได้ตายเร็วๆอ่ะ
7: ฟังหมอเลยเลิกเลยครับกินไม่เอาแล้วครับ
3: คุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณยังกินเหมือนเดิมนะอาจจะทำบายพาสหรือบอลลูนหรืออาจไม่ทำก็ได้คุณตายซะก่อนครับ
7: ผมไปบอลลูนมาแล้วน็อกมาเส้นแล้วครับก็เลยหาต้องมากินยาคุณหมอผม
3: กินยาก็กินยาแต่คุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคุณก็ต้องสโตรกใหม่แล้วครับ
7: ครับผมก็เลยเลิกกินของทอดของมัน
3: แล้วเรามีใครแนะนำให้อย่างผมบ้างที่โรงพยาบาลไหนครับ
7: ผมไปทำที่ปทุมอะไรนะที่โรงพยาบาลหัวใจรามอินทรานะครับ
3: เราแนะนำไหมว่าให้กินอย่างที่ผมว่าไว้
7: ไม่มีหมอบอกเลยครับ
3: แล้วต่อไปคุณก็ต้องแม้ถ้าคุณโชคดีนะถ้าไปบอลลูนอีกครั้งหรือใบพัดอีกครั้งหนึ่งถือว่าโชคดีนะแต่โชคดีที่สุดก็คือคุณตายซะก่อนนี่ถือว่าโชคดีมากเลยครับดีนะฟังรายการเนี่ย
7: ครับ
3: แล้วคุณเริ่มทำเมื่อไหร่ครับ IF เนี่ย
7: ผมก็ทำตะกอนที่ไปนอกมาครับผมก็เลยต้องเลิกกินของทอดเลิกกินมาฟังอาจารย์ผมก็เลยต้องเลิกกิน
3: แล้วน้ำหนักก็ลดใช่ไหม
7: ครับน้ำหนักก็ลด
3: แล้วคุณก็กินผักไปกูก็ด่าแม่ผมไปใช่ไหมล่ะ
7: ขอบคุณอาจารย์มากครับที่แนะนำดีๆให้ครับ
3: แล้วคุณเชื่อหรือเปล่าถ้าคุณจะทำบอลลูนหรือใบพัดหมอขนัด 3-4 เดือนนะถ้าคุณกินอย่างนี้นะฮะแล้วไป MRI หรือฉีดสีใหม่นะหมอก็จะตกใจว่าไอ้สงสัยรายนี้มันกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4ยัน4แล้วก็มันกินผักกินผลไม้แล้วมันออกกำลังกายเขาไม่กล้าทำใบพัดบอลลูนหรอกครับเพราะว่าก่อนจะนัดเอาบอลลูนหรือบายพาสของคุณทำบอลลูนแยงบายพาสทำทางบีกให้มันเขาของคุณบายพาสหรือบอลลูนครับ
7: บอลลูนครับ
3: บอลลูนเขาแยงคุณลองเล่าบรรยากาศของคนที่หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันตีบเนี่ยมันมีอาการยังไงครับเชิญเลยครับ
7: มันเจ็บตรงข้างซ้ายครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นที่กล้ามเนื้อผมก็โทษแล้วบอกว่าไม่ใช่มันเป็นที่หัวใจมันเจ็บจี๊ดจี๊ดอยู่เป็น 2-3 ปีครับเป็นอยู่คราวนี้มาปีที่มันน็อกเนี่ย
3: มันน็อกยังไงฮะมันน็อกยังไงครับ
7: มันวูบไปเลยครับแบบเหมือนจอทีวีปิดไปเลยครับ
3: แล้วคุณก็ไม่รู้สึกตัวเลย
7: ครับไม่รู้สึกตัว
3: แล้วรายช่วงไม่รู้สึกตัวเขาส่งวัดหรือส่งโรงพยาบาลครับ
7: ส่งโรงพยาบาล ที่ปฐมเวชส่งตัวไปที่รามอินทราครับ
3: เขารีบจัดการฉีดสีรอยให้ก่อนพื้นหนึ่งใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ละเขาก็ทำตามหน้าที่แล้วก็แอดมิทกี่วันครับ
7: อาทิตย์หนึ่งพักอยู่ที่โรงพยาบาล 3-4 วันนะครับที่ ที่ทำบอลลูนเสร็จแล้วครับ
3: เราได้แนะนำเรื่องการไม่ทำบอลลูนขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่หรือเปล่าครับหรือไปจองวัดไว้ก่อนครับ
7: เขาบอกว่าเดี๋ยวมาทำอีกเส้นนึงให้ไปให้รออีกเดือนนึงผมก็ไปทำอีกเส้นนึงก็ทำไม่ได้ก็เลยให้ยามากินก่อนครับก็เลยผมก็เลยได้ฟังอาจารย์ผมเลยไปเอายาอาจารย์มากินคู่ไปด้วยได้ไหมครับ
3: กินแปดกล้วยเช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี่นะครับสี่มืดแล้วก็พอสักสี่ทิศลดเหลือแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่แล้วก็โทรมารายงานว่าตามจริงนะครับอันนี้ไม่ได้ท้านะฮะไม่ได้ท้านะครับเพราะว่าก่อนทำบอลลูนเนี่ยส่วนมากเขาจะนัดล่วงหน้าประมาณสักสามถึงสี่เดือนนะครับรอคิวคุณแต่ของคุณเนี่ยมันจะตายก็ต้องทันทีทันใดนัด
7: ก็เลยทำให้ก่อนเลยครับ
3: เพราะว่าไอ้อย่างนี้นะฮะอันนี้เขาโรคเขาเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับ คุณต้องไปโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลก็ได้ที่ใกล้คุณที่สุดนะครับ แล้วคุณต้องรีบทำวันนั้นให้เสร็จอันนี้เบิกได้นะครับเบิกจากรัฐบาลได้ไม่ว่าคุณจะไปทำที่บำรุงราษฎร์ใกล้บำรุงราษฎร์ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนใกล้โรงพยาบาลเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ย
7: รัฐที่รามินทาครับ
3: นั่นแหละเขาไปตั้งเบิกกับรัฐบาลได้ครับ
7: ครับ
3: แต่ขอให้ภายในวันที่สองวันผมจะไม่แม่นนะฮะพอเสร็จแล้วคุณก็รีบเข้าโรงพยาบาลหลวงต่อไปนะครับมันฟรี
7: ผมทำเส้นที่สองมาหมอให้ยามากินก็บอกว่าให้ไปกินยามาก่อนเดินเส้นที่สองยังทำไม่ได้บอกมันแข็งตัวเข้าบอลลูนให้ไม่ได้เขาบอกอันตราย
3: เขาอาจจะใบพัด
7: ก็เลยเอายามากินอยู่อันนี้มันมากินยาของอาจารย์ด้วยมันเริ่มหายเจ็บที่หน้าอกมันเริ่มตอนแรก
3: มันหายเพราะว่ามันแก้ไขที่ต้นเหตุถ้าคุณกินแปะกล้วยคุณยังกินของทอดอยู่คุณจะไปกินให้เสียเวลาเลยครับ
7: ครับผมเลยเลิกกินของทอดกิน
3: ของ
7: ม
3: ัน
7: ผมเลิกกิน
3: แล้วออกกำลังกายโดยการเดินคุณอย่าเพิ่งวิ่งนะครับเพราะหัวใจคุณยังไม่ปกตินะครับให้เดินเร็วสลับช้านะครับ
7: ครับเดินแกว่งแขน
3: เดินอะไรได้เดินเป็นยกนะ
7: ครับ
3: พัก5นาทีแล้วก็เดิน15ยกที่1แล้วก็พัก5ยกสิว่าคุณอย่างต่ําวันละ5ยกนะครับได้ไหม
7: ได้ครับ
3: เออนั่นละแล้วรู้เปล่าท้าได้เลยว่าพอหมอก็เห็นฉีดสีหรือ MRI เขาจะตกใจเฮ้ยไอ้สงสัยรายนี้มันซัดแปะกล้วยมาแล้วเว้ยแล้วมันไม่กินของทอดเลยจริงหรือเปล่า
7: ครับก็เลยผมกินยาอาจารย์ไปตอนแรกมันเจ็บเจ็บวันนี้ก็เลิกไม่เจ็บแล้วครับ
3: มันไม่เจ็บเพราะมันทำให้ท่อเลือดคุณนี่นะมันล้างพลาคที่ไปเกาะด้านใน LDL คุณสูงมากเกิน200จริงหรือเปล่า
7: น่าจะใช่หมอเพราะว่า
3: LDL คุณอาจจะ4 500ได้ซ้ําไปอ่ะ
7: คร
3: ับ มันไม่เกี่ยวกับอ้วนหรือผอมนะครับ LDL เค้าเรียกว่าไขมันมัจจุราชนะครับ
7: คร
3: ับ ทีนี้นะการให้ความรู้กับประชาชนด้วยพูดง่ายๆเนี่ยคุณว่ายากไหม
7: โอ้คนดื้อก็เยอะคุณหมอ
3: มัน
7: ดื้อก็เยอะ
3: แต่เราพูดอย่างนี้ด้วยความด้วยเหตุด้วยผลนะพูดบ่อยๆนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าการทำงานเพื่อชาวโลกนะครับเพราะว่ารายการนี้ถ่ายทอดไปที่อเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นฮ่องกงในอังกฤษในเขาฟังหมดแล้วครับ
7: ครับเป็นประโยชน์มากครับอาจารย
3: ์แต่คนไม่รู้อะแต่คนรู้เนี่ยมันไม่ถูกตื้อบ่อยๆเนี่ยได้เห็นคุณงามความดีกับโทษภัยไข้เจ็บเนี่ยยาถึงแม้เราจะขายแปะกล้วยก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ออกกำลัง

0: ฉีดสีนะครับไปฉีดสีหรือไปทำ MI ก็ได้นะครับคุณกินแปะกล้วยเริ่มต้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำบอลลูนนะครับเอาคอประกันเลยครับ
1: ครับ
0: คุณพอตรวจดูค่า LDL ขึ้นเกิน150คุณเริ่มซัดแปะกล้วยแต่คุณต้องไม่กินของทอดคุณต้องออกกำลังกาย5ยกถึง10ยกอย่างที่ผมว่าไว้พัก5นะครับพัก5เดิน15ได้ไหม
1: ได้ได้ครับ
0: ง่ายจะตายไปเนี่ยผมพยายามคิดนะครับคืออย่างนี้นะคิดอย่างนี้ถ้าคุณนึกไม่ออกเนี่ยกินแบบคนมีสติไม่ใช่กินแบบคนมีสตังคุณกินแต่ของทอดคุณมีตังเนี่ยคุณกินข้าวมันไก่เอาหนังไก่เยอะๆคุณกิน KFC กินเฉพาะไอ้กรอบๆที่ทำเป็นการฆ่าคุณเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันร้ายกาจยิ่งกว่าไซยาไนด์ซะอีกรู้ป่ะตายแค่รายเดียวเป็นข่าวทั่วโลกเลยแต่เบาหวานโรค NCD ตายเป็นพันล้านคนต่อปีนะครับกลับไม่มีข่าวบอลลูนใบพัดมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากโรคพวกนี้แล้วโรคที่เป็นพฤติกรรมอันโหดฆ่าตัวเองโดยการกินของทอดของมันของหวานและไม่ออกกำลังกายโดยการสลายไขมันการรักษาเบาหวานเนี่ยการฉีดอินซูลินเนี่ยมันเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดคุณไปเก็บไว้ในตับเก็บไว้ในรูปไกลโคเจนเก็บไว้ในผงกะทิของคุณเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยครับคุณก็ชะล่าใจตัวเลขมันสวยแต่ตัวโรคมันไม่สวยครับตัวเลขกับตัวโรคมันต่างกันนะครับโรคมันไม่ได้หายเลยครับมันลดเฉพาะตัวเลขแต่ตัวโรคไม่ได้ลดเลยครับจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: นี่นะครับอย่างกูกินยากลุ่มสเตตินเนี่ยตัวเลขมันหายแต่ตัวโรคมันยังอยู่อยู่อยู่เผลอๆเกิน 100% ด้วยคุณอย่าหลอกตัวเองเลยครับไอ้โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้หายได้โดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขที่ต้นเหตุแม้แต่รายเดียวไปโรงพยาบาลทั้งรามาจุราศีราชโรงเรียนแพทย์เคยมีใครหายสักรายไหมแต่ทำตามนี้ขอเวลา4เดือนนะครับที่กินแปะกล้วยเพราะกลัวคุณสตรอกลัวคุณตายท่อเลือดคุณสังเกตดูสิว่าคุณกินแปะกล้วยเฮ้ยทำไมสีที่หน้าอกมันดีขึ้นไว้จริงเขาป่ะ
1: ครับ
0: คือต้นเหตุได้รับการแก้ไขไง
1: ถ้าคุณหมอเลยผมได้มาฟังหมอผมดีใจมากที่มีประโยชน์กับประชาชนก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยครับ
0: มันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะครับมันรายการนี้ถ่ายทอดไปทั่วโลกนะครับ
1: ครับ
0: แอสไพรินก็กินคู่กันได้นะครับคุณกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4นะครับ
1: แล้
0: วก็4เดือนก็เหลือเช้า4เย็น4อีก4เดือนก็เหลือเช้า2เย็น2ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านได้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพท่านสามารถที่จะปรึกษาเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้ที่0813346666มีปัญหาเรื่องของความเสื่อมมาเยือนในผู้สูงอายุต้องการชะลอความเสื่อมให้หลอดเลือดเราแข็งแรงยืดหยุ่นดี

มีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์วันนี้กับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทถ้าฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษภาวะหลังการเจ็บป่วยท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะคะเมื่อแข็งแรงดีลดเหลือเช้า2เย็น2หรือจะปรึกษาทีมแพทย์เพื่อความมั่นใจในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลใครที่มีปัญหาเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานวันนี้ต้องลดพุงลดโรคสั่งซื้อไปที่062 5100 560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะปรึกษาทีมแพทย์เนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็จะมีช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาตอบปัญหาสุขภาพส่วนวันพฤหัสก็จะเป็นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมท่านมาตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงวันพฤหัสนะคะสำหรับคุณหมอปวนแล้วก็ในช่วงคืนวันอังคารกับคืนวันพฤหัสช่วงตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิราแล้วก็วันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็นแล้วก็คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้นะคะกับบุคลากรและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่เบอร์081-334-6666อยากจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งจากคลินิกหมอชำนาญท่านโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะซึ่งคลินิกจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นต้องการแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับฟังรายการนี้เหนื่อยไหมครับเนี่ย
4: ฟังรายการนี้อยู่ใช่ไหมคะพอดีฟังมาตั้งนานแล้วอะค่ะอาจารย์ทีนี้ว่าจะสอบถามอาจารย์นะนะคะว่าพอดีว่าตอนนั้นเคยโทรมาครั้งนึงแล้วอยู่ที่มินบุรีนะคะ
3: ครับเชิญเลยครับ
4: ทีนี้ไปตรวจแล้วเขาทีซีสแกนแล้วเขาบอกว่าเขาเจอเนื้อร้ายนั่นคือมะเร็งในมดลูกเสร็จแล้วเขาจะต้องผ่าวันที่21ที่จะถึงนี้แล้วอะค่ะอาจารย์ทีนี้หลังจากตอนนี้ไม่ได้ทานแต่กล้วยแต่ทานมาก่อนหน้านั้น2ปีแล้วแล้วเขาช่วงนี้พอรู้ว่าหมอจะผ่าก็เลยหยุดแต่หลังจากที่ผ่าหรือว่าเขาอาจจะให้คีโมหรือยังไงหลังจากนั้นประมาณสักกี่อาทิตย์เราถึงจะทานได้คะอาจารย
3: ์สัก2อาทิตย์นะฮะ2อาทิตย์นะฮะ
4: สัก2อาทิตย์แต่ทานไม่มีผลอะไร
3: ไม่มีผลนะมันเป็นการรักษามะเร็งเพราะมะเร็งนี่มันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระไม่ได้เกิดจากนะครับไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคครับมะเร็งไม่ใช่เชื้อโรคนะครับมันได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระทําให้เกิดเนื้อร้ายขึ้นมานะครับแล้วมะเร็งมดลูกมันหายง่ายครับไม่เหมือนมะเร็งปอดมะเร็งตับ
4: แต่ว่าทางคุณหมอทางผ่าตัดบอกว่าอาจจะคีโมต่อถ้าคีโมต่อในช่วงระหว่างที่คีโมนี่เราต้องทาน
3: ไปกินได้เลยครับกินได้เลยคร
4: ับ
3: อ
4: ายุ62แล้วค่ะ
3: แล้วมีอาการ
4: ก็53แล้วก็ตูก็147แล้วก็หมอเขาบอกว่าเลือดก็เลือดข้นประมาณ37แล้วก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่เขาบอกว่าเขาจะให้เลือดด้วยอะไร
3: มันมีค่าเฮโมโกลบินเฮมาโตคริตนะครับเขาเรียกว่าค่า CBC เขาCBC การตรวจเลือดเป็นงานรูทีนก็เวลาคุณไม่รู้ค่าอะไรคุณเปิดใน Google ก็ได้ครับ
4: ได
3: ้ได้ว่าไม่ทำไมถึงตรวจค่านี้ครับก็ปกติครับปกติ
4: ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณพอเราผ่าเสร็จแล้วหรือว่าจะคีโมต่อประมาณ2อาทิตย์นี้เราทานเป็ดควายเช้า2หรือเช้า4คะอาจารย์
3: เช้า4เหมือนเดิมครับเพราะมันเป็นมันทำให้มะเร็งมันดีขึ้นมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับไอ้มะเร็งมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอะนุมูลอิสระคุณจะชุ่มกินแปะกล้วยนะฮะสายตาก็ดีขึ้น
4: ใช่
3: เห็นชัดเลยครับ
4: ก็ขาชัดเลย
3: ชัดเลย
4: ดีขึ้นจากที่มีวุ้นหน่อยๆแต่ช่วงนี้มาหยุดได้ประมาณสักพอดีตอนนั้นไปถอนฟันด้วยแล้วก็พอดีมาตรวจเนื้อเจอเนื้อมะเร็งร้ายในมดลูกด้วยแล้วทางคุณหมอเขาบอก
3: มะเร็งนี่หายง่ายฮะหายง่ายมะเร็งมดลูกหายง่ายฮะเป็นมะเร็งที่เจริญเติบโตช้าฮะ
4: แล้วมันไม่ใช่ถ้าเขาจะมี ทรต่ออันนี้ก
3: ็ทำไปเลยทำไปเลยทำไปเลยครับห้ามปฏิเสธเรื่องการทำถ้าทำยามุ่งเป้าราคาประมาณ 80,000 ถึง 120,000 นะครับก็ไม่ต้องเสียนะครับ
4: เราอยู่ในเครือประกันสังคมอะค่ะ
3: โอ้ยที่โรงพยาบาลไหนครับ
4: ดีแคร์ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ได้เลยครับอยู่ในมือของหมอก็ดีแล้วครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะครับเนี่ย
4: เ
3: นี่ย
4: ประกันสังคมเข้าค
3: ุ้ม
4: แต่ว่าจะโทรถามอาจารย์แค่นั้นว่าหลังจาก2อาทิตย์ไปแล้วนี่เราก็โอเคกับแปะกล้วยได้ใช่ไหมคะ
3: ครับเอาได้เลยครับเดี๋ยวขออีกอย่างนึงเชื่อหรือเปล่าว่าวุ้นในตาเสื่อมไม่มียารักษาเชื่อหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะใช่
3: ไปหาหมอที่ไหนก็ไม่มียารักษา
4: ก็สายตาขึ้นจากมีที่ลูกแก้วข้างตารู้สึกมันจะหายไปเวลาเรากระพริบตามันจะมีเหมือนลูกแก้วสองข้างตา
3: แล้วเป็นคือมันเกิดความเสื่อมของน้ำข้นๆหน่อยๆนะเป็นวุ้นในตาเนี่ยมันได้รับ
4: มันจะมีเบลอๆมานิดหน่อยแต่หลังจากที่เราได้ทานมา2ปีแล้วรู้สึกมันจะสว่าง
3: มันหายไปเลยครับหายไปเลยไอ้ที่มันลอยไปลอยมามันหายไปเลยมันไม่มียารักษารวมทั้งคนที่เป็นหูแว่วด้วยนะถ้ามีเหมือนเสียง
4: มันก็มีบ้างอาจารย
3: ์แล้วก็หายแล้วก็หาย
4: ก็บางทีใช่จากการที่เรานอนไม่หลับอะไรมันหลายอย่างมันประดังเข้ามาม
3: ันเกิดจาก
4: แต่มันต้องใช้เวลาเหมือนที่อาจารย์พูด
3: มันจะช้าสมมติมันข้อเสียได้ครับอาจารย์ช้าดีกว่าไม่มาเอาจริงป่ะเราถ้าเป็นเซเลคอร์ดนะที่เรียกว่าวาริโคสเบนเนี่ยคุณลองกินไปดูสิครับ
4: มันทีนี้จะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ธนิตเคยฟังขออาจารย์ธนิตเหมือนกันฟังทุกวันเหม
3: ือ
4: นก
3: ัน
4: ที่บอกว่าให้ไปตากแดดท
3: ี
4: น
3: ี้
4: เรา ตากแดดช่วง5 โมงเช้าหรือช่วงเช้าค่ะอาจารย์
3: ช่วง5 โมงเช้าจะดีกว่าครับ
4: 5 โมงเช้าถึงแม้แต่คนเป็นมะเร็งใช่ไหมคะ
3: ก็ได้เลยมันกลัวแดกคูล่ากลัวแสงแดดฮะ
4: ได้ค่ะได้ประมาณนั้นใช่ไหมคะ
3: เรารู้หรือเปล่าว่าไอ้โรคที่หูแว่วหรือวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยไม่มียารักษารู้หรือเปล่า
4: หมอเขาก็แค่จนเดี๋ยวนี้หนูค่อย
3: มีแต่ยาหยอดไม่ได้ช่วยเลยยาหยอดมันยาแก้ขุ่ย
4: แค่บำรุงปลายประสาทมาแล้วก็เลือดไหลเวียนแล้วก็มันหมุนแค่นั้นเองอะค่ะ
3: มันต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขครับคืออย่างนี้เราพยายามเอาความจริงมาสู่ประชาชนแม้กระทั่งคนเป็นมะเร็งก็ตามนะครับนี่ยังดีนะมะเร็งก็มีอาการน้อยเพราะคุณกินแปะกล้วยอยู่นะครับอาการน้อยมากจนคุณไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่า
4: ใช่
3: จะรู้ตัวเนี่ย
4: ว่าผมทานมาก่อนหน้านั้น2ปีแล้วก็เราทานแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนได้มาถึงเซนว่าเป็นเพราะแปะกล้วยเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
4: ฮะแต่ใจว่าเราทานแล้วเราดีขึ้นแต่ทีนี้ว่าโอเคเรามาเจออันนี้เราก็จะได้มันก็พอทานแล้วเหมือนเขารู้สึกแข็งแรงขึ้นนะคะอาจารย์มันยังไม่ทำให้เราเพลียมาก
3: เพราะว่าหลอดเลือดเนี่ย
4: กลางคืนเรานอนไม่หลับแต่กลางวันเราไม่เพลียค่ะ
3: คืออย่างงี้หลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยมันมีการขยายตัวทําให้น้ําเลือดที่มีอยู่มันมีความใสไหลเวียนได้ดีเพราะอาหารดีท่อเลือดดีผ่านดีมันจึงแข็งแรงกว่าเดิมนะครับคนที่เป็นแบบว่าไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนหรือนอนไม่พอหรือคนอายุเกิน40-50เนี่ย
4: แล้วจําเป็นต้องทานโปรตีนทางคุณหมอชํานาญมั้ยคะ
3: เดี๋ยวให้ดูอาการตอนหลังจากให้เคมีหรือบำบัดซะก่อนนะครับแล้วค่อยกินโปรตีนก็ได้ครับนะ
4: อ๋อเราจะดูอาการสังเกตยังไงคะอาจารย์
3: หนึ่งเราเพลียหรือเปล่าเราแพ้ขนาดไหนน้ำหนักมัน
4: กี่โมนั่นเหรอคะ
3: มันต้องแพ้ฮะจะแพ้มากแพ้น้อยนี่ก็ต้องแพ้ครับเพราะว่าเอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับนี่ยังโชคดีที่คุณกินแปะกล้วยเนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดน
4: ต์ก่อนหน้านั้นมา2ปีก่อนนะคะแล้วเนี่ยแน่ๆเพิ่งมาหยุดช่วงที่พอรู้ตัวว่าคุณหมอบอกแล้ว CT สแกนแล้วว่าโอเคต้องผ่าตัดแล้วนะ
3: แล้วเป็นมะเร็งระยะไหนครับแล้ว2หรือ3ครับ
4: คุณหมอบอกว่าเราต้องผ่าตัดออกมาก่อนแล้วเราจะรู้ได้อะค่ะว่า2หรือ3แต่คุณหมอประเมินว่าอาจารย์ประเมินว่าถ้าผ่าตัดมะกุฎส่วนมากนี่มันจะอยู่ใน2ในหรือ2หรือ3ถ
3: ้
4: าเป็นทางอาจารย์ประเมินนะคะ
3: ใช่ๆมันกระจายตัวช้าฮะไม่เหมือนมะเร็งปอดมะเร็งตับนะฮะ
4: โอ้
3: มันกระจายตัวช้า
4: เนี่ยถ้าประเมินของอาจารย์แล้วมันน่าจะอยู่ใน2หรือใน3คะเพราะเรายังไม่รู้
3: คุณมีแปะกล้วยผมว่าไม่เกิน2หรืออาจจะ1ก็ได้ครับเป็นเฉพาะจุดก็ได้ครับเพราะแปะกล้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ไงฮะมันไม่ค่อยจะกระจายเท่าไหร่ครับ
4: ค่ะแล้วหนู ก็ทำตามที่อาจารย์บอกคือแต่ว่าเราต้องถ้าเราออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเรายังกินไอเอฟทานถักทาน
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้มะเร็งมัน
4: ที่อาจารย์บอกก็ได้อยู่ใช่ไหมคะ
3: มันชอบของหวานชอบของเค็มชอบคนที่กินของจุกจิกมันเกลียดที่สุดคือเกลียดผักเกลียดปลา
4: แต่ว่าหลังจากที่เราผ่าแล้วคีโมแล้วอยู่ในช่วงระหว่างที่คีโมเราก็ยังทานเป็นเหมือนทำเหมือน IF นี่ยังได้อยู่ใช่ไหม
3: ต้อง IF ด้วยครับเพราะน้ำหนักยังมากอยู่ครับ
4: อ๋ออ
3: ืมโลกอีกสัก10กิโลจะสวยมากเลยครับทำ IF เนี่ยคุณกินผักมะเร็งมันกลัวผักนะครับมันชอบของหวานๆมันเค็มๆนะครับมันชอบของทอดอันดับหนึ่ง
4: ผักที่ปลูกไว้เองพวกอะไรพวก
3: เอ้ยบ้านอยู่ไหนเนี่ย
4: อ๋ออยู่แถวมินบุรีอะค่ะ
3: แล้วปลูกผักปลูกตามรั้วหรือปลูกที่พื้นบ้าน
4: บ้านปลูกอะไรพวกนี้ค่ะปลูกข้างๆเราปลูกไว้นิดๆหน่อยๆหรือไม่เราก็ซื้อที่ตามตลาดมาบ้างมาล้างแค่น้ำเกลืออะไรเกลือเขาเรียกอะไรดอกเกลือค่ะ
3: นี่แหละคือยารักษามะเร็งดีที่สุดนะครับนะ
4: คือดอกเกลือนั่นแหละคะ
3: ใช่คืออย่างนี้พืชทุกอย่างรักษายังคนดูนะเวลาหมูหมากาไก่ที่มันป่วยมันกินอะไรรู้ไหมมันกินหญ้า กินผักนะครับไม่ทั้งเสือนะเสือมันกินเนื้อใช่ไหม
4: ใช
3: ่แต่มาป่วยมันเคยกินเนื้อมันกินแต่หญ้ามันรู้ว่าตัวไหนรักษาโรคมันได้อะมันต้องกินผักฮะไม่มีเสือสิงโตเนี่ยที่ป่วยแล้วกินเนื้อไม่มีครับ
4: แล้วพวกโปรตีนนี่พวกเน้นพวกไก่จะมากกว่าพวกหมูใช่ไหมคะ
3: ไม่ถ้าเป็นโปรตีนเดี๋ยวคุณลองโทรไปที่คลินิกหมอชำนาญก็ได้ว่าจะกินได้ไหมนะครับนะระดับนะ062-5100-5609นะครับนะ
4: ใช่หนูจดไว้อยู่หมดเลยทั้งของอาจารย์ท
3: ั้
4: งของ
3: เราฟังรายการนี้
4: ว่าถ้ามีโอกาสแล้วว่าเราจะไปนั่งรถไฟฟ้าไปแล้วเราก็ไปด้วยอะค
3: ่
4: ะ
3: ไปเห็นหน้าหมอชำนาญก็หายไปครึ่งอีกแล้ว
4: ฟังทุกท่านเลยก็โอเคแล้วค่ะทำให้เราได้มีกำลังใจก็เลยวันนี้ก็เลยเธอมาเรียนถามอาจารย์นั้นกราบขอบพระคุณอาจารย์มากมากนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: เออจากไหนครับเนี่ย
5: อ๋อสมุทรสงครามค่ะ
3: เหรอเป็นยังไงครับเป็น
5: ใช่รายการเดียวกับหมอ
3: ใช่แล้วใช่ผมเกรียงศักดิ์ประคองวงกำลังส่งเสียงอยู่ครับ
5: เ
3: ราฟังรายการนี้
5: ค
3: ุ
5: ณหมออื
3: มอ๋อ
5: หรือว่าคุณหมอพูดแล้ว
3: เออดีใจนะ
5: ดีใ
3: จใช่แล้วผมเกรียงศักดิ์ประคองวงจะเพิ่งตื่นเต้นเดี๋ยวหายใจลึกๆหายใจลึกๆเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรกนะ
5: เสียงกันในวิทยุมันต่างกันนิดหน่อย
3: เราเสียงระหว่างฟังเสียงสดๆกับเสียงในวิทยุชอบเสียงจากวิทยุหรือชอบเสียงจากนี้ครับ
5: มันต่างกันนิดหน่อยนึกว่าคนอื่นพูด
3: อืม
5: แล้วก็จะถามว่าคุณหมออนุวัฒน์นี่ยังอยู่มั้ย
3: อนุวัฒน์ริมสวนยังอยู่ฮะยังอยู่ครับนะ
5: อ๋อยังอยู่เคยฟังตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ย
3: 40ปีแล้ว
5: ตอบมาก็ฟังนอนฟังกลางคืน
3: อืมนั่นละนั่นละ
5: จะถามว่าคนเป็นทัสซีเนียเนี่ย
3: ทาลัสซีเมีย
5: กินยาอะไรหายคนชั่วเอาคนชั่ว
3: คือตามเนี่ยทาลัสซีเมียแล้วก็เปิดใน Google ด้วย TALASCEMIA นะครับทาลัสซีเมียนะครับ
5: เป็นโรคเลือด
3: โรคเลือดเราหน้าซีดๆหน่อยใช่ไหมเราไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ใช่ไหมเราเป็นโรคที่ถ่ายทอด
5: ผิวจะคล้ำ
3: พันธุกรรมนะน่าจะดำๆหน่อยๆนะครับนะนะครับ
5: แต่กลัวได้นะ
3: เดี๋ยวก่อนนะครับคือต้องรู้ก่อนว่าไอ้โรคทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปทำให้ร่างกายสร้างฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินคือไอ้สีแดงๆอยู่ในเลือดนะครับซึ่งเป็นโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ขนส่งออกซิเจนนะครับมันทำให้การสร้างโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ถูกถ่ายทอดเอาเป็นการนำพาออกซิเจน
5: อ่ะ
3: โอ้นั่นต้องสารมากนะครับ
5: อะไรเงี้ยทำมาหากินไม่ได้อะไรเงี้ย
3: มันเป็นโรคที่เป็นถ่ายต้องอย่าไปโทษพ่อแม่นะครับมันเกิดจากพันธุกรรมนะครับ
5: ก็ไม่ชอบพ่อแม่แล้วเป็นอย่างนี้จะให้เขาไม่ใช่ฉันนะถามให้คนอื
3: ่
5: น
3: เนี่ยทำให้เม็ดเลือดแดงมันเป็นเปราะแตกง่ายนะครับไม่สมบูรณ์นะครับ
5: จะทานแตกกล้วยได้ไหม
3: กินได้เลยครับเช้า4-4ครับ
5: อ๋อกินสี่เม็ดใช
3: ่
5: หรอ
3: ใช่ครับใช่ครับกินได้เลยครับเพราะเป็นสมุนไพร
5: ฉ
3: ัน
5: ว่าจะไปหาหมอชำนาญ
3: ก็ได้เลยยิ่งดีใหญ่เลยครับ
5: ฉันเป็นความดัน
3: ก็ไปหาได้ครับ
5: แล้วก็กินคุณหมอพูดเนี่ยนะ
3: แบกกล้วย
5: ฉันก็จำเอามาทำก
3: ิน
5: ผักก่อนก
3: ิน
5: ผักดิบก่อน
3: เฮ้ยแล้วดีขึ้นหรือ เปล่าก
5: ินผักลวก
3: เออดี
5: อ๋อกำลังฉันอายุ83แล้ว
3: โอ้เราน้ำหนัก
5: อายุ83แต่ยังเดินได้แต่ว่าต้องใช้ไม้เท้า
3: ก็ยังดีเพราะเรากินผักน้ำหนักก็ลดใช่ไหมจริงหรือเปล
5: ่
3: า
5: อ๋อน้ำหนักลดไป5
3: กิโลแล้วตัวก็เบาขึ้นจริงหรือเปล่า
5: เออธรรมดาฉัน50
3: เ
5: ออ50แล้วก็เดี๋ยวนี้เหลือ46
3: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
5: สูงก็ประมาณไม่ถึง50นะ150ไม่ถึง150
3: ดีแล้วดีแล้ว
5: มาเมื่อก่อนเนี่ยได
3: ้เออดีดี
5: สาวก็ได
3: ้อืม
5: อย่างนี้มันเหลือคงจะเหลือ40
3: อืมคือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: ย่อนหน่อยอะไรเงี้ยใ
3: ช่หรือเปล่าว่าลด
5: ไม่ย่อนถึง30นะ50เนี่ยย่อนนิดนิด
3: อืมก็ดีก็ดีแล้วก็ดีแล้วคืออย่างงี้พอเราลดน้ำหนักปั๊บเนี่ย
5: ร่างกายก็ยังแข็งแรงก็จะไปหาเพราะตัวฉันครบแล้วคอเป็นที่คอด้วยคอเหลียวไปทางนู้นก็เจ็บเหลียวไปทางนี้ก็เจ็บ
3: ก็ดีคร
5: ับ แล้วหมอโรงพยาบาลเขาบอกว่าฉันน่ะนอนดูโทรทัศน์แล้วหลับไปทำให้ผิดรูปอะไร
3: โครงสร้างมันเสียครับ
5: ใช่กระหลังไม่ดี
3: โครงสร้างมันเสียหลังเขาเรียกว่าหลังงอ
5: ท้องยื่น
3: เราห้ามดัดไปนะอย่าไปดัดนะครับดัดถ้ามาห
5: อมอ๋อไม่ดัด
3: ถ้าดัดแล้ว
5: กายภาพนะ
3: เออกายภาพก็พอนะครับ
5: ปวดเจ็บกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยไปกายภาพ
3: อืมก็ดีแล้วครับนี่เป็นการรักษาที่ต้นเหตุที่แท้จริงนะครับนะ
5: เนี่ยไปกายภาพ
3: อืม
5: แต่อยากจะไปหาหมอชำนาญจะว่าจะไปหาไอ้กระดูกอะยากระดูกอะยากระดูกทำของสมุนไพรอ่ะ
3: โอ้ได้เลยครับไปแอลแคลเซียมเป็นแคลเซียมแอลอาร์ทูเนต
5: แต่ไปซื้อมาแล้วนะ
3: อืมดี
5: ไม่ใช่ซื้ออันนี้ซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟ
3: โอ้ดีเหลือเกินเนาะดี
5: แล้วฉันกินแล้วฉันกินแล
3: ้
5: ว
3: แล้วดีไหมล่ะแล้วกาแฟหอมไหมครับกาแฟ
5: หายเวียนหัวไป
3: ก็ใช่สิ
5: งงไป
3: เพราะว่าหลอดเลือดท่อเลือดมันไม่พอทำให้เราเวียนหัวไงหายไปเลย
5: งงมันคล้ายๆว่าเราคอเนี่ยเป็นที่คอเนี่ยมันจะหายไหมเนี่ย
3: ไม่ทราบต้องดูซะก่อน
5: กระหลังคด
3: หลังคดคงแก้ไขไม่ได้แล้วหลังคดเนี่ย
5: เอาแต่ว่าเดี๋ยวได้ก็
3: พอแล้วแล้วก็เยอะแต่อย่าให้ล้มนะ
5: ได้หุงข้าวกินเองได
3: ้โอ้เก่งมากเก่งมากอายุ83หุงข้าวกินเองได้เก่งมาก
5: ยังเดินไปได้แต่ต้องใช้ไม้เท้า
3: ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว
5: อยากจะทำงานนะ
3: ก็
5: ค่าจ้างมันแพงเดี๋ยวนี้ทำสวนค่าจ้างมันแพง
3: ก
5: ็เราก็จะย้ายค่าจ้างเราก็ทำไม่ได้แล้วกลัวคอแล้วไม่ดีกลัวที่คอที่อื่นฉันไม่กลัว กลัวที่คออย่างเดียวแต่ใจไอ้ปอกคออ
3: ืม
5: แต่ฉันก็รักษาเวลามาอยู่นะ
3: ก็ดีแล้วรักษา
5: เราเคยฟังหมออนุวัฒน์อ่ะ
3: อืมอยู่ที่รามา
5: แล้วฉันก็ตามคนอื่นเข้าไปเลย
3: อืม
5: แล้วแต่กล้วยเนี่ยนะ
3: อืม
5: เห็นคนเขาเป็นฉันไปทดบอกเขานะแล้วฉันซื้อไปให้เขาเลย260เนี่ยฉันซื้อให้เขากินเลยลองกินดูเขาจะได้ไม่เจ็บอ่ะ
3: เราจะได้บุญด้วยเนาะ
5: หัวใจ
3: อืมดี
5: หัวใจ
3: โอ
5: ้หัวใจก็ไม่พอดี
3: เ
5: ขาก็มีการเป็นอะไรที่ตายอ่ะ
3: อืม
5: จะเป็นที่ตายอ่ะ ก็เลยลองให้เขากินแล้วฉันก็ฟังเนี่ยประจำแล้วฉันก็อภัยภูมิเบรกเขาบอกว่าเขาไปมีคนทางภาคอีสาน
3: อ
5: ะเขากินกล้วยปลากล้วยปลาเนี่ยเขาไปเอาไปตองมาต้มกิน
3: โอ้ดี
5: แล้วเขาหายไม่ต้องล้างตายฉันไปให้หลานฉันไปเมืองกาลเลย
3: เ
5: ลยเอามาปลูกไว้ที่สวนเนี่ยก็ลองให้เขากินดูว่าหายไห
3: ม
5: แต่บางคนเขาไม่เชื่อฉันนะ
3: ใช่ใช่ใช่
5: เขาไม่เชื่อเขาบอกไม่ต้องเอามาให้เขากินนะเขาไม่กิน เราจะให้แปะกล้วยด้วยเราจะให้เขารักษาเขาล้างตาอยู่อ่ะเขาบอกไม่เอา
3: เขาไม่
5: กินเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
3: ก็ต้อง
5: สงสาร
3: ก็ต้องทำใจ
5: ฮะตายนี่ไม่ใช่ย่อยนะ
3: ใช่ใช่ใช่
5: เราก็สงสารเขาก็เนี่ยก็บอกหมอคุณหมอแค่นี้
3: ครับ
5: นั่นแหละก
3: ็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
5: คนเป็นโรค
3: ก็กินได้นะครับโอเคกินได้ครับ
5: กินได้ประทังเท่านั้นแหละคุณหมอ
3: ประทังมันไม่หายนะฮะมันไม่หาย
5: ประทังให้เขายังช่วยอย่างเดียวเขาจะมาหาฉันที่บ้านเนี่ยเขาจะวูบฉันต้องตาม1169เอาเขาไปโรงพยาบาลโอ้โหฉันก็แย่โอ้โห
3: ฉันก็แย่อยู่แล้วจะมาให้ฉันหามได้ไง
5: เออแล้วก็เลยมันยังให้เขาค่อยยังชั่วนั่นแหละขอให้เขาค่อยยังชั่ว
3: เอาละ
5: ทางไป
3: ก็ดีแล้วขอบคุณมากที่ชอบทำบุญนะครับสวัสดีครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การดูแลสุขภาพร่างกายในทุกวันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าเรามีค่าความดันสูงไขมันในเลือดสูงหรือว่ามีปัญหาโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มของโรค NCD เนี่ยเราต้องกลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตการที่เราขาดการออกกำลังกายนะคะขาดสารอาหารไม่เลือกอาหารการกินนอนไม่พอสิ่งเหล่านี้บั่นทอนสุขภาพนะคะวันนี้หันมาทำไทย IF Food ถ้าท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยการทานอาหารเป็นมื้อนะคะระหว่างมื้อจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาและขั้นตอนวิธีการในการที่เราจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยสำคัญนะคะดื่มน้ำก่อนแล้วกินผักผลไม้ที่มีรสชาติไม่หวานมากนักเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดทานโปรตีนเพื่อให้ร่างกายได้มีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงระบบการเผาผลาญก็จะดีขึ้นนะคะและทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่ข้าวโอ๊ตแทนข้าวเหนียวข้าวขาวเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินในร่างกายและเสริมไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกท่านใดสนใจสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์สามารถทานคู่กับไวเฮิร์บได้แล้วก็มีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหมายเลขโทรศัพท์ขณะนี้คือ081-334-6666 081-334แล้วก็64ตัวสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: โอ้ยฟังรายการนี้ได้ประโยชน์มากไหมครับเนี่ย
6: มากค่ะ
3: มากยังไงครับ
6: ก ก็ทำให้เรามาบริหารจัดการเรื่องการกินนะคะ
3: โอ้โหเก่งเป็นบ้าเลยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายหรือเปล่าเนี่ย
6: ไม่ค่ะเกษียณแล้วค่ะ
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: 64ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: น้ำหนักตอนนี้ขึ้นมากิโลนึง62
3: สูงเท่าไหร่
6: ส่วนสูง165
3: โอ้ยลดอีกสัก 2-3 กิโลน่ะตอนนี้ก็มีพุงนิดหน่อยตอนนี
6: ้ค่ะใช่
3: น้ำเอาจับอยู่เย็นเขายุ่มเขายุ่มมีพุงนิดหน่อยแต่อกโตนะ
6: ค่ะ
3: แล้วเอวก็ยังไม่เท่าไหร่เอวยัง25นะแม่
6: เกินค่ะ
3: เอว25นิ้ว
6: เกินเพราะมีพุงอะค่ะ
3: ลดลำพุงจะหายนะคะ
6: ค่ะ
3: นะครับเดินเนี่ยเอาละที่นี่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
6: ก็มีเบาหวานน้ำตาลก็น้ำตาลสะสม 6.8
3: แล้วก็อายุเท่าไหร่ถามพี่ทิน
6: อายุ64ค่ะ
3: 64ถือว่าดีนะฮะถ้าอายุ40แสดงว่าคุณแย่แล้วต้องเผื่ออายุด้วยนะครับแล้วฟาสติกบัตรชุค่าเท่าไหร่ครับ
6: ไขมันเมื่อก่อนทะลุ300แต่ตอนนี้ลดลงมาหน่อยแหละ
3: ลดเพราะคุณไม่กินของทอดและออกกำลังกายจริงหรือเปล่า
6: เมื่อก่อนออกกำลังกายทุกวันนะ
3: แต่กินของทอดแต่กินของทอด
6: เลยไม่ได้ออก
3: เออ
6: แล้วก็พอทะลุ300คุณหมอก็เลยให้ยาย
3: าในกลุ่มสเตียนยา
6: ใช่ค่ะ
3: ครับ
6: ก็เพิ่งกินได้ประมาณ3เดือนหมอจะนัดอีกทีก็วันที่5มกรา
3: แล้วช่วง 3-4 เดือนนี้ลดน้ำหนักจากเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ครับหลังจากทำ IF แล้วครับ
6: เมื่อ2วันช่างมันขึ้นมากิโลนะ เดิมมัน61อ่ะ
3: กินข้าวเยอะไปหน่อย
6: ใช่ๆ
3: เออกินข้าวเยอะ
6: ไปปกติไม่ทานข้าวเลย
3: เออเนี่ยมันกินปุ๊บมันขึ้นปั๊บเลยนะฮะคืออย่างนี้นะ
6: ปกติไม่ทานข้าวเลยทานแต่กับค่ะก็เดี๋ยวต้องนั่นใหม่แหละ
3: กับก็มีผักเยอะๆหน่อยใส่หมูด้วยนะครับติดมันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับมันอ้วนเพราะเราใส่น้ำตาลไปคุณจะไปใส่น้ำตาลนะครับ
6: สงสัยจะใช่อ่ะเพราะทำน้ำสลัดเอง
3: ไม่ได้คุณใส่น้ำตาลเยอะๆน้ำสลัดทำจาก
6: ใส่โอน้ำตาลเรามาเปลี่ยนเป็นโอทึง
3: คืออย่างนี้โอทึงเออทึงไหมคุณใช้ผลไม้ก็ได้ฮะหวานนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเช่นเอามะละกอหำหำก็ได้ครับแทนนะครับหรืออาจจะองุ่นก็ได้ครับชมพู่ก็ได้ครับสับสับสับสับสับไปนะครับแทนน้ำสลัดก็ได้ครับเออกินผัก 50%
6: เนี่ยหนูก็หยุดสลัดมา2วันแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอน้ำหนักขึ้นเราคิดไว้มันอาจจะเป็นน้ำตาลหรือข้าวที่เราเพิ่งกินไปมื้อเดียวเองเนี่ยเพียงแต่ว่าข้าวเยอะไปหน่อยคุณหมอสงสัยอะค่ะว่าทำไมไตกรีซไลด์เราทำยังไงถึงจะให้ลง
3: คุณกินข้าวเยอะฮะคุณกินน้ำตาลเยอะฮะ
6: ไม่ที่ผ่านมาไม่ทานข้าวเลยไตรกลีเซอไรด์ทะลุ300
3: เออเดี๋ยวถามอาจารย์หมอชำนาญต่อนะครับกินอาหารยังไงแล้วออกกำลังกายยังไงครับ
6: คือเมื่อก่อนอะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกวันเพราะว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์มากไม่ได้เนื่องจากเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อน
3: หมอนรองกระดูกที่ไหนครับ
6: ฮัลโหล
3: หมอนรองกระดูกที่กระดูกแอลเท่าไหร่ครับ
6: แอล4หรือ5 2
3: ทำให้ขาชา
6: แต่ตอนเนี้ยหลุดไป1แล้ว
3: เออ
6: หลุดด้วยตัวเอง
3: ค่ะมันหลุดยังไงฮะ
6: ก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เหมือนทำโยคะอ่อน
3: ๆเออ
6: ยืดก็คือไปกายภาพจนพอจะรู้ว่าเออมันต้องยืด
3: เขามีตุ่มถูกด้วยใช่ไหมครับ
6: หนูไม่ได้ใช้อ่ะค่ะพอดีเหมือนเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์เองเลยพอเรารู้ว่าคือกายภาพมาเป็นหลายปีอ่ะพูดง่าย
3: ๆโอ้เก่งค
6: นแต่มันไม่ได้ถามว่ามันไม่ได้ช่วยทีเดียวเพียงแต่บรรเทา
3: แล้วขามีอาการปวดหรือชาหรือทั้งปวดทั้งชาครับ
6: ไม่ค่ะไม่เลย
3: ไม่เลยทำไมหมอนรองกระดูกทับเส้น L4 มันถึงไม่มีอาการ
6: อาจจะนั่งนานถามคุณหมอบอกเราอาจจะนั่งนานเพราะว่าสมัยก่อนทำงานจะนั่งอยู่เคาน์เตอร์มัน
3: นั่งก้มด้วยใช่ไหมฮะ
6: นั่งเคาน์เตอร์มันก็ไม่ถึงกับก้ม
3: เป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรือ
6: เคาน์เตอร์อยู่แบงก์อะค่ะ
3: โอ้ย8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะ
6: ใช่ใช่ทานข
3: ้
6: าวบางที15นาที
3: ทารุณมากๆเลยไม่เอาเขาก็ไล่ออกอะ
6: ค่ะ
3: เออเดี๋ยวนี้ทำงานแบงก์ต้องดูว่าพรุ่งนี้เขาจะปิดสาขาหรือเปล่าใช่ไหมเครียดจะตายไปนะแล้วบางทีนั่งแล้วกินบางทีกินในห้องนั้นแหละ
6: ใช่ใช่บางครั้งพัก15นาที
3: เออแล้วก็มาทำต่อ
6: เรานั่งนานเกินคุณหมอบอกอย่างนั้นนะคะ
3: ก็ใช่ฮะผู้ตายน่าสงสารเนาะเมื่อก่อนนี้ทำงานแบงค์เท่เดี๋ยวนี้เขาจะไล่ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะทารุณจริงๆนะโอ้โหทำงานยิ่งกว่าทาสอีกฮะเที่ยงยังไม่ได้พักเลยบางที
6: ก็ลูกค้าสำคัญ
3: ใช่แต่ตัวเองต้องสำคัญกว่าฮะ
6: ก็เลย ค่ะก็มาดูแลเอาตอนมันเริ่มเป็น
3: ก็ดีกว่าโอ้ยฟังรายการนี้ได้ความรู้จากรายการนี้มากไหมเนี่ย
6: มากค่ะมาก
3: เออ
6: แล้วก็เป็นคนไม่ค่อยกินยาด้วย
3: ก็ใช่จ้ะ
6: ก็เลยอยากจะหาวิธี
3: เพราะ
6: เพียงแต่สงสัยว่าทำไมไตกรีสลายถึงไม่ลง
3: เอาเชิญอาจารย์มาจำนานกันเลยครับ
6: แต่คุณหมอที่ปิยมหาราชบอกว่าถามว่าเป็นมีพ่อแม่เป็นไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: เออ
6: ก็อาจจะเป็นกรรมพันธุ์
3: ไม่ใช่อาจจะมันเป็นกรรมพันธุ์ขนาดนี้พันธุกรรมก็มีส่วนมากๆครับเนา
6: ะ
3: ครับเชิญจะถามอาจารย์หมอชำนาญว่าไงครับ
6: ก็เกี่ยวกับเรื่องไตกรีสลาย
3: โอเคครับเชิญเลยครับ
6: ฮัลโหล
3: ครับเชิญเลยครับเชิญครับ
7: คือครับ
6: ครับ
7: คือต้องยอมรับว่าครับสวัสดีครับอ
6: ยากทราบ
7: ต้องยอมรับนะครับว่าพอ
3: ครับเชิญเลยครับอาจารย์เลยครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับ
7: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้การเผาผลาญไขมันในร่างกายของเราเนี่ยพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคอเลสเตอรอลก็จะสูงไขมันก็จะไตรกลีเซอไรด์ก็จะสูงได้นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นไอ้ตัวที่จะกระตุ้นทำให้เม็ดเป็นมากขึ้นก็คือการบริโภคนะครับเพราะนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคให้มากๆเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าไตรกลีเซอไรด์เคย300ถูกไหมฮะเคย300เนี่ยมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ยาช่วยใช้ยาลดลงมานะครับมันจะเป็นกรรมพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันสามารถที่จะรักษาได้ดูแลได้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เยอะๆแล้วถ้ามันสูงเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไขมันพวกนี้มันก็จะไปเกาะที่เส้นเลือดของคุณไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดที่สมองเส้นเลือดที่หัวใจเส้นเลือดที่ไตก็ตามแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโรคหลอดเลือดซึ่งจะต้องทานพวกแอสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้คุณต้องออกกำลังกายนะครับต้องลดน้ำหนักนะครับต้องน้ำหนักก็ยังเกินอยู่นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเนี่ยการลดน้ำหนักก็จะเป็นการรักษาที่ดีมากนะครับแล้วที่สำคัญอยู่นั้นก็คือการใส่เสื้อกระชับเองก็จะช่วยด้วยเพราะทุกการเคลื่อนไหวที่เท้ากระทบพื้นเนี่ยน้ำหนักมันก็จะไปลงที่กระดูกหลังนะครับแล้วก็หัวเข่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการเคลื่อนไหวเยอะนะครับมันดีขึ้นดีกระดูกหลังมันเอวไม่ว่าจะเป็น L2 L3 L4 L5 มันอาจจะมีการอักเสบได้นะครับแล้วถ้ามันมีการอักเสบแล้วเนี่ยไอ้หมอนรองกระดูกที่อยู่ระหว่างกระดูกแต่ละข้อมันก็ปลิ้นออกมาแล้วมันก็ไปกดทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราปวดแล้วก็เป็นเรื้อรังแล้วก็รบกวนคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการใส่เสื้อกระชับเอวจะช่วยได้มากนะครับใส่ทุกตลอดเวลาที่คุณเดินเท้ากระทบพื้นเนี่ยนะครับแต่ต้องเป็นเสื้อกระชับเอวที่ไม่มีเหล็กนะฮะเพราะว่าถ้าใส่แบบมีเหล็กเนี่ยมันจะไม่ทนมันจะเมื่อยแล้วมันก็ต้องถอดนะใส่ไม่ได้ทั้งวันนะครับแล้วที่สำคัญนี่คือก็คือลดน้ำหนักหมอว่าถ้าคุณดูแลลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมเรื่องอาหารการกินและใช้ยาช่วยบ้างเนี่ยในระยะเนี่ยนะครับไตรกลีเซอไรด์มันก็จะลงอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคือในอดีตเนี่ยมันอาจจะปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะครับในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการออกกำลังกายไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเสียใจนะครับแต่วันนี้และอนาคตเนี่ยซึ่งคุณก็เริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่เยอะนะถ้าเทียบกับอาจารย์กิจศักดิ์ยังไม่เยอะ นะครับคือแต่พออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยอะไรต่ออะไรในร่างกายเราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้แข็งแรงไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ครบถ้วนเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆนะครับเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีมันก็อาจจะมีอะไรต่ออะไรที่มันผิดปกติเพราะนั้นการตรวจเช็คการไปหาคุณหมอไปตรวจเลือดอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้หมอเคยเจอคนไข้ไตสลายขึ้นเป็นพันเลยนะครับก็ยังเคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวมันก็ลดถ้าคุณใช้ยาช่วยแล้วก็ปรับพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งนะครับมันทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับ
3: สำคัญคือการลดน้ำหนักนะฮะลดน้ำหนักมี2ข้อนะครับข้อที่1ลดน้ำหนักข้อที่2ไปดูข้อที่1ใหม่ต้องลดน้ำหนักนะครับ
6: ค่ะ
3: แล้วก็อาหารที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงคือแป้งข้าวน้ำตาลน้ำหวานทุกชนิดนะครับตอนนี้งดได้กว่าดีครับคาร์โบไฮเดรตถ้าจะกิน
6: เป็นคนชอบกินของขนมหวาน
3: โอ้ย
6: แต่ก็ลดลงมาเยอะแล้วอะ
3: ลดช่องโอ้โหลดช่องไทยๆเลยแหมใส่มันน้ำ น้ำไอ้น้ำมันไอ้เอากะทินะกะทิมามันๆ นะเติมมันหวานนะโอ้โหพอช่องปัจเจตดูเอ้ยขึ้นพรวดเป็นพันเลยคุณกินดูสิ
6: แล้วครับกินเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อย
3: ไอ้ตัวแสบก็คือข้าวแป้งน้ำตาลนะครับ
6: ค่ะ
3: มันพันธุกรรมคุณจะไปเชื่อนะมันมีก็ช่างมัน
6: ค่ะ
3: ยาก็ลดได้ชั่วคราวนะครับแต่ลดจริงๆก็ลดได้ตัวเองนะครับกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับ
6: แล้วก็นี่คือ
3: คุณเป็นเบาหวานแล้วฮะคุณเป็นเบาหวานแล้วว่าที่เบาหวานแล้ว A1C ต้องเกือบ7นะ7นะ 6.9 นะ7
6: 6.8
3: เออ 6.8 ที่ถ้า7ถ้า5 90ฟาติบัตจุก้าถ้า6ถ้า120 7เท่ากับ150นะครับมันเป็นแล้วไม่ใช่ว่าที่ว่าหวานแล้วมันเป็น
6: เป็นแปดกูแปดกล้วยสกัดเพียวหรือว่าผสมอย่างอื
3: ่
6: น
3: ไม่มีผสมอย่างอื่นครับเพียวๆเลยครับเป็นสายพันธุ์ที่เกือบ300ล้านปีใกล้เคียงกับสายพันธุ์เดิมนะครับมันจะแตกต่างกับแปดกล้วยชนิดอื่นนะครับนะ
6: ค่ะ
3: นะครับกินเช้า4เย็น4เพราะว่าคุณจะต้องลดน้ำตาลให้เหลือประมาณ 5.3 ครับ A1C เนี่ยนะครับฟาติบัตจุก้าได้ประมาณร้อยเกือบ130 100ไม่ใช่A1C เท่าไหร่นะ5
6: 6.8
3: 6.8 คือ7ตีซะ7 7ก็150ประมาณ150ครับฟาติบัตจุก้าเนี่ยนะครับ
6: แล้วสมุนไพรพวกนี้จะมีผลเกี่ยวกับตับ
3: มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันมีประกอบด้วยมะระกินนกผักจิงดาอะไรต่ออะไรเยอะแยะไม่เกี่ยวไม่มีเคมีครับกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับเพื่อสร้างระบบภูมิให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้หลอดเลือดท่อเลือดมีอีลาสติซิตี้และป้องกันไม่ให้ตีบแตกง่ายทำให้น้ำเลือดมีความใสกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไซส์นี่ลดน้ำหนักหน่อยนะครับแล้วก
6: ็
3: อาหารที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงคือแป้งข้าวน้ำตาลบะหมี่ถ้าคุณกินเกาเหลาน้ำตาลไตรกลีเซอไรด์ไม่สูงแล้วครับคุณอย่าใส่เส้นได้ไหมแค่นี้เองนะครับนะก็กินแปะกล้วยเช่า4เย็น4เราสัก4อาทิตย์โทรมารายงานนะครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
8: อ๋อมีนบุรีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ชำนาญ
3: เออ
8: ให้อาจารย์เกียงศักดิ
3: ์เพิ่งแต่ชำนาญคนเดียวนึกเกียงศักดิ์น้อยใจแล้วนะรู้เปล่าพระเอกพระเอกตัวจริงเนี่ย
8: คุณพ่อได้ไปผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกแล้วค่ะเมื่อวันที่16ค่ะ
3: คุณพ่ออืมคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับคุณพ่ออายุเท่าไหร
8: ่พ่ออายุ86ปี4เดือน
3: น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
8: น้ำหนักก็51ส่วนสูงก็155
3: โอ้ยคุณพ่อขุนดีเหลือเกินเนาะขุนยังกระดารานี่
8: ใช่ตอนที่ไปผ่านะคะ
3: เ
8: ออมี 1.22
3: โอ้ปกติ
8: แล้วก็ eGFR 53.3
3: โอ้เยี่ยมไตปกติครับ
8: ค่ะตอนนี้ผ่ามาแล้วก็คือหมอก็ให้ยาอะไรแก้อักเสบอะค่ะ
3: อืมถูกต้องฮะเพราะไม่มีการเขากลัวจะติดเชื้อ
8: ยาแก้ปวดค่ะ
3: แล้วทำไมถึงผ่าด้วยเพราะฉี่บ่อยใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะตอนนั้นเป็นต่อมลูกหมากค่ะ
3: แล้วก็ไป
8: ยาครั้งหนึ่ง
3: ไปตัดชิ้นเนื้อดูว่าไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมครับ
8: ก็ทีแรกเป็นมะเร็งขั้น4
3: โอ้
8: เขาตัดทิ้งที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟัง
3: โอ
8: ้
3: ผมจำไม่ได้ครับเชิญขอโทษครับ
8: เขาตัดแล้วเสร็จแล้วพอยุบเสร็จพ่อเขาก็หมอเขาก็รีบตัดออกเขาบอกไม่เป็นอะไรแล้วแข็งแรงตอนนี้หนูก็อยากทราบว่าก็ให้กลับบ้านไวนะคะนอนแค่3วันให้กลับก็บอกคุณพ่อแข็งแรงหนูก็เลยอยากทราบว่าให้ยาแก้อักเสบมา2แผงเนี่ยแล้วก็ยาพาราเราจะทานต่ออีกได้ไหมเพราะเพิ่งกลับมาเมื่อวัน
3: นี้ถ้าเป็นมะเร็งมันคืออะไรมะเร็งได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีเรดิคัลส่วนแปะกล้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
8: ์
3: ทำลายอนุมูลอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตหรือกลัวจะเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งอยู่แล้วหรือว่าที่มะเร็งเนี่ยนะฮะควรจะกินแปะกล้วยประคองไว้มันอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้ครับ
8: อ๋อดูพ่อหนูทานแปะกล้วยของอาจารย์มา6เดือน
3: ออ
8: แล้วก็หมอก็บอกว่าทำไมแห้งค
3: ุ
8: ณลุงแห้งแล้วก็ผ่าตัดได้แล้วคุณลุงก็แข็งแรงนอนแค่2วันแล้วเมื่อวานก็ให้คุณพ่อกลับบ้านมาม
3: ันตอบได้ด้วยเหตุผลที่วิทยาศาสตร์ปุ๊บแปะกล้วยทำให้เลือดเนี่ยน้ำเลือดมันใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมคนอายุ80กว่ามันก็เหนื่อยนะครับนะไขมันก็ไปเกาะมันทำให้พลาคที่ไปเกาะตามกระแสเลือดมันหลุดออกมาทำใ การผ่าตัดมะเร็งมันหายไวขึ้นเพราะว่ามันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มะเร็งไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับ
8: ค่ะ
3: เกิดจากได้รับสารที่เป็นอะโนมูลอิสระฟรีรัดดิเคิลบวกลบจะเอกันมันก็เป็นกลางมันก็หายไปตั้งแต่กินแปะกล้วยแล้วครับ
8: ค่ะเพราะนั้นเนี่ยหมอให้บอกต่อ
3: หมอให้กินยาปฏิพิธาก็หายเร็วเพราะว่าเลือดมันใสไหลเวียนได้ดีนี่ดีนะกินแปะกล้วยก่อนนะถ้าไม่กินแปะกล้วยปัจจุบันคุณอาจจะ ICU ไปแล้วนะครับนะ
8: แล้วหนูอยากอาจจะถามข้อมูล
3: ครับ
8: ท่านอาจารย์เก่งศักดิ์และอาจารย์ชำนาญว่าคุณพ่อเนี่ยตอนนี้ผ่าตัดออกมาก็ให้กลับมาบ้านท่านจะเดินมากได้ไหมจะออกกำลังได้ไหมเพิ่งจะผ่าได้2วันเนี
3: ่
8: ย
3: แล้วคุณพ่อไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงใช่ไหมครับ
8: ไม่มีค่ะ
3: คุณอย่างงี้โอ้ยอยากจะเจอคุณหล่อเป็นบ้าเลยแม่หึงหรือเปล่าแม่หึงคุณพ่อหรือเปล่าเนี่ย
8: แม่เดินไม่ค่อยไหวเข่าสองข้างก็ทานยาหมอนี่แหละแปะกล้วยเช้าสองเย็นสองนี่แหละ
3: แล้วเดินไหวไหมตอนนี้พอกินแปะกล้วยแล้วเดินดีกว่าเดิมไหมครับ
8: กระท่องกระท่องกระแท่งหรือว่าจะพาไปเจาะเลือด
3: เดี๋ยวเอาแต่แม่อายุเท่าไหร่ครับ
8: แม่ก็อายุ82
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
8: น้ำหนัก55ส่วนสูงก็150
3: 55ยังลดอีกหน่อยก็ดีเนาะ
8: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็แม่สโตรกมาก่อนหรือเปล่าเส้นเลือดสมองตีบแตกมาก่อนหรือเปล่าครับ
8: แม่บางครั้งก็วิงเวียนเหมือนพ่อเหมือนกับเลือดน้อย
3: แล้วแม่กินแปะกล้วยวันละกี่เม็ดครับ
8: อะไรนะคะ
3: แม่กินแปะกล้วยวันละกี่เม็ด
8: เช้า2เย็น2ค่ะ
3: ต้องเพิ่มเป็นเช้า4เย็น4ครับ
8: ค่ะ
3: มันน้อยไปนะครับเพราะมันแม่วิงเวียนมันเกี่ยวกับหลอดเลือดน้ำเลือดท่อเลือดทั้งมันหรือไม่ยังไงเชิญอาจารย์มาชำนาญทั้งพ่อทั้งแม่ครับเชิญเลยครับ
8: ขอบพระคุณค่ะ
7: เดี๋ยวคนไข้จะถามเรื่องอะไรครับสำหรับคุณพ่อเนี่ย
8: ท่านจะเดินมากได้ไหม
7: จะทำ
8: แล้วแผลที่อักเสบอ่ะที่จากการผ่ามันจะมีอาการตึงและบวมนิดหน่อยนี่มันเกิดจากอะไรเดินมากหรือว่าคนไข้ต้องนอนคะอาจารย
7: ์ก็เดินพอสมควรยังไม่ต้องเดินเยอะนะจ๊ะนะครับแล้วก็คนไข้ผ่าตัดมาตั้งแต่วันที่16ตอนนี้แผลมันยังระบมอยู
8: ่นะคร ับ
7: เพราะว่าถ้าเดินเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะเป็นไส้เลื่อนได้นะครับเพราะว่าการผ่าตัดต่อมลูกหมากเนี่ยหมอก็เลยไม่รู้ว่าที่คุณหมอก็ผ่าตัดเนี่ยเขาผ่าตัดอะไรครับ
8: อ๋อเป็นเขาเรียกเดี๋ยวคุยกับคุณพ่อดีกว่าพ่อคุยกับอาจารย์มาเดี๋ยวคุยกับคุณพ่อ
3: มีการพูดจาไม่ใช่รู้กัน 2-3 คนนะครับมันรู้กันทั่วโลกนะครับเนี่ยครับเชิญเลยครับเชิญคุณพ่อเลยครับ
8: คุณพ่อพูด
9: ฮัลโหล
3: ครับตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์ครับเชิญคุณพ่อนะฮะ
9: สวัสดีครับผมเป็นคนไข้นะครับ
3: แล้วคุณพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใช่ไหมครับที่4ใช่ไหมครับ
9: แรกก็เป็นมะเร็งระยะ4แล้วทีนี้เขาฉีดยาพุ่งเป้าไปแล้วก็นัดวันผ่าตัดผ่าแค่เอาไข่ออกนะผ่าเอาไข่ออก
7: นั่นสิครับ
9: ครับแล้วทีนี
3: ้ครับ
9: นะก็ผ่าไข่ออกแล้วนี่ผ่าแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันก็ตึงๆหน่อยๆแต่ทีนี้ว่าถ้าเราจะเดินมากเนี่ยเดินได้ไหมครับ
7: ก็เดินพอสมควรนะครับสิ่งที่หมอถามก็คือหมอไม่รู้ว่าคนไข้ได้รับการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกหรือเอาลูกกระเพาะออกนะครับแต่ถ้าเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วเนี่ยการผ่าตัดต่อมลูกหมากก็ไม่มีความจำเป็นละแต่เขาต้องตัดต่อมลูกแต่เขาก็ต้องตัดลูกกระเพาะออกเพราะว่าลูกกระเพาะนี่เป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับเพราะนั้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันจะกระตุ้นทำให้เซลล์มะเร็งมีการอักเสบมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการรักษาของคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาก็รักษาได้ถูกต้องนะตอนนี้ถามนิดว่าผลเลือด PSA เท่าไหร่ครับตอนนี
8: ้ถ้า PSA ใช่ไหม
9: ครับ
8: ถ้า PSA ตอนขาก็
9: เท่าไหร่
8: PSA หมอไม่ได้บันทึกไว้ค่ะ
9: หมอ

0: ขาวางแผนในเรื่องของการรักษาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับเขาผมกลับมาบ้านแล้วนะครับเนี่ยแต่นี่ว่ามันตึงหน่อยๆแต่ไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไรไม่ปวดนะฮะแต่ตอนนี้มันตึงแต่ตอนนี้หมอเขานัดไปอีก3เดือนนะครับให้มาเจาะเลือดดูเขาจะดูว่าอาการที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยมันหมดไปแค่ไหนตรวจค่า PSA ด้วยนะฮะก็นัดไปอีก3เดือนแต่ที่ตอนให้กลับมาก็หมอก็ไม่ได้สั่งอะไรก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาแก้ปวดมาเท่านั้นเองนะแล้วก็แต่ผมก็เชื่อใจหมอแล้วว่าหมอคงรู้เขาให้ยาแล้วคงรู้ว่าเราอาการเป็นยังไงก็ถึงได้ให้ยามาตามกำหนด
0: คือคุณหมอก็ให้ยารักษาการเสพมาในช่วงนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วพอแผลหายดีแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็นัดไปตรวจต่อนะครับไปตรวจค่าของ PSA ต่อเพราะว่าการรักษายังไม่ได้จบสิ้นนะครับเป็นมะเร็งระยะที่4นั่นก็หมายความว่าไอ้เชื้อมะเร็งเนี่ยมันทะลุให้ต่อมลูกหมากแล้วมันกระจายตัวไปที่ต่างๆของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นการตัดตัวลูกอัณฑะอย่างเดียวการตัดลูกอัณฑะอย่างเดียวไม่พอการตัดต่อมลูกหมากก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่ว่าไอ้ที่มันกระจายตัวไปเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างหมออาจจะนัดทำโบนสแกนอาจจะต้องตรวจเช็คดูที่ว่ามันไปที่กระดูกหรือเปล่าไปที่ปอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีการฉายแสงก็มีอาจจะต้องให้ฮอร์โมนนะครับอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งก็ต้องเป็นการรักษาเป็นระยะนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือไอ้มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันไม่ได้ตายง่ายถ้าเราดูแลรักษาได้ดีนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องแข็งแรงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะทานสมุนไพรตัวนี้ก็ทานได้ไม่มีปัญหาแต่ทั้งนี้ลักษณะนั้นก็ต้องควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันนะครับ
1: ครับ
2: ทานเท่า2เย็น2อยู
1: ่โอ้ผมเข้าใจว่าหมอคงจะรู้หมดแล้วว่าอาการเราเป็นยังไงก็ถึงจะให้ยามาตามกำหนดที่เขากะไว้นะครับผมเข้าใจ
0: หมอก็รู้หมดนะครับคือหมอเขารู้หมดแล้วนะครับว่าคนไข้เป็นอย่างไรในช่วงนี้ก็รับให้ยารักษาการอักเสบไปก่อนแต่โรคมันไม่ได้จบมันการรักษามันต้องมีการนับมีการต่อเนื่องนะครับมันจะต้องฉายแสงหรือเปล่าจะต้องให้ยามุ่งเป้าหรือเปล่าเพื่อฆ่าไอเซียมะเร็งที่มันออกไปนอกต่อมลูกหมากแล้วไปกระจายตัวไปตามที่ต่างๆของร่างกายซึ่งก็คือระยะที่4นั่นเองนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณก็ต้องไปให้คุณหมอก็ดูเป็นระยะถูกต้องนะครับ
3: เอาละครับทำตามนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-0560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ถ้าเรายังอยากเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านปลายอย่างมีความสุขใช้ชีวิตที่มีความสุขไม่ทุกข์ใจนะคะท่านต้องดูแลปฏิบัติตัวเองวันนี้ให้เลือดลมดีกับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสนใจในการสั่งซื้อนะคะคุณฟังโทรไปที่10เบอร์10คู่สายทางคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือท่านจะไปซื้อด้วยตนเองคลินิกอยู่4แยก

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่จะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเรามีทั้งช่องทางทาง YouTube เข้าไปที่สุขภาพกับเสียงเพลงเห็นภาพได้ฟังเสียงจากทางทีมแพทย์แล้วก็ความรู้ดีๆที่มีให้ท่านได้ติดตามชมกันตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมทั้งทาง KCS Radioแล้วก็ www.kcsradio.online ฟังที่ 89.0 MHz ซึ่งเป็นแม่ข่ายลิงก์สัญญาณออกอากาศพร้อมกันที่ 91.5 กองทัพไทย101และทางระบบ AM ท่านติดตามได้ที่ AM ที่วปท AM 792นะคะกองพลปตอ594ขอสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675รอดอ AM 747ตอชดอ AM 576พลม2 AM จังหวัดระยอง774จะเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาทีมงานจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะพร้อมด้วยทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพที่เบอร์081-334-6666สนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์นะคะไม่ให้เสื่อมเร็วทำให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายพร้อมกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพและไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่เรากินข้าวแป้งน้ำตาลให้ไม่ให้เกิดการสะสมในร่างกายแล้วก็จะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานนะคะ1กล่องจะมี30แคปซูลในราคา260บาทราคาเดียวกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไปที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อช่วยปิดวิทยุหน่อยนะคุณดีคุณดีฟังรายการนี
5: ้สวัสดีค่ะ
4: ฟังรายการนี้ช่วยปิดวิทยุทันทีนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะก้องนะครับนะ
5: ปิดแล้วค
4: ่
5: ะ
4: ชอบรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
5: อ๋อชอบหลายอย่างค่ะ
4: เช่น
5: ชอบคนพูดด้วย ฟังประจำเลยค
4: ่
5: ะ
4: ไม่น่าชอบเลยผมก็พูดธรรมดาจับหัวใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้น
5: โอ้ยชอบตั้งแต่อะไรอะเริงราต
4: รีมาทั้งหมดบวกลบหลงจุ้งก็ห้าสิบกว่าปีแล้วครับ
5: จ้าจะปรึกษาคุณหมอจ้า
4: ครับเชิญเลยครับ
5: ว่าตาข้างซ้ายอ่ะไปผ่ามาสองข้างเลยข้างซ้ายอ่ะดูมัน 3-4 ปีแล้วรู้สึกว่ามองใกล้ๆก็เห็นดีแต่มองไกลและมัวจ้ะ
4: แล้วไป
5: แล้วทีนี้คุณหมอโรงพยาบาลบอกว่า
4: เป็นตกกระจก
5: จ้ะเป็นคือผ่ามา4ปีแล้วค่ะข้างซ้ายผ่าสองข้างเลยข้างขวานี่ก็2ปี
4: เป็นตกกระจกทั้งคู่หรือเปล่าครับ
5: ใช่ค่ะ
4: ก็ง่ายจะตายไปเปลี่ยนเลนส์ตาใหม่วันนี้พุ่งพอเปลี่ยนปุ๊บก็หายปั๊บทันทีเหมือนกับ
5: คุณหมอโรงพยาบาลบอกว่าให้ล้างกระจกตานะคะ
4: ล้างเม้นยากเลยก็ไปล้างกระจกตาก็คืออย่างเงี้ยคุณก็เปิดดูว่าต้อกระจกคืออะไรนะครับ
5: ค่ะ
4: ต้อกระจกมันคือเลนส์ด้านหน้ามันมัว
5: ค่ะ
4: มันมัวเกิดจากอะไรเกิดแสง UV บ้างเกิดจากได้เกิดจากแสงอุลตราไวโอเลตเกิดอายุก็ได้นะครับเกิดจากความเสื่อมของโปรตีนในเลนส์ตานะครับทำให้เลนส์ตาในขุ่นมัวมองเห็นไม่ชัดเหมือนกับมีหมอกบังสาเหตุหลักเกิดจากอายุที่มากขึ้นเราแก้ไม่ได้นะครับอายุ60กับ16มันก็ต่างกันนะเช่นว่าตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยแต่ก็เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเช่นเบาหวานก็มีส่วน อุบัติเหตุทางดวงตาพันธุกรรมก็มีส่วนกินยาพวกเพดสโลนเยอะๆนะครับผู้เสียรอยเยอะๆก็มีส่วนนะครับการสูบบุหรี่การได้รับรังคือแสงแดดมากเกินไปก็มีส่วนนะครับเพราะนั้นความเสื่อมพวกนี้สาเหตุที่พบบ่อยก็บอกไปแล้วนะครับโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันรั่วอ้วนก็ทำให้เกิดต้อกระจกเป็นความเสื่อมหลอดเลือดท่อเลือดทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนเลนตาผมไม่อยากเรียกว่าการผ่าตัดเลยนะครับมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันเอาเลนเก่าดูดขึ้นไปทิ้งนะครับดูดซักชั่นดูดจุ๊บๆแล้วก็เปลี่ยนเลนตาใหม่ปั๊บหนึ่งเราไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเขาใช้หยอดยาเทียมให้ก่อนล่วงหน้าสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับหรือ 2-3 ชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงหยอดพอก่อนที่จะเพราะไม่เรียกว่าห้องผ่าตัดหรอกเพราะไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปเขาก็จะมีหมออยู่คนหนึ่งแล้วก็ห้องกว้างๆไม่อันตรายเลยนะครับแล้วก็ไม่เจ็บด้วยเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บก็ได้ผล
5: จะถามคุณหมอว่าถ้าเขาเอาล้างกระจกตาเนี่ยคุณหมอว่าจะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคร
4: ับ ไม่มีไม่เกี่ยวแสดงว่ามันยังไม่เสื่อมมากมันเกิดจากแต่ล้างอย่างไรมันก็มัวอยู่ดีมัวนิดหน่อยนะครับล้างไม่เหมือนเปลี่ยนเลนตาใหม่นะครับแสดงว่ามันยังพอใช้ได้คุณก็ใช้แว่นช่วยยังเห็นใกล้ไกลมันคนละเรื่องนะครับคือเกี่ยวกับจุดโฟกัสนะครับเปลี่ยนเลนตาใหม่นี่ถ้าเป็นต้องกระจกใช้แว่นก็ไม่มีความหมายครับเพราะว่าเหมือนมันไอเลนตาเนี่ยมันมัวมันต้องเปลี่ยนเลนตาใหม่มันขัดไม่ออกหรอกครับเนา
5: ะ
4: เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับแสดงว่าเรายังเป็นไม่มากอาจจะใช้ยาบรรเทาหน่อยก็ยังดีแต่ถ้ามีเบาหวานลองลดน้ำตาลดูลองกินแปะกล้วยดูถ้ามันชัดก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับนะ
5: ค่ะไม่มีเบาหวานค
4: ่
5: ะ
4: ดีแล้วแต่พูดหวานก็เป็นเบาหวานได้นะ
5: แปะกล้วยคุณหมอมาโอ้โหสิบกว่าปีแล
4: ้
5: ว
4: โอ้มันกินแล้วสายตาก็ดีมัน
5: ค่ะกินตั้งสี่แล้วมา3-2อะไรประมาณนี้ค่ะ
4: กินแล้วรู้สึกว่ามันผิวพรรณก็ดีนะ
5: ดีค่ะ
4: แล้วก
5: ็ไปเจาะเลือดทีไร6 เดือนเจาะเลือดครั้งหนึ่งก็หมอก็ว่าไม่มีอะไรเลยเลือดดีหมดค่ะ
4: อายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย
5: ตอน2494นะคะ
4: โอ้เป็นน้องผม4 ปีผม90นะครับคุณลองกินแปะกล้วยดูสิสายตาก็ดีความจำก็ดี
5: ประจำเนี่ยคุณหมอประจำเนี่ย
4: หนึ
5: ่งหนัก4.5-4.4อะไรประมาณนี้ขึ้นลง
4: เราสูงเท่าไหร่
5: คุณหมอว่าประจำกินประจำแล้วดีไหม
4: โอ้ดีที่สุดเลยนะฮะ
5: เช้า4 เย็น 4
4: โอ้ยิ่งดีใหญ่สายตาก็ดีความจำก็ดีหูแว่วก็จะไม่มีภูมิแพ้ก็ดีขึ้นแพ้ภูมิก็ดีขึ้นครับ
5: ค่ะ
4: เนี่ยแล้วโรคภัยไข้เจ็บแล้วน้ำหนัก45สูงเท่าไหร่ครับ
5: 147ค่ะ
4: โอ้ดีแล้วพอแล้วขนาดนี้คุณมีอกมีไขมันที่พุงกระทินิดหน่อยท่านเองนะครับ
5: ค่ะ
4: จริงหรือเปล่า
5: แต่ว่าคุณหมอโรงพยาบาลให้กินยาคุมไว้ไขมันความดันก็ธรรมดานะคะแต่ว่าเวลาไปวัดโรงพยาบาลน่ะทำไมขึ้นกระฉูดเลย
4: ความดันที่แท้จริงเป็นความดันที่บ้านนะครับ
5: ความ
4: ดันที่โรงพยาบาลถือเป็นสาระไม่ได้เพราะว่ามันเกิดมีโรคอยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่าไวโคดไฮเปอร์เทนชันประมาณสัก4 ล้านคนเนี่ยไม่เป็นความดันแต่ต้องกินยาความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเอาความดันที่บ้านวัดเช้าวัดเย็นวัดก่อนนอนสักอาทิตย์ละ2-3 ครั้งนะครับแล้วไปโชว์หมอถ้าหมอยังให้ยาอยู่คุณก็เปลี่ยนหมอใหม่สิครับ
5: โรงพยาบาลเอกชนนะคะ
4: โอ้ยเอกชนยิ่งดีเลยเอกชนก็เปลี่ยนได้สบายๆครับ
5: ประจำเลย
4: โรงพยาบาลไหนครับชื่อโรงพยาบาล
5: โรงพยาบาลนครทนค่ะ
4: โอ้นครทน
5: ค่ะพระราม 2
4: ก็ดีแล้วก็คุณบอกตรงๆนะฮะว่าดิฉันไม่เป็นความดันต้องวัดความดันที่บ้านดิฉันตื่นเต้นมากๆหรืออย่างนี้ก็ได้คุณเอาเครื่องวัดความดันไปคาลิเบตเขาเรียกว่าคาลิเบตไปเทียบกับที่โรงพยาบาลถ้าปกตินะครับแล้วคุณก็นั่งสักพักหนึ่ง
5: ทุกวันนะคะคุณหมออ
4: ืม
5: กินข้าวแล้วก็เดินทุกวันเลยครึ่งชั่วโมง
4: นี่แหละเป็นยาอายุวัฒนะนะครับ
5: ค่ะ
4: เรากิน
5: ยามืดค่ำยังไงก็ต้องเดิน
4: เราเดินเร็วสลับช้าพรุ่งนี้เดินช้าสลับเร็ว เราได้ช่วงที่ชิวน้ำก็จิบน้ำนิดๆหน่อยก็ได้ครับน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับนะ
5: น้ำมากินประจำนะ
4: เออนั่นแหละแล้วก็ดูซิ
5: บอกอ่ะจำไว้เลย
4: ฟังรายการนี้ทำให้คนหายจากเบาหวานความดันไขมันสูง
5: ดีมากเลยค่ะ
4: เออ
5: มากเลย
4: ต้องทำแบบไทย IF Food ผมกำลังเชียร์ให้ใครขอแข่งกันเอ้าตีน้อยลองทำอาหารแบบไทย IF Food สินะเขาจะกิน2มื้อเลยนะครับแล้วก็CP ว่าไง 7-Eleven ว่าไง Central ว่าอย่างไรแผนกไอ้ท็อปเนี่ยลองทำสิครับผมจะเชียร์ระเบิดเลยว่าที่ไหนมีเนี่ยนะครับนะแล้วก็อยู่สำนักงานนะครับคุณก็อย่าไปแวะร้านอาหารสิครับคุณแวะร้านที่เขาขายสลัดหน่อยนึงที่ไม่มีน้ำจิ้มนะครับคุณก็ทำกินแบบนี้นะคุณต้องรักษาตัวเองครับแต่ผมภูมิใจนะว่าพยาบาลหน้าห้องบอกว่าหมอธราทิพย์ที่โรงพยาบาลกรุงคริสเตียนพี่ชายมาหา
5: ก็น่าเรียกหรอกเพราะว่าคุณหมอไม่ได้ว่าจะแก่จะอะไรเลยคุณหมอก็ทำงานถูกต้อง
4: แล้วการทำงานเพื่อประชาชนโดยไม่หวังผลอะไรนะครับ
5: ใช่ค่ะ
4: มันเป็นความภูมิใจอ่ะผมกำลัง
5: แล้วค่ะ
4: กำลัง
5: ทักมากเลยค่ะ
4: คืออย่าง
5: น
4: ี้นะ
5: เพราะว่าฟังมาตลอด
4: แล้ว
5: ท่าน
4: เ
5: จ้ามืดนี่วิทยุนี่เปลี่ยน2เครื่องละไม่เคยได้ดีเลย
4: ฟังมือถือก็ได้ครับเข้าไป Google พิมพ์คำว่า kcsradio.online
5: ก็เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มั่ง
4: เออโทรศัพท์ก็ได้ครับ
5: เปลี่ยนวิทยุบ้าง อะไรประมาณนี้
4: เราเป็นคนโบราณนะ
5: ค่ะ
4: เวลานับ
5: ทำงานบ้านเราก็มีวิทยุเป็นเพื่อน
4: ใช่ใช่
5: พอลูกเต้าไปทำงานกันหมดแล้ว
4: คือว่าหารู้ไหมว่าเพื่อนแท้ก็คือวิทยุที่เราฟังเปิดตลอดเวลาเขาจะเอาทีมาให้เราก็ไม่เอา
5: ได้ยินคุณหมอพูดก็เหมือนต่ออายุเราอ่ะใช่ไหมมันคนเราอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันมีความสุขในใจเราอ่ะนะ
4: ใช่ใช
5: ่คือของที่เราชอบหรือว่าเออเราไม่ทิ้งเขาหรอกเนี่ยต้องฟังตลอดคือไม่อย่างอื่นไม่ต้องฟังเลย
4: คืออย่าง
5: น
4: ี้นะลองฟังอะไรที่มีประโยชน์ต่อท่านต้องหารายการนี่มันต่างประเทศเขาฟังเยอะนะก็อย่างเพื่อนผมไปที่อังกฤษอย่างมาปิติคนไทยในอังกฤษคนไทยในอเมริกาชิคาโกแคนาดาฟังรายการนี้แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นยังฟังเลยเขาแปลเดี๋ยวนี้มันแปลได้ครับ
5: ใช่
4: เป็นงานระดับโลกนะครับที่กินอาหารแบบไทย IF Food นี่เป็นการรักษานะครับและเป็นการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันสูงโรคอ้วนต่างหากนะครับ
5: ค่ะ
4: แล้วพฤติกรรมเนี่ยแล้วผมย่อว่าทำ IF ดีสุด6ชั่วโมงคือทำตอนเช่นว่าคุณเป็นรปภ.เนี่ยเข้าเวรตอนทุ่มหนึ่งเลิกตอน7โมงเช้าเนี่ยคุณก็กินตอนอาหารตอนสัก3ทุ่มก็ได้นะครับแล้วกินอีกทีนึงแล้วช่วงแรกๆที่คุณห้ามกินกาแฟทีนวันให้คุณ
5: กล้วยค่ะกินกาแฟแปะกล้วยนะคะ
4: ก็ได้หรือ
5: ซื้ออย่างเม็ดมาแล้วก็กาแฟพ่วงมาด้วย
4: ก็ได้ครับก็ได
5: ้
4: นะครับแต่ถ้ากินกาแฟดำจะดีกว่าในช่วงที่คุณฟาสต์ถ้ากินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ให้กินระหว่างการกินอาหารนะครับแต่ในช่วงที่การที่คุณงดกินน่ะคุณให้จิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำเท่านั้นนะครับกาแฟแปะกล้วยก็กินไม่ได้นะครับในช่วงที่อดเนี่ยเพราะมันสูญแคลอรี่ครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ย
5: กาแฟนี่ดีเหรอคะ
4: มันดีกว่านะช่วงที่คุณเป็นเบาหวานช่วงที่คุณฟาสต์เนี่ยแต่ถ้าคุณกินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่คุณจะกินกับในช่วงที่คุณกินอาหารด้วยนะครับในช่วงที่คุณฟาสต์ที่คุณอดเนี่ยเพื่อจะให้ร่างกายเป็นศูนย์แคลอรี่คุณต้องกินน้ำเปล่าหรือกาแฟดำเท่านั้นนะครับกินระหว่างมื้อคุณกินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ได้ครับแต่ถ้าบรรจบในมื้อนั้นเพื่อจะฟาสต์ให้กินน้ำเปล่าหรือกาแฟดำเท่านั้นนะครับกาแฟดำก็สูงแคลอรี่ครับคือว่าอย่างนี้คุณต้องพูดความจริงประชาชน
5: ค
4: ุณต้องตอบแทนบุญคุณแก่สถาบันเตรียมอุดมศึกษาที่เรียนมาทั้งจุฬาทั้งมหิดลคุณต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในเมื่อคุณมีโอกาสได้ทำรายการวิทยุคุณต้องทำให้คนหายจากเบาหวานทั้งโลกนะครับนี่ผมกำลังเลื้อยไปที่อรปภ ที่อยู่เว้น12ชั่วโมงเราก็ต้องไปเอาเราไปเป็นความเป็นเพื่อนเขากินอยู่ยังไงแล้วก็ศึกษาเขาการกินเนี่ยปรากฏว่าเราบอกว่าเป็นเบาหวานมากที่สุดเพราะเขากินกาแฟทรีอินวันกินน้ำอัดลมกินชานมไข่มุกกินเฟรนช์ฟรายและมีน้ำซ้ำเนี่ยยังกินเครื่องดื่มชูกำลังผีบ้าอะไรเรียกว่าเครื่องดื่มชูกำลังมันทำลายกำลังมีแต่ความหวานมีแต่เด็กโซกรูโคสไม่มีประโยชน์เอาประโยชน์แค่บีซิกทาเวลมันไม่ใช่ครับคุณต้องเอาความจริงสู่ประชาชนว่าไม่เป็นความจริงไม่ควรกินคุณต้องเอ่ยถึงว่ากินแล้วอันตรายยังไงสำหรับคุณเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเป็นโรคอ้วนเนี่ยต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนคุณร่ำรวยเนี่ยบนความเป็นโรคของประชาชนมันร้ายยิ่งกว่าบุหรี่อีกกาแฟทรีอินวันเนี่ยบุหรี่ตายปีหนึ่งกี่คนสโตรกกี่คนแต่กินกาแฟจนต้องตัดขาตาบอดเป็นเบาหวานเขาไม่รู้ว่ากินพวกนี้มันอันตรายน้ำตาลมันขึ้นยังไงไขมันทานเป็นยังไงเขาไม่รู้จริงๆนะครับแล้วเป็นรปภ.เนี่ยกินอย่างนี้มันง่ายเนี่ยใส่ซองต้นร้อนก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตายก่อนตายเขาต้องตาบอดฟอกไตหัวใจล้มเหลวแล้วคุณไปสงสารเขาล่
5: ะ
4: โฆษณาได้เป็นเต็มที่เลยกาแฟเขาโฆษณา24ชั่วโมงเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังก็โฆษณาได้24ชั่วโมงเนี่ยเล่าบดีว่าร้ายนะยังตายน้อยกว่าการกินกาแฟทีอินบันและเครื่องดื่มชูกำลังใครกล้าพูดอย่างเงี้ยเออ
5: คุณหมอขอโทษนะคะคุณหมอดวงตาเนี่ยยังคล้องใจอยู่ว่าเอ๊ะมันมีอะไรลอยๆอยู่ตามตาเยอะแยะ
4: คุณในตาเสื่อมไม่มียารักษาคุณกินแปะกล้วยเช้า4-4ก็หายเองนะครับคุณกินแปะกล้วยเช้า4-4ก็หายเองนะครับไม่มียารักษาบุญในตาเสื่อมที่เห็นอะไรลอยเหมือนเมฆบางๆเนี่ยนะครับนะกินแปะกล้วยเช้าสิคุณกินแปะกล้วยดีอยู่แล้วนะครับแล้วใส่บรรพูใหญ่ดีหน่อยเวลาออกแดดออกที่สว่าง
5: แค่นี้เองแว่นมาก็ไม่ได้เรื่อง
4: ไม่ได้เรื่องมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแว่นไม่ได้ช่วยครับต้องกระจกแว่นก็ไม่ได้ช่วยเป็นวุ้นในตาเสื่อมแว่นก็ไม่ได้ช่วยจอประสาทตาเสื่อมก็ไม่ช่วยและยังบอกว่าไม่มียารักษาถูกต้องเลยฮะวุ้นในตาเสื่อมกับจอประสาทตาเสื่อมตาบอดไม่มียารักษาวุ้นในตาเสื่อมบอกว่าเออมันเป็นเองมันเป็นอย่างนั้นเองทนเอาหน่อยแล้วทนได้ไงมันรำคาญอ่ะมันไม่ถึงตาบอดก็จริงอยู่มันรำคาญ
5: ถ้าเราเปลี่ยนคุณหมอถ้าเราเปลี่ยนกระจกตาล้างกระจกตาเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอว่าเขาจะดีไหมคะ
4: ไม่ดีขึ้นวุ้นในตาเสื่อมมันอยู่ในกระบอกตากลมๆนะฮะมันขาดอาหารวุ้นในเสื่อมเนี่ยเกิดจากความเสื่อมตามไปที่พบบ่อยที่สุดแต่ยังมีสาเหตุที่ร่วมกันเช่นว่าสายตาสั้นมากเกินไปผมว่าไม่ใช่นะ
5: ถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะมองชัดแต่ว่ามองไกลๆเนี่ยรู้สึกว่า
4: อ๋อยิ่งต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นเขามีแว่นแบบมัลติโคดนะฮะมองใกล้ไกลได้ต้องใส่แว่นนะฮะคุณก็แว่นสองอันใช่ไหมแว่นมองใกล้อันหนึ่งแว่นมองไกลอันนึงก็ชัดแล้ว
5: ค่ะ
4: ก็แค่มันมีแว่นที่มองไกลได้นะครับแต่มองใกล้แล้วมันไม่ชัดก็คือคุณก็ตัดแว่นสองอันไปซื้อถูกๆสิครับไปซื้อนะคุณถ้าตัดเองก็หมื่นกว่านะครับมัลติโคสเนี่ยนะครับนะคุณไปซื้อผมลองหลายวิธีการแว่นที่ชัดที่สุดนะครับ
5: คุณหมอผ่าก็มีเจ้าเปล่าคะ
4: มีต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์ตาใหม่ตาเดียวก็ชัดแล้วเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้นนะครับมันก็เป็นของธรรมดานะครับแต่วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยแหละทำให
5: มันรำคาญนะคุณหมอ
4: รำคาญแค่นั้นเดี๋ยวกินแปะกล้วยสักสองสามเดือนก็ดีขึ้นครับไม่มียารักษาครับ
5: เช้าสี่เย็นสี่เนี่ยก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไร
4: ไม่มีผลข้างเคียงครับ
5: ค่ะ
4: นะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอได้ยินคำพูดแล้วก็รู้สึกมันอบอุ่นนะมันอบอุ่นยิ่งกว่าในครอบครัว
4: คุณอย่าหลงเดี๋ยวแฟนเขาจะเตะผมตายอะ
5: แล้วไม่ไปบ้านกับช่องไม่กลับบ้านกลับอะไรอยู่สถานีอย่างเดียว
4: โอ้บ้านก็คือสถานีเลยครับ คุณเห็นคนนอนบนโซฟาไหม
5: โอ้โหโซฟา าก็สู้ฟูกไม่ได้ค่ะมันกิ้งได
4: ้สู้ฟูกก็สู้คนที่เนื้อฟูกก็สู้คนที่เนื้อนิ่มๆไม่ได้หรอกครับ
5: มีแต่กระดูกมีแต่กระดูก
4: อย่าอ้วนนะครับถ้าอ้วนเนี่ยคุณอายุสั้นนะครับนะ
5: โอ้ย40กว่าเนี่ยก็ว่าผอมกรอบ
4: เขาไม่มีความรู้ครับ
5: ค่ะ
4: หัวใจเท่ากับกำปั้น
5: ค่ะ
4: หัวใจขนาดเท่ากำปั้นซิกซ้ายลงกลับดูนะครับคุณน้ำหนัก40กับน้ำหนัก80หัวใจก็เท่ากัน
5: 45
4: เนี่ยเราอ้วนดิกูตายไปแล้วเดี๋ยวหัวใจวายตายนะครับ
5: อ้วนไม่ดีเลยลูกชายเนี่ยอ้วนทุกคนเลย
4: ก็ลองให้ทำ IF สิครับ
5: เขาไม่ค่อยเชื่อนะคุณหมอเขาไม่ค่อยเชื่อเพราะหลายคนรุ่นนี้
4: ไม่ใช่เพราะว่าความหวานเป็นยาเสพติดเขาไม่กินเขาจะหงุดหงิดเขาจะเบื่อเขาจะอารวาสเลยครับ
5: เขาไปทั้งเบียร์ทั้งเหล้าแล้ว
4: ตายแล้ว
5: ไปหมดเลย
4: แล้วเผลอๆเขาจะตายกว่าเราอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่แล้วเวลาเขากรนเนี้ยโอ้โหอย่างกับสุวรรณภูมิเครื่องบินขึ้น
4: เขากรนยังไม่เท่าไหร่นะฮะเขาหยุดหายใจเป็นระยะคนอ้วนนะครับอ
5: ายุแค่45 46
4: ตายแล้ว
5: ลูกชาย
4: เขาเป็นว่าที่เบาหวานนะ
5: ก็ไม่เป็นนะคุณหมอ
4: ว่าที่ยังไม่เป็นคุณไปตรวจเอ็มเอ็นซีประมาณ6.2เนี่ยว่าที่ฮะแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะคือยังไม่เป็นโรคอ้วนเนี่ยตายอันดับหนึ่งคือโรคมะเร็ง
5: โอ้โห
4: พิษเดี๋ยวนี้เป็นอันดับสองตายอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับ
5: เป็นมาแล้วนะคุณหมอเป็นเอ็มเร็งลำไส้อ่ะ
4: ดีนะผ่าทันนะ
5: ค่ะไปผ่าตัดตั้งแต่57แล้วก็ใช้นครธนก็คุณหมอผ่าตัดบอกว่าอุ้ยโชคดีนะเอ๊ะโชคดีคืออะไรนะคุณหมอ
4: โชคดีที่ไม่มีอาการแล้วรีบมาผ่าตัดออกก่อนจริงหรือเปล่า
5: ระยะ2ค่ะ
4: ระยะ2มันเป็นเฉพาะจุดเองไม่ใช่ว่าที
5: ่ค่ะ
4: ลองคุณลามปามเข้าปอดเข้าหัวใจเข้าตับเข้าอะไรคุณก็ตายไปแล้ว
5: ตั้งแต่ปี57นะคุณหมอ
4: ไม่มีอาการควรจะไปตรวจในนายจะพูดนะฮะเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮ
5: ะ
4: ท่านทั้งหลายแม้มีอาการหรือไม่มีอาการควรจะไปส่องกล้องที่ก้นเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ่นี่เป็นความปรารถนาดีจากลูกชายผม
5: ต้อง 50,000 นะคุณหมอ
4: โอ้ยถูกจะตายไปเดี๋ยวนี้แสนกว่าแล้วค่าหมอดมยาค่าวางยาค่าหมอถ้ามีเบาหวานมีโรคอ้วนก็ต้องมีหมอทางเลือดนะครับทางด้านเอนโดครีนแกนนะครับของกล้องทีมประมาณเมื่อก่อนนี่ 8,000 เดี๋ยวนี้ 15,000 แล้ว
5: ก็เราเป็นสมาชิกในนั้นด้วยค่ะเขาก็ลดให้ไม่กี่มันน้อยอ
4: ่
5: ะ
4: โอ้ก็ยังดีมันไม่ตายก็ดีแล้วล่ะโอ้ยผ่ายากจะตายไป
5: โอ้สิบกว่าปีแล้วคุณหมอยังไม่มี
4: ลองปล่อยไว้สิมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่น่ากลัวที่สุดคือว่ามันไม่มีอาการไม่มีอาการเลย
5: ค่ะ
4: เอาจริงเขาป่ะ
5: ค่ะ
4: คุณปล่อยให้มีอาการถ่ายเป็นขี้แพะก้อนๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยหรือท้องผูกสลับกับท้องเดินหรือถ่ายเป็นมูกเป็นอะไรตัวมีอะไรท้องผูกประจำเนี่ยโดยไม่ส่องกล้องเนี่ย
5: คุณหมอกินกล้วยน้ำหวานนี่ก็ดีนะ
4: โอ้ดีครับดีครับ
5: กินประจำเลยกล้วยน้ำหวานเนี่ย
4: ก็ดีครับ
5: ผลไม้อื่นไม่ค่อยได้กินมากหวานๆก็ไม่ชอบไม่ชอบกินกินไอ้พวกไอ้จืดจืดอะไรเงี้ยกับข้าวก็มีพวกน้ำพริกก็ชอบมากเลยนะแต่ว่าเลือดจางไปหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้กินเปิดกินไก่อะไรประมาณเนี้ยกินเหมือนกันแต่ว่ากินน้อย
4: อย่างนี้นะ
5: อ
4: ะไรก็ตามเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุลำไส้
5: ใช่ค่ะ
4: ที่เจริญผิดปกติมันจะมีติ่งเนื้อนะฮะเวลาส่องกล้องเนี่ยยังมีติ่งเนื้อที่เรียกว่าโพลิปเนี่ยแล้วจะกลายอาจจะกลายเป็นมะเร็งโดยไม่มีอาการเลยนะครับ
5: ไม่มีค่ะ
4: โดยมีสาเหตุเกิดจากเช่นกินเนื้อแดงๆกินเนื้อแดงแปรรูปเยอะเนื้อแดงอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่มันแปรรูปเช่นกินพวกกุนเชียงกินพวกหมูกรอบกินพวกแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกเยอะๆเนี่ยนะครับแปรรูปเยอะๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงกินผักน้อยขาดการออกกำลังกายความอ้วนก็มีความเสื่อมดื่มเหล้าสูบบุหรี่โอกาสเป็นมากกว่าคนที่ไม่กินนะครับเนี่ยการกินผักและผลไม้ให้มากๆทำให้ โอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มันน้อยและที่สำคัญที่สุดคือการดื่มเหล้าสูบบุหรี่และขาดการออกกำลังกายมีปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่พันธุกรรมคุณจะไปเชื่อนะครับมันพันธุกินทั้งนั้นนะครับเนา
5: ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกชายถ้าไม่ให้เขางดเหล้างดบุหรี่ยังอ้วนอยู่น
5: ะ
4: เขาอาจจะเสียชีวิตหลายคนแม่ก็ได้เพราะว่าตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งเดี๋ยวนี้เป็นอันดับสองอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนตายอันดับหนึ่งมะเร็งอันดับสองก็ผิดอีกตายอันดับหนึ่งคือการไม่รู้จักดูแลตัวเองครับนี่มันจะควบคุมกันหมดเลยครับนะ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ค่ะวันนี้ถ้าท่านอยากจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะที่เราสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติดูแลตัวเองเป็นแนวทางในการที่เราจะเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะฟื้นฟูร่างกายจากภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะถ้าสามารถที่จะปรึกษาเข้าสายหน้าใหม่หรือว่าฟังในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมกันกับท่านที่มาสอบถามปัญหาเรื่องโรคไข้เจ็บแล้วท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวเองได้ด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปรึกษาได้นะคะกับปัญหาสุขภาพที่ท่านเป็นที่0813346666ส่วนท่านที่อยากจะซ่อมเซลล์ดูแลหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นดีให้มีเลือดใสไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกายกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวบรรจุ30เม็ดราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องจะมี15ซอง260บาทแล้วก็ไวเฮิร์บจะมี30แคปซูลนะคะไปเพิ่มการเผาผลาญท่านที่มีภาวะน้ำหนักเกินใครที่มีไขมันสะสมในร่างกายลดพุงลดโรควันนี้กับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะอยากจะรบกวนถามอาการคุณหมอหน่อยค่ะ
4: ครับเชิญเลยครับ
5: คือว่าในท้องด้านซ้ายอ่ะมันเจ็บอยู่มาระยะตั้ง 2-3 ปีได้แล้วแหละตอนนี้ว่าตอนนี้ไปโรงพยาบาลลำลูกกาก็ส่งไปปทุมแล้วก็ให้ยามากินระยะ6เดือนแล้วแหละยาฆ่าเชื้ออะไรเขาอะนะแต่มาตอนนี้คือว่าไปส่งกล้องแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไป2ชิ้นแล้วก็เขาว่าลำไส้มันโป่งประมาณ4เซน
4: ผ่าตัด
5: ก็ถามคุณหมอว่าการมันเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ไหม
4: ไม่เกี่ยวฮะเพราะว่าเขาตัดชิ้นเนื้อไปแล้วไม่เป็นมะเร็งนะครับเขาเรียกว่าไบออปซีนะครับเพื่อจะคืออย่างนี้นะเวลาส่องกล้องเนี่ยฮะผมเคยไปส่องกล้องกับลูกชายผมคือนาวาโทในแพทย์ธราธิปประคองวงที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับก็จะส่องกล้องเนี่ยเขาให้กินยาระบายยาถ่ายจนเป็นน้ำอ่ะ
5: ล
4: ้
5: างท
4: ้
5: องอ่ะ
4: ล้างท้องอ่ะนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาจะขึ้นผ่าตัดนะครับไม่ใช่ผ่าตัดหรอกไม่จะส่องกล้องเนี่ยมัน
5: เขา
4: ให้อยู่นิ่งๆเขาก็เอาคุณมาคุยแล้วเขาให้ยาสลบอ่อนๆนะครับคุณจะหลับไปเลย
5: ใ
4: ช่ไหมฮะแล้วคุณก็สักครึ่งชั่วโมงไม่เกินอ่ะครึ่งชั่วโมงเขาก็เสร็จเขาอันนั้นเขาจะมีที่ปลายกล้องนะมันจะมีสายไปสายมาเราก็จะมีไฟฉายส่องเหมือนกับเรือดำน้ำอ่ะมันจะเห็นหมดเลยสวยไม่สวยนั่นก็เหมือนกันหมดแล้วครับนะบางคนเห็นสวยๆแล้วโอ้โหคุณเจอพยาธิก็มีรอยต้องแต่งต้องแต่งก็มีนะครับเจอไหมบางทีเจอไอเจอแผลมันบีดออกมาเจอเลือดออกมาบางทีเจอเศษอาหารก็มีนะครับมันแทนที่จะถ่ายจะถ้าถ่ายไปหมดก็ที่เขาให้ยาถ่ายยาระบายแรงๆเนี่ยเพราะว่าจะได้ส่องกล้องจะได้มองเห็นนะฮะ ขามีเรือดำน้ำเข้าไปนะครับมีแล้วมีสายเข้าไปเนี่ยมันจะมองเห็นหมดเลยครับแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยนะครับเต็นเนื้อเขาเรียกว่าจะมีคลิปอยู่ที่ปลายเนี่ยเขาคลิปออกมาแล้วก็สาวสาวเอาใส่ในหลอดแก้วแล้วก็สงสัยอยู่กี่จุดกี่จุดกี่จุดเนี่ยแล้วก็เอาไปเสร็จแล้วเขาเอาไปตัดชิ้นเนื้อนะครับไปยอมตัดชิ้นเนื้อแล้วก็ไปส่องกล้องดูเวลาส่องกล้องเขาไม่วินิจฉัยเป็นมะเร็งหรอกครับเขาวินิจฉัยว่าผลการส่องกล้องดิสมอร์ฟโลจีมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแล้ว
5: ไม่คือปัดตอนนี้หนูก็ถามอาการคุณหมอเขาว่าเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ไหมแต่เขาไม่ตอบแต่เขาจะฉีดสีเขาว่าจะได้รู้แน่ว่าเป็นอะไรตอนนี้ก็คือว่าก็ไม่สบายใจเพราะว่ามันไประยะสามหมอก็เลยบอกว่า
4: เดี๋ยวเป็นอะไรระยะสามนะฮะ
5: ไตจ
4: ้
5: ะ
4: อ๋อไตมันคนละเรื่องกันนะครับ
5: โอ้ยว่าจะฉีดสีถ้านั่นมาก็อาจจะต้องฟอกไตอะไรเนี่ย
4: โอ้คนละเรื่องคุณดูจากผลเลือดได้ไหมครับก็ดูครับคริตินิน BUN EGFR
5: ผลเลือดหนูมันตอนที่ไปลำลูกกามัน7จุดอะไรหนูจำไม่ได้แล้ว
4: เดี๋ยวคุณต้องเข้าใจนะฮะคุณดูจากค่านะฮะไตวายเรื้อรังมีอยู่5ระยะระยะสุดท้ายนี่เดี๋ยวคุณฟังก่อนนะฮะ
5: ประมาณ51
4: 51ก็ดีมันอยู่ระยะที่มันเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะฮะไตวายเรื้อรังนี่แบ่งออกเป็น5ระยะนะครับระยะสุดท้ายเนี่ย EGFR เนี่ยต่ำกว่า15และที่4ต่ำกว่า30และที่3ต่ำกว่า60และที่2ต่ำกว่า90และที่1ดีมากๆเกิน90ลงไปนะครับขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่อายุเท่าไหร่ตอนนี
5: ้ตอนนี้62จ้ะ
4: โอ้ยก็ยังก็คุณไม่เป็นคุณไม่
5: มีอะไรโรคไป
4: ไม่ใช่เขาตัวดูตายเพราะว่าคุณมีอาการไงตอนนี้น้ำหนักสุดสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนักตอนนี้มัน65น้ำหนักไอ้ส่วนสูง160
4: อ๋อก็ยังอ้วนไปหน่อยนะ
5: ก็ทีแรกหนูไม่เคยฟังอาจารย์เลยไงหนูเพิ่งจะมาฟังได้2เดือนได้มึงเนี่ยหนูไม่มีวิทยุ
4: เออ
5: เพิ่งจะได้วิทยุมาก็เลยทำไอเอฟแบบอาจารย์ว่า
4: เออแล้วทำเป็นไง
5: ลดมาทีแรกหนูต้อง8 จะ 8 ติด
4: นี่แหละคือการรักษาโรคไตเนี่ยนี่แหละคือการรักษาโรคไตเนี่ย
5: แล้วมาลดเหลือ65ตอนนี้เพิ่งจะทำได้2เดือน
4: แล้วคุณเชื่อไหมว่าเป็นโรคไตเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันไขมันสูงแค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยปวดเข่าที่เคยเป็นก็ดีขึ้นจริงหรือเปล่า
5: จ้าตอนนี้ไม่ปวดแล้วหัวเข่า
4: อ้าวทำไมผมรู้อ่ะ
5: จ้า
4: แล้วไม่เคยใครแนะนำว่าลดน้ำหนักได้ขนาดนี้ไปโรงพยาบาลเคยแนะนำไหมครับ
5: ไม่เคยเลย
4: ทำไมล่ะ
5: ได้แต่บ่นอย่างเดียวได้ลดความอ้วนแค่นั้น
4: บ่นอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องบอกวิธีการอย่างลดน้ำหนักอย่ากินมากนะกินน้อยๆหน่อยผมว่ามันผิดนะครับ
5: แบบหนูขายของด้วยหนูไม่ได้สนใจร่างกายตัวเองเลยหันมาก็คือไก่ย่างส้มตำข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวโลดน้ำเปล่าไม่เคยกินเลยดีกว่าก
4: ินแต่น้ำอัดลม
5: เป๊ปซี่
4: โคล่าแฟนต้าสปราย
5: หันไปก็เป๊ปซี่ไก่ย่าง
4: แล้วทำไมผมมาเชื่อผมง่ายๆนะฮะ
5: จ้าก็เลยเห็นเขาโทรมาคนนู้นคนนี้โทรมาเยอะก็เลยเชื่อมันในอาจารย์น่ะ
4: คุณรู้เปล่าวิธีไอไตวายเรื้อรังเขาบอกว่าไม่มีการรักษาผิดนะครับคุณป้องกันไม่ได้โดยการกินอาหารที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะฮะเอาฟังก่อนหลักหนึ่งคุณลดน้ำหนักเนี่ยมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
5: มีทีแรกหนูเบาหวาน300กว่า
4: หรือประมาณ100เศษตอนนี้จริงเปล่า
5: ตอนนี้เหลือ111
4: เออทำไมผมรู้อ่ะทำไมผมรู้อ่ะ
5: ไขมันเ
4: กือบ300เออเหลือประมาณ100กว่านิดหน่อยจริงเปล่า
5: จ้า
4: เออทำไมผมรู้อ่ะ
5: ไขมันก็เหลือ170
4: เออทำไมผมรู้อ่ะ
5: จ้า
4: แล้วเบาหวานคุณก็หายได้ครับ
5: จ้า
4: ถ้าคุณ
5: คุมอยู
4: ่คืออย่างนี้นะผมแทบจะกราบเท้าเลยครับกราบเท้าเลยครับเบาหวานไม่มียาในโลกนี้รักษาเบาหวานให้หายได้ไตวายก็เหมือนกันถ้าคุณไม่เจอรายการนี้คุณเท่ากับ ผาทั้งเป็นนะต้องฟอกไตอะฟอกไตคือเผาตัวเองทั้งเป็นนะครับบางคนคิดจะฆ่าตัวตายอะทำไมไม่ทำรายการนี้แล้วครับฟังรายการนี้เถอะครับธรรมชาติบำบัดต้นเหตุเกิดจากตายเพราะกินเขาฟังรายเกยน้ำหนัก8 90หรือ60กว่าค่า LDL จาก300เหลือ100กว่า HDL ผมถ่ายได้เลยครับอนาคตเนี่ยถ้าไม่เจอรายการนี้คุณยังกินเหมือนเดิมยังอ้วนเหมือนเดิมคุณต้องเตรียมงานศพตัวเองนะครับไตวายแบบฉีดพันและโรคเบาหวานเกิน300ฉีดอินซูลินแต่คุณยังอ้วน80กิโลเหมือนเดิมอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปขายของในตลาดคุณฟาดไม่หิวก็กินมันทั้งวันนะคนมันไม่รู้จริงๆนะครับคนทำไมไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้ทั้งที่ต้นเหตุพูดไม่เกิน2นาทีเอากระดาษ A4 มาเขียนน่ะศักดิ์ศรีกรุณาเถอะครับกรุณาเถอะครับมันถึงคราวที่จะต้องปฏิวัติอาหารเป็นยาถ้าคุณตายจากฟอกไตตายจากหัวใจวายหัวใจขาดเลือดสโตรกตายจากเส้นเลือดในสมองมันระเบิดนั่นเป็นแค่ปลายเหตุครับเวลาตายเนี่ยกรุณาเถอะครับก่อนจะเสียชีวิตคุณอัดเป็นวิดีโอไว้ว่าข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้ตายเพราะกินแล้วคุณก็สาธยายการเหตุก่อนตายนะครับแล้วข้าพเจ้าอายุขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้ข้าพเจ้าเป็นเบาหวานน้ำตาลนี่เป็นความดันไขมันอย่างนี้ไปโรงพยาบาลไหนบอกชื่อเลยครับมีการแนะนำที่ถูกต้องไหมไม่มีเพราะอะไรข้าพเจ้ากินอาหารข้าพเจ้าอยู่ในตลาดกินมันทั้งวันไม่หิวก็กินกินกินจนอ้วนน้ำหนัก80กิโลก็ยังไม่รู้อีกว่าถ้าลดน้ำหนักอย่างเดียวทุกอย่างจบหมดเลยโดยการทำแบบไทย IF Food ทั้งโลกทั้งประเทศนะครับรางวัลโนเบลเราไม่ต้องการหรอกครับมันเหนือกว่าไอสไตล์ E เท่ากับ MC Square ก็เอามาก็ปี้มาจากพระพุทธเจ้าดีเองอยู่ดีอะเหนือกว่าโอซมิที่ค้นคิดกระบวนการออโตโปจีแค่อดอาหารห่างกันแค่16ชั่วโมงเอาเซลล์ของตัวเองมากลืนเซลล์ไอเซลล์ที่มันป่วยแล้วมากลืนเกิด ATP มันเหนือกว่านั้นอีกนะครับแต่การกินและการทำแบบไทย IF Food นี่ไม่ต้องเสียตังค์เลยครับนอกจากไม่เสียแล้วนะครับคุณยังประหยัดเงินเกินครึ่งไม่ใช่เกินครึ่งแล้วครับประหยัดเงิน 70% เอาทำยังไงคุณเอาไปประยุกต์ตัวเองทุกท่านฟังรายการนี้ทีมงานแพทย์ของเราเนี่ยมีทั้งอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบดีพันธ์ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้จุฬาแพทย์อาจารย์หมอปิติก็ผู้ก่อตั้งศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพังพชิราก็ตั้งคณะแอนตี้เอจิ้งแอนตี้เอจิ้งปริญญาเอกอิเล็กตรอนไมโครสโคปส่องดูตัวเล็กๆขนาดโอ้ขยายเป็นล้านเท่าอ่ะขนาดเห็นแทบจะเห็นอะตอมละยากมากๆอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยสมัยผมเรียนว่าโอ้โหไม่มีกล้องหรอกได้แต่ฝันแต่นี่ต้องดูกล้องต้องย้อมเองอะไรเองทุกอย่างได้รับปริญญาเอกจาก โตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้ญี่ปุ่นซึ่งได้ยากที่สุดจนศาสตราจารย์ที่นั่นเขาอยากจะให้แต่งงานกับคนญี่ปุ่นเป็นพลเมืองญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปหน้าแกก็เหมือนญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็รองศาสตราจารย์ในแปดปุ่นนะครับก็อเมริกันบอร์ดนะครับไม่ใช่กระจอกเรียนหนังสือกับผมเนี่ยโอ้โหโคตรเก่งเลยเก่งก็มีใครอะไรเก่งๆไอ้จรัญเนี่ยไอ้จรัญศาสตราจารย์กิติคุณเนี่ยแพทย์จรัญก็เก่งแต่คนเก่งได้ที่ตลอดคืออาจารย์ในแพทย์สมศิษย์ไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์หรอกอยู่ที่บำราศนาดูลรักษาเฉพาะ HIV เฉพาะเอดอย่างเดียวด้วยนี่ก็ยังรักษาอยู่ไม่ได้เงินนะครับรักษาเอดเนี่ยอุดมการณ์แล้วก็พนาวเอกในแพทย์พนิชใช้ชีวิตเบาหวานเกินพันเซปติกซีเมียอยู่จุฬาอินซูลินฉีดเอาไม่อยู่ต้องตัดฝ่าเท้าออกครึ่งหนึ่งอย่างนั้นมันจะลามไปเรื่อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็มีกอเอฟปิดอยู่ที่ไหล่นะครับที่เนี่ยที่ต้นแขนเนี่ยเรามาส่งสัญญาณว่ากินอะไรต่อมีอะไรจนเป็นที่ไปที่มาของการกินกี่มื้อหนึ่งห่างเท่าไหร่ง่ายๆคุณต้องระบุเลยว่ากินอะไรก่อนหลังการทำ IF เนี่ยถึงจะได้ผลนะครับถ้าคุณกินข้าวมันไก่ก่อนเลิกคุยเลยกินข้าวรักแกงก่อนเลิกคุยเลยเพราะว่าน้ำตาลกระฉูดแล้วเกิน200แล้วกินข้าวรักแกงไก่ก็ได้แกงกะทิขนมจีนก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ใส่เส้นเยอะๆบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำก็ได้น้ำตาลคนเป็นเบาหวานเกิน200ครับมันตายตั้งแต่ก่อนกินแล้วการกินและทำแบบไทย IF Food คุณไปดูใน AI นะครับเขาก็ปี้จากรายการนี้แต่ตอนจบให้เขากินโจ๊กผมว่าเฮ้ยมึงก็ปี้มาให้หมดเว้ยโจ๊กไม่ได้มันคือน้ำตาลคือแป้งน้ำตาลสูงด้วยโจ๊กเนี่ยเอาข้าวไปทำให้เดือดมีแต่น้ำตาลไม่ได้ถ้าเป็นข้าวกล้องได้นะครับต้องกินสุดท้ายนะครับและแต่ละมื้อเนี่ยIF ที่ดีที่สุดคือของพระพุทธองค์กินตอนเที่ยงเสวยตอนเที่ยงนอนตอน2ทุ่มตื่นตอนตี4ทำไมท่านตรัสรู้ท่านทำซุปเปอร์ IF ครับมันเกิดพลังอันมหาศาลเนื่องจากการอดอาหารเนี่ยมันเหนือกว่าออโตฟาจีอีกนะครับออโตฟาจีมันอดแค่16ชั่วโมงแต่ก่อนจะตรัสรู้เมื่ออายุ35ท่าน3เดือนน่ะร่างกายมันก็ต้องเซลล์ต่างๆของร่างกายพยายามจะต่อสู้เพื่อจะให้ชีวิตรอดเหมือนกับดร.โอซุมิเนี่ยคนพบจนได้รับรางวัลโนเบลเซลล์มันจะต่อสู้เพื่อการอยู่รอดมันก็จะดิ้นรนไอ้เซลล์ที่มันทำท่าจะตายเฮ้ยกินมันเว้ยเอาเซลล์ดีๆนะมากินไอ้เซลล์ที่มันทำท่าจะตายเนี่ยกลายเป็นเซลล์ที่ยังกาซูเปอร์แมนเนี่ยสร้างพลังงาน ATP อะดีโนฟินไตรฟอสเฟตเหมือนกับท่านตรัสรู้เนี่ยท่านอดถึง3เดือนดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่าจนกระดูกนี่

0: ที่เกิดกระบวนการออโตฟาจีท่านเห็นเซลล์ท่านเห็นพลังงานว่าตัวตนไม่มีนะครับตัวตนไม่มีนะครับ e เท่ากับ mc สแควร์เนี่ยมันไม่มีตัวตนนะครับไม่มีพลังงานอันมหาศาลวัตถุอันหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเหมือนเรามองไม่เห็นนะมันจะลอยมาโลกลอยได้ยังมันบอกได้หมดเลยนะแต่พุทธองค์เห็นเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกระลึก500ชาติได้อาจจะจริงก็ได้นะครับแต่ผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าท่านเกิดการนิมิตเราเห็นที่โลกเรานี่มองไม่เห็นคือกระบวนการอภิมหาซุปเปอร์ออโตฟาจีจนกลายเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์เราต้องเชื่อในหลักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าทำตามนี้ได้มือเดียวก็โหดไปนะครับก็เลยกิน2มื้อ4โมงเช้ากับ4โมงเย็นแล้วท่านรปภ.ก็เอาตัว4โมงเช้า4โมงเย็นก็ห่างกัน6ชั่วโมงนะครับ4โมงเช้าก็10นาฬิกา10แล้ว11 12 13 14 15 16คือ4โมงเย็น6ชั่วโมงทำตามนี้นะครับ2มื้อดีที่สุดเลยมื้อเดียวมันโหดไปนอกจากจะนานๆทำทีจงแน่ใจว่าคุณแข็งแรงพอนะครับมันไม่ตายหรอกครับไม่เป็นโรคขาดอาหารคุณอาจจะกินแปะกล้วยช่วยได้ทำให้หลอดเลือดท่อเลือดมันดีขึ้นไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่กินแล้วดีกว่าไม่กินทำให้หลอดเลือดนั้นมันมีแรงยืดหยุ่นอิเล็กทริตี้น้ำเลือดมีความใสดีไว้ได้ดีนะครับมันทำให้เกิดอย่างนั้นมันมีอายุถึง300ล้านปีแล้วครับไดโนเสาร์สูญพันธุ์หมดแล้ว300ล้านปีต้องหาสายพันธุ์ที่มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับมันยังไม่สูญพันธุ์เลยโลกแบ่งเป็นทวีปอะไรต่อมีอะไรมันยังอยู่ครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเอาใบและสายพันธุ์ไปสกัดไม่ใช่ปฏิหารนะครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สำหรับในเรื่องของการกินเนี่ยนะคะสำคัญกับตัวเราถึง 80% การออกกำลังกายเนี่ยสัก 20% แล้วก็ขั้นตอนลำดับวิธีการกินอาหารเนี่ยนะคะในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสำคัญ 100% เพื่ออยากจะหายเบาหวานได้อย่างยั่งยืนเนี่ยท่านทำไทย IF Food เสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกแล้ววันนี้ซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้กล่องสีสันสดใสเหมาะเป็นของฝากในทุกเทศกาล1กล่องมี15ซอง260บาทไวเฮิร์บมี30แคปซูลซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมัน

สูงสะสมน้ำตาลในเลือดเกินมาตรฐานเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายนะคะไม่อยากที่จะร่างกายเสื่อมเร็วผนังหลอดเลือดยังแข็งแรงเราต้องลดน้ำตาลในเลือดลดค่าความดันลดไขมันที่สะสมแล้วค่าเบาหวานความดันจะลดลงนะคะจากการเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากปลาไหลขี้นกโทรสั่งซื้อไปที่0625100 5600-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: คุณฟังติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพอยากให้เราเป็นคนไทยสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนพึ่งพาตนเองได้นะคะวันนี้ดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติหลัก5ออาหารที่เรากินอากาศที่เราหายใจออกกำลังกายสม่ำเสมออารมณ์ที่แจ่มใสการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นเวลาแล้วก็ขับถ่ายง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เราสุขภาพดีแข็งแรงและถ้าจะเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีนะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และท่านจะได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมพร้อมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดท่านที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีวันดีจ้า
4: จ้าสวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้บ่อยไหมครับเนี่ย
4: เพิ่งจะฟังมา4เดือนเนี่ยค
3: ่
4: ะ
3: โอ้แล้วได้ประโยชน์มากไหมเนี่ย
4: อะไรคะ
3: เราได้ประโยชน์มากไหม4เดือนที่ฟังมาเนี่ย
4: โดได้ประโยชน์ได้ช้ำที่หมอคุยมารักควังให้กินผักกินหญ้าพี่ก็กินผักกินหญ้ามาจนลดน้ำหนักไป2กิโลเนี่ย
3: โอ้โหดีใจไหมล่ะ
4: เพราะว่าพี่ไม่มีโทรศัพท์มาเพิ่งซื้อโทรศัพท์ให้แล้วก็ฟังในการคุณหมอมาจำเบอร์ไม่ได้เพิ่งมาจำได้เมื่อกี้ฟังหมอร้องเพลงมา2เพลงแล้วเนี่ย
3: หมอปิติคืออย่างนี้นะการทำอะไร
4: รักคุยรักยาหมอฟังยามาตลอดเนี่ย
3: ถึงนี้นะการทำอะไรด้วยจิตใจที่มันบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยความจริงใจและวิชาการเนี่ยคุณจะเหลือเงินคุณจะแข็งแรงคุณจะอายุเกินร้อยปีแน่คุณจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้
4: ไม่เอาถึงร้อยปีอะตอนนี้อยากจะซื้อยาคุณหมอ
3: เดี๋ยวช่วยปิดวิทยุหน่อยครับนะปิดวิทยุหน่อยนะครับปิดวิทยุหน่อยเพราะเสียงมันก้องนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ85โอ้ยังสาวอยู่เลย
4: 83
3: ก็มากกว่าผม 4-5 ปีนั่นเองนะครับแล้วก็น้ำหนักสูงๆนะครับ
4: น้ำหนัก5ตอนนั้นไปหาหมอตอนนั้น5เหลือลดไป2กิโลเหลือ
3: 48.9
4: ค่ะ
3: ตีสิบแปด
4: ส่วนสูง105.4ค่ะ
3: โอ้โหอาการปวดเข่าเราที่เข่าก็ดีขึ้นจริงป่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ดีขึ้นนะฮะทำไมที่โรงพยาบาลเขาไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักยังไงอ่ะ
4: ไม่เคยเลย
3: แล้วมาเชื่ออะไรกับรายการนี้เดี๋ยวช่วยปิดวิทยุก่อนนะฮะเสียงมันไม่ได้ยินนะฮะเอาโอเคขอบคุณมากครับเนี่ยคืออย่างนี้นะความอ้วนนี่นะฮะเป็นการตายอันดับหนึ่งมากกว่ามะเร็งนะครับ
4: จ้า
3: การลดน้ำหนักนี่มันจะต้องพูดด้วยความซื่อสัตย์แล้วความเป็นจริงว่าเขาลดแล้วเขาจะมีอาการอะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไง 1. คนอ้วนก่อให้เกิดมะเร็งความอ้วนก่อให้เกิดเบาหวานไขมันสูงความอ้วนทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจความอ้วนทำให้บอลลูนหรือบายพาสความอ้วนทำให้ข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมและความอ้วนทำให้เกิดเกือบทุกโรคตายมากกว่ามะเร็งอันดับหนึ่งแต่โรคที่ตายมากกว่าทั้งโรคอ้วนและโรคมะเร็งคือไม่รู้จักตัวเองนะครับว่าควรจะกินยังไงควรจะออกกำลังกายยังไงมันเป็นยาที่พิเศษที่สุดสำหรับตัวเองนะครับแต่การพูดโดยไม่มีธุรกิจอะไรต่อมีอะไรโดยไม่หวังผลในการ ร่ำรวยเป็นเศรษฐีคุณ
4: ก็ฟังหมอมา4เดือนแล้วแล้วก็แต่ธรรมดาป้ากับพี่ก็ชอบกินผักอยู่แล้วนะมันละกินนมกินนกอะไรไม่มีเม็ดก็เอาใบมาจิ้มนะพี
3: ่
4: บางทีก็ไม่มีน้ำพริกก็มีผักผัดผัดกระพงกระเพราก็มาอุดปากกินไปเลยบางทีก็มีอะไรทั้งหลายมีใบนะดอกนะดอกกัญชาก็ล้างน้ำกินเข้าไปเลยบางทีก็ต้มกิน
3: นี่แหละคือยาลดน้ำหนักดี
4: ไ
3: หม
4: ลูกไตใบที่บ้านก็มีนะก็เตดมาเสร็จแปดยอดต้มน้ำใส่ขวดไปกิน
3: ดูสินี่คือสมุนไพร
4: แล้วก็กินแต่พี่ไม่ค่อยเคยไปไรครั้งนะแล้วก็ฟังคุณหมอมาก็เรื่อยๆหัวล้อรักคุณหมอรักหัวล้อมาเรื่อยเลยแต่กับหมอพูดกับคนไข้ยุค80 90100ปีก็มีฟังตลอดหัวล้อทุกวันน่ะ
3: แล้วก็หัวล้อไปเขาทำตามไปแล้วก็วิชาการก็ว่ากันไปนะครับมันได้ความรู้ยิ่งกว่าความรู้ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนแพทย์เขาไม่ได้สอนขนาดนี้เลยจริงเขาป่ะ
4: จ้ะ
3: คุณไปถึงก็เอายาไม่เคยบอกเลยว่าถ้าคุณลดน้ำหนักแล้วคุณจะเป็นยังไง
4: ไม่มีเลย
3: แล้วพอน้ำหนักปั๊บผมบอกว่าอาการปวดเข่าดีขึ้นไหมทั้งไม่รู้จักกันจริงก็ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วพอลดน้ำหนักเฮ้ยถ้าลดอีกหน่อยหนึ่งสัก4-5กิโลนะคุณจะเหาะได้เลยอ่ะใช่ไหมฮะ
4: จ้องจะสั่งหมอซื้อยาแปะไว้สักหน่อยเนี่ยโทรมาตั้งนานฟังมาตั้งนานไม่ได้โทรที่เมื่อกี้ให้ลูกมาโทรก็พอดีมีการคุยคุณหมอก็คุยกับคนอื่นที่เมื่อกี้ผู้ชายน่ะแล้วก
3: ็
4: แล้วพอดีพอจบอ้าวบอกลูกแล้วไปกดทีคือพอดีก็ไปเปิดเพลงของคุณหมอนี่ก็เต้นไปด้วยหมอปวดเพลงอะไรเต้นทุกวัน
3: อ
4: ่ะฟังทุกวัน
3: อ
4: ่ะทุกสถานีนี้ไม่เคยปิดเลยเปิดอยู่ที่เดียวตั้ง4เดือนมาตั้งซื้อไปอยู่มาไม่เคยเปิดสถานีอื่นเลยคุณหมอ
3: แล้วมันได้ประโยชน์มากมายมหาศาลไม่ใช่เฉพาะตัวเองถ้าเอาความรู้เป็นของขวัญปีใหม่วันสงกรานต์วันตรุษจีนเนี่ยเอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยคือการทำIF ยังไงการกินผักผลไม้ต้องกินผักก่อนเพราะไงรู้ไหม
4: ใช่ใช่
3: ถ้าคุณกินข้าวรังแกงก่อนคุณไม่ต้องทำไอเอฟให้เสียเวลาแล้วครับ
4: แต่มันต้มผักกินเปล่าๆไปสองสามคำแล้วกินข้าวตาม
3: พี่กินผักสดๆสองสามคำเพราะว่าไงไอลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะย่อยสลายพวกผักสดๆแล้วเกิดปฏิกิริยาเป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆทำให้กรดฮอร์โมนก็ดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นสดใสขึ้นการขับถ่ายก็ดีขึ้นสายตาก็ดีขึ้นผักอย่างเดียวเนี่ยมันดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับสารพิษและมันทำให
4: ้น้ำตาลเพราะพี่ไม่เป็นเบาหวานนะคะไม่เป็นเบาหวานเป็นแต่ความดันอย่างเดียว
3: ความดันก็ดีขึ้นเพราะลดน้ำหนักอะ
4: จ้า
3: แล้ววัดความดันต้องวัดที่บ้านเป็นเกณฑ์นะครับเอาขึ้น
4: ไม่ไปวัดไปหมอนัดก็ไปเขาไปเจอเขาจะไปเจาะเลือดธรรมดามีหมอมาที่อนามัยนะ
3: มา
4: แคทเธอรีก็ถามเขาว่าไม่เห็นป้ามาหาหมอที่ไรเห็นบอกว่าแปลเป็นไรป้าตับไตไตพุงดีหมดก็ว่าไม่เคยเป็นไร
3: ก็กินอย่างนี้เป็นไงเพราะเรากินผักก่อนเป็นนิสัยนะโดยอาจจะไม่รู้ว่ากินเพื่ออะไรทำไงแต่เรากินผักก่อนเนี่ยมันถูกมันป้องกันไม่ให้มันป้องกันน้ำตาลในเลือดสูงดูดซับไขมันดูดซับสารพิษต่าง
4: ๆเมื่อวานนี้ซื้อผักไว้ต้นหนึ่ง35บาทแล้วก็ซื้อกลางปีไว้หัวนี่ก็30-40บาทน่ะ8ขีดอ่ะมาต้มมาเช้านี
3: ้โอ้โหกินได้4คนสบายๆเลยเนี่ย
4: กินคนเดียวพี่หุงข้าวกินคนเดียวไม่กินรวมกับลูก
3: ดีถ้าข้าวเป็นข้าวกล้องก็ดีแต่ข้าวต้องให้กินตอนท้ายๆนะฮะ
4: ข้าวกล้องมันเคยซื้อค่ะซื้อข้าวของมะลิ
3: แล้วน้องก็มีผลไม้หน่อยเป็นชมพู่แอปเปิ้ล
4: ผลไม้เวลานี้ในตู้ก็มีแอปเปิ้ล
3: โอ้ดีดีดี
4: แล้วก็มีแอปเปิ้ลไม่ยังไม่เขียวก็มีแล้วก็
3: กินได
4: ้มีนะมีอะไรมีชมพู่มีติดตู้ไว้เลย
3: ดี
4: อย่างนู้นคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวเสร็จแล้วกินชมพู่มั่งบางทีกินแอปเปิ้ลมั่ง
3: ก็ดีก็ดีครับก็ดี
4: บางทีแก้วมังกรเนี่ย3-4อย่างกินผลมาได้แค่นี้
3: แล้วกินข้าวนี่คนไปข้าวกล้องกินสักช้อนสองช้อนก็พอนะครับนะ
4: ข้าวกล้องไม่ได้เคยซื้อกินแค่ว่าหลังเจอจะซื้อเหมือนกัน
3: อ
4: ่ะ
3: ข้าวขาวก็ให้กินให้น้อยนะครับนะ
4: แต่ข้าวขาวก็กินไอ้คนหมอบอกให้กิน2-3ช้อนไม่2-3ช้อนสองสารพีหมอผู้หญิงก่อนบอกว่าเอาบางๆแต่กินผักเยอะนะคุณหมอแต่กินมาก่อนตั้งคุณหมอไม่บอกรายการนี่นะไม่ได้ฟังนะ
3: เรารู้หรือเปล่าว่านี่แหละคืออาหารสุขภาพ ถ้าแปลงง่ายๆก็คือว่ากินแบบมีสติไม่ใช่กินแบบมีสตังค์
4: นั่นฟังหมอตลอดเลย
3: นี่แหละกินแบบสติคือว่า คือว่ากินแบบสติอยากกินให้อิ่มมากนะครับกินเพื่อหายหิวนะครับกินแค่ครึ่งท้องก็พอนะครับ
4: จ้ะ
3: แล้วประการที่สองเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้อ้วนอย่าไปกินถ้า
4: ไม่อ้วนตอนนี้ไม่ค่อยอ้วนนะคะไม่อ้วน
3: ยังอ้วนอยู่ฮะยังอ้วนอยู่นะตาม
4: ยังอ้วนอย่างนี้ไม่อ้วนใครเจอว่าพี่ไปทำบุญที่คนรู้จักกันบอกเล่าให้เขาฟังกันนะเขาบอกพี่ผอมไปนะเนี่ยบอกผอมไม่หน่อยว่า
3: อย่าไปเชื่อพอลดน้ำหนักสองสามกิโลไปกระปวดเข่าก็ดีขึ้นใช่ไหม
4: จ้ะ
3: มันในแง่วิชาการมันยังน้ำหนักเกินอยู่นะครับถ้าเรามีโรคปวดเข่าด้วยมันต้องลดน้ำหนัก
4: น้ำหนักก็48หายไป2กิโลมันก่อนมัน50.9ที่เหลือ 48.9 ละ
3: แล้วสูงเท่าไหร
4: ่กินยากินแปะกินผักของหมอนี่แหละ
3: เอาละดีถือว่าดีแล้วแล้วรู้เปล่าว่าความดันก็ลดไขมันก็ลดนะครับ
4: ตอนนี้ไม่รู้ตอนนั้นไปวัดอยู่มัน
3: ไม่ต้องวัดความดันที่บ้านเป็นเกณฑ์นะอย่าไปเชื่อ
4: บ้านที่บ้านไม่มีกินผักอย่างเดียว
3: โอเคก็ดีแล้วให้ยาก็กินไม่เสียหายอะไรนะครับกินแปะกล้วยเช้า4-4ก็พอครับ
4: เดี๋ยวจะลูกถามแม่จะโทรมาบอกเดี๋ยวให้หนูโทรไปแล้วกันให้ลูกชายโทรไปหาที่คลินิก
3: 0625100560-9นะครับนะ
4: น
3: ั
4: ่นน่ะจำได้ละเดี๋ยวจะให้ลูกโทรไปพรุ่งนี้มาส่งได้ป่ะไม่รู้นะ
3: เออส่งได้เลยฮะแล้ว
4: จะเอาจะตั้ง4กล่องเลยกระปุกทราย260
3: โอเคครับ
4: สี่กระปุกหลายพันเท่าไหร่นะพันพันสี่สิบ
3: คืออย่างเงี้ยพี่เป็นคนจังหวัดไหนคะเนี่ย
4: เนี่ยอยู่สายไหม50เนี่ยค่ะ
3: โอ้คนกรุงเทพ
4: สายไหมเนี่ยแค่นี้แหละไม่ไกลหรอกค่ะ
3: ผมเป็นเด็กบ้านนอก
4: เข้ามาจากไอ้อะไรอะปอเนี่ยมีเครื่องบินจอดอยู่ตรงนั้นคือเป็นอะไรเป็นสะพานอยู่ตรงนั้นนะเข้ามาเลยแป๊บเดียวถึงแล้ว
3: โอ้อากาศดีนะที่นั่นนะ
4: จ้ะ
3: ก็ดีฮะเอาขอบคุณมากครับขอให้จำเ
4: บอร์
3: เจริญนะครับ
4: วันนี้สั่งเลยนะคะ
3: สั่งไปเลยครับเจริญครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: คืออย่างงี้นะอะไรก็ตามที่ท่าน
4: เดี๋ยวจะสั่งซื้อทักซี
3: ่โอเคครับ
4: เขาประสงค์เข้ามาอะไรเนี่ย
3: ส่งให้วันนี้นะครับ
4: วันนี้เลยนะคะ
3: ครับใช่ครับ
4: มาได้เลยค่ะ
3: ครับ
4: เดี๋ยวจะให้ลูกชายโทรไว้บอกว่าอยู่ตรงไหนนะคะ
3: โอเคครับโอเคครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
4: ดีใจคุยกับคุณหมอแล้วก็โอ้โหดีใจฟังทุกวันหัวเราะทุกวันคุณหมอเปิดเพลงก็เต้นไปอยู่ในห้องนี่แหละออกกำลังกายทุกวัน
3: ดีดีเดินเร็วสลับช้าเราเดินสัก5 ยกวันหนึ่ง
4: เนี่ยแล้วก็ฟังหมอตี 5ฟังแล้วนะแล้วก็ฟังจนจบจนที่มีภาพมาเทศจบมาหลายถึงลูกไปกินข้าวหุงข้าวเลยนะ
3: มีท่านจันไปมาให้โอวาทหน่อยนะนะ
4: ฟังคุณหมอทุกวันเลยค่ะตี 5ฟังทีลูกชายคุณหมอหรืออะไรบ้างฟังอะไรใครก่อนนะคล้ายๆลูกคุณหมอละมาเช้านี่กับเหมือนกันปีก็ตี 5ถึงที่อาบน้ำท่าแต่งตัวที่ไปใส่บาตรก็6 โมงไปแล้วพอพระเทศจบก็เกียมออกข้างนอกออกไปใส่บาตรถ้าไปทำบุญก็ไปที่วัดเลยอะไรเงี้ยฟังทุกวันเลยคุณหมอฟังเพลงคุณหมอทุกวันเลย
3: คือว่า
4: เมื่อกี้ก็ฟัง2 เพลงแล้วเนี่ย
3: หมอไปติเขาร้องเพลงดีไหมล่ะ
4: จ้า
3: ร้องเพลง
4: จังหวัดเมื่อกี้จังหวัดอะไรสวนลงคนลาดอะไรเนี่ยก็ฟัง
3: คนลาดขอนแก่น
4: ฟังมาตลอดเลยตั้งเริ่มมีอายุ4 เดือนเนี่ยฟังมาพอได้ยินก็ฟังมาตลอดเลยค่ะที
3: ่
4: เขาบอกว่าไปต่างประสงค์ต่างประเทศจะฟังหมดรักหัวล่อตลอดคนเดียวเนี่ยรักคุณหมอคุยกับอะไรอ่ะผู้หญิงนั้น2 คนบอกว่าอยู่กับแฟนไม่ได้คุยกันแล้วคุณหมอบอกว่าเคาะประตูแต่รักคุณเข้าแล้วเป็นไงอะไรเนี่ย2 ครั้งรักหัวล่อทุกวันเลยฟังมาเนี่ย
3: ก็ดีแล้วมันได้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: หมอแค่นี้นะคะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะว
3: ัน
4: นี้มาส่งใช่ไหมคะ
3: ครับวันนี้ไปส่งครับเอา
4: จ้าๆๆ
3: เรามาฟังเพลงรักคุณเข้าแล้วดีไหมเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาเขาจะจีบกันนะฉันเธอพอรักคุณเข้าแล้วเพลงที่เขาเฮ้ยเพลงนี้มันจิโก้ดีว่ามันทันสมัยดีว่าเมื่อก่อนนี้เวลาจีบกันเนี่ยฉันอย่างนั้นเธออย่างนี้เขาไม่พูดคำว่าผมรักคุณไม่มีการพูดนะครับคุณสุเทพนี่เกิดเมื่อ12 พฤษภาคม 2477เป็นคนอำเภอสูงเนินโคราชบ้านเองเนาะชื่อเล่นว่าทุยอ่ะนะเวลาไปเจอหน้ากันภาษาโคราชสีคิ้วเนี่ยศิษย์เก่าครูนิพัฒน์พัชรเสนาครูนิพัฒน์นี่เป็นครูสอนวาดเขียนนะครับเนี่ยก็เขาก็สั่งลูกชายเขาชื่อต่อให้มาบอกผมเอ้ยต่อเอ้ยถ้าครูตายนะ บอกไอ้ทุยด้วยไอ้สุเทพบุญคำแหงนั่นบอกไอ้ทุยด้วยนะเขาชื่อเรียกว่าทุยนะบอกครูด้วยนะบอกว่าครูตายแล้วมางานศพครูหน่อยนะเออเขารักกันถึงขนาดนั้นสุเทพจึงไปเรียนพ่อช่างไงนะครับไปเขียนป้ายอยู่วงเวียน22ตรงนั้นครูสลายไกรเลิศเป็นผู้ปลุกปั้นทั้งชรินทร์และคุณสุเทพเราเรียกว่าตอนเป็นเด็กเราเรียกว่าของสองคนเขาทะเลาะกันเขาไม่ใช่ต่างคนต่างร้องไม่ทะเลาะคุณชรินทร์เข้าก่อนคุณสุเทพไม่กี่เดือนแล้วครับเนื่องจากว่าชรินทร์หรือบุญหมายงามเมืองเนี่ยชื่อจริงเขาชรินทร์งามเมืองเนี่ยตอนหลังเมื่อปี03เปลี่ยนเป็นนัทนากรนะครับดำคุณพระชฐานก็เสียชีวิตนะครับไปแล้วหมดแล้วนะครับเหลือนักร้องก็ไม่กี่คนแล้วเนี่ยถ้าเขากินแปะกล้วยนะเราไม่ดื่มเบียร์ทุกวันปัจจุบันนี้เสียงเขาควรจะเจ้ยเจ้าเจ้ยเจ้านะครับส่วนมากคนที่มีอายุมากๆในเกิน 7-80 เนี่ยมันต้องกินประจำไว้เพื่อจะทำให้หลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นอิเล็กทริซิตี้แล้วน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนดีเรามีหนำซ้ำเนี่ยการกินอาหารที่ไม่ฆ่าตัวเองโดยการกินหวานไอไซยาไนด์เนี่ยโธ่ตายแค่รายเดียวแต่ไอไซยาเนลเนี่ยที่มาในรูปของความหวานไขมันทรานในรูปฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันตายปีนึงเป็นพันล้านนะครับไม่มีข่าวสวัสดีครับสวัสดี
5: คุณหมอได้ไหมครับ
3: ครับเชิญเลยครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: นี่ผมใจติดจะถามคุณหมอผมอยู่แถวอำเภอพมบับนี่มันเรากินไขมันเยอะกินพวกของทอดเยอะถ้าเราจะกินอันนี้ได้ไหม
3: กินได้เลยครับมันช่วยลดตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเจ็ก
5: อายุ82ละ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: ฮะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก53ถึง160
3: โอ้ดีไม่อ้วนดีแล้วนะครับดีแล้วเรารู้ไงว่าไขมันเราสูงนะฮะ
5: เคยตรวจหมอเขาบอกว่าเคยไปหาหมอเกี่ยวกับพวกต่อมลูกมันก็บอกว่าวันนี้ปกติหมดน้ำตาลนะปกติแต่ว่าความดันมัน121
3: ก็ดีแล้ว140จะปกติเลย121ปกติครับอายุ80กว่าแล้วนะครับก็ไม่มีโรคอะไรเนี่ย
5: ทีนี้ว่าจะถามหมอว่าเรากินนี่เวลาเรากินของทอดเยอะไปบางวันนี่เราจะ
3: แต่ของทอดก็ไม่น่ากินนะครับถ้าทอดก็ยัง
5: บางทีนานๆทีลูกสาวก็ทำกับข้าวดีกินแต่ของทอดแต่จำเป็นก็ก
3: ิน กินได้ครับกินได้มันช่วยได้ครับ
5: กินได้แล้วถ้ากินไอ
3: ้แปะกล้วย
5: แปะกล้วยนี่จะกินรวมไปได้ไหม
3: กินรวมกันได้เลยครับกินแปะกล้วย
5: สองอย่างกินรวมได้
3: เช้าสี่เย็นสี
5: ่กินได้นะ
3: ครับกินได้ไม่มีปัญหาครับนะก็โทรไปสั่งซื้อได้ที่คลินิกหรือจะปรึกษาแพทย์ด้วยก็ได้ที่คลินิก
5: ถ้าเรากินหลังอาหารใช่ไหม
3: ก็ได้ครับก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ครับเนาะ
5: ก่อนก็ได้หลังก็ได้
3: ครับได้ทั้งหมดเลยครับแล้วกินเสร็จจะลืมออกกำลังกายด้วยการเดินด้วยนะครับนะถ้าไม่ออกกำลังกายก็ไขมันก็ไม่ลดนะครับ
5: บางทีรู้สึกว่าบางทีเดินพอทัดนานหน่อยมันรู้สึกตาจะมัว
3: ตามัวแล้วหน้ามืดไหมครับ
5: นี่กินไงกินแปะกล
3: ้
5: วยอ๋อ
3: มาดีขึ้นฮะดีขึ้นนะครับนะเราต้องเวลาจะลุกขึ้นต้องนั่งซะก่อนแล้วยืนอย่าเพิ่งเดินนะครับลุกขึ้นเราลุกขึ้นสมมติเรานอนเตียงอยู่ให้ลุกขึ้นนั่งก่อนนะครับสัก 2-3 นาทีแล้วค่อยยืนนะครับไอ้จะเพิ่งเดินนะพอยืนจนมั่นใจแล้วค่อยเดินนะครับนะแล้วไปตรวจเลือดดูหาค่าตัวเลขทั้งหมดนะครับว่าค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าความดันค่าน ะครับแล้วมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
5: ผมอยากถามคุณหมอว่าเช้านี่เราเวลาตื่นขึ้นมามันชอบมึนๆอย่างนี
3: ้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าอย่าเพิ่งลุกนะฮะอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกต้องนั่งบนเตียงสักพักหนึ่งก่อนนะครับนั่งสัก5นาทีก่อนนะครับนะ นั่งท่า5นาทีแล้วก็ออกกำลังกายบนเตียงก็ได้ครับโดยการขี่จักรยานอากาศเอาขาสายไปสายมานะครับเหมือนกับท่าขี่จักรยานน่ะสัก10 15นาที
5: นั้นหมอผมมีลูกเขาซื้อเครื่องให้เล่นนั่งเวลามึงได้ปั่นจักรยาน
3: โอ้ดีดีดีดีดีดี
5: ขึ้น
3: ได้เลยดีมากๆเลยเป็นการออกกำลังกายไม่ต้องไปนั่งที่ขอบเตียงก็ได้นะมาออกกำลังกายโดยการใช้ปั่นจักรยานที่มีล้อเดียวใช่ไหมล่ะมีล้อเดียวแล้วก็ปั่นแล้วก็มันมี
5: ที่ถีบ
3: โอ้ดีดีครับถูกด้วยพันกว่าบาททั้งเองถูกด้วยนะครับมันดีครับมันไม่เกะกะนะฮะมันดีมากเลยครับครับได้ครับได้ครับ
5: ครับขอบคุณมากครับ
3: พ่อ
5: ผม
3: จ
5: ะสร้างยา
3: โอเค
5: คุณหมอครับเวลากลางคืนที่รายการหมอนี่มีถามหมออย่างนี้เราใช้เบอร์
3: ก็เบอร์เดียวกัน081334แล้วก็64ตัวครับเบอร์นี้แหละครับ
5: เบอร์นี้แหละ
3: ครับใช่ครับ
5: ขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สำหรับคุณผู้ฟังจะสอบถามปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะที่081-334-6666มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชดานะคะซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มาให้คำแนะนำให้ความรู้เป็นกำลังใจเมื่อท่านเกิดภาวะการเจ็บป่วยหรือใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไปช่วยการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่สะสมในร่างกายนะคะสั่งไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้า
3: โอ้โทรจากไหนครับเนี่ย
6: จากบัวใหญ่จ้า
3: บัวใหญ่โอ้ยเมื่อก่อนนี่นะไปออกค่ายกับไอ้บักไอ้นายแพทย์บรรณรัตน์นะเป็นน้องเขยของสุวัตลิมประพลบเนี่ยนะไปออกค่ายก็มีด็อกเตอร์นายแพทย์ประยงเต็มชวราเป็นประธานค่ายเนาะมีสุเทพวงศ์กำแหงไปเป็นกรรมการด้วยอะไรด้วยเยอะแยะไปสร้างโรงเรียนน่ะเน
6: า
3: ะ
6: อาจารย์มาอย่างอ่ะ
3: มาบ้าอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนชื่อเขาพูดตลกเนี่ยบอกเปลี่ยนชื่อจากบัวใหญ่เนี่ยเป็นอำเภอปทุมโตแม่นบ
6: ่
3: บัวใหญ่ปทุมแปลบัวไงบัวใหญ่แปลว่าโตไงบัวใหญ่มันไม่สุภาพไงก็อำเภอบัวใหญ่เฮ็ดอีหยังเนาะเปลี่ยนชื่อบัวใหญ่เป็นอำเภอปทุมโตโอ้
6: จ้าอาจารย์เคยมาอยู่ติ
3: เคยไปออกค่ายแถวนั้นน่ะไปเคยไปบัว
6: ตอนนั้นอาจารย์มาอยู่เท่าไ
3: หร่โอ้ไปเมื่อ40ปีแล้ว
6: โอ้ยตะโดดตัวน่ะโอ้ยอาจารย์อายุเท่าไหร่ก็เสียงนุ่มๆอยู่
3: จะ80แล้ว
6: ป้า
3: โถกินแปะกล้วยลองกินแปะกล้วยดิมันอายุถึง100ปีนี่ทำให้อ
6: าจารย์อย่าไปวาดปนันต่อชั้นย่านเด็กน้อยมันสั่ง
3: เด็กน้อยมันสั่งเด็กน้อยมันสั่งรอดเนี่ยเป็นอีสานบ้านเฮานะโคราชบ้านเองเนาะ
6: จ้า
3: เดี๋ยวนี้นายแพทย์บรรณรัตน์เป็นนั่นแล้วนะเขาเป็นไอ้เป็นนายกเทศมนตรีนะมีอะไรบอกว่าเกียงซักบอกไปหาเด้อบอกว่าอาจารย์หมอบรรณรัตน์เนี่ยช่วยหน่อยเป็นญาติกับเกียงซักประคองวงเนี่ยเขาจะช่วยเหลือก็เดินไปพูดกับคุณสวัสดิ์ลิมประพลบก็ได้เน
6: า
3: ะรู้จักกันดีเนาะเราก็โคราชบ้านเองคุณหญิงกัญญาโสภณบัณฑิตก็เป็นคนสีคิ้ว
6: จริงที่จริงโทรไปหาอาจารย์อีกเบอร์นึงนะมันบอกว่าติดต่อไม่ได
3: ้เออนะนะแม่ยกเยอะเพราะก็มีวาสนาน้อยจากบ้านนอกสีคิ้วมาอยู่กรุงเทพมาเป็นโคศกวิทยุเน
6: า
3: ะ
6: อันนี้อยู่กับบ้านเฮ็ดนาเด้ออาจารย
3: ์โอ้ดีเออพี่นี่เขาดีบ
6: ่ดีอาจารย์เฮ็ดนา70ไร
3: ่โอ้รวยตายเลยตอนนี้เขาราคาดีนะปีนี้
6: จ้าแม่น
3: แมนโลดโอ้ขายเขาให้จีนนะ500,000ตันเนี่ยนะขายสิงคโปร์แสนตันนี่ตอนนี้เขาบ่พอขายแล้วตอนนี้เนาะ
6: จ้าแม่นเขากำลังจะขึ้นอาจารย์ได้เก็บไว้ประมาณ7ปุ่ม
3: โอ้ได้ขอสัก
6: โอ้ยอาจารย์มาเอาโลดวันนี้พี่อยู่กาฬสินธุ์ให้พี่ไป10ถุงปุ๋ย
3: โอ้ยกาฬสินธุ์นี่บางๆก็จะฝากให้บรรทูลสุภกมลนิดนะอดีตเลขานายกรัฐมนตรีกับผอ.งบประมาณเฮ้ยบรรทูลเว้ยช่วยเอาแหนมเอาเนื้อกาฬสินธุ์มาฝากกันหน่อยเนาะเออเขาก็ส่งให้เราประจำเนาะใช่ไหม
6: อ
3: ๋
6: อจ้ะพี่ชายพันยุกกาฬสิน
3: ธุ์แมนเลยดี
6: ย้อมเพื่อหวยเม็ด
3: โอ้หวยเม็ดนะโอเคดีแล้ว
6: เพิ่นเป็นพวกไอ้เปิดไอ้อุปกรณ์ก่อสร้าง
3: ดีแล้วดีนั่นได้เว้าภาษาโคราชบ้านเองเนาะโคราชไม่ใช่ภาษาลาวนะครับนะฟังมันคนละเรื่องกันนะครับนะภาษาเป็นภาษาประจำจังหวัดโคราชจังหวัด
6: อันนี้อาจารย์ออกรายการบ่เนี่ย
3: ออกโลดกำลังออกไปทั่วโลกเลยนี่ตอนนี
6: ้เมื่อเช้ายังฟังอาจารย์ตั้งแต่ตีสี
3: ่แมนฟังแล้วสนุกบ
6: ่ดีอยู่อาจารย์เป็นคนล่าเริงดีอย
3: ู่เออมันก็ต้องกินเราต้องให้ความรู้แก่ประชาชนเนาะอย่าถึงแม้เขาจะยากดีมีจนนี่เขามารู้ว่าเบาหวานมันหายได้นะต้องกินแปะกล้วยด้วยนะว่าทำให้สายตาดีขึ้นความจำดีขึ้นชาว2/2ก็ยังดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย
6: แม่นอยู่อาจารย์ตอนนี้ตามไปหาหมอบอกว่าคุณป้ามันยังบ่ทันได้พ่อพาดอกเพิ่นบอกว่า
3: ของ
6: ป้า
3: จ
6: ะเป็นตีพุ่นแล้วค่อยพาเพิ่นมาก
3: ินแปะกล้วยประจำแม่นบ่
6: จ้าแม่บ่แม่นอาจารย์กำลังกิโทรถามชื่ออาจารย์นี่แหละยังบ่ทันได้กินได้เคลีย
3: ร์โอ้โทรไปโลดไปถึงคลินิกหมอชำนาญเน
6: า
3: ะ
6: อันนั้นเบอร์ใดอาจารย
3: ์062
6: อ่ะเดี๋ยวจะเพิ่มให้ฉันไปเดี๋ยวฉันไปเขียนก่อนตอนนี้ฉันคุยอยู่สวน
3: เลยโอ้ยแล้วเลี้ยงควายบ
6: ่บ่ควายบ่มีอาจารย์มีแต่งัวอย่างเดียวมีลูกชายคนเดียว
3: ดีแล้วเลี้ยง
6: อย่าง
3: เ
6: ดียว
3: ดีแล้วโอ้ยอีสานมันเดี๋ยวนี้บอดจนแล้วเดี๋ยวนี้โคราชถึงก็จากกรุงเทพนี่นานๆไปที่นี
6: ่อาจารย์ว่าจนปีนี้เขาราคาดีไปขายได้300,000แล้วก็เอาเก็บไว
3: ้โอ้ได้ต้อง300,000เมื่อก่อนนี่แย่เนาะเมื่อก่อนนี่เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วแย่เนาะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นปีนี้ดีขึ้นเขาพวกมันเทศก็ดีนะพวกมันก็ดีพวกอะไรก็ดีตอนนี้เกษตรบ้านเราดีมากๆเลยแล้วก็ขายได้ด้วยเนาะ
6: จ้าอันอยู่แถวบ้านนี่ตำบลเสมาไงอาจารย์มันมีแต่นาม
3: ี
6: แต่นาอย่างเดียวบ่มีที่สวนที่ปลูกมันปลูกไ
3: ห้โอ้ตอนหลังก็ปลูกผักกินเองบ้างเนาะเลี้ยงไก่ด้วยเนาะเอาไข่เน
6: า
3: ะไม่ต้องไปซื้อเนาะเลี้ยงปลาด้วยเนาะอืมก็ดี
6: อาจารย์บอกหมายเลข
3: 062
6: จ้า
3: 0625100062 5100 560ถึง9
6: 560
3: ถ้า60ไปติดก็561 562ไปเรื่อยๆนะถึง569เนาะ10ขึ้น10หมายเลขเนาะโทรไปโรดจะ
6: บ่เคยโทรหาจ้ะนักเรียนในครั้งแรกที่โทรหา
3: เราตื่นเต้นบ่ผู้สาวอายุเท่าไหร่นี่อ
6: ายุ63ปีจ้ะ
3: โอ้ยพอดีเลยนี่อายุ80เนี่ยก็เวลาจะแต่งงานทีนะเขาเอาอย่างนี้เนาะถ้าอายุผู้ชายหาร2บวกได้7เนาะถ้าผู้ชายอย่างซี่อายุ80หาร2ก็เหลือ40เนาะบวกกัน7ปีต้องได้ผู้สาวอายุ47
6: อาจารย
3: ์เ
6: ออมีคนมาหาแค่นี้ก็ได้อาจารย
3: ์อาจารย์ยืมสั่งไปซื้อเนาะแปะกล้วยเนาะชาว 2/2 ยังดีเนาะสวัสดีครับ
6: จ้า
3: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้ได้สนุกไหม
7: สน นุกได้ประโยชน์เยอะ
8: ประโยชน์ยังไงบ้างครับ
7: ก็เบาหวานก็ไม่มี
8: เฮ้ยเราเชื่อหรือเปล่าว่าเบาหวานหายได้เชื่อว่า
7: เชื่อ
8: เรา
7: ต้องอยู่ที่การกินเราหรือการทำของเรานะไม่กินยานะ
8: คุณเชื่อหรือเปล่าว่ายาในโรคนี้ไม่มียารักษาเบาหวานรวมทั้งอินซูลินและกินกลูโคฟาเชื่อหรือเปล่า
7: ใช่
8: เราทำไมไม่ทำตามอย่างเราอ่ะบางทีผมก็น้อยใจเหมือนกันนะ
7: ก็ไม่รู้เด็ดแต่ฉันทำตามมาได้ผลมาก
8: เอาเดี๋ยวจะเริ่มต้นใหม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
7: 73
8: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
7: น้ำหนักตอนนี้อยู่
8: ตีซะ80ตีซะ48เราส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
7: 145
8: โอ้เมื่อก่อนนี้เมื่อ10ปีที่แล้วหนักกี่กิโลเนี่ย
7: 72
8: โอ้คุณเชื่อหรือเปล่าว่าแค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวในบาง
7: หายน้ำไขม
8: ันก็
7: ตอนนี้ความดันก็ลด
8: ไปรักษาโรคเป็นเบาหวานมากี่ปีครับเนี่ย
7: เป็นประมาณ6ปี
8: ต้องบวกอีก10ปีเป็น16ปีนะครับเพราะว่าเป็นว่าเทียบเบาหวานก่อนนะครับมันต้องฉี่บ่อยเป็นเชื้อราที่ช่องคลอดไปบ่อยบางทีคันๆบางทีชอบกินของหวานจุกจิกจุกจิกจุกจิกทั้งวันน่ะ
7: ใช่
8: ใช่พอไปตรวจเจอตายแล้วค่าน้ำตาลขึ้นต้อง200กว่าจริงป่ะ
7: ค่ะ
8: ตกใจหมดเลยแล้วก็ตาก็เริ่มมีปัญหาแล้วไตก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วก็
7: เลยมาทำแล้วมันก็ได้ผลเลิกกินยามา3ปีแล้วเบาหวาน
8: ขืนกินยาลดตัวเลขลดน้ำตาลในเลือดนะครับพวกอินซูลินฉีดหรือกินพวกกลูโคฟาตคุณจะตายเอาอ่ะเพราะว่ามันจะเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปเรียกว่าไฮโปไกลซีเมียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตายอันดับหนึ่งคือการไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นโรคนี้รักษาอย่างไรจริงเขาป่ะเมื่อก่อนนี้ทำไมไม่รู้นะฮะเป็นคนจังหวัดไหนครับ
7: ร้อยเกินค่ะ
8: ร้อยเอ็ดร้อยบวกหนึ่งเนาะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี่ก็อีก
7: ครั้งแรกนะคะตามสะสมฉันนะ60 6.0 6.0
8: ต
7: ามสะสมเดี๋ยวนี้ต้องรักษามาแล้วก็มาตอนนี้มันเหลืออยู่5.0
8: ก็ฟันที่บัตรจุก้าประมาณ90ครับคุณเลือดคุณใสมากดีมากเลือดไม่หนืดเลยนะครับความดันก็หายไขมันก็กระจายไม่มีเพราะคุณออกกำลังกายลดน้ำหนักกินผักซะ 50% กินผลไม้อีก 10% เป็น60ที่เหลือ 30% เป็นโปรตีนเนเจอร์โปรตีนธรรมชาติอกไก่ไข่ดาวไข่แฮมอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยอันนี้ล่ะคือยาที่วิเศษที่สุดจริงเปล่า
7: ใช่แต่เป็นยาถามหมอวันนี้คือกินกล้วยบ่อยๆกล้วยน้ำว้ามันส้มอย่างเนี้ยมันจะทำให้น้ำตาลขึ้นไวไหมขึ้นเยอะไหม
8: ถ้าคุณกินผักก่อนแล้วกินส้มทีหลังน้ำตาลไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับเพราะผักนี่เป็นตัวดูดซับน้ำตาลส้มก็น้ำตาลน้อยควรเป็นกล้วยน้ำว้านะฮะดีกว่ากล้วยหอมนะครับ
7: ไปกินกล้วยน้ำว้าเป็นประจำ
8: กินได้เลยครับแต่ขอให้กินผักก่อนนะครับนะเพราะผักนี่เป็นตัวถึงแม้น้ำตาลจะน้อยก็ตามที่กินกล้วยน้ำว้าเนี่ยแต่ผักมันดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับสารพิษต่างๆแล้วก็ผักทำให้การขับถ่ายสบายรวมทั้งกล้วยด้วยกินลูกสองลูกก็ไม่เป็นไรครับนะขอให้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับ
7: แต่ทุกวันเลยนะคะ
8: ดีเลย
7: เดี๋ยวนี้ส้มมันเยอะกล้วยมันก็เยอะเลยมานั่งกินแต่ก็หลังอาหารนั่นแหละเพราะว่าเช้ามาเราก็กินน้ำไปสองแก้วแล้วออกกำลังกายทุกวันตีห้า
8: คืออย่างนี้ดีแล้วนี่กินผักก่อนเพราะผักเป็นดูดซับน้ำตาลนะฮะทีนี้อันนี้เป็นครั้งแรกของโลกนะที่ทีมงานแพทย์ของเราเนี่ยนะฮะได้จัดขบวนการทำให้เบาหวานหายแน่ๆถ้าคุณกินข้าวราดแกงก่อนคุณไม่ต้องทำไอเอฟหรอกครับไม่ได้ผลแล้วครับน้ำหนักมันก็ไม่ลดครับแต่ถ้ากินผักก่อนแล้วกินกล้วยทีหลังเนี่ยแต่กล้วยตากห้ามนะครับกล้วยตากมันจะเอาน้ำตาล น้ำตาลมันจะข้นเพราะว่ามันเอาน้ำออกไปแล้วก็ทำให้เกิดการเฟอร์เมนต์ทำให้เป็นไฮชูก้าน้ำตาลสูงนะครับกล้วยตากนี่ห้ามนะครับน้ำตาลจะสูงมากกว่าน้ำตาลปี๊บซะอีกครับเนาะ
7: กล้วยน้ำว้าก็จะเอาหำหำมา
8: เออดี
7: ไม่ใช่งอมมาก
8: ดี
7: เอาหำหำ
8: คือว่าอย่างนี้การกินหวานนิดๆจากผลไม้มีไฟเบอร์ด้วยทำให้น้ำตาลมันออกช้ายิ่งกินผักล่วงหน้าก่อนนะโอ้โหคุณกินถ้าคุณกินกล้วยก่อนน้ำตาลมันสูงนะครับจริงเปล่าป่ะพอกินผักก่อนเนี่ยมันคืออย่างนี้นะผมไปค้นดูไอ้ธรรมเอฟต่างประเทศเขาไม่มีเหมือนเราเลยผมเลยตั้งฉายาว่าไทย IF Food เวลาคุณกินผักก่อนปั๊บนี่นะฮะยิ่งผักสดๆแล้วก็ทำให้คุณสดชื่นทำให้เป็นเอนไซม์เป็นทำให้ปฏิกิริยาของกรดฮอร์โมนดีขึ้นเอสโตรเจนก็ดีขึ้นฮอร์โมนผู้หญิงเทสโทสเตอโรนของผู้หญิงของผู้ชายก็ดีขึ้นนะครับกินผักก่อนนี่มันดีหลายอย่างครับแล้วมันมีไฟเบอร์ทำให้การขับถ่ายสบายเนี่ยจะกินกล้วยน้ำว้าน้ำตาลก็ได้ขึ้นแต่คุณกินกล้วยก่อนน้ำตาลมันขึ้นครับเพราะผักมันจะดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับสารพิษต่าง
7: ก็คืออย่างหนึ่งอ่ะจะไม่ค่อยถ่ายครับคุณหมอ
8: กินผักให้มากมากหน่อยกินน้ำเยอะๆครับมันจะถ่ายเองแล้วไปกินมะขามแขกก็ได้ครับไปซื้อร้านขยะก็ได้ครับ
7: มะขามแขกกินได้เหรอครับ
8: กินได้เลยครับเป็นเม็ดขายเยอะๆถูกๆเม็ดหนึ่งไม่เกิน2บาทครับเนาะ
7: ก็ไปร้านยาไป
8: ร้านยามีทุกร้านนะครับมีทุกร้านแหละเป็นแคปซูลก็มีเป็น
7: แต่เขาบอกว่าคุณป้ากินไม่ค่อยดีนะต้องถามคุณหมอก่อน
8: กินบางวันไม่ต้องกินทุกวันนะครับกินบางวันนะครับแล้วกินน้ำเยอะๆ
7: เราถ่ายเนี่ยต้องการถ่ายทุกวันอ่ะคุณหมอรู้สึกว่ามันเบาเราอยากกินทุกวันอ่ะกินจะถ่าย
8: คุณเราก็กินก็กินได้ครับกินสมุนไพรมะขามแขกหรือจะกินผักเยอะๆแล้วก็เรากินน้ำเยอะๆนั่นแหละคู่กันครับได้ครับ
7: ผักก็กินน้ำก็กินแล้วก็ยาระบายก็มากินแล้วก็เลยเมื่อวานนี้ไปถามเขาบอกคุณป้าต้องไปถามปรึกษาหมอก่อนนะจะกินนานๆมันไม่ดีนะอะไร
8: คืออย่างนี้นะผมเคยฝันนะว่าคุยกับนาวาโทในแพทย์ธราธิประคองวงศ์แล้วก็คุยกับลูกสะใภ้เป็นหมอทางหัวใจที่รามานะครับบอกว่าให้มาช่วยเราหน่อยได้ไหมวันหนึ่งสักชั่วโมง2 ชั่วโมงยังดีเงียบไม่มีงานพวกนี้มันงานหนักที่ไม่ได้สตังค์นะฮะแต่เป็นงานที่ว่าถ้าผมตายไปเมื่ออายุ120 ปีที่พ่อเรากินแปะกล้วยเช้า4 ยัน 4ทุกวันเนี่ยมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์รวมทั้งเพลงของหมอปิติด้วยนะครับหมดทุนไปหลายล้านนะครับประมาณเกือบ100 เพลงตีแล้วเพลงละ200,000ตีต่ำๆเลยนะครับทั้งร้องเองแต่งเองอะไรเองเพลงละ200,000เนี่ยถ้า10 เพลงก็2 ล้าน100 เพลงก็20 ล้านนะครับตีต่ำๆเลย20 ล้านนะครับที่ต้องลงทุนไปเนี่ยถ้าจ้างคนอื่นฝีมือระดับอย่างนี้จ้างนักร้องด้วยไม่ต่ำกว่า50 ล้านครับค่าว่าอัดก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้2 อย่างคือได้คนเก่งๆคือหมอปิติศาสตราจารย์ดร.นพปิติที่เขาออกเพลงจะเป็นอมตะรวมทั้งต่อไปเนี่ยการทำไทย IF Food นะครับมันจะเป็นหลักการของทั่วโลกแล้วทุกคนเนี่ยอาหารไทยเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกนะครับมิชลินชิดซ้ายอะแต่อาหารแบบผมเคยฝันนะว่าบรรดาตีเล็กตีน้อยตีใหญ่นะครับเอาไอ้ซิสเลอร์นำก่อนได้ไหมพี่ซิสเลอร์นี่เห็นกินผักเยอะๆเนี่ยเอาสัก150 บาทได้ไหมจัดอาหารเป็นชุดเลยครับ150 บาทเนี่ยเอาผมจะชี้ให้ใจขาดเลยเราติเพราะว่า100 บาททำไม่ได้ครับมันต้องเสียค่าบริการค่าอะไรแต่อะไรนะครับมันจะแพงที่โปรตีนนะครับเนี่ยเอาตีน้อยเอาหัวทำแบบไทย IF Food จะเชียร์ขาดใจเลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาแม้แต่กี่เดียวเพราะว่าคุณทำความดีเอาเงินส่วนกำไรปีหนึ่งหลายร้อยล้านเนี่ยมาทำบุญทำกุศลแล้วก็กำไรด้วยคือการทำสุกี้ตีน้อยด้วย อาหารแบบไทย IF food เอาผักสัก 50% ผักถูกจะตายไปปลูกเองก็ได้ช่วยชาวไร่ชาวนาชาวสวนด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาจากชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยละปลาสดๆปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ไข่ก็ถูกแล้วก็อาจจะน้ำพริกแทนที่จะเป็นน้ำจิ้มที่มีผงชูรสเยอะๆคุณก็น้ำพริกปลาทูก็ได้น้ำพริกปลาย่างก็ได้ครับแล้วก็เอาหมูก็ได้เอาไก่ก็ได้เอาเนื้อก็ได้เป็นโปรตีนนะครับดีเป็นชุดเลยเอาถ้าตีน้อยทำจะเชียร์ระเบิดตีน้อยไม่ทำ MK ทำได้ไหม MK หัวละ150บาทนะครับถ้าเป็นแบบบุฟเฟ่อื่นๆนะหัวละ250นี่150บาท24ชั่วโมงครับเอ้าเซ็นทรัลคุณวัดเจียรติวัฒน์ทำหน่อยได้ไหมให้เปิดร้านอาหารแบบไทย IF food เนี่ยดังที่มีนักโภชนาการเก่งๆเนี่ยกำหนดไว้เลยเราให้เขาเดินในศูนย์การค้าครับให้เดินพัก5นาทีกินได้เฉพาะน้ำเปล่าเดิน15นี่คือยกที่1หลังจากทำกินเสร็จยกที่2พัก5นาทีเดิน15นาทีถ้า5ยกเอา5ยกก็ยก1พัก5เดิน15เป็น20นาทีถ้า5ยกก็เป็น100นาทีถ้า10ยกล่ะ200นาที200นาทีคุณได้3ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยพัก5ออกเดิน15นาทีที่จอดรถว่างๆเนี่ยเปิดตั้งแต่ตี5เลยครับให้คนที่อยู่ในกรุงเทพขับรถไปเนี่ยไปจอดกินที่นั่นเปิดฟาสต์ฟู้ดที่ชั้นจีครับชั้นล่างเนี่ยเอาเซ็นทรัลเปิดก่อนได้ไหมเอาใหญ่ๆก่อนก็ได้ครับสัก 4-5 แห่งเนี่ยที่จอดรถได้เป็นพันนะเซ็นทรัลเนี่ยเอาก่อนเลยจากเนี่ยแล้วก็ซิสเลอร์ก็มีอยู่ในเซ็นทรัลซิสเลอร์ก็ทำก่อนก็ได้ครับหรือตีน้อยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่นนท์นะครับที่ MK แล้วก็ของลัคกี้ของเซ็นทรัลแข่งกันสิครับทำความดีเนี่ยจะหวังพึ่งโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ได้หรอกคุณต้องทำอาหารสำเร็จรูปแบบไทย IF food นะครับจะเชียร์ใจขาดเลยครับจะตายทั้งทีขอให้ไว้ลายหน่อยคุณจะกินแปะกล้วยชาว4ชั้น4ควบได้ยังดีไม่กินก็ไม่เป็นไรครับแต่ทำให้ท่อเลือดน้ำเลือดมันดีนะครับจะได้อายุถึง120ปีครับเนาะเข้าใจหรือเปล่าครับแล้วเบาหวานแล้วหมอที่โรงพยาบาลไหนบอกว่าเบาหวานหายแล้วจะทำ IF แบบเราครับที่โรงพยาบาลไหนครับ
9: ก็ฉันรักษาที่ตากสินและ033
8: โอ้โหแล้วดีใจไหมล่ะ
9: แล้วตอนนี้กำลังตั้งชมรมมารุ่นที่4แล้ว
8: ชมรมอะไรครับ
9: เบาหวานไม่กินยา
8: เข้าไปดูคำว่าอะไรครับเดี๋ยวจะเสิร์ชดูนิดนึงเข้าไปใน Google
9: ชุมชนสัมพันธ์
8: ชุมชนสัมพันธ
9: ์บางกอกใหญ่
8: บางกอกใหญ่ชมรมที่ไม่ต้องกินยารักษาเบาหวานใช่ไหมครับอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องเลยครับเป็นความคิดเนี่ยเริ่มจากใครเนี่ยเก่งเหลือเกินเนี่ย
9: หมอพุทธแล้วก็หมอเพชรที่033
8: โอ้โหนี่เลยเห็นไหมเขาทำมานานหรือยังครับเนี่ย
9: รุ่นที่4ค่ะ
8: ทำมา 4-5 ปีแล้วใช่ไหมครับ
9: ก็เคยไปพี่ใหม่ครั้งแรกไปแลกเปลี่ยนกับพี่ใหม
8: ่อ๋อโรงเรียนเบาหวานวิทยาเนี่ย
9: จ้ะ
8: ใช่ไหมล่ะ
9: ครั้งแรกก็ไปเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับเขาน
8: ี่แหละครับจะล้างบางไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกครับผู้ฟังรายการเนี่ยที่ต้องการให้กินแปะกล้วยเพราะว่ามันช่วยทำให้หลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นน้ำเลือดมีความใสเลยไปได้ดีภายใต้การดูแลของแพทย์โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยเบาหวานมันหายได้ครับคุณจะไปเชื่อนะว่ากินยาตลอดชีวิตนะครับคุณจะไปเชื่อหายล้านเปอร์เซ็นต์ครับภายใน4เดือนครับ
9: เขาไม่เชื่อเราดิเขากินเห็นเขา
7: เขาจะจดอาหารมาแลกเปลี่ยนกันโอ้โหเขากินแต่ละอย่างเขาบอกเขา

0: นะฮะบาวาริยาเนี่ยโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมอยากให้พูดง่ายๆอย่างเรานะจะฟังให้ทุกคนฟังรายการนี้ครับรวมทั้งอสม.เนี่ยแล้วเอาโครงการกินผักก่อน 50% ตามด้วยผลไม้ 10% โปรตีนอีก30เป็น90เอาจานมา2จานเนี่ยเห็นไหมโครงการเบาหวานไม่กินยาชุมชนสัมพันธ์บางกอกใหญ่มันไปทั่วประเทศไทยแล้วท่านผู้ฟังโรงพยาบาลจะกลายเป็นผ่าช้าเลยเบาหวานมันหายได้คุณต้องอย่าพูดให้มันซับซ้อนนะครับพูดย่อๆนะครับต้องเนี่ยโครงการเบาหวานวิทยาชุมชนสัมพันธ์บางกอกน้อยนะครับโคราชก็มีทุกอำเภอเลยครับเน
1: า
0: ะ
1: บางกอกใหญ่ค่ะ
0: บางกอกใหญ่นะครับโอเคครับเอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญเนี่ยไปซื้อด้วยตนเองก็ได้สำหรับแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันจะอยู่ที่สี่แยกไฟฉายเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ถ้าท่านสะดวกในการสั่งซื้อโทรไปที่10คู่สายที่062-5100-560-569 ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถที่จะปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทรภักดีนะคะซึ่งเป็นรายการที่ห่วงใยใส่ใจเรื่องของสุขภาพอยากจะได้รับคำแนะนำได้กำลังใจจากทีมแพทย์ท่านปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ส่วนถ้าจะซ่อมเซลล์นะคะจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกถ้าสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569สั่งไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือท่านจะไปซื้อด้วยตนเองที่คลินิกอยู่4แยกไฟฉายค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ผมจะถาม
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: เรากินคู่พยาปัจจุบันได้ไหม
3: เอายังไม่ถามชื่อแท้เลยเป็นยังไงเนี่ย
4: ขอโทษคร
3: ับ
4: ขอโทษ
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: ผมอายุ60ครับ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: สูง158ครับน้ำหนัก62
3: เออดีน้ำหนัก62ดีแต่สูงเท่าไหร่นะ
4: สูง158
3: 158น้ำหนัก
4: 62ครับอาจารย
3: ์โอ้ยังอ้วนไปหน่อยเนาะยังมีพุงเล็กน้อยใช่ไหมล่ะ
4: ครับผมก็ออกกำลังอยู่เลย
3: ออกจะไงฮะออกกำลังยังออกยังไง
4: ผมก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่เรื่อย
3: อืมแล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับ
4: มีแต่ความดันผมป่าเป็นลิ้นหัวใจมาคุยกับอาจารย์ผมแล้วอาจารย์จำผมได้ไหมคนตาบอดอยู่เพื่อนน้องใหญ่
3: อืม
4: แต่นี้ผมจะถามว่ากินคู่ก็ยาปัจจุบันได้ไหมเวลากินแปะกล้วยเนี่ยมันไม่ค่อยงงอาจารย์มันดีขึ้นมา
3: อ๋อเดี๋ยวก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับ
4: มันพอวันนั้นผมโทรคุยกับอาจารย์แล้วไม่ใช่อาจารย์บอกจะซื้อผมก็เลยใช้เบี้ยพิการซื้อมาสองกล่อง
3: อืม
4: แล้วผมกินมาไม่ค่อยเหนื่อยอาจารย์กินเช้าแค่สองเม็ดเองเพราะมันกินมากก็ไม่ได้จะไม่มีเงินซื้อ
3: กินก่อนกินกับหลังกินแปะกล้วยกล่องสีเขียวตราไวกิ้งเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากมายขนาดไหนครับ
4: คือแตกต่างคือไม่เหนื่อยแล้วรู้สึกว่าตาจะสว่างขึ้น
3: เฮ้ยเรื่อง
4: ก็คือมองเห็นแสงไฟมองเห็นแสงไฟแล้วอาจารย
3: ์เฮ้ยนะครับ
4: ครับผม
3: คุณไปดูประวัติที่โรงพยาบาลวัดระคิงก็ได้ครับนะ
4: ครับผม
3: นะพอหยุดแปะกล้วยมันก็จะเบลอแล้วพอกินแปะกล้วยใหม่มันก็มองเห็นแล้วคุณบอดมากี่ปีแล้วครับ
4: ผมเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่252ที่ตอนก่อนนี้ผมคุยกับอาจารย์แล้วมีคนตาปูนบริจาคให้คือคนละโหล2โหลอ่ะถ้าคนมันเห็นแสงประตูออกแล้วประตูนี่เห็นแสงแล้วออกได้แล้ว
3: เออ
4: แล้วตอนนี้ก็หยุดไปอาจารย์อย่างว่าไม่มีผมก็ไม่มีใครพ่อแม่ตายหมดตากระบอกสองข้างแล้วตอนนี้ก็ผ่าเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้วก็คนนั้นโทรมาคุยกับอาจารย์ก็คุณหมอพอกินแปะกล้วยได้ก็เออค่อยชั่วว่ามันไม่กระทบกับยาละลายถึงเลือดผมดีใจเนาะฉันไม่เคยงงด้วย
3: อ๋อเมื่อก่อนนี้ก่อนกินแปะกล้วยมันอาการมึนงงเป๋ไปเป๋มาใช่ไหมครับ
4: หัวคล้ายเรื่องสมองไม่พออ่ะ
3: อืม
4: แล้วตอนนี้ไม่ค่อยงงก็แลดีแล้วไม่ค่อยเหนื่อยด้วยแดดร้อนไม่ค่อยเหนื่อย
3: โอ้โหมันคือว่าอย่างนี้ถ้าเราพูดเองเนี่ยคนอื่นเขาไม่เชื่อเท่าไ แต่ถ้าคนไข้เขากินแล้วมันดียังไงดีกว่างานวิจัยอีกรู้ป่ะ
4: ครับ
3: ใช่ไหมฮะเพราะว่าไงมันไอสารแห่งความบริสุทธิ์เนี่ยเอาไปสกัดเอาไปคั้นเอาไปเค้นให้มันสุดยอดมันอยู่ที่สายพันธุ์จนได้พลังอันมหาศาลแก้ไขทำให้หลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายเขาเรียกว่าอีลาสติกซิตี
4: ้ครับผม
3: ทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมคุณจะรู้สึกไม่เหนื่อยคุณจะเพลิดเพลินกับการทำงานหรือจะไปขายลอตเตอรี่หรือจะไปยังไงก็ตามเนี่ยแสงสว่างที่มันมาผ่านประตูมาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วแล้วพอกินไปกินมามันเห็นรถบรรทุกวิ่งฝ่าความมืดมาเนี่ยคุณยังมีความหวังว่า
4: ผมก็ยังมีความหวังอาจารย์ถ้า
3: เ
4: รื่องนะ
3: เออมันเป็นคือยังพูดยังไงเนี่ยถ้าผมพูดคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเมื่อคนที่เขากินเนี่ยเขาไม่ได้โกหกแล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกรายนะครับนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนอกจากว่าคนเป็นเกี่ยวกับจอประสาทตาเสื่อมคำว่าเสื่อมกับเสียนมันต่างกันนะครับเสื่อมแสดงว่ามันยังมีชีวิตอยู่นะครับ
4: ครับดีใจ
3: เออมันมีชีวิต
4: นี่เดี๋ยวผมจะพูดอาจารย์ฟังนะอีก2วันผมจะไปหาหมอตรวจผมกินยาอะไรเดือนมันต้องหาทุกหมอนะแต่ไม่2เดือน
3: เออ
4: ถ้าเกล็ดเลือดดี
3: เฮ้ย
4: ผมก็จะกินตลอดเลย
3: เออเพชรเลือดเออ
4: เกล็ดเลือดดีไม่มีผมก็ยาละลายเดือนนะ
3: เออ
4: ผมก็จะกินตลอดมีหวังมองเห็นผมคิดว่าถ้ามองเห็นผมก็จะไปกราบอาจารย์ก็คุณหมอชำนาญก่อนขั้นแรก
3: อืม
4: เออเอาไปได้นะ
3: คือว่าชีวิตคนเรานี่อยู่ได้ด้วยความหวังนะครับ
4: ตอนนี้ผมก็สู้ชีวิตอยู่คนเดียวตาบอดสองข้างพ่อแม่ตายหมดลูกเมียไม่มี
3: คืออย่างนี้ชีวิตคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยพลังแห่งความต่อสู้นะครับขายลอตเตอรี่ก็ขายไปจะอยู่ยังไงคุณต้องมีลมหายใจ
4: คร
3: ับ ถ้าคุณมองเห็นเนี่ยเหมือนแม่ชีเหมือนกับคนที่อยู่อเมริกาเป็นหมอเนี่ยนะครับเป็นต้อหินเนี่ยตาบอดมองเห็นนะนะครับมันเป็นพลังแห่งยิ่งกว่าตายแล้วเกิดใหม่ซิอีกนะครับ
4: ใช่อาจารย์ใช่ใช่ใช
3: ่เออมันยิ่งกว่าพลังอันมหาศาลเราสังเกตดูนะถ้าคุณเป็นหูแว่วหรือเป็นภูมิแพ้ก็ดีขึ้นนะครับ
4: ครับ
3: ถ้าเป็นเส้นเลือดของก็ดีขึ้น
4: ครับผม
3: เราเนื้อตัวการเดินการเหินก็สบายคล่องตัวมากกว่าเดิมจริงหรือเปล่า
4: ที่ผลเดินอะไรก็คล่องแล้วมันมาคอยงงดีใจมากๆมันมีกำลังใจต่อทู่ถ้าอีก2วันไปหาหมอตรวจยาอะไรเดือนนะถ้าฝนเรื่องดีอะไรดีนะโอ้อาจารย์ผมจะกินตลอดเลยแต่ไม่รู้จะมีงบกินถึงไหน
3: โลกแห่งความมืดเนี่ยเขาได้เห็นแสงสว่างถึงแม้จะรำไรแต่เขามีกำลังใจมากขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยได้เห็นแสงอาทิตย์นิดหน่อยก็ยังดีจริงหรือเปล่า
4: ครับผม
3: ให้เห็นว่าไอ้นี่มืดนะไอ้นี่สว่างใช้ไม้เท้าขาวช่วยด้วยบวกกับการเห็น
4: อาจารย
3: ์
4: รู้แดดออกเนี่ยพอรู
3: ้เฮ้ย
4: ฝนมาเนี่ยพอรู้แล้วอาจารย
3: ์เฮ้ย
4: กินกับชุดนั้นมาเนี่ยตอนนี้มันมีต่อเนื่องเนาะว่า
3: เอาเราจะถามอาจารย์หมอชำนาญที่กำลังนั่งข้างๆผมยังไงครับ
4: เออว่าจะถามอาจารย์ถามคุณหมอว่าผมจะกินคู่กับยาประจำวันได้ไหมเพราะช้ามาต้องกินยาหัวใจ
3: โอเคเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
5: ครับก็รู้สึกเห็นใจนะครับแล้วก็สงสารด้วยนะครับแต่ว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเนี่ย
4: ครับผม
5: ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไป
4: ครับผม
5: แล้วที่สำคัญที่สุดเซลล์ในอวัยวะทุกอวัยวะของคุณในร่างกายเนี่ยนะครับ
4: ครับผม
5: มันไม่ได้ตายเลยนะ
4: ครับผม
5: แต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพและไม่สามารถทำหน้าที่ได้นะครับ
4: ครับผม
5: แล้วพออายุถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับคนไข้มีความดันสูงและผลพวงจากการที่มีความดันสูงถึงแม้จะทานยารักษาอยู่ก็ตามเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่อวัยวะตาและหัวใจนะครับมันก็ทำให้เกิดมีปัญหาเพราะฉะนั้นคนไข้รายเนี้ยก็ต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับเพราะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ลิ้นหัวใจเนี่ยมันไม่พอนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อให้หัวใจเนี่ยทำหน้าที่ได้ตามปกติลิ้นก็ปิดเปิดได้ตามปกตินะครับ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็ต้องการยาละลายลิ้นเลือดไปตลอดชีวิตนะครับ
4: ครับผม
5: แต่การทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ศาสตร์ทางเลือกเนี่ยการควบคู่ผสมผสานกันเนี่ยจะดีที่สุดเลยแล้วจะรู้ว่าดียังไงก็คนไข้ก็เป็นคนที่บอกครับว่าคนไข้เขาบริโภคแล้วเขารู้สึกดีขึ้นแล้วข้อมูลจากคนไข้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องรักษานะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลไปตรวจไปเช็คตามที่คุณหมอนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาก็ดี
6: ครับ
5: แต่ตราบใดที่เราสามารถทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่อวัยวะตาได้มากขึ้นเนี่ยนะครับ
6: ครับ
5: เซลล์ที่อวัยวะตามันก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าการรักษาแบบผสมผสานก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือหมอก็จะให้กำลังใจนะชีวิตคือการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินหน้าต่อไปถึงแม้เราจะมองไม่เห็นก็ตามแต่เราก็ยังมีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็ต้องปรับใจนิดนึงว่าการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยการเป็นการรักษาที่ดีที่สุดก็จริงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างว่ามันอาจจะไม่หายนะแต่มันอาจจะดีขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมอเองเนี่ยหมอก็เห็นใจมากนะครับว่าเรามองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวด้วยชีวิตก็จะไม่สบายนักนะครับเพราะนั้นการฟังอาจารย์เก่งศักดิ์ได้พูดได้คุยเนี่ยก็ทำให้คุณเข้าใจที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะให้กำลังใจให้คุณได้สามารถที่จะต่อสู้กับชีวิตได้ต่อไปครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราให้ด้วยความรัก
6: ครับ
3: และความเมตตานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับ
6: ครับผม
3: ที่จะต้องแก้ไขให้ได
6: ้คร
3: ับอะไรก็ตามที่เราแก้ไขได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ใช่คุณต้องมีอายุวัยกลางคนต้องเริ่มต้นวัยกลางคน120ปีเฉลี่ยของคนนะครับถ้าไม่มีสิ่งเทียบแทรกซ้อนเนี่ยวัยกลางคนควรจะ120หาร2ควรจะ60ปีนะครับ
6: ครับผม
3: เป็นวัยกลางคนเรากินแปะกล้วยแล้วเรากินแบบคนมีสติ
6: ครับ
3: ไม่ใช่กินแบบคนมีสตัง
6: ค์อาจารย์ถ้าอีก2วันผมไปหาหมอนี่ตรวจยาละลายเลือดยาละลายเลือดนะตั้งแต่ 2.8 หรือ 2.9 อะไรนี่นะเดี๋ยวผมจะโทรหาอาจารย์นะ
3: โอเคโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ
6: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: โอ้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
7: อยู่สมุทรสาครค่ะ
3: โอ้สามนาเกลือนะนี่หนุ่มหน้าเข้ากำลังพูดสายอยู่นะเนี่ย เป็นยังไงตอนนี้สุขภาพดีขึ้นไหมตอนนี้หลังจากทำ IF หลังจากทำตามอาจารย์หมอชำนาญว่าไว้เนี่ย
7: จะเรียนถามอาจารย์ว่าคือว่าฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ว่าไม่ได้ให้คีโมอ่ะจะทานฮอร์โมนได้ไหมคะ
3: เดี๋ยวก่อนยังไม่จีบกันเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
7: 66ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
7: สูง150น้ำหนัก47ค่ะ
3: โอ้ดีแล้วดีแล้วนะฮะดีแล้วแล้วก็มีปัญหาเป็นมะเร็งที่จุดไหน
7: ไส้ติ่งค่ะตัดไปแล้ว
3: โอ้ยมะเร็งลำไส้ใหญ
7: ่
3: ตัดแล้วก็แถมให้เยอะไหมแล้วเอาของเสียออกทางหน้าท้องนี่ออกทางปกติไส้ติ่งมันห่างจากรูตุ้ดต้องเยอะ
7: หน่อยผ่าหน้าท้องเลยค่ะผ่าท้องเลย
3: แล้วของเสียออกทางเดิมใช่ไหมฮะ
7: จ
3: ้
7: ะ
3: แล้วตอนนี้มะเร็งมันมี4ระยะ1เป็นระยะเฉพาะจุด2เป็นเฉพาะที่3เป็นที่ห่างๆกันหน่อย4เป็นทั่วตัวใครบอกว่าเป็นระยะที่4ครับสุดท้าย
7: คุณหมอที่รักษานะคือสมุทรสาครส่งไปราชวิถี
3: ราชวิถี
7: ราชวิถีก็ส่งมาที่ชาติฉลอม
3: อืม
7: หมอก็เลยบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายแต่ยังไม่ได้คีโมเลยเพราะว่าดูแลพ่ออยู่พ่อไม่มีใครดูแต่ก็ไปเช็คทุก3เดือนนะคะ
3: เราได้กินแปะกล้วยวันละกี่เม็ด
7: กินตะก่อนเนี่ยกินอยู่วันละ4เม็ดตอนนี้ไม่ได้กินแล้ว
3: ทำไมล่ะครับ คืออย่างนี้คืออย่างนี้มะเร็งมันคือหมาน้อยธรรมดาไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีเรดิเคิลทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับไอตัวแปะกล้วยนี่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มันช่วยแก้ไขมะเร็งได้ระดับหนึ่งนะครับบวกกับลบมันจะเอกันมันทำให้เป็นกลางนะครับทีนี้ให้ยามุ่งเป้ามาด้วยหรือเปล่าครับ
7: ยังไม่ได้ให้อะไรสักอย่างค่ะ
3: เขาจะให้ใช่ไหมฮะแต่เราไม่มีเวลาไปใช่ไหมครับ
7: ใช่จะให้แต่ว่านั้นอ่ะไม่มีใครดูพ่อก็เลยบอกว่าขอพ่อเมื่อไหร่จะให้เขาบอกไม่เป็นไรนั้นก็ดูอ่ะ
3: แล้ว
7: เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทุก3เดือนเอ้ย6เดือนแล้วก็ตรวจเลือดทุก3เดือนนะคะ
3: คืออย่างนี้นะมะเร็งนะครับถ้าคุณนั่งสมาธิดีๆนะตอนนี้คุณไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไหมครับ
7: ไม่มีค่ะก็ทำงานทุกอย่างเลยค่ะ
3: นี่แหละครับคือว่าไงร่างกายเนี่ยมันซ่อมตัวเองได้นะครับมันซ่อมตัวเองได้มันจะรักษาตัวเองได้ถ้าคุณมีจิตใจที่เผื่อแผ่จิตใจเมตตาคือความกตเวทีต่อคุณพ่อที่กำลังป่วยอยู่มันช่วยได้อย่างมหัศจรรย์นะครับจริงป่ะความกตัญญูกตเวทีของผู้ที่มีพระคุณเนี่ยมันรักษามะเร็งได้ครับมันทำให้ร่างกายมันมีแต่จิตความเมตตาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละนะครับจิตที่เหมือนกับผมเคยอ่านประวัติของพระภิกษุที่มีอายุเกิน100ปีเนี่ยอย่างท่านจะคุณนอนเองง่ายๆนะครับท่านเป็นมะเร็งที่คอแล้วก็หมอที่รักษามะเร็งก็คือพันเอกพลตรีในแพทย์ไพบูลย์บุษปะทำรงและพันเอกประยูรขนานนท์นะครับท่านนั่งสมาธิครับท่านไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะครับจำบัดเดินเหินเป็นปกติจนสิ้นตามอายุไขไม่มีอาการเจ็บปวดเลยนะครับนะครับท่านเคยพันเอกประยูรติดตามไปล้างแผลอยู่ที่วัดของท่านนะครับก็ขอพระเห็นว่าท่านปลุกเสกพระเจ้าคุณนอนศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งหลายแสนนะครับเป็นล้านอ่ะท่านเจ้าคุณนอนบอกว่าเอ้ยยูนเอาก้อนหินมาสักก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วท่านก็กำไว้แล้วก็พนมมือสักนิดหนึ่งแล้วก็เพ่งสมาธิเอาไปแขวนคอเถอะนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือความกตัญญูกตเวทีที่คุณมีมันรักษามะเร็งได้โดยไม่มีการเจ็บปวดนะครับอันนี้มีส่วนในการรักษาด้วยนะครับยิ่งถ้ากินแปะกล้วยด้วยมันยิ่งเพิ่มพลังในการแก้ไขโรคจะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องอะไรครับ
7: จะถามว่าทานฮอร์โมนร่วมได้ไหมคะจะทำให้มะเร็งโตไหม
3: ครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
5: ก็คนไข้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็รักษาโดยการผ่าตัดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ให้เคมีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยคนไข้ก็มักจะเสียชีวิตภายใน5ปีนะครับยิ่งเป็นระยะสุดท้ายด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการแพทย์เนี่ยได้มีพัฒนาการในเรื่องของการวินิจฉัยในเรื่องของการรักษาการผ่าตัดการใช้ยาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้โรคพวกนี้มันหายได้แล้วคนไข้ก็สามารถที่จะอยู่ได้อยู่ๆเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะนั้นคนไข้ที่อยู่รอบตัวหมอเนี่ยเป็นมะเร็งเยอะแยะเลยมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่เขาแข็งแรงเขาไปไหนมาไหนได้ขับรถเองได้มาหาหมอคนเดียวได้นะครับก็หมายความว่ามันก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวเราไม่ได้เป็นสาเหตุของการตายแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณก็มีเหตุผลส่วนตัวนะครับที่ไม่สามารถที่จะไปรักษาตามที่คุณหมอเขาได้นัดเนี่ยนะครับแต่หมอก็บอกว่าก็ต้องไปตรวจไปเช็คนะเพราะว่ามะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะลามไปที่ไหนก็ได้นะครับ พราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องตรวจต้องเช็คนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราสามารถจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้โดยการพยายามทานเยอะๆนะครับถ้าทานอาหารจานไม่ได้นะครับก็ต้องทานอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องนะครับซึ่งมันจะทำให้มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับส่วนการจะทานฮอร์โมนได้หรือเปล่านั้นนะสามารถที่จะทานได้เพราะฮอร์โมนตัวนี้มันไม่ใช่สารเคมีมันไม่ได้ไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งให้มีการลุกลามมีการจะมีการเป็นมากขึ้นนะครับมันเป็นสมุนไพรนะครับไม่ได้กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมีการกระจายตัวเหมือนฮอร์โมนที่เป็นสารเคมีนะครับเพราะนั้นคุณสามารถที่จะทานได้ตามปกตินะครับอันนี้ผ่านการค้นคว้าวิจัยมาแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดร่างกายคุณต้องแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งแล้วในระดับร่างกายแข็งแรงเนี่ยมะเร็งมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็เชื้อมันลุกลามเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ระบบภูมิก็ไม่แข็งแรงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อได้ง่ายและส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อและในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีวิวัฒนาการมากมายในเรื่องของการรักษาในเรื่องของการใช้ยาเพราะนั้นคนไข้เนี่ยถ้าปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอเขาแนะนำรักษาไปตรวจไปเช็คตามนัดเนี่ยนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การดูแลในเรื่องของสุขภาพการเลือกอาหารการกินนะคะมันออกกำลังกายดูแลเรื่องอารมณ์ให้มันแจ่มใสพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเปล่าน้ำในระหว่างวันเนี่ยให้ได้ปริมาณเพียงพอกับร่างกายนะคะการเลือกอาหารการกินนะคะกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆนะคะทานผักมากขึ้นทานโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือท่านที่เป็นน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยถ้าเสริมได้ไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกทำไทย IF Food อดอาหาร18ชั่วโมงแล้วก็ในระหว่างมื้อจิตจะน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชานะคะรวมทั้งการที่เราอยู่ในช่วงของการฟาสติ้งเนี่ยมันจะดึงไขมันส่วนเกินที่เราสะสมไว้มาเป็นพลังงานได้ดีและต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถ้าจะเสริมได้ไวเฮิร์บเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้ดีขึ้นจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะทานสัก1แคปซูลกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและมีแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลถ้าไปซ่อมเซลให้แข็งแรงท่านสามารถทานคู่กันได้แล้วก็มีกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัม1กล่องกาแฟจะมี15ซองขาย260บาทเป็นราคาที่ท่านจับต้องได้สนใจสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์ไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ที่ท่านไว้วางใจกันมานานโทรศัพท์ไปที่062 5100 560ถึง569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์แหมอาจารย์โทรมาไม่ขอบคุณค่ะ
3: เห็นโทรมาตั้ง10ครั้งนะ
8: พอดีคุยกับเพื่อนเมื่อวานนี้ฟริดาไปงานรวมญาติค่ะอาจารย
3: ์
8: รวมญาติก็ประมาณคนพันกว่าคนรวมญาติสองนามสกุลค่ะนามสกุลฟริดากับนามสกุลญาติอีกท่านหนึ่งก็มีจับของรางวัลอะไรก็สนุกดีแต่ไม่มีการเล่นของอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะอิสลามก็คือจับรางวัลมีอาหารทาน20กระยังแล้วก็มี น้ำแข็งใสไอศครีมแล้วมีน้ำเยอะแยะ
9: ก็ดีนะ
8: ทานสี่ห้าคำเลิกแล้วอาจารย
9: ์โอ้ดีแล้วดีแล้วอย่ากินมากจนเกินไปของหวานมันอาบ
8: ไม่ได้ทานของหวานเลยค่ะเมื่อวานทานเค้กอ่ะสองคำนะคะเค้กหน้าส้มแล้วก็น้ำแข็งใส่เป็ดกล้วยใส่ลูกมังลักปลาชอบทานแบบนี้น้ำแข็งใส่เป็ดกล้วยกับลูกมังลักแค่นั้นแหละค่ะอาจารย
9: ์ก็ดีครับดี
8: ก็อิ่มแล้วค่ะ
9: ก็ดีแล้วก็ใช้ออกกำลังกายด้วยมีเบาหวานความดันใช้มันสูงหรือเปล่า
8: ไม่มีอะไรเลยค่ะ
9: เอ้ยทำไมบอกที่ว่าทำไมคนไม่มีโรคเบาหวานความดันใช้มันสูงซึ่งเป็นโรคยอดฮิตเป็นกันเกือบทุกคนเลยนะครับที่ไม่ระมัดระวังกัน
8: ฟ้าจะขอจากพระเจ้าค่ะขอทุกวันละห้าเวลาแล้วเวลาฟ้านั่งทำงานฟ้าก็อ่านสวดมนต์ไปด้วยไอ้คำไหนยังไงฟ้าอ่านได้ก็อ่านไปหรือนั่งทำงานปัดพังหัวเนี่ยก็อ่านไปด้วยค่ะ
9: ดีครับดี
8: อ่านไปด้วยแล้วฟ้ากวนใจโทรหาอาจารย์นั่นแหละก็บอกอาจารย์เลยถ้าคิดถึงฟังอาจารย์นะฟ้าก็หัวเราะไปทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยค่ะฟังอาจารย์ไปด้วยหัวเราะไปด้วยแล้วอู้ได้ความรู้เกินปิกัดเยอะมาก
9: ความรู้ที่เราให
8: ้
9: ค่ะคล้ายกับเสียงสวรร
8: ค์
9: มีทั้งธรรมะมีทั้งหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจอันอ่อนไหวก็มาลายไปทำตามโดยใช้อาหารเป็นยาผมชอบอิสลามแบบว่าถือศีลอดเนี่ยมันเกิดกระบวนการออโตฟาจีตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วอ่
8: ะ
9: นะครับเนี่ยหลายพันปีมาแล้วถือศีลอดเนี่ยผมคิดว่าแย่แล้วจะโทรมแล้วจะสุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใครจะนึกว่าการอดเป็นการสร้างการอดเป็นการสร้างนะฮ
8: ะ
9: สร้างชีวิตใหม่ให้คนได้นี่มันพูดง่ายๆทำก็ไม่ยากอะไรเท่าไหร่ถ้าคุณมีความตั้งใจมั่น
8: ค่ะใช่ค่ะ
9: การกินแปะกล้วยก็เช่นเดียวกันนะครับ
8: ค่ะ
9: คุณกินเพื่อจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีมันเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตจะตายไม่ตายอยู่ที่จุดนี้นะครับท่อเลือดยาวแสนกว่ากิโลต้องแข็งแรงต้องไม่ตีบไม่แตกง่ายน้ำเลือดต้องมีความใสไหลเวียนได้ดีเหมือนกับสาวที่บริสุทธิ์อย่างไรก็อย่างนั้น
8: ฟ้าถึงบอกอาจารย์นะคะใครทานเป็ดกล้วยแล้วก็ท่านนั่งทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็ในใจเนี่ยในหัวใจทุกท่านทุกคนถ้ามีธรรมะจะมีความสุข
9: ใช่
8: จะมีความสุขไม่ต้องบอกเลยว่ามีความสุขขนาดไหนแล้วฟ้าก็มาเปิดรายการของอาจารย์เนี่ยฟ้าก็หัวเราะไปฟังอาจารย์ไปอะไรเงี้ยก็มีความสุขแล้วฟ้านั่งทำงานไม่ได้นั่งเฉยๆอยู่เปล่า
9: ผมชอบตอนก่อนนี้สนเข็มโดยไม่ต้องใช้แว่นเลยเนี่ย
8: ค่ะ
9: ผมขนาดเข็มยังมองไม่เห็นเลยบางคนเนี่ย
8: ใช่ค่ะ
9: เข็มยังมองไม่เห็นเลยเราลองรูเข็มเล็กนิดเดียวเนี่ยเราได้มันไม่ใช่แหลมๆนะมันก็แรงมันก็แกว่งไปแกว่งมาเนี่ยต้องมีสมาธิต้องมีสายตาอันบ้านคน
8: ร้านพี่ฟ้าไปซื้อเข็มเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหพี่เข็มเบอร์ที่พี่ใช้เนี่ยสุดยอดไม่มีใครใช้หรอกพี่ใช้อยู่เบอร์เล็กอยู่คนเดียว
9: ตามองไม่เห็นนี่กินแปะกล้วยเนี่ยมันต้องมองเห็นชัดๆจริงวะ
8: ฟังอาจารย์ด้วยแล้วก็หัวเราะไปด้วยแล้วก็ถามว่าจะมีความสุขไหมล่ะอาจารย
9: ์ก็มีความสุข
8: คนเราอย่าไปคิดมากคิดให้มีธรรมะเยอะๆแล้วฟังศาสนาเยอะๆแล้วก็เอามาปฏิบัติแล้วทำตามอาจารย์แล้วก็ทานเตะกล้วยแค่นี้ก็จบแล้วค่ะ
9: โอ
8: ้ค่ะค่ะ
9: นี่เลยครับเป็นหลักแห่ง
8: ถูกไหมคะอาจารย์ถูกไหม
9: ต้องที่สุดเลยครับ
8: ค่ะ
9: คือ
8: ฟ้าก็ฟังในการอาจารย์เนี่ยตั้งกับพอฟ้ารู้นะฟ้าก็ฟังแบบพี่สาวบอกแล้วฟ้าก็ฟังเรื่อยมาเนื่องทำงานฟังตลอดเลยตลอดเลยแล้วก็ทานเป็ดกล้วยเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดแล้วผักอ่ะผักกินทุกอย่างเลยอาจารย
9: ์ผัก
8: กินทุกอย่างเลย
9: ดูสิผักก็มีน้ำตาลแต่มีน้อยหน่อยนะคะ
8: ใช่ค่ะ
9: มีบางชนิดมีโปรตีนบางชนิดก็มีคาร์โบไฮเดรตนิดๆก็มีนะครับ
8: ฟ้าถามอาจารย์หน่อยนะคะเป็ดกล้วยเนี่ยฟ้าซื้อมาแล้วฟ้าเขาต้มมาแล้วฟ้าก็มาต้มใหม่แล้วก็เอามาใส่ภาชนะให้สะอาดแล้วฟ้าก็มาตั้งอยู่ใกล้ตัวแล้วฟ้าก็ใช้ ใช้ตะเกียบอ่ะเอานั่งไปฟังอาจารย์ปล่อยฟ้าก็หนีบแปะกล้วยมาทาน
9: คือถ้าอย่างผลแปะกล้วยนี่มันต่างกับใบแปะกล้วยที่เราทำนะครับใบแปะกล้วยนี่เขาต้องเอาใบแปะกล้วยไปสกัดที่เรียกว่าเอ็กแทรกนะครับสกัดซับซ้อนมากๆเลยครับนะให้ได้สารที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าหญิงสาวซะอีกนะครับ
8: ค่ะ
9: แล้วก็ได้ความ
8: ทานแปะกล้วยงี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
9: ถ้าเป็นผลแปะกล้วยไม่มีประโยชน์มีแต่แป้งนะมีแต่แป้งกับน้ำตาล
8: นะ
9: ครับครับไม่ได้ช่วยนะครับ
8: จะได้รู
9: ้ต้องเอาใบนะครับ
8: ใบต้องหลายครั้งแล้วฟ้าไม่ได้
9: แล้วใบเนี่ยใบแปะกล้วยเนี่ยต้องใบแปะกล้วยที่มีอายุเกือบ300ล้านปีนะครับต้องหาสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าต้นตอมันอายุเกิน300ล้านปีนะครับแผ่นดินไหวแยกโลกแยกทวีปแปะกล้วยก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการเมื่อ
8: ฟ้าคิดนะพระเจ้าให้อาจารย์ได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาแปะกล้วยเนี่ยให้คนทั่วโลกเลยดีกว่าได้ทานแล้วก็ได้ศึกษาได้ทำที่อาจารย์บอกนะคะ
9: ครับนะครับขอให้อัลเลาะห์ทรงโปรดนะครับ
8: ค่ะเช่นเดียวกันนะฟ้าก็ขอให้พระเจ้าทางอาจารย์นะคุ้มครองอาจารย์และบริษัทอาจารย์แปะกล้วยแล้วก็ให้ทุกท่านเลยและให้อาจารย์แข็งแรงแล้วก็รอขึ้นสุขภาพดีฟ้าจะได้ฟังอาจารย์ตลอดเลยนะคะ
9: กินแปะกล้วยต้องมีอายุเกิน120ปีนะครับ
8: ฟ้านั่งดูรูปอาจารย์นะฟ้าเก็บไว้ฟ้าก็ฟ้าก็ดูอาจารย์ไม่ได้แก่เลยอ่ะ
9: จะ80แล้ว80แล้ว
8: ไม่ได้แก่ค่ะจริงๆไม่ต้องประจบอะไรเอาอะไรอาจารย์นะคะฟ้าบอกจริงๆพูดจริงๆแล้วก็เดี๋ยวฟ้าให้อาจารย์เปิดเพลงให้ฟ้าฟังที่จริงฟ้าอยากจะฟังอาจารย์ร้องเพลงด้วยซ้ำ
9: นี่หรือคนที่ชนยกย่องประเสริฐ
8: เนี่ยฟ้าอาจารย์สิ่งดีนี่ไง
9: ตายบ่ชำนาญผมจะลาออกแล้วผมจะเป็นนักร้องแล้วอาจารย์ว่าไงเจอเลยครับ
8: อาจารย์ขอบคุณมาก
9: ครับขอบคุณ
8: เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟ้าฟัง
9: โอเคครับครับสวัสดีครับ
8: ฝากความคิดถึงอาจารย์หมอชำนาญด้วยนะคะและทีมงานทุกท่านเลยนะคะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับนี่เลยครับเนี่ยคือการได้คุยได้สัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสใจสัมผัสจิตให้คนคิดตามเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่า50ปีที่นั่งหลังไมโครโฟนที่ตะโกนกึกก้องใครก็รักใครๆก็รู้จักแต่ไม่ใช่รู้จักตัวเรานะครับรู้จักในสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมีเกือบทุกบ้านมีเกือบทุกท้องถิ่นภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ผลเราก็ชื่นใจเหมือนเราได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกว่า50ปีที่อยู่นั่งหลังไมโครโฟนเพิ่งจะพบกับความสุขเกิดจากได้ทำให้แปะกล้วยมันได้ผลดวงตาก็ดีคนที่หยอดตาก็ดีหูแว่วก็ดีขึ้นนะครับหรือเป็นเส้นเลือดขอดที่เรียกว่าบาดิโคดเบนรวมทั้งภูมิแพ้และแพ้ภูมิเช่น SLE รูมาตอยก็ดีขึ้นอย่างประหลาดตามจริงไม่ประหลาดหรอกครับต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือลิมโฟไซต์เนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สามารถจะอธิบายได้ง่ายๆด้วยหลักวิชาการนะครับมันมั่วไม่ได้นะครับมันร่วมมั่วไม่ได้เพราะว่ารายการนี้ฟังกันได้ทุกชั้นบรรณะไม่ใช่ออกอากาศเฉพาะประเทศไทยมันแดนไกลทั่วโลกก็ยังสามารถรับฟังกันได้โดยเข้าไปใน Google เพียงคำว่าkcsradio.online เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยู่หน้าไมค์แต่หัวใจในการดูแลคนไข้อยู่กับอาจารย์หมอชำนาญเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิบัติตามอาหารเป็นยาออกกำลังกายอย่าเป็นเกณฑ์มันได้ผลมากมายขนาดไหนที่คนไข้เขาไปหาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเชิญอาจารย์ในพระชำนาญครับเชิญเลยครับ
10: คือสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นการให้ความรู้กับคนไข้ในแนวใหม่ทำงานเชิงรุกนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบปกตินะครับอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะทานอะไรก็ทานนะครับอยากจะนอนเท่ากี่โมงก็ได้นะครับแต่พอถึงวันหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบกับคุณภาพ ชีวิตของเรามีผลต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้อายุเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นของเดิมเนี่ยเวลาไม่สบายก็ต้องไปหาหมอนะครับแล้วก็ต้องกินยากันแล้วก็การทานยาเนี่ยบางทีหายบ้างไม่หายบ้างบางทีก็ต้องทานยาไปตลอดชีวิตนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์ได้ทำเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสามารถทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นได้น้อยลงนะครับทานยาน้อยลงโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะโรคที่เป็นกันเยอะๆเนี่ยก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่แหละโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคการพักผ่อนการออกกำลังกายก็ตามนะครับจึงเนี่ยมีผลกระทบหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสังคมสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีแต่คนสูงอายุมีแต่คนอายุเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นพออายุเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีความเสื่อมเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วความเสื่อมอันนี้มันก็ทำให้เกิดโรค
11: สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์ศักดิ์สวัสดีครับผม
11: ครับเชิญเลยครับอยู่ไหนเธอ
12: จากกรุงเทพครับ
11: ครับเชิญเลยครับ
12: กรุงเทพครับ
11: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ
12: ผมอายุ44ครับผม
11: น้ำหนักส่วนสูง
12: น้ำหนักตอนนี้อยู่ประมาณ95ส่วนสูงประมาณ168ครับผม
11: อยู่เดินน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะ
12: 95ครับผมเกินเกณฑ์ไปเยอะเ
11: กิน95สูงเท่าไหร่ครับ
12: 168ครับผม
11: โอ้ตีซะ170 95เกินไปโอ้โห
12: เกินไปหลายโลครับผม
11: ผมงงเลยทำไมทำไมต้องอ้วนดีกว่าฮะทำไมต้องอ้วนขนาดนี
12: ้ทำไมถึงอ้วนก็อาจจะเป็นเพราะการกินเยอะเมื่อก่อนเคยอ้วนมากกว่านี้ครับผม
11: อ้าวทำไม
12: เคยอ้วนมากเพราะว่ากินแบบไม่มีลิมิตเลยก็เคยหนัก145สูงสุดนะครับแล้วก็ลดลงมาปีเดียวเหลือ90
11: ลดยังไงฮะ
12: ลดโดยการลดปริมาณแคลอรี่ของอาหารลงแล้วก็จำกัดการทานลดลงครับผมแต่นี้มันลดมาได้ประมาณ10กว่าปีแล้วครับแล้วก็คงที่ไว้ไม่ให้มันเกิน
11: โอ้ยังเกินมากอยู่นะครับ
12: ยังเกินมาก
11: แล้วมีการปวดเข่าด้วยใช่ไหมครับ
12: ไม่มีอาการปวดเข่าเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรเลยคืออยากจะปรึกษาเรื่อง
11: มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
12: เบาหวานไม่มีครับ A1C ผมตรวจปีสุดท้ายอยู่ประมาณ 5.3 ครับผมคุมเรื่องอาหารค่อนข้างดีคือน้ำตาลน้ำอารมณ์เนี่ยครับจะไม่ค่อยแตะผลไม้มีบ้างแต่จะมีพอดีผมตรวจสุขภาพประจำปีครับแล้วก็พบว่ามีนิ้วหนึ่งถุงน้ำดีซึ่งประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยคุณหมอเขาอยากจะผ่าแต่ตอนนั้นมันอยู่ประมาณ 1.2 เซนติเมตรซึ่งผมยังไม่ยอมผ่าผมก็เลยไปหาคุณหมอท่านที่สองซึ่งก็ให้คำแนะนำว่ายังไม่ควรจะผ่าเพราะว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนที่นิ้วจะแตกเนี่ยมันก็มีก็เลยเป็นความคิดเห็นของคุณหมอทั้งสองท่านที่ว่าท่านหนึ่งอยากผ่าท่านนึงยังไม่อยากผ่าสุดท้ายก็เลยดูอาการปีต่อปีจนกระทั่งปีต่อมาปีที่สองเนี่ยขึ้นมาประมาณอยู่ที่ 1.6 เซนติเมตรและปีล่าสุดเนี่ยขึ้นมา
11: ที่ 1.6 เซนติเมตรคือ
12: ขนาดของนิ้วในถุงน้ำดีจะเป็นผลจากการอันตราซาวด์ครับผม
11: ครับเออแล้วเดี๋ยวขอถามนี่ทำไมมีเหตุผลอะไรถึงไม่ผ่าครับ
12: ที่มีเหตุผลอะไรที่ไม่ผ่าคือหนึ่งคือมันเป็นอะไรบ้างของร่างกายคือด้วยความกลัวเนาะคือกังวลคือผมไม่ได้กลัวเจ็บขอโทษครับผมไม่ได้กลัวการเสียชีวิตผมกลัวเจ็บแต่นี้ผมก็เลยทำการศึกษาดูข้อมูลจากในหลายๆต่างประเทศเนี่ยว่านิ้วหนึ่งถุงน้ำดีเนี่ยปัจจุบันในการรักษาของประเทศไทยมันจะมีการผ่าสองครั้งกับการผ่าเปิดหน้าท้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่จะเจอแต่ทีนี้ผมก็เลยพยายามอยากจะทราบว่าไอ้สาเหตุที่มันเกิดนิ่วนะจริงๆอ่ะมันเกิดจากอะไรแล้วมันมีวิธีการที่จะรักษาได้ไหมอ๋อเพิ่งผมก็เลยอยากจะโทรมาปรึกษากับอาจารย์หมอชำนาญกายจากเกียงสานะครับว่ามันมีวิธีการอื่นไหมนอกจากการผ่าสองกล้องหรือมันมีวิธีการที่ทำอย่างไรไหมที่ทำให้ตัวนิ้วที่อยู่ในถุงน้ำดีเนี่ยมันสลายลงซึ่งผมไปพบมามันจะมีคุณหมอบางท่านเขาแนะนำเป็นพวกเกลือน้ำดีก็ผมเท่าที่ผมศึกษามาเขาบอกว่าเป็นการสาเหตุที่คนส่วนมากจะคิดว่านิ่วในตรงนี้มันเกิดขึ้นคือคอเลสเตอรอลเป็นตัวร้ายแต่ว่าคุณหมออีริกเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงคือน้ำดีที่มันมีน้อยเกินไปเขาก็เลยเหมือนกันแนะนำมาให้เพิ่มเกลือน้ำดีเพื่อปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ก็ลองผมก็เลยคิดว่าผมมีเวลาอยู่แค่3เดือนนะครับผมก็เลยว่า3เดือนเนี่ยจะลองหาวิธีการหลากหลายเพราะถ้าเกิดว่า
11: ถ้า3เดือนคุณลดน้ำหนักให้เหลือสัก60กว่ากิโลได้ไหม
12: โอ้60โล
11: คืออย่างนี้มันไม่ยากเลยครับมันไม่ยากเลยครับคุณกินจนท้องแตกก็ลดน้ำหนักได้ครับ
12: ครับผม
11: มันเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับ
12: ครับ
11: คืออ
12: ย่างเรื่องการลดน้ำหนักของเดี๋ยวเรื่องการลดน้ำหนักผมขอถามเพิ่มเติมอีกเซสชันหนึ่งครับคือเพราะผมมันจะมีผลเกี่ยวกับตัว IF ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำ IF แต่ว่าเราผมก็เลยมารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาพอเราทำ IF เนี่ยไม่รู้ว่าจากการที่เราหยุดการทานอาหารเนี่ยความเข้มข้นของน้ำดีที่มันอยู่ในถุงน้ำดีมันเข้มข้นมากเกินไปไหม
11: เอาละเทนอาจารย์มาทำงานทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องสู่คุณที่ถามมาครับหนึ่งคุณจะผ่าไม่ผ่าใช่ไหม สองถ้าลดน้ำหนักแล้วมันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงนะครับเชิญอาจารย์มาทำงานกับเชิญเลยครับ
12: ครับ
10: คือไอความอ้วนเนี่ยของคุณเนี่ยคุณต้องลดนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีผลดีต่อสุขภาพนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับไอถุงน้ำดีหรอกนะครับแต่การที่คุณเป็นเนี่ยก็คือพฤติกรรมในเรื่องของการทานอาหารที่มีความมันที่มีมันเยอะนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดการรวมตัวนะครับแล้วเกิดเป็นก้อนขึ้นมาในถุงน้ำดีเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกครับถ้ามันเป็นก้อนถุงน้ำดีถ้ามันขนาดเล็กเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรครับบางคนมีทั้ง40 50ก้อนก็ไม่ต้องไปทำอะไรครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการอักเสบนะครับหรือก้อนนิ่วเนี่ยมันไปอุดที่ท่อน้ำดีมันก็จะมีอาการมีอาการปวดนะครับมีอาการแน่นท้องซึ่งอันเนี้ยคุณก็ต้องไปตรวจรักษาไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลแล้วก็ถ้ามันมีการอักเสบหรือมันอุดเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็มีวิธีการรักษานะครับเช่นสมมติว่ามีการอักเสบเขาอาจจะใช้ยาก็ได้นะครับหรือถ้ามันอุดอยู่เขาก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องดูนะครับว่าอาจจะต้องจำเป็นจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าเพราะในปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดถุงน้ำดีเนี่ยเราใช้การส่องกล้องแล้วเราไม่ค่อยได้เปิดหน้าท้องนอกจากว่าถุงน้ำดีนี่มันแตกนะครับมันอักเสบแล้วมันแตกแล้วมันกระจายตัวไปในช่องท้องเนี่ยนี่ต้องผ่าตัดโดยการเปิดหน้าท้องนะครับนะฮะแต่ในกรณีของคุณเนี่ยถ้ามันมีถุงน้ำมันมีก้อนน้ำดีถุงขนาด 1.6 เซนติเมตรเนี่ยนะครับถึงมันจะมีสัก10ก้อนก็ยังไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่ว่าคุณอย่าไปทานมันเยอะคุณต้องพยายามลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นระยะนะครับอาจจะทำอันตราซาวทุก6เดือนหรือ1ปีก็ได้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่มีการอักเสบมันไม่ปวดก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถามว่าถ้าจะทำได้ไหมได้แต่มันไม่จำเป็นข้อมูลที่ทางการแพทย์ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการอักเสบหรือมีการปวดเนี่ยเราก็ผ่าตัดนะครับแล้วการผ่าตัดก็โดยการส่องกล้องไม่ต้องมีแผลมีเจาะรูส่องกล้องเข้าไปเขาก็ใช้เครื่องมือบดไอ้ก้อนนี้ให้มันสลายนะครับแล้วมันก็ออกมาทางท่อน้ำดีหมดนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณไม่ต้องไปกังวลเยอะนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับถ้ามันเป็นเราก็รักษาแล้วมันก็รักษาได้นะครับนอกจากว่าถ้ามันมีการอักเสบแล้วมันถุงน้ำดีอันนี้มันแตกแล้วมีกระจายตัวไปในช่องท้องอันนี้มันอันตรายนะครับซึ่งอันนั้นมันก็จะทำให้คุณตาเหลืองทำให้คุณปวดท้องเยอะทำให้คุณมีไข้อันนี้เป็นภาวะที่วิกฤตนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันมีอาการอย่างที่บอกเนี่ยคือแน่นท้องจุกท้องแน่นท้องเสียดท้องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นต้องระวังอย่างเดียวครับ
12: ครับอาจารย์คืออาการที่อาจารย์หมอชำนาญแนะนำมาเนี่ยคือตัวนี้ผมยังไม่เคยมีอาการใดๆทั้งสิ้นซึ่งผมคิดเห็นตรงกับของที่อาจารย์แนะนำมาครับคือยังไม่ควรจะทำอะไรแต่ผมอยากจะเหมือนกับว่าอยากจะทำให้ตัวนิ้วที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยมันเล็กลงหรือมันสลายลงมันมีวิธีการอย่างไรบ้างไหมครับหรือเป็นไปได้ไหมคร
10: ับไอ้วิธีการที่จะให้นิ้วมันสลายลงหรือให้มันเล็กลงไม่มีครับ
12: ไม่มี
10: เพียงแต่ว่าพฤติกรรมในการบริโภคของคุณเนี่ยมันจะไม่ทำให้มีก้อนนิ่วมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทานมันเยอะเราอ้วนเยอะมันก็อาจจะมีก้อนนิ่วมากขึ้นเป็นได้บางคนมีตั้ง30เม็ดนะแต่มันเป็นก้อนเล็กๆซึ่งไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นกรณีของคุณเนี่ยเฝ้าระวังอย่างเดียวนะครับอาจจะต้องมีการตรวจเช็คทุกปีนะครับว่ามันก้อนนิ่วมันโตขึ้นไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ทำอะไรถ้าไม่มีอาการแต่ถามว่าทำได้ไม่ทำได้นะครับก็ส่องกล้องแล้วเอาก้อนนิ่วออกนะครับแล้วเขาก็มีเครื่องสลายนิ้วก็ทำได้แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเยอะแล้วมันมีการอักเสบเนี่ยหรือก้อนนิ้วมันไปอุดที่ท่อที่น้ำดีมันไหลออกมาเนี่ยมันจะทำให้คนไข้มีไข้ทำให้คนไข้ปวดท้องทำให้แน่นท้องพวกเนี้ยอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องรักษานะครับแล้วบางทีรักษาการติดเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ผ่าตัดด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของเชื้อโรคเป็นต้นเหตุของการอักเสบได้ครับ
12: เข้าใจครับอาจารย์รบกวนถามอีกนิดนึงถ้าเกิดกรณีที่ว่ามันเกิด worst case ที่จำเป็นจะต้องผ่าหลังจากทำการผ่าตัวถุงน้ำดีออกไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ตับมันผลิตน้ำดีขึ้นมามีโอกาสสูงไหมครับที่มันจะผลิตออกมาโดยที่มันมีนิ่วมาด้วยจากตับเลยแล้วไปอุดตันในท่อน้ำดีแทนโดยตรงนะฮะเป็นไปได้ไหมครับ
10: ต ับเขาก็มีน้ำย่อยนะแล้วมันก็มาน้ำย่อยนี้มันก็มาโผล่ที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับถุงน้ำดีก็เช่นเดียวกันก็ผลิตน้ำดีออกมาแล้วก็ออกมาที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับเพราะฉะนั้นตับกับถุงน้ำดีมันไม่เกี่ยวกันมันคนละเรื่องนะครับมันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่มันคนละเรื่อง

0: ไม่ได้รับการรักษามันก็มีผลกระทบกับการทำงานของตับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในระยะแรกเนี่ยต่างคนก็ต่างทำหน้าที่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการอักเสบแล้วไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงคือตับมีการอักเสบด้วยครับคือสำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายหลักของคุณเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์กินสักพูดไว้ก็คือต้องลดน้ำหนักถามว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะอายุคุณยังไม่เยอะแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากมายเหลือเกินที่จะเป็นอะไรต่ออะไรมากมายนะครับแล้วคนที่จะอายุยืนเนี่ยแล้วถ้าคุณอยากจะอายุยืน120ปีเหมือนอาจารย์กินต้องลดน้ำหนักคุณต้องพร้อมคุณต้องผอมถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาจารย์แต่คุณต้องผอมนะครับเพราะนั้นหมอเนี่ยให้กำลังใจให้คุณลดน้ำหนักให้ได้พอลดน้ำหนักแล้วอะไรต่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับนะฮะแต่ตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันตัวอะไรก็ปกติตัวนั้นก็ปกติใช่ครับแต่ถ้าอายุมากขึ้นแล้วมันมีความเสี่ยงมากมายเหลือเกิน
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.1ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: กับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้นะคะที่0813346666ทางครึ่งของ FM 89.0 MHz 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ถ้าสามารถเลือกรับชมได้ทางช่องทาง YouTube ที่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะและมีทาง KCS Radio .online รับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกแล้วสนใจแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้มีสารสกัดจากมะระขี้นกจากไวเฮิร์บนะคะสำหรับคนที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานลดพุงลดโรคนะคะกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062 5100 560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะท่านฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านสามารถติดตามรายการสุขภาพเกษียณเพลงนะคะทาง FM 89.0 MHz 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio รวมทั้งทางระบบ AM นะคะทางวปท AM 792กองพลปตอ AM 594ขอสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675รด AM 747ดชด AM 576รวมทั้งทางพลม2 AM 774จากจังหวัดระยองและในเครือข่ายของ KCS Radio รวมทั้งทาง www.kcsradio.online รวมทั้งท่านที่ติดตามทาง YouTube นะคะรายการสุขภาพเกษียณเพลงซึ่งเรามีทีมแพทย์จากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์มาตอบปัญหาในเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้ที่0813346666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาดูแลซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงจะได้ไม่แก่ก่อนวัยดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ากาแฟสายพันธุ์ดีที่ไม่มีน้ำตาลผสมคนเป็นเบาหวานดื่มได้จะสั่งซื้อนะคะในเรื่องของกาแฟเนี่ยจะมี15ซองแปะกล้วยมี30เม็ดแล้วก็จะมีไวท์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกในการสั่งซื้อคุณฟังโทรศัพท์10เบอร์10คู่สายที่062 5100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
5: สวัสดีค
3: ่
5: ะ
3: อยู่ที่ไหนครับนี่คนดีคนดี
5: ชลบุรีค่ะในโทรคุยกับพ่อบ้านให้คุณลุงอะค่ะ
3: พ่อบ้านทำไมเรียกว่าพ่อบ้านว่าลุงอะ
5: พ่อบ้านเขาให้ถามให
3: ้อ๋อพ่อบ้านให้ถามให้คิดว่าพี่ของพ่อนะครับเนี่ยคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับประมาณครับ
5: 77ค่ะ
3: 77แล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก165ก็ไม่ใช่กันเลยส่วนสูง165น้ำหนัก59
3: โอ้ยดีเลยเยี่ยมเลยเขาแทบไม่ป่วยเป็นโรคอะไรเลยนะครับแสดงว่าเขารู้จักการกินรู้จักการออกกำลังกายคือเขาไม่อ้วนเลยนะครับเนาะ
5: เป็นโรคค่ะ
3: เป็นโรคอะไรครับ
5: คุณลุงจะตอบให้นะ
6: มีปานดันนิดหน่อยฮะ
3: เห็นไหม
6: 130ป่า120ป่ามีกัน140ฮะ
3: โอเคโอเค
6: กินยาอยู่ครับกินยาความดันอยู่ครับ
3: แล้วไขมันก็ไม่มีเบาหวานก็ไม่มีใช่ไหม
6: มันเขาปล่อยไปตรวจมา2วันด้วยก่อนมันไม่มีแล้ว
3: เบาหวาน
6: ก็ว่าหมอให้ยามากินแล้วผมเกิดมันเจ็บขาเจ็บอะไรเงี้ยผมก็กลัวเลยว่าก็จะไม่กล้ากินย้อนก็ไปตรวจขึ้นหัวใจเป็นโรคหัวใจมันเหนื่อยพูดเหนื่อยอะไรเหนื่อยไปตรวจแล้วก็บอกว่าผมหัวใจมันตีบไป80ครับ
3: โอ้ท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมันตีบใช่ไหมครับ
6: ครับเพียงแค่ว่าที่หัวใจมันตีบ
3: แล้วทำไมหมอให้กินยาไขมันไม่ยอมกินมันจะตายเราง่ายๆไข่ LDL เท่าไหร่ครับ
5: LDL ก็เมื่อก่อนไปตรวจคุณหมอก็ไม่ให้ยาความดันแล้วแต่มารอบหลังที่ไปตรวจขึ้นหัวใจคุณหมอให้กินยาความดันไขมันนะ
3: คือว่าค่า LDL กับค่าไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
5: ไม่ยังไม่รู้เลย
3: เราค่อยให้กินยาไขมันกินกี่มิลลิกรัมชื่อยาอะไรครับ
5: 10กรัมค่ะคุณหมอ
3: 10กรัมแสดงว่าค่าไขมันคุณเกิน150ครับ
5: เอาเหรอ
3: เออ
5: ินยาไขมันก็เดี๋ยวค่ะไขมัน
3: ชื่อยาอะไรครับ
5: มันจะมียี่ห้อเนี่ยค่ะ VIV ค่ะเป็นข้างหน้ามันจะเป็นเลขภาษาอังกฤษอ่ะ VIV อ่ะ
3: โอเคโอเคครับคือว่าต้องกินนะครับเพราะว่าค่าไขมันมันเกิน150แน่ๆเลยให้กินอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่อ้วนก็ตามนะครับแสดงว่าคุณลุงคุณไอ้น้องก็แล้วกันไอ้น้องอายุอ่อนกว่าพี่อีกไอ้น้องนี่ชอบกินของทอดจริงเปล่า
5: ชอบ
3: นั่นละนั่นละถึงแม้จะไม่อ้วนก็ตามแต่ว่าค่าไขมันค่า LDL เกิน150แน่ๆเลยหมอถึงต้องสั่งยาถึงมีปัญหาเรื่องท่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันตีบนะครับคุณจะเหนื่อยง่าย
5: ใช่หมอ
3: เหนื่อยง่ายทำอะไรก็เหนื่อยโดยไม่รู้ว่าเหนื่อยเพราะอะไร คุณชอบกินหมูกรอบหมูสามชั้นกรอบข้าวหมูแดงใช่ไหม
6: ก
3: ิน
6: คร
3: ับ
6: กินคร
3: ับกิน
6: มาคร
3: ับ โอ้ยนี่แหละแล้วทำไมไม่มีใครอธิบายอย่างนี้ล่ะครับ
6: โอ้มันก
5: ็เขาชอบ
6: นานครั้งแล้วแต่ไม่ได้บ่อยฮะนานครั้ง
3: ถึงไม่บ่อยก็ตามแล้วยังขาดการออกกำลังกายหนักๆจนเหงื่อออกทำงานอะไรครับ
6: หนก่อนเมื่อสักครึ่งเดือนนี่แล้วก็ออกกำลังทานยาบางนิดหน่อยมันเหนื่อยก็พักนั่ง
3: ใช่มันเหนื่อยฮะเหนื่อยเราไปตรวจหัวใจไปตรวจ
6: ประมาณสักสิบวันได้ให้หยุดไหมไม่กล้าทำมันเหนื่อย
3: เหนื่อยคือว่
6: า
3: คุณเป็นว่าที่บอลลูหรือใบพัดแล้วครับว่าที่นะครับถ้าคุณไม่มีแปะกล้วยกินอะ
6: ครับ
3: นะครับเพราะว่ายังยาเขาให้แอสไพรินไปกินด้วยใช่ไหมครับ
6: ครับใช่ครับได้ครับอาจารย์ลินนี่จะร้อยกรัมนะ
3: อาจารย์ผมพยากรณ์ได้แค่นี้นะครับเชิญอาจารย์อธิบายต่อถึงครับเขา LL ก็ไม่รู้แต่ผมพยากรณ์ว่าไม่ต่ำกว่า150แล้วก็เหนื่อยมากก็กินแอสไพรินอยู่นะครับผมก็เชียร์ว่าคุณต้องกินแปะกล้วยเช้า 4:40 คุณต้องออกกำลังกายครับแล้วยา
5: ตอนไหนครับแปะกล้วยค่ะหมอ
3: เดี๋ยวก่อนเอา LDL เนี่ยคุณยาไขมันอย่างงดนะครับแล้วคุณไปตรวจ EKG ต่อนะครับตรวจหัวใจก็ต่อนะครับ EKG เนี่ยนะครับว่ามันมีผิดปกติมั้ยนะครับแล้วก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมันมีปัญหาแล้วนะครับกูจะเหนื่อยง่ายทำอะไรเดินก็เหนื่อยแล้วจริงหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะ
3: เออมันเป็นอย่างนั้นเชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะ
5: มือเท้าชาได้หรอคุณหมอ
3: ไอ้เดี๋ยวมือเท้าชาเหรอ
5: ชาเขาจะบ่นชาบ่อย
3: ๆชาสองมือหรือมือเดียว
6: ชาสิบนิ้วแล้วก็เท้าก็ชาฮะ
3: เท้าชาแล้วชาตั้งแต่
6: ตรงใต้หัวก็เข่าขวาลงไปเพราะว่าขาขวามันใส่เหล็กครับล้มแล้วก็อุบัติเหตุกระดูกหายไปกระดูกกระโพกอ่ะข้างขวานะ
3: แล้วก็
6: ใส่มาสิบกว่าปีแล้วก็ใส่เหล็กอันนี้มันมาเท้าเนี่ยชาอยู่มันชาที่ข้างขวาตรงใต้หัวเข่าลงไปโดนชาทั้งสองข้างเลยอ่ะ
3: ครับชามันชาให้หายหรือชาทั้งวันทั้งคืนครับ
6: ชาแล้วเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ทั้งวันทั้งกลางคืนก็เพิ่งจะเริ่มมีอาการปวดที่ใต้หัวเข่าข้างขวาเนี่ย
3: เราเขาให้แต่วิตามินมากินใช่ไหมครับ
6: ครับวิตามินอะไรนี้พี่ตัวไอ้หมอให้มากินเมื่อ
5: มีวิตามินบีเก้าค่ะที่บำรุงสมอง
6: บำรุงสมองอะไรเออนี่อ่านดิ
3: เรากินแล้วก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมครับ
6: แล้วมันยังทรงๆอยู่แล้วก็ตาเนี่ยมันเริ่มมัวมาหมัวครับ
3: ตาน่าจะเป็นต้อกระจกนะฮะ
6: มัวครับ
3: ตาน่าจะเป็นต้อกระจก
6: ต้อกระจกทันไหมครับ
3: จริงก็บ้าจริงก็บ้า
6: สองข้าง
3: เลยเออแต่มันแก้ไขไม่ได้ถ้ากินแปะกล้วยถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้ผลคุณต้องรีบไปเปลี่ยนต้อกระจกใหม่นะครับเขาเรียกว่าการผ่าตัดนะเอาเลนส์เก่าออกทิ้งไปแล้วเอาเลนส์ใหม่ขึ้นมาแทนนะครับมันแก้ไม่หายถ้าคุณไม่เอากระจกที่อยู่ที่เป็นเลนตาออกไปแล้วเปลี่ยนเลนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากินแปะกล้วยถ้ามันใสเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงมันใสขึ้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเข้าใจหรือเปล่าครับ
6: คุณ
3: ไปต้องกระจก
5: ถามว่าเวลาทานยาของหลวงแล้วเราจะทานแปะกล้วยตอนไหนคะ
3: ก็ทานยาก็ทานแปะกล้วยก็ห่างกันหน่อยสัก15นาทีก็ได้ครับเนาะครับเอ้าเชิญอาจารย์หมอชำนาญเขาเป็นหลายโรคเหลือเกินนะครับเขาก็รู้จัก ตัวเองยังไม่พอผมก็ได้เสริมได้แค่นี้นะครับควรจะแก้ไขยังทั้งอาการชาทั้ง LDL เข้ากินยาอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีแรงเชื่อเลยครับ
7: คนไข้ก็เหนื่อยมากไม่เหมือนอาจารย์เลยนะ งานหนักยังไงก็ไม่เหนื่อย
3: ใช่เหนื่อยเหงื่อออกพักเลยตอนนี้เพิ่งวิ่งมา
7: อายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีโรคเข้ามาเบียดเบียนไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับมันจะต้องมีความรู้แล้วก็จะต้องปฏิบัติตัวได้ถูกต้องด้วยนะครับคนไข้รายนี้ก็มีไขมันสูงความดันสูงเนี่ยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอยู่หัวใจนี่มีปัญหานะครับไขมันไปก่อที่ผนังของเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นลดลงแล้วน้ำเลือดมันก็ข้นมันก็เหนื่อยด้วยแล้วพอถึงวันหนึ่งก็เป็นโรคหลอดเลือดคุณแค่ก็ต้องทานแอสไพรินหรือยาละลายริมเลือดไปตลอดชีวิตนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องเท้าชาด้วยนะครับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับกระดูกสะโพกที่คุณผ่าตัดไม่เกี่ยวกันแต่มันเป็นเรื่องของกระดูกหลังนะครับกระดูกหลังเนี่ยมันเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับกระดูกแต่ละข้อแต่ละข้อมันเสื่อมเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้หมอนรองกระดูกนะครับที่อยู่ระหว่างกระดูกแต่ละข้อเนี่ยมันมีการอักเสบร่วมได้กดเส้นประสาทมันทำให้คนไข้ชานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้ก็ต้องทานยาของโรงพยาบาลนะยาความดันสูงที่คุณหมอให้มาก็ต้องทานยาไขมันสูงไขมันสูงก็ต้องทานยานะครับยาโรงพยาบาลเนี่ยสำคัญมากนะครับแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือถ้าเราสามารถใช้สารทางเลือกใช้สมุนไพรเข้าไปผสมผสานด้วยเนี่ยมันก็จะดีมากและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการปฏิบัติตัวการดูแลตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังเนี่ยน้ำหนักตัวก็ต้องไม่ให้เยอะนะครับทุกการเคลื่อนไหวก็ต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับมันก็จะทำให้กระดูกหลังเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวมากการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วที่ไปกดเส้นประสาทมันก็จะดีขึ้นด้วยและขณะเดียวกันในคนไข้ก็มีเรื่องของเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเช็คหัวใจที่โรงพยาบาลนะครับว่าไอ้ผลพวงจากการที่มีโรคประจำตัวแล้วมันทำให้เส้นเลือดที่เป็นเรื่องหัวใจมีปัญหาเนี่ยนะครับมันมีผิดปกติมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรักษาไปครับก็ต้องทานยาโรงพยาบาลไปแล้วก็จะใช้สมุนไพรก็สามารถที่จะทำได้แต่สิ่งสำคัญเหมือนนี้ก็คือคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในเรื่องของการบริโภคนะครับอย่าทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับแล้วก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็อย่าทำงานเยอะมากนะครับเพราะว่าหัวใจของคุณก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองเพราะว่าทำไมงั้นเนี่ยปล่อยทิ้งเอาไว้แบบเนี้ยมันก็จะเป็นมากขึ้นนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเส้นเลือดซีบิเลสสมองก็จะมีปัญหาเส้นเลือดซีบิเลสที่ตานะครับมันก็มีปัญหาแล้วทำให้เป็นต้อกระจกเส้นเลือดซีบิเลสที่หัวใจก็มีปัญหานะครับโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นสำหรับคนสูงอายุเยอะแยะมากมายนะครับแล้วการรักษาแผนปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยคุณหมอเขาก็พูดคำคำตอบคำพูดน้อยนะครับเสียสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือการดูแลตัวเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่อาจารย์เจงศักดิ์ได้พูดได้บอกไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำได้นะครับว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอต้องอย่าน้ำหนักเยอะแล้วต้องทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าสามารถที่จะทำได้มันก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงกระบวนการประบาดในร่างกายมันดีนะครับโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็สามารถที่จะลดลงได้ครับ
3: การแก้ไขที่ต้นเหตุเมื่อเหตุดับความทุกข์หลายก็ต้องดับการกินยาในกลุ่มแซตินอย่าขาดเป็นอันขาดนะครับแล้วการลดไขมันไม่ใช่เฉพาะงดเฉพาะของทอดของหวานของมันคุณต้องออกกำลังกายครับเพราะไขมันมันไม่หายไปจากโลกหรอกครับลดไขมันกินยามันลดเฉพาะตัวเลขแต่ไขมันจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนเหมือนคุณขับรถยนต์อะจากกรุงเทพไปนครสวรรค์น้ำมันหมดถังเพราะว่าน้ำมันใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานระเบิด ในห้องเครื่องแล้วก็หมุนที่ล้อร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกันคุณต้องออกกำลังกายในท่าและจำนวนที่เหมาะสมและอีกประการหนึ่งคุณต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับและประการสุดท้ายเนี่ยคุณต้องใช้อาหารเป็นยากินข้าวให้น้อยกินผักให้เยอะขึ้นสัก 50% ตามด้วยผลไม้ที่มีกากใยนะครับต่อด้วยการกินโปรตีนก็สำคัญที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการทอดนะครับกินโปรตีนจากพืชก็ได้จากที่เรียกว่าแพลนเบสเช่นเห็ดทั้งหลายแหละนะครับกินโปรตีนจากเนื้อก็ได้แต่อย่าติดมันอย่าไปทอดอย่าไปกินไส้กรอกแหนมฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์แม้กระทั่งกุนเชียงก็ตามนะครับมันเป็นไขมันทรานเสร็จแล้วกินข้าวต้องอันดับสุดท้ายนะครับกินสักช้อน2ช้อนคุณจะเป็นข้าวกล่องคุณต้องดูค่าของ LDL มันไม่ลดถ้าคุณไม่ออกกำลังกายมันลดเฉพาะตัวเลขแต่ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขคือของทอดต้องงดคุณต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วไปตรวจ EKG หน่อยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดอาการช้าไม่ดีขึ้นนะครับหลังจากใส่เสื้อกระชับเอวคุณต้องไปทำกายภาพด้วยนะครับให้หมอก็สั่งว่ากายภาพยังไงนะครับหลังจากไป MRI ที่กระดูกสันหลังว่ามันกดทับขนาดไหนตอนนี้อยู่ชลบุรีก็ไปโรงพยาบาลชลบุรีก็ได้ลงต้องเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับที่มีเครื่อง MRI เนี่ยนะครับเพราะว่า MRI ข้างนอกมัน10,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทนะครับมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้คุณต้องมีความรู้ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายคุณกินยาเฉพาะนั่นมันลดเฉพาะตัวเลขต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขคือการเบิร์นไขมันมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเหมือนคนเป็นเบาหวานอ่ะคุณกินแต่ฉีดแต่อินซูลินมันก็เอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้ในที่หนึ่งเก็บไว้ในตับไขมันพอกตับเก็บไว้ในพุงกะทิมันเก็บไว้นะครับคุณก็เบิ้ลอินซูลินเข้าไปเหมือนกับคุณเป็นไขมันสูงเนี่ยคุณยังกินของทอดอยู่ตลอดเวลายามันสู้ไม่ไหวแล้วครับเพราะยามันไม่ได้ช่วยเลยครับคุณต้องงดพวกนี้ต้นเหตุได้รับการแก้ไขและต้องออกกำลังกายไขมันจึงลดทั้งตัวเลขและลดทั้งจำนวนแฟตตี้แอซิดไขมันในตัวของคุณเนี่ยคือการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายที่ดีสุดคือคุณปวดชาด้วยคุณก็ว่ายน้ำแล้วก็ไปทำกายภาพติดต่อหมอติดต่อกายภาพว่ามันจะกายภาพท่าไหนยังไงอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเจริญครับ
7: คือเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับในสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คือถ้ามันมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังเนี่ยนะครับถ้าสมมติเป็นคนไข้ที่อ้วนก็ต้องพยายามลดน้ำหนักแล้วทุกการเคลื่อนไหวต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อกระชับเอวน้ำหนักมันจะไปลงที่กระดูกหลังเยอะแล้วมันก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมนี่เป็นมากขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการทำงานอย่าทำงานเยอะแล้วคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่าไปออกกำลังกายมากเกินไปนะครับพอรู้สึกเหนื่อยแล้วต้องพอรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ต้องพอนะครับไม่ใช่จะไปออกกำลังกายอย่างที่ใจต้องการเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถดูแลได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะประคับประคองไปได้แล้วความเสื่อมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆหรือมันไม่เกิดเลยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าถ้าเราสามารถจะเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ต้องทำผ่าตัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโดยการดึงหลังก็ดีหรือการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรรักษาการอักเสบเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องไม่ทำงานหนักแล้วต้องใส่เสื้อกระชับเอวต้องใส่ตลอดเวลาที่เท้าเขาตกพื้นนะครับและสามารถที่จะถอดได้เวลาที่เรานอนนะครับ
3: การแก้ไขที่ต้นเหตุเป็นเรื่องสำคัญหมอผ่าตัดหัวใจบางท่านไม่ยอมทำบายพาสทั้งที่ตัวเองทำบายพาสให้แก่คนไข้เป็น10, 20, 30 ปีเนี่ยเพราะว่าถ้าทำเนี่ยคุณมีโอกาสทำครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้นะครับเพราะว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขการกินแปะกล้วยเนี่ยนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุ แต่ว่าถ้าคุณไม่ยอมกินอาหารที่ทำให้พอกด้วยไขมันแล้วคุณกินอะไรมันก็ไม่ได้ผลแล้วครับแต่เราไม่ได้รับการอธิบายที่แท้จริงการออกกำลังกายที่ไม่เหนื่อยก็คือการเดินเดินดีๆก็เดินในน้ำก็ได้ช่วยพยุงหลังด้วยนะครับการใส่เสื้อกระชับเอวถ้าหมอสั่งบอกว่าให้ผ่าตัดคุณต้องรีบทำเลยอายุ77นี่ก็ยังพอทำไหวถ้าเกิน80แล้วก็คุณก็ไม่ผ่าให้หรอกครับคุณต้องเชื่อในหมอที่เขาดูผล MRI นะครับบางคนเนี่ยนอนติดเตียงโดยไม่น่าจะนอนติดเตียงเพราะว่าไม่ได้ฟังรายการนี้เขากลัวแต่เราพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยหลักวิชาการพูดด้วยตำนานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีต้องแก้ไขเหตุแห่งทุกข์ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุคือการกินทอดมาเกือบตลอดชีวิตแต่คุณไม่รู้ตัวยาในกลุ่มแตติงก็แก้ไขแค่ปลายเหตุนะครับถ้าคุณไม่ลดต้นเหตุยังไปพอกมันอีกออกกำลังกายเดินเบาๆก็ยังพอแล้วนะครับไม่ต้องไปวิ่งขนาดไหนหรอกนะครับการเดินนี่มันช่วยทำให้เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะครับเหมือนคนญี่ปุ่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองไปคุณเป็นว่าที่บอลลูนหรือบายพาสแล้วนะครับที่คุณไม่มีแรงเนี่ยแสดงว่าหลอดเลือดท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันตีบเส้นเล็กเส้นหนึ่งแล้วเส้นใหญ่กับเส้นหนึ่งนะครับนี่ผมพูดด้วยเหตุผลนะครับไม่ได้มั่วนะครับไม่ได้มั่วเลยทั้งคุณไม่อ้วนเลยน้ำหนักผอมด้วยแต่ว่าคุณชอบกินของทอดงดเด็ดขาดไอ้มัจจุราชตัวนี้ไอศกรีมเนี่ยโอ้โห
6: ไม่ได้ทานนะคร
3: ับไม่ได้ทานกล้วยทอดได้ประจำเลยจริงป่ะ
6: เพราะไม่ก็เพิ่งทานเมื่อของวันเนี้ยกินไปกินก๋วยจับกับกรุงเทพอ่ะ
3: กับหมูกรอบ
5: แล้วจะถามให้ตัวเองหน่อยค่ะฉันเอง
3: เดี๋ยวนะเขากินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับแต่ผมอยากให้กินสักเช้า4เที่ยง4เย็น4นะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะซ่อมไอ้ท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณตีไปแล้วเส้นหนึ่งนะฮะแต่บังเอิญเป็นเส้นเล็กนะฮะแต่เส้นกล้วยจับที่มีเส้นใหญ่เนี่ยถ้าตีอีกทีนะคุณเอ้ยนะครับนะกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4ครับเอาคุณเป็นไงครับ
5: คุณหมอเดี๋ยวจะถามหน่อยค่ะตอนเย็นเขากินข้าวโอ๊ตกับนมเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ทานแปะกล้วยต่อเลยได
3: ้
5: ไหม
3: ได้เลยครับได้เลยครับ
5: เอาแต่ถึงข้าว2มื้อแล้วเย็นจะมาทานข้าวโอ๊ตกับนม
3: โอ้คุณต้องกินผักก่อนนะฮะก็ตามด้วยผลไม้ก่อนนะครับแล้วก็กินโปรตีนจากเนื้อก็ได้จากไก่ก็ได้แต่อย่าติดมันอย่าไปทอดก็แล้วกันนะครับ
5: ผักนี่จะต้องทุกมื้อไหม1-3
3: ทุกมื้อเลยครับต้องกินเพราะว่ากินผักก่อนเพราะว่าไงรู้ไหมตามที่ศาสตราจารย์ดร.ในเพปิติพังพิจารณาไอ้ตัวผักเนี่ยมันมีสารอาหารหลายอย่างบางชนิดมีเป็นโปรตีนบางชนิดมีแคลเซียมบางชนิดมีอะไรเยอะแยะไปหมดยังไม่เท่าไหร่ครับผักนี่มันดูดซับน้ำตาลนะครับที่กินผักก่อนเนี่ยยังน้อยๆ 4-5 คำแรกเป็นผักก่อนก็ยังดีครับเนาะเนี่ยแล้วก็มันดูดซับไขมันและดูดซับสารพิษต่างๆถ้ากินผักที่สดๆนะครับต้องสะอาดจริงๆนะครับที่เขาเรียกว่าไลฟ์แพลนนะครับผักสดๆนี่ลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนผักนี่เป็นเอนไซม์นะครับขอสัก 3-4 คำแรกอะผักสดๆหรือลวกนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมันขอให้เป็น 4-5 คำแรกเป็นผักแล้วเคี้ยวช้าๆนะครับแล้วต่อไปคุณก็กินผักผสมกับกินผลไม้ก็ได้ผสมกับโปรตีนก็ได้เนื้ออะไรก็ได้นะครับนะแล้วอันดับสุดท้ายเดี๋ยวนะอันดับสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นข้าวที่หลังนะครับคุณก็กินอะไรต่อมีอะไรเนี่ยกินข้าวที่หลังนะครับถ้ากินข้าวก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะครับอ่ะต่อเลยครับ
5: แล้วคุณหมอมันจะถามว่าเขาทานกาแฟได้ไหม
3: โอ้กินได้เลยกิน4-5-2ก็ได้ครับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะครับอย่าไปกินกาแฟ3 in 1นะครับกาแฟซองไอ้ยี่ห้อดัง
6: ๆมัคคุราชง
3: เองไม่ได้กินกาแฟนั้นมันไขมันทรานนะฮะกินกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยถ้าคุณซื้อกาแฟให้เป็นกาแฟดำนะฮะแล้วไม่ใส่น้ำตาลได้ไหม
5: ไม่ต้องใส่น้ำตาลเนาะ
3: ไม่ใส่ครีมด้วยไม่ใส่ครีมเทียมด้วยนะครับ
6: แล้วไอ้มอกก็หน้าที่จะชงเองมันเป็นตุ้งถุงเนี่ยมันเอาแบบกาแฟผงอ่ะ
3: เขาสำเร็จรูปใช่ไหมครับเขามี
6: ไม่ครับไม่สำเร็จรูปต้องมาชงเองใส่น้ำตาลแดงนิดๆหน่อยๆครับน้ำตาลอ้อย
3: อ๋อได้ๆฮะยังกินได้ใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็ได้ครับยังก็ได้
6: น้ำตาลอ้อยฮะ
3: นึกกินผมว่าง่ายๆกินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แทนดีกว่ามีแปะกล้วย2เม็ดแล้วราคาถูกด้วยนะครับ
6: อ
3: ืมดีกว่าครับนะเออดีกว่าไม่ต้องไปถามให้เสียเวลานะครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะมีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมต้องการกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลผสมเพื่อดีต่อสุขภาพตัวท่านเองเนี่ยนะคะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและได้ส่วนผสมของวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมไอทริโอเนตแล้วก็ใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลผสม1กล่องของกาแฟจะมี15ซองในราคา260บาทและท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมด้วยผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้สบายใจส่วนแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทเนี่ยนะคะท่านต้องการฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษซ่อมเซลล์หรือภาวะหลังการเจ็บป่วยท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดภายใน2สัปดาห์เนี่ยอาการดีขึ้นท่านเหลือเช้า2เย็น2ได้นะคะ1กล่องมี30เม็ดราคา260บาทส่วนไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดใครที่สนใจไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกจะมีส่วนผสมของผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีซิงค์มีแร่ธาตุสังกะสีมีโครเมียมมีแมกนีเซียมด้วยนะคะ1กล่องจะมี30แคปซูลซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ไปให้ฟรีสนใจสั่งซื้อนะคะที่คลินิกหมอชำนาญทางคลินิกเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าสั่งซื้อไปได้ทุกวันนะคะท่านอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะจัดส่งให้ในทุกสถานที่แล้วไปรอเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะท่านจะสั่งซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟซื้อไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่062-5100-569ส่วนจะปรึกษาปัญหาสุขภาพคือเบอร์081-334-6666ช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์ในแพทย์อาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้ได้เห็นประโยชน์มากไหมครับ
8: ค่ะได้ประโยชน์ค่ะคุณหมอคะแบบว่าดิฉันอายุ71ค่ะคุณหมอ
3: น้ำหนักสูงเท่าไหร
8: ่น้ำหนัก50ค่ะค
3: ุ
8: ณหมอ
3: โอเคเราสูงเท่าไหร่ครับ
8: สูง65คุณหมอ
3: สูง165โอ้ยน้ำหนักดีไม่อ้วนเลยเนาะไม่อ้วนเลยนะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็มีอกมีเอวตอนนี้อายุจริงๆเท่าไหร่ครับอายุจริงๆเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับ
8: อายุ71ค่ะคุณหมออ
3: ายุของเซลล์ไม่เกิน560ครับ
8: 71นะคุณหมออ
3: ายุของเซลล์
8: ฉันโทรมาคุยกับคุณหมออ
3: ายุของอายุของเซลล์ไม่เกิน560ถ้าคุณอย่างนี้นะครับ
8: คะ
3: ถ้าคุณอย่างนี้อายุของเซลล์ของคุณจะอ่อนกว่าวัยนะครับ
8: ค่ะ
3: จริงป่ะ
8: ค่ะดิฉันกินแปะกล้วยมาตั้ง แปดแผงแล้วเนี่ยคุณหมอ
9: ยิ่งกินแปดกล้วย
8: คุณหมอแบบว่าดิฉันจะผ่าตัดวันที่16เนี่ยผ่าตัดหัวใจรั่วนะคุณหมออ
9: ๋อคุณต้องหยุด
8: แปลกนะคุณหมอมันก็ไม่เป็นอะไรนะคุณหมอเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อย
9: คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
8: นะ
9: แล้วเดี๋ยวฟังก่อนผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัด
8: เขาบอกว่าดิฉันบอกว่าดิฉันกลัวไม่อยากผ่า
9: เดี๋ยวฟังกันนิดนึง
8: แล้วคุณหมอเขาบอกว่าดิฉันบอกว่าผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายก็พูดอย่างเนี้ยแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันตายคนละอย่างเขาบอกเนี้ย
9: ถ้าลิ้นหัวใจรั่วนะ
8: ค่ะหัวใจรั่ว
9: ลิ้นหัวใจรั่วมันเกิดจากอะไรฮะ
8: มันแบบว่าเขาบอกว่ามันรั่วหลายอย่างแล้วคุณหมอเขาบอกมันรั่วเยอะแล้วมันจะเป็นหัวใจโตด้วยคุณหมอ
9: ไม่เกี่ยวลิ้นหัวใจรั่วมันรั่วที่ลิ้นหรือวาวหรือมาร
8: ั่ว
9: ที่ไหน
8: ที่ลิ้นคุณหมอเขาบอกว่ารั่วที่ลิ้นเขาบอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่ว
9: รั่วกี่ลิ้นฮะมันมีสี่ลิ้นฮะ
8: เขาบอกว่าเป็นสองสามที่นะคุณหมอ
9: แล้วที่ไหนบ้างนอกจากที่ลิ้นแล้วมีที่อื่นด้วยไหมครับ
8: ค่ะวันที่16เนี่ยเขานัดผ่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันนั้นที่ไปฉีดสีเนี่ยเขาไม่ทำฟอร์มลูนให้ไม่ทำใบพัดให้เขาบอกว่า
9: ไม่ทำบอลลูนไม่มีเกี่ยวกับเบาฮะเดี๋ยวนะฮะที่ไม่ทำมาดูเรื่องใบพัดมันคนละจุดนะน้ำมันท่อเลือดหลอดเลือดนะครับอันนี้อยู่ภายในหัวใจนะครับลิ้นมันอยู่ภายในหัวใจมันไม่อยู่เกี่ยวกับหลอดเลือดเลยครับ
8: คะ
9: มันอยู่ในหัวใจลิ้นนะคุณเอาเปิดดูใน Google ก็ได้ครับมันไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดน้ำเลือดเลยครับมันเกี่ยวกับหัวใจครับทีนี้มันอย่างนี้มันมีทฤษฎีหนึ่งนะฮะจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู
8: ้
9: การที่คุณเหนื่อยเนี่ยหัวใจมันปิดเปิดนะเพื่อจะส่งเลือดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับลิ้นหัวใจมี4ห้องนะครับมันส่งจากล่างขึ้นบนแล้วบนลงล่างเพื่อกระทุ้งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับทีนี้มันมีวาล์วปิดเปิดนะครับวาล์วปิดเปิดหัวใจมันมีอยู่4ลิ้นนะครับมันปิดเปิดตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับ
8: แล้วคุณหมอเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากเขาบอกว่ารั่วหลายที่เลยเขาว่าอย่างเงี้ย
9: คุณไปรามา
8: ก็จริงลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็บอกว่าแต่ร่างกายมันก็ไม่เป็นไรนะคุณหมอกินแปะกล้วยดิฉันก็
9: เมื่อก่อนนี่เหนื่อยใช่ไหมฮะเมื่อก่อนไปตรวจที่รามาไปตรวจฉีดก่อนฉีดสีมันเหนื่อยใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
9: แล้วตอนนี้หายเหนื่อยก็เหมือนคนไข้รายหนึ่งอะจะได้ฟังจากโรงพยาบาลบางไผ่นะฮะแล้วก็ส่งไปต่อไปอีกโรงพยาบาลใหญ่กว่านั้นนะครับ
8: ค่ะ
9: เขาลิ้นหัวใจรั่วเหมือนกันนะครับ
8: ค่ะ
9: เขาเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเลยนะครับเหนื่อยสุดๆเลยเขาจะยกของก็ไม่ได้เจ็บปวดกระชอกที่หัวใจทีนี้พอเขากินสมุนไพรแปะกล้วยผมให้ดบเช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี่นะครับเขาหายเหนื่อยเขาไม่อยากผ่าตัดที่ไม่อยากผ่าตัดนี่คุณต้องเชื่อหมอก่อนแต่ถ้าอาการเขาไม่มีเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าไปฉีดสีใหม่หรือไป MRI คาร์ดิโอที่หัวใจใหม่ดูว่าลิ้นเลือดเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับว่าร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับมันซ่อมตัวเองได้โดยการให้อาหารแก่มันนะครับตัวแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายมันแข็งแรงขึ้นโดยมันผ่านอาหารทางท่อเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนที่เสื่อมนะครับทำให้วาล์วมันติดกันได้ครับคือมันซ่อมสิ่งที่เสื่อมได้ถ้ามันวาล์วติดกันคุณจะมีอาการไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับ
8: ไม่เหนื่อย
9: มันไม่เหนื่อยมันเหมือนปกตินะครับเหมือนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลรามาโรงเรียนแพทย์ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเป็นแบบหัวใจคุณไปยอมเสียแหมเราไม่อยากไปก้าวไก่เรื่องหัวใจนะเรายังไปเสียค่า MRI คาร์ดิโอ
8: ค่ะ
9: แต่จริงลูกสาวผมก็อยู่ที่รามาเป็นทางนี้โดยตรงเลยครับแต่ผมไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการโฆษณานะครับเขาเป็นระดับน้องๆรองผู้บริการนะครับนะเขาผมอยากจะไปให้ผมอยากจะไปกอดคุณแล้วเอาตัวคุณไปให้ลูกสาวผมดูแต่ผมทำไม่ได้อ่
8: ะ
9: มันทำไม่ได้มันผิดมารยาทอ่ะไปก้าวไก่เขาอ่ะแต่ผมอยากจะไปช่วยเขาอย่างเงี้ยผมอยากจะช่วยจริงๆคุณลองไปฉีดสีใหม่ MR ใหม่สิครับถ้ามันติดดีแล้วเนี่ยไม่ต้องผ่าได้ไหมตัวไอ้ตัวแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้ระบบภูมิคุณดีขึ้นคุณต้องแก้ไขทางด้านลิมโฟไซต์ครับมันคนละทฤษฎีครับทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงมันสร้างระบบภูมิดีขึ้นทำให้เกิดการซ่อมเซลล์ที่เสื่อมได้ครับ ทีนี้ตัวแปะกล้วยมันน่าจะช่วยได้ครับมันจะช่วยได้คุณมันก็มีรามาจุฬาศิริราชนะที่ทำด้านนี
8: ้คุณไปคุณหมอเขาก็ถามนะว่ามีน้ำท่วมปอดไหมบอกไม่เคยแล้วเหนื่อยไหมดิฉันก็บอกว่าไม่เหนื่อยนะคุณหมอแล้วอยากกินแปะกล้วยมาเนี่ย8กล่องแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็
9: จนเป็นปกติ
8: ไม่เหนื่อย
9: ผมรู้ว่ากิน
8: หมอคณะผ่าสิวันที่16เนี่ยจะถึงเนี่ยคุณหมอ
9: โอ้ my god
8: แล้วอย่างนี้ดิฉันต้องหยุดแปะกล้วยก่อนไหมครับ
9: หยุดก่อนหยุดก่อนฮะแม่กำลังเข้าได้
8: คือวันนี้เลย
9: หย
8: ุ
9: ดวันนี้เลยครับหยุดวันนี้เลยนะฮะคืออย่างนี้ขอให้ฉีดสีหน่อยสักครั้งนึงดีแล้วหรือเขาก็จบทางด้าน MRI คาร์ดิโอเนี่ยหรือไปขอ MRI อีกใหม่สักครั้งได้ไหมก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ย
8: ค
9: ่
8: ะ
9: โอ้ยเราก็ไม่กล้าคืออย่างนี้เราไม่อยากก้าวก่ายเขา
8: ค่ะ
9: เขาความรู้เขาเก่งเรื่องทางด้านหัวใจเนี่ย
8: ค่ะ
9: จบเม็ดผ่าจบเม็ดเสร็จนะแล้วไปได้ทางด้านคาร์ดิโอนะฮะคาร์ดิโอทางด้านหัวใจอีก 2-3 ปีนะครับแล้วไปต่อ MRI คาร์ดิโออีกทีนึงนะครับเรียนจนแก่แล้วว่างั้นน่ะนะครับ
8: แล้วเขาจะทำให้เหรอคะคุณหมอเขาจะผ่าแล้วเนี่ย
9: ผมไม่ทราบแต่เขาเป็นใหญ่ในรามาเขาทำได้ครับแต่ผมไม่กล้า
8: เขาบอกวันที่14เนี่ยให้เป็นวันที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็วันที่16
9: คืออย่าง
8: งี
9: ้ผมไม่กล้าใช้เรื่องส่วนตัวไปก้าวก่ายเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณไปผ่าทำเขาคนละกันครับคุณอยู่แผนก MRI คุณอยู่ใช้บัตรที่ปิยะกรุณหรือเปล่าครับที่ไม่ได้พิเศษเอกชนหรือรัฐบาลครับหรือบัตรทอง
8: บัตรทอง
9: เอ้ยบัตรทองไม่ต้องเสียนะครับเออนะครับ
8: ให้ MRI ใหม่เหรอคะ
9: ผมไม่กล้าพูด
8: แล้วก็ฉีดสีใหม่เหรอคะคุณหมอ
9: ผมว่า MRI ก็คล้ายๆกันเลยครับนะแต่เรามัน
8: แล้วคุณหมอแบบว่ามันถึงเวลามันพอกินทานยาแล้วมันก็หาย
9: ทานไปกล้วยบ้านกี่เม็ด
8: กินยาเนี่ยวันเช้า9โมงเนี่ยครึ่งเม็ดแล้วก็
9: มันไม่กินแปดกล้วยกินแปดกล้วย
8: ยาหัวใจยาหัวใจนะคะ
9: เนี่ยเขาห้ามแม้กระทั่งกินแปดกล้วยไอยาหัวใจเนี่ยแต่ผมว่ามันไม่น่าผิดคนไข้ก็จะหายเหนื่อยเพราะว่าผมอีกทฤษฎีหนึ่งว่าร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับในการเนี่ยปิดไม่ใช่หัวใจรั่วนะลิ้นเนี่ยมันเหมือนกับไอคุณเอานิ้วชี้นะฮะสองนิ้วแล้วเอาชิดกันหน่อยนะฮะแล้วมันจะมีปิดเปิดนะทางออกแล้วก็หุบทางออกแล้วหุบนะครับคล้ายๆกันนะคุณดูจาก Google ก็ได้ครับว่าลิ้นหัวใจรั่วเป็นไงคุณดูจาก Google ก็ได้ครับนะครับนะมันจะบอกเสร็จเลยนะฮะเนี่ยดูได้หมดเลยครับเพราะว่าหรือคุณถามนี่ก็ได้ถามไอทีอ่ะคนที่เก่งไอทีเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยลิ้นหัวใจรั่วกินสมมุติกินแปะกล้วยแล้วไม่เหนื่อยเนี่ยมันทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยคุณถามไอทีได้เลยคุยเขาได้เลยครับนะหาคนเก่งเรื่องไอทีเนี่ยมันจะได้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าคือว่าเขาจะรวบรวมจากหมอทั่วโลกนะครับเรารวบรวมจากหมอที่หัวใจแล้วเอาข้อมูลใส่เราไปเนี่ย คุณสามารถถามได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็ลองติดต่อบริษัทที่เขามีความเมตตาเนี่ยนะครับหรือบริษัทใหญ่ๆเขาก็มีไอทีอย่าง CP เขาก็มีอะไรก็มีแต่ว่าหรือในมือถือธรรมดานะให้เด็กเนี่ยที่อยู่ตามที่เขาขายมือถือเขาทำให้ก็ได้ครับทำให้ก็ได้แล้วคุณบอกว่าลิ้นหัวใจรั่วคืออะไรแล้วพออาการเหนื่อยถ้าหายเหนื่อยเนี่ยคุณก็ถามไอทีต่อถ้าหายเหนื่อยเนี่ยนะครับหายเหนื่อยก็แสดงว่าลิ้นหัวใจมันซ่อมตัวเองจนไม่รั่วมันถึงหายเหนื่อยจริงหรือไม่เขาจะอธิบายเหมือนคุณมีหมอร้อยคนอยู่ในปัญญาประดิษฐ์นะครับหมอหัวใจด้วยทั่วโลกเนี่ยมันจะรวมสุดยอดอยู่ที่นั่นนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับคุณไปหาให้เขานั่นเป็นแบบหนึ่งแต่คุณอย่าไปเชื่อ 100% นะครับแต่มันดีกว่าถามผมเราก็ใช้อำนาจของผมก็ได้แต่ว่ามันเป็นการก้าวก่ายเขานะครับ
3: ผมก็ไม่สามารถทำได้แต่ถ้าอย่างเนี้ยคุณไม่ก้าวขาใครนะครับ
8: ค่ะ
3: แล้วนาทีทองเนี่ยกว่าจะหานาทีทองที่การผ่าหัวใจเนี่ย
8: ค่ะ
3: คุณโชคดีเขาแซงคิวให้แสดงว่าคนก่อนนี้เขาสละสิทธิ์หรือเขาตายไปแล้วก็ได้นะครับ
8: ค่ะ
3: เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ลองดูนะครับลองดูไปถามไอทีดูไม่ต้องเสียปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วมาตอบอีกทีสวัสดีครับ
8: ถามที่ไหนคะคุณหมอ
3: ร้านขายมือถือก็ได้ครับบอกว่าต้องการถามไอทีว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับว่าลิ้นหัวใจรั่วคืออะไรเหนื่อยมากถ้าหายเหนื่อยโดยการกินแปะกล้วยเนี่ยมันหมายความว่ามันซ่อมตัวเองทำให้ลิ้นหัวใจมันไม่รั่วจึงไม่เหนื่อยจริงหรือไม่คุณถามตรงไปตรงมามันจะตอบมันตอบเป็นข้อความหรือตอบเป็นคำพูดก็ได้ครับนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งคุณไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลเนี่ยให้ยาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยคุณก็ถามไอทีได้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับผมก็เอามาจาก Google เอามาจาก YouTube เอามาจาก IT ทั้งหมดนะครับแล้วเอามาจากลูกชายลูกสะใภ้เอามาจากเพื่อนฝูงแล้วก็พยายามรวบรวมว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนฟังมากที่สุด
8: ค่ะ
3: IF ครับ
8: ค
3: ่ะคนเก่งที่สุดในโลกคือใครรู้มั้ยไม่ใช่หมอหัวใจไม่ใช่หมอที่ไหน
8: ค่ะ
3: คือตัวคนเองนั่นแหละครับรู้จักถามมีใครเก่งเกินพระพุทธเจ้าบ้างมีใครเก่งเกินบิดาแห่งการพูดไหมแห่งวงการแพทย์ไหมเพราะนั้นไอ้คนที่มันไม่เก่งมันโกหกหมดเลยมันโกหกนะว่ามันดูโรคนั้นโรคนี้หายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเชื่อคำสาบานเชื่ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยต้อง 2,000 กว่าปีเขาบอกว่าอย่างนี
8: ้
3: อย่าเชื่อถือในพระเจ้าด้วย
8: ที่ IT เหรอคะ
3: เออ IT นั้นไปถามได้เลยครับนะ
8: ค่ะ
3: นะครับแล้วคุณลองใช้พิจารณาแล้วโทรมาอีกทีอย่างยังคุณไปโรงพยาบาลเนี่ย
8: คุณไปขายโทรศัพท์มือถือ
3: เออได้เลยให้เขาทำให้ก็ได้ให้เด็กทำให้ก็ได้แม้กระทั่งคุณจะถามปัญญาประดิษฐ์นะครับเบาหวานหายได้จริงไหมเออถามได้เลยเผื่อผมจะโกหกอ่ะเราถามต่อไปว่าเบาหวานเขาจะพูดความจริงว่าเบาหวานหายได้ปั๊บทีนี้คุณก็ตอบไป
8: ถามที่ IT ที่โรงพยาบาลนั่นแหละค
3: ่
8: ะ
3: ไอที่โรงพยาบาลไม่มีหรอครับ
8: ค
3: ่ะโรงพยาบาลไม่มีคุณจะไปถาม
8: เ
3: ขาไม่บอกหรอกไปถามที่ร้านโทรศัพท์หรือคนเก่งมือถือใครมีเขาเด็กไปรุ่นสมัยนี้อายุเกิน20เขาทำได้ท่านนั่นแหละครับเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับปัญญาประดิษฐ์ทำให้คนตกงานเดี๋ยวนี้สร้างรถยนต์สร้างอะไรเขาใช้หุ่นยนต์หมดแล้วครับมันไม่มีแล้วเขาดับไฟด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องอยู่ในยุคแห่งนั้นนะครับผมก็ไม่เป็นนะครับไม่ใช่ผมเก่งเพราะว่าในยุคผมเนี่ยไปเลี้ยงรุ่นโรงเรียนเตรียมเนี่ย
8: IT
3: ปัญญาประดิษฐ์ดีกว่า
8: สอบถามที่โทรศัพท์มือถือ
3: ปัญญาประดิษฐ์นะคุณก็เอาที่โทรศัพท์แพงๆมันมีหมดนะครับมันมีแอปอยู่
8: ปัญญาประดิษฐ์แล้วเขาอยู่ที่ไหนคะคุณหมอ
3: ปัญญาประดิษฐ์มันไม่มีตัวตนแล้วครับมันมีคุณต้องไปเข้าแอปเขาแล้วก็กดไปถามอะไรคุณก็ต้องถามพิมพ์ถามหรืออาจจะพูดถามในไมโครโฟนก็ได้ครับนะ
8: ค่ะ
3: นะครับคุณต้องไปหาเด็กที่เขามีความรู้ทางนี้นะครับที่เขาทำเขาเล่นอินเทอร์เน็ตได้เขาเล่นปัญญาประดิษฐ์ได้นะครับเดี๋ยวนี้โรคทั้งโรคนี่เขามีมือถือเขาสั่งได้ทุกอย่างโอนเงินก็มือถือไปแบงค์จนในแบงค์จะแจ้งอยู่แล้วอ่ะแบงค์จนจะไล่พนักงานออกให้เกษียณเมื่ออายุ45เนี่ยมันไม่มีคนเข้าแบงค์อ่ะคนดูแต่มือถือจ่ายเงินหลายๆแห่งเขาไม่รับเงินสดนะครับต
8: ้
3: องแม้กระทั่งศูนย์การค้าหลายแห่งเนี่ยเวลาจะจอดรถเนี่ยคุณต้องโชว์มือถือนะครับเพราะนั้นลองทำตามนะครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ถึงแบบกล้วยต่อนะครับตอนนี้หยุดไว้ก่อนนะครับ
8: ค
3: ุณต้องเชื่อหมอที่โรงพยาบาลรามานะครับแต่ก่อนจะเชื่อคุณต้องเราให้ความรู้นะครับคุณไปสารต่อนะครับยังโชคดีที่มีศาสตราจารย์ดร.เนเพปิติพลังวิชรามาคอยเบรกนิดหน่อยทำให้เราได้พักหน่อยหนึ่งแล้วถ้า
9: เราพูดเนี่ยถ้าคนไม่ทำตามเนี่ยเราก็เลิกครับเลิกเพราะว่าคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่สุดยอดของการรักษาโรคครับโดยไม่ต้องเสียตังค์ครับเป็นสุดยอดของการรักษาโรคในยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของคุณเบาหวานความดันภูมิแพ้หืดหอบสโตรกเส้นเลือดสมองตีบแตกหรือเป็นโรคหัวใจเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรม

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาต้นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาต้นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลีนซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและcall center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 0 865 90 4 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1
1: และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาม
0: ีคำถามนะคะมาจากคุณมนัสใช่ไหมคะคุณมนัสจากจังหวัดอยุธยาสอบถามคุณหมอไนว่าเบาหวานแห้งกับเบาหวานแห้งกับเบาหวานเปียกต่างกันยังไงหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นแบบไหนปัจจุบันนี้ผมเป็นเบาหวานมา3ปีแล้วก็คุมไม่อยู่จนตอนนี้ต้องฉีดอินซูลินแล้วบางคนก็บอกว่าผมเป็นเบาหวานแห้งบางคนบอกเป็นชนิดที่1บางคนบอกเป็นชนิดที่2แล้วการรักษามันต่างกันไหมครับตอนนี้ผมอายุ43ปีครับ43ปีเป็นมาแล้ว3ปีนะคะคุณมนัสแล้วก็มีคำถามเข้ามาด้วยว่าผมชอบมีอาการตาแดงนะมีอาการตาแดงพอไปพบหมอคลินิกแห่งหนึ่งก็บอกว่าผมเป็นโรคอย่างหนึ่งคลินิกอีกแห่งหนึ่งก็บอกว่าผมเป็นโรคอีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกๆเขาบอกว่าผมติดเชื้อแล้วก็อีกที่หนึ่งบอกว่าผมเป็นโรคต้อหินให้คุณหมอช่วยพูดด้วยครับ ถ้าหากว่าจะเป็นความกรุณาอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการบ้านหมุนอีกหนึ่งโรคโอ้มา3อาการเลยนะคะผมเป็นแฟนรายการซึ่งเพิ่งจะฟังมาได้1เดือนครับกำลังจะตัดสินใจจะต้องอยากให้คุณหมอในแนะนำด้วยว่าผมต้องทานอาหารเสริมตัวไหนบ้างของคุณหมอมีถามมา3คำถามเลยนะคะ เรื่องแรกถามเรื่องเบาหวานผมเป็นประเภทไหนที่ง่ายๆเลยนะคะเอาแบบง่ายๆเลยคือบางคนเนี่ยเขาบอกเบาหวานแห้งเบาหวานเปียกจะเป็นคู่ๆจริงๆอ่ะเบาหวานเนี่ยมีอยู่4ประเภทแต่ไอ้เจ้า4ประเภทเนี่ยมันแยกย่อยจนย่อยเกินไปซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแยกเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าคนไข้ก็จะสับสนนะคะเบาหวานเนื่องจากแบบหลังจากหลังคลอดอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะผู้ชายก็ไม่ได้เป็นนึกออกมั้ยแยกกันจริงๆเลยอ่ะนะคะ4ประเภทเนี่ยหมอไหนรวมขยำขยำรวมๆมาแบ่งเป็น2ประเภทแค่นะคือเบาหวานชนิดที่1กับชนิดที่2หรือเราจะเรียกว่าเบาหวานแห้งกับเบาหวานเปียกตามที่พูดกันก็ได้บางคนก็เรียกเบาหวานแห้งเนี่ยมาจากความที่ผอมแห้งแดงน้อยด้วยนะคะชนิดที่1ก็คือเบาหวานแห้งชนิดที่2ก็คือเบาหวานเปียกพูดอย่างนี้แล้วแต่ละ2ชนิดนี้มันต่างกันยังไงมันต่างตั้งแต่สาเหตุการเกิดต่างตั้งแต่กลไกการเกิดนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยจะต่างกันนะวิธีเช็คยังไงถ้าสำหรับคุณมนัสเนี่ยเป็นมา3ปีปัจจุบันนี้อายุ43แสดงว่าเป็นเบาหวานตอนอายุ40ปีถูกไหมคะดังนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ต้องบอกว่าคุณมนัสไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานชนิดที่1เบาหวานชนิดที่1เอาพูดง่ายๆเลยเบาหวานชนิดก็คือเบาหวานตั้งแต่กำเนิดเบาหวานเด็กนะคะคือเป็นตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานที่เป็นกรรมพันธุ์หรือเบาหวานที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายทำลายเซลล์ตับอ่อนแล้วพอเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายทำให้ตับอ่อนไม่มีความสามารถในการผลิตอินซูลินเพราะฉะนั้นพอไม่มีอินซูลินเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่ง หรือบางคนก็บอกว่าเบาหวานจากกรรมพันธุ์เบาหวานตั้งแต่กำเนิดสาเหตุการเกิดคือ1กรรมพันธุ์2ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามันเพี้ยนโดยการที่ภูมิคุ้มกันอยู่ดีๆก็ไปทำลายเซลล์ตับอ่อนทำให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้หรือผลิตได้น้อยมากส่วนมากจะเจอในคนที่แบบวัยเด็กๆตอนเด็กๆจนกระทั่งอายุไม่เกินต่ำกว่า20ปีแล้วกันก็คือสรุปเป็นวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นแต่ถ้าหากว่าเกินกว่านั้นจะเปลี่ยนไปเป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วทำไมเขาถึงเรียกเบาหวานชนิดถึงว่าเบาหวานแห้งเพราะคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1จะผอมแห้งแรงน้อยจะน้ำหนักลดค่ะแล้วอาการเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะคะรูปร่างจะผอมกินเยอะกินจุแต่ผอมกินจุแต่ผอมเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กนะคะอาการจะชัดกว่าเบาหวานชนิดที่2เพราะจะเป็นคนที่ฉี่บ่อยมากหิวบ่อยมากพอกินเหมือนเขาบอกว่าเหมือนคนกระเพาะรั่วกินปุ๊บอ้าวหิวอีกแล้วกินปุ๊บอ้าวหิวอีกแล้วทำไมกินเยอะแต่ไม่เห็นอ้วนเลยนะคะแล้วก็กินหิวน้ำบ่อยค่ะทั้งหิวบ่อยแล้วก็หิวน้ำบ่อยกระหายน้ำแล้วก็ฉี่บ่อยพอกระหายน้ำก็จะฉี่บ่อยนะคะแล้วก็น้ำหนักจะลดลงเรื่อยๆเขาถึงเรียกเบาหวานแห้งวิธีการรักษาสำหรับเคสนี้นะด้วยการฉีดอินซูลินทุกวันค่ะนะคะฉีดอินซูลินทุกวันใช้ยาไม่ได้ผลต้องใช้อินซูลินต้องฉีดอินซูลินเท่านั้นเบาหวานชนิดแห้งจะพบได้ 20% ของคนที่เป็นเบาหวานทั้งหมดดังนั้นเพราะฉะนั้นส่วนมาก 80% เกิดจากเบาหวานชนิดที่2เบาหวานชนิดที่2คือเบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมก่อโรคพูดง่ายๆเลยก็คือเกิดจากพฤติกรรมที่ก่อโรค
1: โดยเฉพาะพฤติกรรมการกินนะคะพูดง่ายๆเลยที่หลายๆคนเขาบอกว่าเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์ไหมครับที่เป็นกรรมพันธุ์ก็คือมาจากชนิดที่หนึ่งนะคะมาจากชนิดที่หนึ่งอันนั้นคือเป็นกรรมพันธุ์แต่ชนิดที่สองไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ค่ะชนิดที่สองนี่ตรงกันข้ามเลยคือเกิดจากการที่เราอ้วนขึ้นสาเหตุคืออ้วนขึ้นนะคะแล้วพออ้วนขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าเซลล์ไขมันซึ่งเป็นเซลล์ชนิดที่เราเรียกว่าไตกีสลายอ่ะมันก็มาเกาะที่พุงคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยจะอ้วนที่พุงพุงจะผ่องป่องมาเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้เจ้าไขมันตัวไตกีสลายเนี่ยมันไปเกาะที่ผนังช่องท้องไปเกาะที่รอบๆผนังเซลล์แล้วพอไปเกาะผนังเซลล์ปุ๊บมันก็เลยทำให้ไปทำลายไอ้พวกรีเซพเตอร์นะคะที่อยู่บนผนังเซลล์อะที่ทำหน้าที่ในการเปิดปิดประตูจับกับเป็นตัวรีเซพเตอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการจับอินซูลินแล้วพอมันล็อกมันเหมือนกับเป็นกุญแจค่ะไขกุญแจลูกกุญแจแม่กุญแจพอไขปุ๊บอินซูลินเป็นลูกกุญแจพอมาไขจับกับตัวรีเซพเตอร์ปุ๊บมันล็อกลงล็อกปุ๊บประตูก็เปิดได้พอประตูเปิดเนี่ยอินซูลินก็จะพาน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในเซลล์พอเข้าไปในเซลล์ปุ๊บระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันก็ลดลงพาวก็เป็นเลือดปกติที่ไม่มีน้ำตาลแล้วน้ำตาลเนี่ยไปเป็นอาหารให้กับเซลล์ซึ่งเซลล์เนี่ยมันก็จะมีโรงงานผลิตพลังงานถูกไหมโรงงานผลิตพลังงานที่เราเรียกว่าไมโตคอนเดรียก็เอาน้ำตาลเนี่ยเข้าไปสร้างเป็นพลังงานการที่จะสร้างเป็นพลังงานแล้วทำให้เรามีแรงทำให้เราพูดได้เนี่ยเขาก็จะต้องใช้โคเอนไซม์คิวเทนเห็นไหมมันเป็นตามมันเป็นแบบกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนเลยทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าเบาหวานชนิดที่สองนะคะตรงข้ามกับชนิดที่หนึ่งเลยชนิดที่สองคือหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมก่อโรคค่ะก็คือกินเยอะแล้วอ้วนกินอาหารที่ไม่มีไฟเบอร์นะคะแล้วอ้วนการที่กินแล้วอ้วนเนี่ยพฤติกรรมก่อโรคอะไรคือ1กินเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยออกไม่ออกกำลังกายนะคะไม่โดนแดดกินน้ำน้อยกินแต่น้ำตาลนะไม่กินไฟเบอร์ไม่กินผักกินแต่น้ำตาลหรือพวกของสำเร็จรูปนะคะหรืออาหารที่แบบต้องเป็นอาหารสำเร็จรูปอะนะคะดังนั้นหรืออาหารแปรรูปพวกเนี้ยแล้วไม่มีไฟเบอร์เลยไม่ออกกำลังกายเลยนะก็เลยพอเวลาที่เรากินแล้วมันอ้วนขึ้นคือเราใช้พลังงานไม่หมดพลังงานก็เก็บสะสมเป็นไขมันไขมันก็ตอกเกาะอยู่ตามผนังเซลล์นึกออกไหมแล้วพอไปเกาะผนังเซลล์ปุ๊บเนี่ยเซลล์มันพาอินซูลินมันพาน้ำตาลเข้าไปไม่ได้สมองเนี่ยก็กระตุ้นใหญ่เลยกระตุ้นให้ตับอ่อนอะเร่งผลิตอินซูลินคือจริงๆปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อินซูลินไม่พอแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้เจ้าตัวอินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ไม่ได้เพราะรีเซพเตอร์มันถูกทำลายด้วยไอ้เจ้าไตรกลีเซอไรด์แล้วนะคะคือมันเหมือนกับบ้านคนเราเนี่ยบ้านที่มีไม่มีประตูหรือมีประตูบานเล็กๆเพราะฉะนั้นคนก็เข้าได้ทีละหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์ได้น้อยน้ำตาลก็เลยออยู่ในเลือดเยอะแต่สมองอะรับรู้ว่าอุ้ยเซลล์เนี่ยยังไม่ได้พลังงานเลยก็กระตุ้นใหญ่เลยแล้วก็กระตุ้นให้เราหิวด้วยเนอะป่ะกินจุกกินจิกเลยส่วนมากคนเป็นเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยจะกินจุกกินจิกแล้วก็จะชอบกินแต่ขนมแล้วพอเวลาที่น้ำตาลในเลือดต่ำอะจะโหยอะค่ะจะโหยมือไม้จะสั่นนะคะน่าจะมืดจะวูบจะอารมณ์เขาเรียกอะไรโมโหหิวนี่เลยเบาหวานชนิดที่สองเลยนะคะแล้วพอตรงเนี้ยนะคะก็ผลก็คือคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่สองมักจะเจอในคนที่อายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะ30ปีขึ้นไปรูปร่างจะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะและอาการเนี่ยไม่ค่อยบ่งบอกชัดเจนเท่าไหร่มันจะค่อยๆเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอาการเนี่ยจะเหลือหลังกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือเป็นเยอะแล้วนะคะวิธีการรักษาเนี่ยจะตรงข้ามจะไม่ได้มุ่งเน้นก็คือใช้ยา
2: นะคะเป็นยาลดน้ำตาลนะคะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องคุมอาหารแต่ถ้าหากว่าเป็นเบาหวานที่ตั้งแต่กำเนิดต้องฉีดอินซูลินเท่านั้นกินยาไม่ได้ผลนะคะในส่วนของเคสของคุณมนัสเนี่ยนะคะกินยาตอนนี้เริ่มไม่ได้ผลแล้วจนคุณหมอเนี่ยขู่ว่าจะให้ฉีดอินซูลินถูกไหมอ๋อฉีดอินซูลินแล้วเป็นโดสเริ่มต้นแล้วก็กินยาร่วมด้วยอันนี้แสดงว่าเริ่มดื้อนะคะเริ่มดื้อยาแล้วก็ดื้ออินซูลินแล้วหมอไหนแนะนำว่าให้คุณทานยาตามที่คุณหมอกำหนดมาเหมือนเดิมแต่ให้เพิ่มเติมก็คือให้คุณทานชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานในชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานมันจะมีชาตัดรากเบาหวานแนะนำว่าให้คุณทานในเคสเนี้ยคุณต้องเริ่มต้นนะทานวันละ1ซองตอนเช้าวิธีการทานให้ทาน1ซองก่อนอาหารเนี่ยประมาณ15นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทานตัวทานข้าวตามปกติในชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานมันจะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะสมุนไพรที่สกัดมาแบบธรรมชาติหลายตัวนะคะยกตัวอย่างมานะยกตัวอย่างเช่นผักเชียงดาเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ทันทีดังนั้นเนี่ยนะคะอาจจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่อนข้างดีในช่วงเช้าวันไหนถึงให้ทานตอนเช้าแล้วก็จะมีตัวที่เข้าไปฟื้นฟูตับแม้แต่ตับแล้วก็ตับอ่อนนะคะก็คือมีอยู่2ตัวก็คือตัวเห็ดลิ้นจือนะคะแล้วก็จะมีตัวที่มีคุณสมบัติในการไปฟื้นฟูตับอ่อนทำให้ตับอ่อนเนี่ยกลับมาผลิตอินซูลินได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือตัวสารสกัดจากลูกไส้ใบตัวนี้ค่ะก็จะทำให้ผลิตอินซูลินได้เพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยคุณมนัสจะลดการฉีดอินซูลินคืออย่างแรกเลยคุณหมอเนี่ยจะตัดตัวยาฉีดออกเพราะยาฉีดมันใช้ยากนะเหลือแต่ยากินแล้วพอทานไปเรื่อยๆนะคะทานชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานไปเรื่อยๆคุณหมอก็จะค่อยๆลดโดสยาหรือตัวของคุณมนัสเนี่ยสามารถลดในส่วนของยาเบาหวานลดลงครึ่งโดสอย่างเช่น1เม็ดก็หักเหลือครึ่งเม็ดหรือทานเหลือมื้อเดียวก็ได้นะคะก็ใช้วิธีนี้ไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปและต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะอย่างแรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้งดพวกเครื่องดื่มที่มันเป็นน้ำของหวานน้ำหวานเบเกอรี่ทุกอย่างไม่กินของทอดของมันนะคะแล้วก็ข้าวให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสังหยดข้าวที่เป็นไม่ข้าวซ้อมมือต้องเปลี่ยนนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าปฏิหารมีจริงนะข้อที่สองให้เปลี่ยนมาทานอาหารที่เป็นประเภทผักทุกสีธัญพืชพวกถั่วทุกสีนะคะเอามาถ้าสำหรับหมอไนท์เนี่ยที่บ้านหมอไนท์ก็คือจะเอาถั่วเนี่ยทุกชนิดเลยหุงพร้อมกับข้าวไปเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกถั่วเมล็ดเปลือกแข็งเนี่ยให้ทานวันละ5เม็ดถึง10เม็ดคนตัวเล็กทาน5เม็ดนะคะขนาดไซส์กลางระดับกลางก็ประมาณ 7-8 เม็ดแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็คืออ้วนมากๆเป็น100กิโลเนี่ยก็คือวันละ10เม็ดนะคะแต่คนโดยส่วนใหญ่ทาน5เม็ดก็พอถั่วเมล็ดเปลือกแข็งเช่นอะไรบ้างเช่นพวกอัลมอนด์นะคะมันจะมีตัวไขมันที่ชื่อว่า HDL ตัวไขมันตัวดีเนี่ยทำหน้าที่ในการพาตัว LDL ไขมัน LDL เนี่ยจากผนังหลอดเลือดเนี่ยนะคะพาเข้าไปกลับไปเก็บสะสมในตับเพื่อให้ตับเอามาใช้ผลิตฮอร์โมนนะคะร่างกายเนี่ยจริงๆร่างกายเนี่ยยังต้องการคอเลสเตอรอลนะคอเลสเตอรอลไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะแต่ผู้ร้ายตัวจริงคือไขมันทรานส์นะคะไขมันทรานส์เกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เราเอาน้ำมันไปทอดเนี่ยแหละค่ะพวกที่ชอบกินของทอดเนี่ยจะได้ไขมันทานไขมันทานเกิดจากการที่เราเอาไขมันเนี่ยไปแปรรูปไปผ่านกระบวนการไปผ่านความร้อนเช่นส่วนมากอ่ะจะมีแฝงตัวอยู่ในพวกเบเกอรี่ต่างๆเราถึงได้แบบคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถึงได้แนะนำว่าให้ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารพวกเบเกอรี่นะคะแล้วก็ของทอดของมันนะคะ แล้วก็พวกเนยเทียมอะไรพวกเนี้ยไม่กินเลยนะคะแล้วก็ให้กลับมาดื่มน้ำอุ่นนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอสักครู่แล้วก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการวันนี้จะตอบคำถามทีละคำถามนะตอนนี้ถ้าท่านใดก็ตามนะคะที่มีปัญหานะคะเป็นโรคเบาหวานแล้วเริ่มดื้อยาเพิ่มยาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มฉีดอินซูลินนะคะสามารถใช้ชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานได้หมอไนท์จัดเป็นชุดไว้ให้แล้วโทรศัพท์สอบถามวิธีการรับประทานกับทางทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเราได้เลยนะคะแล้วก็ท่านที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงไขมันคอเลสเตอรอลสูงนะคะไขมันพอกตับอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนะคะแล้วก็มีปัญหาเส้นเลือดตีบหรือเคยเป็นสโตรกมาก่อนนะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอุดตันมาก่อนนะคะหรือเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยให้เสริมด้วยชุดละลายไขมันในเลือดให้ทานชุดละลายไขมันในเลือดนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บแล้วไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักๆก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่หรือว่าเริ่มมีปัญหานะคะว่าขาเริ่มอ่อนแรงกล้ามเนื้อขาเริ่มเหลวเริ่มรีบแล้วก็เริ่มไม่ค่อยมีแรงเดิมแบบบางท่านเนี่ยเดินไป19 29แล้วเมื่อยน่องปวดน่องแล้วต้องนั่งพักจนต้องใช้ตัวช่วยบางคนเริ่มใช้วอล์เกอร์บางคนเริ่มนั่งรถเข็นบางคนเริ่มกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะบางคนถึงขั้นลุกนอนไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยในกรณีของผู้ป่วยติดเตียงถ้าเพิ่งเป็นใหม่ๆสดๆร้อนๆไม่เกิน1เดือนเนี่ยหมอแนะนำให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองเถอะให้คุณทานชุดเสริมเขาเรียกว่าชุดฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตมันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วก็จะช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายเนี่ยกลับฟื้นสมรรถภาพได้เร็วขึ้นจะทำให้ค่อยๆขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้นะแต่ละคนเร็วช้าไม่เท่ากันบางคนเนี่ย3เดือนก็อาจจะกลับมาบางคนก็กลับ3เดือนลุกขึ้นมาจากเดินไม่ได้นอนติดเตียงก็ลุกขึ้นมานั่งนะคะบางคนก็3เดือนเนี่ยเข้ามาใช้วอล์กเกอร์4ขาละแต่บางคนเนี่ยพอ3เดือนบางคนก็กลับมาเดินได้เป็นปกติอันนี้ขึ้นอยู่กับ1ชนิดของโรคกับ2นอนติดเตียงมานานหรือยังแต่ถ้าเพิ่งเป็นนะหมอไหนเคยเล่าเคสของคุณอัมไพให้ฟังนะถ้าเพิ่งเป็นนะประมาณ3เดือนไม่เกิน4เดือนกลับมาเดินได้นะคะแต่ต้องบอกว่าเพิ่งเป็นคุณอัมไพเนี่ยเป็นได้ประมาณ3วันมั้งคะพอกลับมาบ้านปุ๊บหมุนขึ้นนะคุณอัมไพเล่าให้ฟังว่าไปจุดธูปขอเจ้าแม่กวนอิมกับหลวงพ่อพุทธโสธรบอกว่าให้เจอยาดีให้เจอหมอดีก็ไม่มีอะไรทำนะเพราะว่าไปออกไปขายผัดไทยไม่ได้แล้วนะอยู่ตรงเนี้ยค่ะตรงบางพัดเนี่ยแล้วก็เลยหมุนขึ้นไปเรื่อยๆหมุนไปหมุนมาก็เจอเสียงหมอไนท์แล้วค่ะนะคะแล้วก็เป็นที่มาแล้วไม่คิดมากค่ะวันนั้นฟังปุ๊บอ้าวไม่ลองไม่รู้แล้วยิ่งเพิ่งจุดธูปมาด้วยนะคะเพิ่งขอครูบาอาจารย์ขอพระขอหลวงพ่อโสธรมาก็เลยแบบน่าจะเป็นรายการนี้ละมั้งก็เลยโทรเลยนะคะก็3เดือนคุณอัมพรเนี่ย3เดือนครึ่งออกมาเดินทางแล้วก็ไปเลี้ยงหลานนะคะที่บางบัวทองนะคะพอเดินได้ปุ๊บซ่าเลยคุณอัมพรนะคะเพราะฉะนั้นท่านเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะหรือท่านใดที่มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆนะคะแล้วก็หลายท่านเนี่ยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆเนี่ยวิธีการก็คือให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทมันจะลดการฉี่ได้ประมาณ 69% นะคะอย่างเช่นเคยตื่นมาฉี่3ครั้งก็อาจจะเหลือแค่ครั้งเดียวทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่ต้องตื่นกลางดึกมาเลยเพราะว่าตัวโกรทฮอร์โมนมันจะทำให้เราหลับได้ลึกหลับได้สนิทหลับได้ยาวนะคะเบอร์โทรค่ะ0863550761 0863550761 0813538 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4พักฟังเพลงค่ะ

0: 0865501071081061071081081314
1: เดี๋ยวหมอไนท์นะคะคำถามข้อที่2นะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณมนัสนะคะจังหวัดอยุธยาถามเกี่ยวกับเรื่องตาแดงคือที่หนึ่งบอกว่าเป็นตาอักเสบตาอักเสบนี่ต้องกำหนดด้วยนะว่าเป็นตรงบริเวณไหนเช่นเหยื่อบุตาอักเสบนะคะตาแดงเกิดจากเหยื่อบุตาอักเสบเกิดจากกระจกตาอักเสบนะอันที่สองนะคะอีกที่หนึ่งบอกว่าเป็นโรคต้อหินคือทั้งสองอย่างเนี่ยต้อหินเนี่ยหมอนายอยากจะตัดทิ้งไปเลยแหละเพราะว่าอะไรทราบไหมคะต้อหินถ้าเป็นต้อหินธรรมดาไม่ตาแดงของคุณเนี่ยมีภาวะตาแดงแล้วก็มีอาการเหมือนกับเคืองตาแล้วก็แสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตานะคะตาสู้แสงไม่ได้ลืมตาไม่ขึ้นตาบวมอันนี้คือตาอักเสบแน่นอนแต่อักเสบตรงไหนนะคะต้อหินไม่ใช่นะคะถ้าต้อหินแล้วตาแดงเนี่ยจะต้องมีอาการปวดตาเหมือนลูกตาจะระเบิดแน่นๆจุกๆมีอาการปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนอันนี้เขาเรียกว่าต้อภาวะต้อหินเฉียบพลันนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หมอนายจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับอาการตาแดงนะคะมีกี่ประเภทมีกี่สาเหตุเล่าให้ฟังนะคะทางคุณเดี๋ยวนะคุณมนัสเนี่ยบอกว่าคุณหมอผมมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวให้คุณหมอช่วยแนะนำได้ไหมครับว่าทานตัวไหนเดี๋ยวหมอไหนจะบอกให้คุณมนัสมีปัญหาสังเกตไหมพอหลังจากอายุ30ถึง35ขึ้นไปแต่ก่อนเราจะเป็นคนแข็งแรงเป็นไม่ค่อยเป็นนู่นไม่ค่อยเป็นนี่แต่เดี๋ยวเนี่ยนะคะพออายุเริ่ม35ขึ้นไปโอ้ยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวรู้สึกว่าตื่นนอนมาบ้านหมุนนะเวียนศีรษะแล้วก็เดินเดินไปนะคะเดินไปแป๊บเดียวเหนื่อยไม่เหมือนเดิมแล้วก็พอนั่งนะเขาเรียกว่านิ่งเป็นหลับนั่งก็ง่วงเหงาหาวนอนจะตื่นหรือสดชื่นกระปี้กระเป๋าตอนเวลาที่กินนะคะเดี๋ยวตอนหลังๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีปัญหาฉี่บ่อยแล้วก็ง่วงเหงาหาวนอนมึนงงปวดหัววิงเวียนศีรษะบ้านหมุนมาเป็นชุดเพราะอะไรอย่างแรกเลยเนี่ยส่วนหนึ่งนะอาการที่มีภาวะเหมือนบ้านหมุนเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากปัญหาของโรคเบาหวานซึ่งคุณเป็นเบาหวานที่คุมอาการเขาเรียกว่าคุมน้ำตาลไม่อยู่ฉีดอินซูลินแล้วเนี่ยแสดงว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงมากนะคะเดี๋ยวในเรื่องของบ้านหมุนเนี่ยหมอไนอยากจะอธิบายแบบละเอียดอีกทีนึงนะคะแต่ทีนี้มาดูเรื่องของตาแดงตาแดงเนี่ยก็คือเป็นเลือดเขาเรียกว่าตาขาวเราอะมีสีแดงสาเหตุที่มีสีแดงคือเส้นเลือดฝอยอะตรงตาขาวอะมันขยายตัวขึ้นข้อแรกแล้วก็เลยทำให้เห็นเป็นสีแดงหรืออาจจะเกิดจากเส้นเลือดฝอยมันแตกก็ทำให้เป็นสีแดงได้นะคะมันอาจจะเป็นแบบจุดๆหรืออาจจะเป็นทั่วตัวนะคะแล้วสาเหตุของตาแดงเนี่ยหมอไหนอยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยตาแดงอยู่ดีๆก็ตาแดงไม่มีอะไรเลยนอกจากเคืองตาแสบตาอย่างเงี้ยนั่นคือตาแห้งหรืออาจจะเป็นต้อลมใช่ไหมคะตาแดงเนี่ยบางคนอาจจะเกิดจากการที่นอนน้อยพักผ่อนไม่พอตาก็แดงได้นะคะหรือตาแดงอาจจะเกิดจากการที่ตอนกลางคืนไปดื่มเหล้าตื่นนอนเช้ามายังแห้งอยู่แล้วเส้นเลือดฝอยเนี่ยค่ะคือคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยเส้นเลือดฝอยที่ตาจะเปาะแล้วก็แตกง่ายนะคะแต่ในเคสของคุณมนัสเนี่ยเล่าให้หมอไหนฟังมาว่าบังเอิญมีอาการเหมือนกับเคืองตาแล้วก็เหมือนกับมีขี้ตาก็เลยถามไปว่าขี้ตาเป็นสีอะไรนะคะขี้ตายังเป็นไม่เป็นสี ไม่เป็นสีเขียวหรือสีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเยื่อบุตาอักเสบธรรมดานะเป็นกว้างๆทั่วๆไปก็คือพวกเยื่อบุตาอักเสบนะคะอันนี้ก็คือถ้าดื่มเหล้าเยอะๆตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายตับอ่ะจะต้องรีบกำจัดแอลกอฮอล์ทิ้งด้วยเพราะมันเป็นสารพิษทำลายตับมากๆตับก็เลยต้องผลิตเอนไซม์ที่มากำจัดไอ้เจ้าตัวแอลกอฮอล์ออกแล้วเอนไซม์ตัวนี้จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบเขาเรียกว่าสารตั้งต้นในการผลิตเอนไซม์ต้องใช้วิตามิน B12 แล้วก็ B2 ต้องใช้วิตามิน B นะคะดังนั้นคนที่ดื่มเหล้ามักจะขาดวิตามิน B ก็เลยมีอาการชาปลายมือปลายเท้าเป็นปลายประสาทอักเสบดังนั้นคนที่ดื่มเหล้าเส้นเลือดฝอยก็จะเปาะแตกง่ายเพราะว่าวิตามิน B เนี่ยมันไปบำรุงเส้นเลือดนะคะมันไปบำรุงเส้นเลือดด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่หมอไหนบอกก็คือว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยตาแดงอาจจะไม่ได้ป่วยเป็นโรคก็ได้อันนี้หมอได้พูดถึงตอนที่ไม่เป็นโรคก่อนแต่ถ้าในกรณีที่เป็นโรคนะคะก็จะมีหลากหลายโรคเลยเช่นเป็นภูมิแพ้ที่ตาเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ตาแดงได้เป็นเยื่อบุตาอักเสบนะคะก็ทำให้เป็นตาแดงได้เยื่อบุตาอักเสบเนี่ยมันสามารถเกิดจากการอักเสบเนื่องจากสมมตินะเราแพ้เครื่องสำอางอันนี้เป็นภูมิแพ้ถูกไหมเราแพ้เครื่องสำอางก็เป็นเยื่อบุตาอักเสบได้หรือติดเชื้อไวรัสเราขยี้ตาขยี้แล้วในมือเราสัมผัสเชื้อไวรัสมาเชื้อไวรัสก็เข้าตาอันนี้ก็ทำให้เยื่อบุตาอักเสบได้ในกรณีของเชื้อไวรัสเนี่ยแป๊บเดียวก็หายนะคะใช้ยาแป๊บเดียวก็หายหยอดตาที่มีตัวของที่มียาต้านการอักเสบนะแป๊บเดียวก็หายแต่ถ้าขี้ตาเราเนี่ยเริ่มเป็นสีเขียวเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะอันเนี้ยคือติดเชื้อแบคทีเรียถ้าติดเชื้อแบคทีเรียจะต้องใช้ยาหยอดตาที่มียาปฏิชีวนะมียาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็หยอดเนี่ยส่วนมากเลยนะคะจะคุณหมอบางท่านถ้าเป็นเยอะคุณหมอก็ให้ยากินด้วยหรือบางคนเนี่ยอาจารย์หมอบางท่านก็จะฉีดยาแล้วก็ให้ยาหยอดตามาหยอดวันละ4ครั้งส่วนมากยาหยอดตาถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อต้องหยอดประมาณ4ครั้งอย่าขี้เกียจหยอดนะคะอย่าประเภทยาลืมหรืออะไรนะคะเพราะว่าถ้าโดสยามันไม่ถึงเนี่ยก็ฆ่าเชื้อก็ไม่ตายนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันจะมีภาวะตาแดงที่มีสาเหตุเกิดจากเขาเรียกว่าโรคในกลุ่มของตาโรคตาอันตรายแล้วกันเช่นถ้าเกิดการลุกลามอย่างเชื้อโรคเนี่ยคุมไม่อยู่เกิดการติดเชื้อในตอนแรกๆเกิดที่เยื่อบุตาเนี่ยแล้วก็คุมไม่อยู่กลับกลายเป็นแบบไปเชื้อโรคเนี่ยไม่ลุกลามไปโดนกระจกตาทำให้กระจกตาอักเสบพอกระจกตาอักเสบเนี่ยก็เลยกลายเป็นโรคแผลติดเชื้อที่กระจกตาอย่างเงี้ยแต่ในเคสของคุณเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของแผลที่กระจกตาเนี่ยมันจะแบบตาเนี่ยจะแสบมากๆจะปวดมากๆนะคะแล้วตาจะมัวจะพร่ามัวมากๆแล้วลืมตาไม่ขึ้นเลยอันนี้เนี่ยคือเป็นโรคที่มีอาการปวดตาสูงของคุณเนี่ยไม่ได้มีภาวะปวดตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอาการแค่ตาเยื่อบุตาอักเสบธรรมดาหยอดตาเนี่ยเดี๋ยวก็หายนะคะกับโรคที่2ที่คุณบอกว่ามีอยู่อีกที่นึงเนี่ยบอกว่าคุณเป็นต้อหินไม่ใช่นะคะต้อหินเนี่ยถ้าตาแดงเนี่ยถ้าตาแดงเนื่องจากต้อหินเราเรียกว่าโรคต้อหินเฉียบพลันต้อหินเฉียบพลันเนี่ยจะมีอาการที่ว่ามีอาการตาแดงมีอาการปวดตาแน่นๆเหมือนลูกตาจะระเบิดออกมาเป็นเสียงๆแบบคือมันปวดมากๆแล้วก็มีอาการปวดศีรษะล้าวมาที่ปวดศีรษะแล้วบางคนเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนเลยนะคะมีอาการตาพร่ามัวร่วมด้วยนะคะแล้วเป็นแบบเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นต้อหินแบบทั่วไปต้อหินเรื้อรังตาไม่แดงเพราะฉะนั้นคำว่าต้อโรคต้อหินเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเพราะคุณไม่ใช่อาการของโรคต้อหินเฉียบพลันเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะลูกตาติดเชื้อการอักเสบที่เบ้าตามีภาวะ อีกโรคนึงนะอันนี้หมอไหนสรุปรวมๆกันแล้วกันว่าภาวะตาแดงเนี่ย ถ้าเป็นโรคอันตรายมีอีกอันนึงเนี่ยที่คนเป็นเยอะเหมือนกันในเมืองไทยตอนนี้ก็คือโรคม่านตาอักเสบแต่ให้หมอไหนสรุปก็คือว่าอาการของคุณเป็นภาวะเยื่อบุตาอักเสบหยอดตาเดี๋ยวก็หายแล้วถามว่าจะทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันได้ไหมได้ค่ะแต่เคสนี้ยังไงคุณก็ต้องหยอดตาแล้วที่สำคัญแล้วทานตัวอีวันไปเพื่ออะไรนะคะข้อแรกเวลาที่มีการอักเสบที่ตาจะสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการสร้างพังผืดที่จอตาข้อที่1ทานตัว E1 ไปเพื่อที่จะบล็อกป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างพังผืดที่จอตาแล้วถ้ามีพังผืดมันจะอันตรายแค่ไหนก็คือพอเวลามีพังผืดเนี่ยถ้าตรงบริเวณเยื่อบุตาอักเสบเวลามีพังผืดเนี่ยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงที่มันจะไปทำให้รูระบายตรงบริเวณแถวๆตรงช่วงรอยต่อระหว่างตาดำกับตาขาวเนี่ยมันจะมีรูระบายนะคะน้ำหล่อเลี้ยงในตาเนี่ยจะระบายออกมาทางช่องนั้นถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ทานตัว E1 เนี่ยมันก็จะมีการสร้างพังผืดเกิดขึ้นตรงนั้นก็จะทำให้รูระบายมันตีบแคบลงพอตีบแคบลงเนี่ยเสี่ยงที่จะทำให้ความดันในลูกตาเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เสี่ยงเป็นต้อหินดังนั้นเนี่ยการที่เราทานตัว E1 เพื่อไปป้องกันนะคะก็จะไปลดโอกาสการสร้างพังผืดที่จอตาเพราะฉะนั้นก็ลดป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินข้อที่2จะทำให้ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็หายเร็วเพราะว่าใน E1 เนี่ยมีสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่มีคุณสมบัติในการที่จะช่วยนะคะป้องกันฟื้นฟูนะยับยั้งป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็บำรุงไม่ให้ตาเนี่ยเกิดการอักเสบลดการอักเสบที่ตาเอาง่ายๆแล้วก็ไปบำรุงทำให้หายไวนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซยานินไบโอฟลาโนไทนนินเดบิวเบอรี่เอ็กซ์แทกอันนี้ช่วยได้แล้วก็ต่อมานะคะก็ข้อที่3ก็คือตัวของ E1 เนี่ยจะเข้าไปบำรุงกระจกตาค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีการอักเสบเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระวังมากที่สุดก็คือภาวะกระจกตาเนี่ยอักเสบนะคะป้องไปตัวของ E1 เนี่ยเข้ามีสารอาหารเข้าไปบำรุงนะเยื่อบุผิวชั้นของกระจกตาให้มันมีความแข็งแรงยืดหยุ่นดีไม่รั่วไม่ซึมหรือไม่มีน้ำเนี่ยแทรกซึมเข้าไปทำให้เสี่ยงต่อการเกิดกระจกตาป่งพองหรือกระจกตาเป็นแผลนะคะพอเวลาถ้ามีปัญหาเป็นโรคกระจกตาเนี่ยมันรักษายากนะคะก็ทานคุมอาการป้องกันไปเลยนะคะสามารถทานไปพร้อมกันได้เลยค่ะนะคะคุณมนัสเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณทานชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานนะคะแล้วก็ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะส่วนอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็อาการบ้านหมุนเดี๋ยวพักช่วงที่3ของรายการหมอนายจะมาเล่าให้ฟังเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกนะคะเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดก๊อกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรือมีอาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาค่ะเบอร์โทรนะคะ0855 0761 0855 0761 0815 3 8 7 3 4 0815 3 8 7 3 4พักฟังเพลงพอสักครู่ค่ะ

086 355 076 1 086 355 076 1 081 353 87 34 081 353 87 34ค่ะน่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องบ้านหมุนไม่ทันเพราะอย่างนี้ไหนๆจะพูดเรื่องมีหลายท่านอ่ะสอบถามหมอไหนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซอะไรประมาณเนี้ยนะคะทีนี้บ้านหมุนเนี่ยกับเวียนศีรษะมึนงงเนี่ยเดี๋ยวหมอไหนจะพรุ่งเนี้ยแล้วกันหมอไหนจะพูดรายละเอียดลงลึกมันมีบ้านหมุนต้องดูร่วมกับอาการอะไรบ้างจะสามารถวินิจฉัยได้เพราะว่าบ้านหมุนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปัญหาเนี่ยเกิดจาก3อย่างนะคะไม่พ้นไปจากนี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับหูปัญหาเกี่ยวกับสมองปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะเลือดข้นหนืดนะคะแล้วก็ประมาณ 2-3 สาเหตุแต่มันมีเจาะลึกเข้าไปนะคะว่าถ้ามีอาการบ้านหมุนร่วมกับอาการต่างๆนะพรุ่งนี้จะสอนเทคนิควิธีการเช็คเราจะได้รู้ว่าแล้วพร้อมกับวิธีการในการดูแลถ้าแบบนี้ต้องรักษาแบบไหนนะคะแต่ว่าอาการปวดเมื่อยคืออย่างนี้ถ้ามีอาการปวดเมื่อยอย่างที่บอกพอหลังจากอายุ35เนี่ยนะคะเราจะสังเกตคือเราจะเมื่อยทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราก็เมื่อยเป็นเพราะว่าระดับโกรทฮอร์โมนในร่างกายเราลดลงค่ะพอโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันลดลงระบบทุกระบบในร่างกายก็ทุกเซลล์ทุกอวัยวะลดกิจกรรมหมดรวมทั้งกล้ามเนื้อทีนี้กระดูกเนี่ยในร่างกายเรามันพรุนเนี่ยค่ะพอหลังอายุ35พอกระดูกมันพรุนปุ๊บกล้ามเนื้อจะต้องทำหน้าที่ในการมาพยุงน้ำหนักตัวแทนระบบกระดูกโครงสร้างนะคะก็เลยทำให้กล้ามเนื้อใช้งานหนักทำงานหนักแล้วมีการเก็บสะสมของเจ้ากรดแลคติกพอกรดแลคติกเขาก็มันเป็นต้นเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเมื่อยเกิดการล้าแล้วพอเวลากรดแลคติกมันสะสมในกล้ามเนื้อเยอะๆก็ทำให้เกิดการหดเกร็งแล้วไม่คลายตัวเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเวลาที่เมื่อยแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับแรงมันลดลงเหมือนกับเดินไปแล้วก็ขามันอ่อนแรงเป็นเพราะว่าเกิดจากสาเหตุก็คือกล้ามเนื้อมีการสะสมกรดแลคติกแล้วมันหดเกร็งแล้วก็ไม่คลายตัวทำให้กล้ามเนื้ออยู่ในสภาวะที่อ่อนแรง

ชุดก่อนนอนโกรทฮอร์โมนจะช่วยข้อที่หนึ่งเลยเสริมสร้างกระตุ้นให้มีการสร้างตัวฮอร์โมนชื่อแคลซิโตนินแล้วฮอร์โมนตัวนี้ทำหน้าที่ดึงแคลเซียมเสริมเข้าไปในมวลกระดูกแปลภาษาชาวบ้านเลยตัวโกรทฮอร์โมนจะทำให้ฟื้นเพิ่มมวลของกระดูกเพราะฉะนั้นกระดูกจะแข็งแรงขึ้นพอกระดูกแข็งแรงขึ้นเขาก็จะรับน้ำหนักตัวได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อก็จะลดภาระไม่ต้องมาช่วยพยุงกระดูกหรือน้ำหนักตัวพอไม่ต้องพยุงน้ำหนักตัวกล้ามเนื้อทำงานน้อยลงเขาก็ไม่ต้องก็ไม่มีการสร้างกรดแลคติกเยอะเอางี้ดีกว่าพอไม่ต้องสร้างกรดแลคติกเยอะเนี่ยกรดแลคติกมันเป็นตัวต้นเหตุทำให้เมื่อยเราก็ไม่เมื่อยไงนะอันนี้ก็คือกลไกข้อที่1กลไกข้อที่2คืออย่างนี้ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยมีกรดอะมิโนเขาจะไปเสริมให้กรดอะมิโนไปเสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อให้แน่นแข็งตึงกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตนะคนไหนทานตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์ถึง1เดือนถ้าเป็นผู้สูงวัยอายุเกิน50ปีขึ้นไปต้องใช้เวลาประมาณเดือนนึงเราจะสังเกตเลยว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อเราอะที่มันเหี่ยวๆเหลวๆรีบๆเนี่ยมันจะแน่นขึ้นมันจะแข็งขึ้นแล้วก็มีแรงเพิ่มขึ้นออกกำลังกายก็ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยหอบเดินก็ไม่เหนื่อยไม่หอบหรือคนไหนที่เป็นโรคแบบอาการหายใจไม่ทั่วไม่เต็มอิ่มนะคะอันนี้คุณสามารถทานตัวโกรทฮอร์โมนได้เลยนะคะก็คือปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนค่ะเบอร์โทรนะคะ0868637 34 0813538734พักฟังเพลงค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน
1: ์ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับ